Ha ha ha.

Huh?

0: Fire on potato! Come on!
1: Hey, hey, hey.

Huh?

Huh?

Sure. Ooh. Right.

Yeah.

Huh?

Ah.

อ

Oh.

Uh-huh.

Huh?

Whoa.

Huh?

Ah!

Huh.

Oh.

Huh?

Huh?

Right? Huh?

0: ไหนฮะไปเลยฮะ
1: What?

0: โลกเลย
1: คุณสตาร์คก็เก่งอยู่นะ
2: โมโหมากเลย
1: โมโหเลยเหรอ
3: มินิฮอตใจจืดพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: วันนี้พี่พลนัดน้องๆที่นี่เลยครับตลาดดังเลยน้องๆ อยากชิมขนมไทยอันไหนกันบ้าง
5: จากแป้งพวงไหมคะ
4: เด็กที่นี่รู้จักกันหมดเลยโอ้แป๊บเดียวสวยเลยให้น้องๆคิดไอเดียในการทำศิลปะแต่วันนี้พี่พลมีอุปกรณ์ให้แค่แป้งล่ำเลยนะกระดาษปากกาไม่มีให้เลย
6: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์ 6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
0: หญ้าอะไรเนี่ยสูงจังถ้าอยากรู้ว่านี่คือเสียงอะไรติดตามรายการหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3ค่ะ
7: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับ
8: จะลากเส้นโค้งหรือจะยองเส้นตรง
9: สัดส่วนส่วนทรงล้วนเป็นทรงเลขา
8: แล้วน้องแอนนาคิดว่ามันสวยไหมล่ะ
9: สวยนะคะเพราะหนูทำเอง
8: แปลว่าทุกเรื่องที่หนูว่านี่คือ
9: สวย เราเทเลยนะ
10: สีเหลืองจะหมดแล้วนะ
11: แย่แล้ว
7: พบกันในแมทแมทคณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นทางไทย PBS ครับ
12: สัปดาห์นี้ห้องเรียนร่างกายของเราจะไปเรียนรู้เรื่องผิวหนังกันค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าผิวหนังของเราประกอบด้วยอะไรบ้างทำไมเราถึงคันได้ที่ใครเกิดจากอะไรแล้ววิธีดูแลรักษาผิวหนังให้มีสุขภาพดีต้องทำอย่างไรก็อย่าลืมมาเข้าห้องเรียนกับพวกเราทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 นใน Buddy's Body Class
13: จินตนาการเปลี่ยนโลกได้ท่องไปในดินแดนมหัศจรรย์ของโลกนิทานพบกับเรื่องราวหลากหลายที่จะทำให้น้องๆหนูๆเพลิดเพลิน
14: เด็กๆตื่นหรือยัง
15: เด็กๆตื่นหรือยัง
16: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาแล้วยะฮู
17: ้ห้องห้องเด็กๆมาจากทางไหนกันล่ะจ๊ะ
18: ตัวนุ่มจำไม่ได้เลยค่ะ
19: การเดินทางของแมลงวันผลไม้เพื่อทดสอบผลกระทบของรังสีคอสมิก
0: น้องหมานชอบกินแตงโมที่สุดเลยยิ่งกินตอนอากาศร้อนๆยิ่งสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะ
13: สนุกสนานไปกับละครเพลงสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัล
4: นี่ค่ะจะบอกให้จากโขลงน่ะเรียกอีกอย่างว่าเรียกค่ะแม่ปลาแร่เรียกแม่ปลาแร
13: ่และแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้าน
5: ฉันได้ยินเสียงดังมาจากบ้านของนายอ่ะ
3: ก็ไทก้านะสิ

0: ไฟดับทีไรเป็นแบบนี้ทุกที
1: ฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast
2: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ห้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กมาหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ

ำในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดาโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: วาดวงกลมซ้อนลงไปแล้วก็จุดตัววี
1: หมูหมูจริงๆ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS
3: ท่านอย่างนี้นะจากตรงนี้แล้วก็ค่อย
4: จากไข่สีชมพูแปลงร่างกายเป็นหอยเชอรี่สีทอง
3: อันนี้ตัวเมียจะตูดดำตัวผู้ตูดมันเป็นสีทอง
5: มันเดินแล้วแล้วเหมือนเยลลี่เลยเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ
6: คิดแดนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปบุกตะลุยถึงโรงงานลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนาและเครื่องจักรกลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ที่นี่คือโรงงานอะไรเครื่องจักรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลอย่างไรไปค้นหาคำตอบและพิชิตภารกิจสุดท้าทายกับเหล่าสปายแดนเจอร์กันได้ในคิดแดนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กดหมายเลข3ช่องไทย PBS
7: ไทย PBS Kids Club
8: เปิดบ้านต้อนรับน้องเอวามาเล่าข่าววิทยาศาสตร์ให้ฟังแบบเพลินๆในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
9: มาเนี่ยเมคชวนทุกคนมาเสกผงขมิ้นเป็นฝนดาวตกแค่โรยปุ๊บก็ว้าวปั๊บ
8: แล้วมาชมการแสดงโขนจากน้องปกป้องโขนจิ๋วทรงพลังในเด็กมหาสน
9: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา7:30 น.
8: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
9: มาเจอกันนะเด็กๆ
8: มาเจอกันนะครับ
10: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้ความเข้าใจผิดของเต่านำไปสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่
11: เป็นหน้าที่ของ The Flash ผู้นี้ครับ
10: และเมื่อบอลอกหักโดนแฟนทิ้งทุกคนเลยช่วยกันปลอบใจพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ
12: ตัวจริงเท่านั้นที่จะ

0: ่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
1: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเลือกสุดท้ายจริงๆ
2: ครับ
1: วิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนน
0: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปท

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช
4: ้ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ทางไทย PBS
5: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพุธที่3มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธอยู่กับคุณพรีนพิทยาพรโพสง่าและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBSX Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่3มิถุนายนนะครับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะครับต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าคือการสืบสานและเผยแพร่ผ้าไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาชาวโลกครับติดตามเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจบนผืนผ้าไทยผ่านพระราชปณิธานอันงดงามนี้ได้จากสารคดีชุดนี้ครับ
2: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนับเป็นวันสำคัญที่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสืบสานวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทยคือการทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสวมใส่ผ้าไทยในโอกาสต่างๆทั้งภายในประเทศและในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเผยแพร่ความงดงามของผืนผ้าไทยสู่สายตานานาชาติจนได้รับการชื่นชมในความประณีตงดงามและทรงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ผ้าไทยไม่เพียงสะท้อนพระราชนิยมอันงดงามหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจและร่วมกันสืบสานการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นจากผ้าพื้นถิ่นในชุมชนเล็กๆวันนี้ผ้าไทยได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสร้างรายได้แก่ชุมชนสร้างอาชีพแก่ช่างทอผ้าและส่งต่อภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นเพราะทุกครั้งที่คนไทยเลือกสวมใส่ผ้าไทยไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติแต่ยังเป็นการร่วมกันเผยแพร่เสน่ห์และคุณค่าของความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงความงดงามอันทรงคุณค่าของผืนผ้าไทยที่เปรียบเสมือนสายใยแห่งภูมิปัญญาและหัวใจของคนไทยทั้งชาติ

0: นั่นก็คือเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยงานวิจัยเพาะพันธุ์ดอกเอเดลไวส์ค่ะดอกไม้ประจำชาติของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งมีความหมายสื่อถึงรักแท้นะคะกรมหม่อนไหมจึงได้น้อมนำพระราชดำริมาต่อยอดในแนวคิดการพัฒนาลวดลายของผ้าไหมไทยค่ะโดยนำเอกลักษณ์ในดอกเอเดลไวส์มาสร้างสรรค์ผ่านภูมิปัญญาการทอผ้า5เทคนิคประกอบด้วยมัดหมี่ยกดอกจกขิดและบาติกซึ่งเป็นการส่งต่อลวดลายให้กับช่างทอผ้าไหมรวมไปถึงผู้ทอผ้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และสร้างความหลากหลายเพิ่ม

นับว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นมหามงคลอย่างสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือกในการทำผ้าลายดอกอินทไวผ้าลายดอกอินทไวเนี่ยเกิดจากที่ทางกรมหม่อนใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวทางที่จะสนองพระราชดำริในเรื่องของการรักษาสืบสานและก็ต่อยอดในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาแล้วก็ได้นำเอาดอกอินโนไวส์เนี่ยมาพัฒนาเป็นลวดลายผ้าจึงทำให้เกิดการมัดหมี่จากชุมชนสู่ชุมชนแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยการถ่ายทอดให้มีการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันลายดอกอินไวท์จริงๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกับลายดอกไม้ทั่วไปแต่คุณสมบัติของลายดอกอินไวท์เนี่ยลักษณะของกรีบจะแตกต่างจากดอกไม้บ้านเราโดยปกตินะครับซึ่งกรีบอาจจะมีความยาวความผิวความไหวรวมถึงลักษณะของดอกคือดอกจะมีสีขาวเกสรสีเหลืองตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าดึงเอาอัตลักษณ์มาผสมกับความเป็นท้องถิ่นของเราได้อย่างชัดเจนซึ่งทางกรมหม่อนใหม่นะครับได้นำแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของการต่อยอดของลวดลายดอกอินไวท์เนี่ยไปหลายๆรูปแบบรวมถึงการออกแบบลายดอกอินไวท์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วในอนาคตน่ะทางกลุ่มก็มีแนวทางที่จะผสมผสานเทคนิคต่างๆที่อยู่ในชุมชนให้มันเกิดความหลากหลายแล้วก็สร้างอัตลักษณ์สร้างความนิยมให้กับท้องตลาดต่อไปทุกกระบวนการล้วนแล้วแต่มีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่การกระบวนการการเตรียมเส้นไหมเราใช้ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะครับโดยใช้กระบวนการสาวแบบโบราณคือสาวลงกระบุงนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคมัดหมี่ซึ่งเทคนิคมัดหมี่ของเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเราก็นำเอากระบวนการงานนวัตกรรมรวมถึงภูมิปัญญาในการย้อมสีเส้นไหมเรื่องของสีธรรมชาติในท้องถิ่นของเราเนี่ยมาผนวกมาผสมผสานให้เกิดกระบวนการที่ลงตัวแล้วก็สร้างความงดงามตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของพวกเราในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยความที่ว่าย้อนไปเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนะครับเราเปิดข่าวในพระสำนักเราเห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยทรงงานในชุมชนแล้วก็สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชุมชนในภาคอีสานจากจุดนั้นเรากลับมาดูในยุคปัจจุบันอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะหดหายลงไปรวมถึงกระบวนการต่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษเนี่ยมันก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปตามบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจฮึดขึ้นมาให้ภูมิปัญญาให้คงอยู่กับแผ่นดินต่อไปแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เพื่อที่จะให้งานภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

จังหวัดราชบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนเมื่อ200กว่าปีได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดราชบุรีหลายแห่งชุมชนวัดรางบัวเป็นอีกชุมชนชาติพันธุ์ไทยยวนที่มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมและที่เห็นเด่นชัดคือวัฒนธรรมด้านการแต่งกายมีเอกลักษณ์ในการแต่งกายด้วยผ้าจกเดิมนับแต่สมัยบรรพบุรุษชุมชนชาติพันธุ์ไทยยวนได้ทอผ้าจกเพื่อใช้เองมีการสืบสานการทอผ้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่5มีการจัดตั้งศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัวในปี2536เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกทอผ้า

0: ได้พัฒนาการทอผ้าให้เข้ากับยุคสมัยมีการพัฒนาลายและโทนสีที่มีความประณีตงดงามการทอผ้าจกมีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์สำหรับผ้าจกไทยยวนจังหวัดราชบุรีนั้นเป็นผ้าจกที่พบได้ในหมู่ช่างทอผ้าชาวไทยยวนซึ่งมีแหล่งกำเนิดแตกต่างกันโดยแบ่งตามลักษณะของลวดลายได้เป็น3ตระกูลคือผ้าจกตระกูลคูบัวผ้าจกตระกูลหนองโพบางกะโดและผ้าจกตระกูลดอนแร่คุณณัฐภาทิพย์วจนะครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจกเป็นอีกคนที่มีใจรักการทอผ้าและยังเป็นผู้สืบสานการทอผ้าไปยังสมาชิกในกลุ่มทั้งการพัฒนาลวดลายให้มีความทันสมัยสีสวยเนื้อผ้านุ่มใสสบายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรายได้สร้างงานสู่ชุมชนวัดรางบัวได้เป็นอย่างดีผ้าจกทอมือคุณภาพโอท็อป5ดาวของคุณณัฐภาทิพย์วจนะได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายเช่นรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุดยอดผลงานผ้าลายพระราชทานผ้าลายขีดนารีรัตนราชกัญญาปี2565และในปีนี้คุณณัฐภาทิพย์วจนะได้รับคัดเลือกจากกรมหม่อนไหมเป็นตัวแทนประชาชนภาคกลางออกแบบลายผ้าดอกเอลเดวิสภายใต้โครงการออกแบบลายผ้าจัดพิมพ์หนังสือและทอผ้าไหมลายดอกเอลเดวิสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้มีความหลากหลาย
1: เป็นความภูมิใจของอาชีพช่างทอที่ได้เข้าไปเข้าเฝ้านะแต่ในใจก็คิดกังวลอยู่เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมเพราะลายเขาแปลกคือเป็นลายดอกไม้ที่เราไม่ถนัดจุดเริ่มต้นของการทอผ้าได้รับงานจากผอ.กรมหม่อนไหมก็ส่งลายมาให้ทำแล้วก็ถามว่าเราจะทำผ้าถวายพระราชินีได้ไหมก็บอกได้ค่ะมันเป็นลายอะไรเขาก็ส่งรูปภาพมาให้เราก็มานั่งแกะลายจากรูปภาพลงแผ่นกราฟแล้วก็ส่งให้ช่างทอทำ

กติลายผ้าเราจะเป็นแผ่นกราฟก็จะเป็นตารางสี่เหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมแต่อันนี้ในหนึ่งดอกไม่มีลายที่ซ้ำกันเลยปกติลายผ้าเราของราชบุรีเราเนี่ยจะทำครึ่งดอกแล้วถอยกลับได้ก็คือทำซ้ำเดิมก็จะเป็นหนึ่งดอกแต่เอ็ดไวท์เนี่ยคือทำดอกตั้งแต่ต้นจนจบคือไม่มีซ้ำกันเลยค่ะคือทุกรอบต้องจำให้หมดไว้ในหัวหมดเลยคือขึ้นใหม่หมดทุกรอบค่ะคือความยากของเขาเทคนิคการทำของเราเป็นจกอย่างเดียวไม่มีเทคนิคอื่นที่ยังทำอยู่คือหนึ่งเลยคือเรารักมันรักในความเป็นไทยยวนของเราคืองานทำผ้าจกที่อื่นน่ะเขาทิ้งกันหมดเขาก็จะไปทำไปเก็บตะกอแล้วก็ยกเอาคือไวแล้วก็ราคาก็ได้เยอะเหมือนกันแต่เรายังรักในความเป็นไทยยวนของเราปู่ย่าตายายเราอ่ะพาทำจกแบบนี้มาก็เสียดายนะว่ามันจะหมดไปเพราะว่ามันเหลือน้อยจริงๆกับผ้าจกขนเม่นจกมือล้วนๆคือไม่ได้ใช้เทคนิคอื่นเลยในผ้าผืนหนึ่งคือจกอย่างเดียวสีที่ใช้จะเป็นสีธรรมชาติจากพืชไม้ประจำจังหวัดคือต้นโมกมันเปลือกโมกมันใบโมกมันแล้วก็ฝักคูนค่ะเป็นต้นไม้ประจำประเทศเราเนอะก็เลยเอามาทำในผ้าผืนนี้แล้วก็สีข้างข้างแล้วก็ผสมย้อมให้ออกสีม่วงคือเทคนิคของแม่ที่ทำในงานแต่ละชิ้นอ่ะจะเป็นสีผสมมันก็เลยมีแค่ชิ้นเดียวจริงๆเพราะมันทำไม่ได้เหมือนเดิมอีก

การน้อมนำพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรมระดับสากลนี้จนเกิดเป็นลวดลายผ้าไหมที่ทรงคุณค่า

0: สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะยังช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับผู้ทอผ้าทั่วภูมิภาคทั้งประเทศค่ะ
1: ใช่แล้วครับก็เห็นความพยายามของการสืบต่อสืบสานให้ยังคงอยู่อย่างยาวนานต่อไปนะครับมากันที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมีการทำความดีการส่งกำลังใจการเกิดขึ้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับเป็นการมอบวีลแชร์ส่งต่อกำลังใจโดยไทยพีบีเอสร่วมกับชมรมไทยเก๊กมอบวีลแชร์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ป่วยเรื่องโรคเต้นเลือดในสมองตีบในพื้นที่ฉลองกรุง17เขตลาดกระบังนะครับไปดูภาพบรรยากาศของความใจดีและการมอบน้ำใจนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะคะทุกใจอะไรที่เพิ่งให้นึกถึงร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะจริงๆเรามีโครงการนี้มา18ปีแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจจะส่งต่อรถเข็นให้กับทั้งผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: ษาเคลียร์ให้น้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังหรือมีความทุกข์ใจอยากจะแจ้งเรื่องเข้ามาค่ะสามารถทำได้เลยนะคะ027902111ค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางนี้สำคัญมากๆวันนี้อยากจะให้จำช่องทางนี้ไว้ให้ดีๆเลยค่ะสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ได้เลยค่ะหากคุณผู้ชมมีปัญหาอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายหรือถูกหลอกถูกโกงสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะป้ายแรกในวันนี้ค่ะไทย PBS นะคะร่วมกับชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวเราลงพื้นที่ไปค่ะทำความดีมอบรถเข็นวิวแชร์ให้กับผู้พิการนะคะเรื่องนี้เป็นคุณตาคนหนึ่งค่ะอยู่ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครมีอาการป่วยก็คือเส้นเลือดในสมองตีบจำเป็นต้องใช้รถเข็นวิวแชร์คันนี้เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะดำรงชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมต้องเล่าแบบนี้ว่าจากชีวิตที่เคยเป็นเสาหลักของบ้านนะแล้วก็เดินไปทำงานได้ทุกวันกลับไม่สามารถเดินได้เหมือนเดิมค่ะทีมข่าวไทย PBS ร่วมกับชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตกลับมาดีขึ้นอีกครั้งโดยเราลงพื้นที่ไปค่ะที่ฉลองกรุง17แขวงลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนำรถเข็นวีลแชร์ค่ะไปมอบให้กับคุณตาบรรลือพละดลอายุ75ปีคุณตาป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะแล้วก็มีอาการหลงลืมปัจจุบันไม่สามารถเดินได้สะดวกเหมือนเดิมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะต้องมีคนช่วยประคองแต่ก่อนค่ะเดินในบ้านเคยใช้วอล์กเกอร์ได้แต่ด้วยอายุแล้วก็อาการป่วยที่หนักขึ้นค่ะทำให้ไม่สามารถใช้วอล์กเกอร์ในการเดินในบ้านได้แล้วปัจจุบันค่ะในบ้านหลังนี้มีอาศัยกันอยู่3คนนะคะมีคุณตามีภรรยาของคุณตาแล้วก็มีลูกสาวค่ะในบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง3คนค่ะย้ายมาจากภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดกาฬสินธุ์เดิมเลยถามว่าคุณตาทำอะไรคุณตาเขาเคยประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะเดินจากบ้านไปทำนาไปหาปลาแล้วก็เป็นเสาหลักของบ้านเลี้ยงดูภรรยาแล้วก็ลูกสาวจนกระทั่งปี2560ค่ะคุณตาเกิดอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบไม่สามารถเดินได้เหมือนแต่ก่อนทำให้ชีวิตของครอบครัวเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตอนนี้กำลังสำคัญของครอบครัวค่ะก็คือลูกสาวที่เคยทำงานประจำก็ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยซึ่งปัจจุบันค่ะลูกสาวและภรรยาของคุณตาก็ขายข้าวกล่องอยู่ที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งยอมรับว่ารายได้แต่ละเดือนค่ะก็ไม่เพียงพอในการซื้อรถเข็นส่วนใหญ่ค่ะจะใช้ไปแต่ละวันก็ต้องมีการหยิบยืมมาเพื่อที่จะใช้ส่วนลูกสาวของคุณตาค่ะก็บอกทั้งน้ำตาเลยว่าตอนที่คุณพ่อล้มป่วยชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วก็การซื้อรถเข็นมาใช้จริงๆไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่ารถเข็นมีราคาที่สูงนะคะวันนี้ไทย PBS นำรถเข็นวีลแชร์มามอบให้เธอบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นพ่อจะได้ไม่ต้องนั่งอยู่แต่ในบ้านหรือว่าเดินแล้วก็ล้มค่ะ
1: ก็จะได้พาพ่อออกมารับลมข้างนอกบ้างดีกว่าที่จะอยู่ในห้องค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปไหนมาไหนก็จะได้พาพ่อไปด้วยได้ค่ะไม่ต้องทิ้งไว้แล้วก็เป็นห่วงอยู่ข้างหลังขอบคุณมากค่ะที่ตอบรับคำขอเพราะว่าถ้าจะให้ซื้อเองก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเก็บเงินได้วันไหนค่ะขอบคุณที่มอบให้ค่ะมันก็จำเป็นกับชีวิตประจำวันจริงๆ
0: คือลูกสาวนะคะก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่ามีที่ไหนที่มอบรถเข็นวีลแชร์ให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็มาเจอช่องทางของไทย PBS เนี่ยแหละค่ะที่เราร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะในการนำรถเข็นไป

0: อบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างในเคสนี้ค่ะลูกสาวแจ้งเข้ามาผ่านทาง LINE แอดมินของเราค่ะก็ได้ติดต่อไปแล้วก็สอบถามรายละเอียดร่วมกันแล้วก็พบว่ามีความจำเป็นต้องการใช้จริงๆเราก็เดินทางเลยค่ะจากไทย PBS ไปที่เขตลาดกระบังนำไปมอบให้ทันทีซึ่งการมอบรถเข็นในวันนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะการมอบให้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแต่ถือว่าเป็นการให้กำลังใจในการต่อสู้แล้วก็การใช้ชีวิตต่อไปด้วยโดยชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวค่ะดำเนินกิจกรรมมอบรถเข็นนะคะให้กับไทย PBS ต่อเนื่องเป็นปีที่18แล้วนะคะโดยให้รายการสถานีประชาชนแล้วก็ร้องทุกข์ลงป้ายนี้นี่แหละเป็นสื่อกลางเป็นสะพานบุญนำไปมอบให้หรือว่าส่งต่อกับผู้ที่ยากไร้หรือว่าต้องการขาดแคลนจริงๆนะคะเพราะทุกเสียงที่เดือดร้อนเนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลือและต้องมีคนได้ยินค่ะโดยการช่วยเหลือครั้งนี้ชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวค่ะก็จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายๆคนเลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะมอบรถเข็นให้กับผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุทั้งมอบให้แล้วก็ทั้งเป็นผู้รับด้วยนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะตามช่องทางหน้าจอเลยนะคะซึ่งเรามีพันธมิตร3พันธมิตรใจดีค่ะมอบรถเข็นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุที่ยากไร้โดยภาคีเครือข่ายของเราค่ะมีทั้งชมรมไทยเก๊กชวนชื่นพักวิวกรีนวิวมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเอาหลักคนที่ต้องการรถเข็นวีลแชร์นะคะสิ่งที่ต้องแจ้งเข้ามาเลยคือชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับรถเข็นบอกให้ชัดเจนนะคะและหลักฐานเพิ่มเติมคืออาจจะถ่ายสภาพบ้านสภาพความเป็นอยู่ส่งมาให้เลยก็ได้สำหรับเงื่อนไขสำคัญค่ะที่ทางแอดมินของเราจะมีการพิจารณานะคะคือเราจะมอบให้กับผู้พิการหรือผู้ยากไร้เป็นลำดับแรกและทีมงานต้องมีการไปส่งมอบให้ถึงบ้านพร้อมกับถ่ายทำเพื่อออกอากาศด้วยนะคะข้อมูลสามารถส่งมาได้เลยค่ะที่แอสไซร้องทุกไทย PBS คุณผู้ชมสแกนหน้าจอเลยนะหรือติดต่อมาได้ผ่านทาง027902111นะคะเรามีแอดมินคอยตอบคำถามแล้วก็คอยให้คำปรึกษาอยู่ส่วนใครที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายกับเราค่ะเรายังยินดีมากๆนะคะสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะหลังจากที่ช่วยเหลือคนไปแล้วนะคะเรื่องนี้หลังจากที่องค์การอนามัยโลกค่ะมีการประกาศว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องหมดไปในปี2573หน่วยงานต่างๆค่ะทั้งกรมควบคุมโรคเขาก็ลงพื้นที่ไปนะคะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างครั้งนี้ค่ะไปที่จังหวัดนครราชสีมามีการไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงด้วยค่ะนี่เลยค่ะสุนัขและแมวที่เจ้าของนำมารอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรมควบคุมโรคกองโรคติดต่อทั่วไปร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และเสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีคุณผู้ชมน้องๆน่ารักมากเลยอันนี้คือลูกค้าที่รอเข้าคิวอยู่นะคะกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนแล้วก็ขับเคลื่อนเป้าหมายการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งนอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวแล้วนะคะยังมีกิจกรรมทำหมันให้สุนัขและแมวฟรีอีกด้วยรวมไปถึงคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมารวมไปถึงอสมที่เป็นด่านหน้าในการลงพื้นที่มีความเสี่ยงจะถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดหรือข่วนได้เขาก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันให้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณไกรศรีหล่อธนาประเสริฐรองนายกเทศมนตรีนครราชสีมาบอกว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะพบว่ามีหลังจากที่มีรายงานว่าพบสุนัขติดโรคพิษสุนัขบ้าหน่วยงานท้องถิ่นค่ะก็ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วปัจจุบันล่าสุดเลยยังไม่มีรายงานอีกเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีรายงานคนที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลด้วยและตอนนี้มีนโยบายเชิงรุกค่ะคือให้ความสำคัญกับด่านหน้าที่จะลงพื้นที่ไปก่อนก็ฉีดวัคซีนป้องกันให้กับกลุ่มอสมแบบนี้นี่แหละส่วนปลายปีค่ะทางเทศบาลเขามีโครงการฝังไมโครชิปเพื่อที่จะบันทึกประวัติสุนัขแล้วก็แมวจรจัดว่าได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันแพร่กระจายแล้วก็ทำให้โรคพิษสุนัขบ้านั้นหมดไปจากพื้นที่ด้วย เราไปดูสถานการณ์โดยรวมค่ะสถานการณ์โดยรวมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก่อนหน้านี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า1คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า1คนด้วยกันแล้วก็พบว่ามีสัตว์ติดเชื้อจากโรคพิษสุนัขบ้า17ตัวรวมทั้งพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง100คนซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วที่สำคัญเลยที่จะทำให้โรคนี้หมดไปเลยก็คือเนี่ยแหละทั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันและให้ความสำคัญไปกับทั้งเรื่องของสุนัขและแมวแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่พรีนขาโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันสัมผัสกับเราอาจจะมีการกัดอาจจะมีการข่วนหรืออาจจะติดเชื้อโรคมาได้เราก็ไม่ทราบด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะบางคนอาจจะเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดกับสุนัขเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแมวก็ติดได้เหมือนกันซ
0: ึ่
1: งอันตรายและควรพาไปฉีดยาแบบนี้นี่แหละค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับเรามาต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากเช่นเคยครับติดตามกันเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยอ่ะวันนี้เปิดกันด้วยงานเกษตรแฟร์ต่างๆก่อนคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเที่ยวงานที่มีอีเวนต์เกษตรกรรมเนี่ยหลายๆคนจะนึกถึงว่าเอ้ยมีแค่พืชผักต้นไม้ดอกไม้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนไทยนะคะไปไหนต้องมีของกินอร่อยสิจะได้ดึงดูดใจนะคะและโดยเฉพาะ1สิ่งที่เรียกว่าใครๆก็ชอบถ้าจะพูดถึงอาหารโดยแซ่บรสเผ็ดนั่นก็คือต้มส้มตำ
0: ส้มตำ
1: ส้มตำนะคุณผู้ชมพาไปนะคะที่กำแพงเพชรค่ะงานนี้นะคะเขาบอกว่ามีการแข่งขันส้มตำลีลาด้วยรวมไปถึงไข่เจียวนะคะแพใหญ่ๆเขาทอดกันแบบอลังการมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะลีลามาก่อนเลย
0: ดูชุดซะก่อน
1: เป็นไงล่ะคะไม่ว่าจะเป็นการ
0: จังหวะอันนี้ไม่รู้จะดูอะไรก่อนเลยดีเนี่ย
1: ยังไม่ตำนะคะ
0: ทุกอย่างมันดูเยอะไปน่าดูไปหมดเลย
1: อันนี้ตำเสร็จแล้วใช่ไหมอ
0: ันนี้เสร็จแล้ว
1: แต่ลีลาก่อนตำ
0: นะฮะต้นต้มตำเซ็งแล้วยังไม่ได้ชิม
1: นี่อันนี้กำลังตำนี่กำลังตำคอสตูมต้องมาน
0: ี่คืองานเกษตรแฟร์ชากังราว2026ใช่ไหมปี
1: ใช่ค่ะงานนี้นะคะเสียงเชียร์สนั่นหวั่นไหวเพราะเขาไม่ได้แค่มาโชว์แต่เขามาแข่งขันกันเลยนะคะอยู่บริเวณเวทีกลางภายในงานเกษตรแฟร์ชากังราว2026โอ้โหเดี๋ยวนะโทษนะคะเมื่อกี้นั้นเป็นลีลาหรือว่ามันพลาดจริง
0: ดีนะ
1: จังหวะมันโยกไปหน่อยนะงานนี้ค่ะจัดที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะประชาชนก็มากันคึกคักมากเลยรอชมการแข่งขันสุดสร้างสรรค์ค่ะไฮไลท์แรกของเรานะคะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด12ทีมทีมละ3คนจะเต็มชุดแฟนซีชุดพื้นถิ่นลีลาการตำส้มตำประกอบเสียงเพลงแบบไม่มีใครยอมใครแล้วใครจะยอมเมคอัพของพี่ท่านนี้เอ่ย
0: ไม่แพ้หมดเลยนี่ข้างล่างก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ข้างล่างก็ไม่แพ้นะจ๊ะโยกข้างบนไม่พอลงมาโยกต่อกันข้างล่างค่ะคุณผู้ชมทั้งเต้นทั้งโยกหมุนครบไปตามจังหวะเสียงเพลงนะคะไม่ได้แข่งแค่รสชาติและงานนี้คือลีลาใครเด็ดใครเอนเตอร์เทนได้มากกว่ากันต้องทำเอาเวทีเนี่ยนะแทบแตกค่ะโชว์สเต็ปกันแบบสุดเวียง
0: มากันที่ตำส้มตำเสร็จแล้วมากันต่อที่การเจียวไข่ครับไม่แพ้กันน่าจะเป็นทีมเดียวกันกับตำส้มตำนั่นแหละนะครับมาทอดกันต่อเลยกับทอดไข่เจียวแพใหญ่ที่เขาบอกว่าโจทย์คือให้ใช้ไข่ไก่เบอร์4เพียงแค่1ฟองเท่านั้นแต่ต้องทำไข่ออกมาให้ใหญ่ที่สุดครับจะทำยังไง
1: ไข่เจียวเบอร์4มันเล็กแต่ว่าต้องทำให้มันดูใหญ่
0: ใช่ต้องใช้เทคนิคนะฮะผู้แข่งขันแต่ละคนก็งัดเทคนิคเฉพาะตัวครับทางการตีไข่การสะบัดกระทะการคุมไฟเพื่อให้ได้ไข่เจียวที่ฟูและแผ่ออกมาผืนกว้างที่สุดบางคนทอดไปเต้นไปครับไข่ไหม้ไปเลยนะลีลาก็เป็นไปตามที่เสียงเพลงสร้างสีสันให้คนดูส่งเสียงเชียร์กันสนั่นครับเมื่อการแข่งขันจบลงแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาไข่เจียวเนี่ยเอามาวัดกับตลับเมตรเลยหลายคนเนี่ยนะฮะไม่รู้ยังไงมันใหญ่ไหมนะคุณว่า
1: ค่ะใหญ่ไม่ใหญ่มาวัดกัน
0: มาวัดกัน
1: มันอาจจะดูใหญ่แต่ว่าใหญ่แค่ไหนในลักษณะของไข่เจียวก็วัดกันไปเลยนะคะ
0: มันก็ได้แค่ฟองเดียวแหละใช่ไหม
1: ใช่ถือว่าท้าทายมากเลยคุณผู้ชมงานนี้นอกจากความอร่อยการแข่งขันสุดสร้างสรรค์นะคะก็สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะลีลาสนุกสนุกกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันช่วยสร้างความคึกคักให้กับชาวกำแพงเพชรและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสำหรับงานเกษตรแฟชั่นกังราว2026ค่ะ
0: ไป
1: ม่วนจอย
0: รอไปปีหน้าใครที่อยากจะไปแข่งขันก็ลองไปซ้อมกันหน่อยจะทอดยังไงอะไข่ฟองหนึ่งเบอร์4เบอร์4นี่เบอร์เล็กสุดด้วยใช่ไหม
1: เบอร์4เนี่ยเล็กมาก
0: แล้วยังต้องเอามาเจียวให้ได้เป็น

0: แผ่นแผ่ที่ใหญ่ที่สุดอีก
1: ครูมันต้องมีเทคนิคว่าทำไงให้มันฟูทำไงให้มันแบบแผ่กระจายแบบนั้นนะจะกลิ้งกระทะยังไงงานนี้นะไปซ้อมที่บ้าน
0: ใช่แล้วปีหน้าไปเจอกัน
1: มีโอกาสไปแข่ง
0: คนคิดเกมนี่ก็เข้าใจคิดดีนะครับไปกันที่เรื่องราวของธรรมชาติกันหน่อยคนเราในเดี๋ยวนี้ก็ back to the nature ครับกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติหลายคาเฟ่หลายที่รวมถึงคนที่ทำอาหารกินเองก็เลือกที่อยากจะทำอะไรที่เป็นอินทรีย์หรือว่าได้จากธรรมชาติแบบปลอดสารเคมีวันนี้คุณยุ้ยชมัยพรนะครับจะพาไปดูอีกหนึ่งร้านที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเขาเป็นคาเฟ่ที่นำแนวคิดเรื่องของผักสะอาดและปลอดภัยมาใช้ทำคาเฟ่แล้วก็ผลิตผลผลิตให้กับคนที่รักในสุขภาพติดตามกันเลยครับ

0: ายุ้ยเชื่อเหลือเกินว่าด้วยสถานการณ์โลกสถานการณ์สิ่งแวดล้อมณวันนี้นะคะมันทําให้เราตั้งคําถามกับอาหารแต่ละมื้อที่จะรับประทานกันไปมากยิ่งขึ้นค่ะอาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้เราอิ่มท้องแล้วไปทําสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะแต่หัวใจหลักสําคัญของอาหารนั่นคือที่มาที่ไปและกินแต่ละมื้อเพื่อเราแน่ใจว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปดีต่อร่างกายและดีต่อโลกอย่างแท้จริงค่ะยุ้ยอยู่ที่ร้านจิตตังเพอร์มาคัลเจอร์รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่นะคะร้านนี้มีคอนเซ็ปต์แล้วก็ความน่าสนใจมากๆตั้งแต่ชื่อว่าจิตตังแล้วทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอยู่ด้วยกันนะคะกับเชฟเบนกลยุทธ์เจ้าของร้านค่ะเชฟเบนสวัสด
1: ีครับ
0: ชอบชื่อมากค่ะจิตตังทำไมถึงชื่อนี้คะ
1: จิตตังแปลว่าจิตครับทำด้วยจิตอันบริสุทธ
0: ิ์ง่ายๆตรงตัว
1: ใช่
0: นะแต่ว่าคุยกับเชฟเบนเอ๊ะข้างหลังนี่เหมือน CEO มาตรวจงานป่ะคะ
1: CEO เป็นหนูแจ่ม มีหนูแจ่มมีตะมูตะมิเป็นหมูแคะ
0: ด้วยคอนเซ็ปต์ค่ะเพอร์มาคัลเจอร์ค่ะคืออะไรอะคะ
1: เพอร์มาคัลเจอร์เนี่ยจริงๆมาจากคำว่าเพอร์มาแนนต์บวกอากริคัลเจอร์ซึ่งจริงต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ทฤษฎีนี้มานานแล้วมันเป็นทฤษฎีที่เราเรียกอีกขั้นหนึ่งว่าการรีเจเนเรทีฟก็คือฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นสร้างความเขียวความธรรมชาติมันกลับคืนมาเพื่อที่จะให้พืชดูแลกันและกัน
0: ซึ่งฟื้นฟูของเชเบนน่ะที่เราคุยกันคือฟื้นฟูตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในที่ดินตรงนี้เลย
1: ใช่คือจริงๆแล้วอะครับเป็นที่ที่เป็นบ้านคุณย่าซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยมันเขียวขจีแล้วก็สวยมีเสียงจิ้งหรีดเสียงจักจั่นระงมเลยเวลาเราเข้ามามันก็จะเย็นสบายทีเนี้ยพอวันนึงอ่ะเรากลับมาที่เนี่ยครับมันสิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดละมันเหลือแต่พื้นที่แห้งแล้งจากการลักตัดต้นไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากกลับมาทําพื้นที่เนี้ยให้มันเหมือนวันที่คุณย่ายังอยู่เติบโตมาในครอบครัวที่ทําร้านอาหารมาอยู่แล้วแต่ว่าพอเราอยากมีร้านอาหารเล็กๆขึ้นมาสักร้านนึงอ่ะเราอยู่ภายใต้คอนเซปต์ที่ทำยังไงให้ร้านเนี้ยมันเบียดเบียนโลกน้อยที่สุด
0: เบียดเบียนโลกน้อยที่สุดโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะ
1: โจทย์ใหญ่แต่ว่าถ้าได้ลงมือทำมันก็มีความสุข
0: ยิ่งเหมือนเชฟกำลังพยายามเหมือนใส่วิถีชีวิตต่างๆเข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ
1: เริ่มตั้งแต่สร้างความเกื้อกูลความเกื้อกูลเนี่ยมันแบ่งเป็น2ด้านที่เราทำเนี่ยคือเกื้อกูลภายในเราก็มีน้องควายมีน้องหมูมีน้องไก่ซึ่งแต่ละแก๊งเขาอ่ะเขามีหน้าที่ของเขาหมดเลย
0: มีหน้าที่คือตามธรรมชาติ
1: ในระบบนิเวศที่เราสร้างขึ้นเนี่ยน้องควายเขาก็จะถ่ายมูลเอามูลมาทำเบ็ดดิ้งเลี้ยงไส้เดือนเอามูลไส้เดือนกลับมาปลูกผักอีกทีนึงทุกคนมีหน้าที่พอเริ่มสร้างหน้าที่เล็กๆเนี่ยเราได้ผลผลิตเป็นผลไม้เป็นผักเนี่ย อย่างเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเขาจะปลิดลูกไม่สวยทิ้งของเราเนี่ยคาต้นไว้อันไหนสวยเราก็ห่อดูแลเขาอันไหนไม่สวยก็ปล่อยให้นกมากินนกกินเสร็จผลไม้เนี่ยมันอาจจะสุกบ้างร่วงบ้างมันก็กลายเป็นปุ๋ยอีกทีนึงปุ๋ยก็พอร่วงลงดินมันก็มีหนอนมีแมลงนกกินหนอนกินแมลงก็มากินมันก็ค่อยๆดูแลฟื้นฟูกันไปผักที่ปลูกที่เนี่ยปลูกตามลูกค้าลูกค้าชอบอะไรเราจะมาทำเมนูไหนก็ปลูกแบบนั้นย้อนกลับไปดูว่าวัตถุดิบเนี้ยมันมีอะไรที่เราพอจะทำเองได้บ้างอันไหนที่ทำไม่ได้เราก็ให้แก๊งเพื่อนๆเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ทำแล้วก็ปลูกรับเขามา
0: เพราะฉะนั้นความเกื้อกูลมันไม่ใช่แค่ความเกื้อกูลในระบบนิเวศที่เชฟเบนสร้างขึ้นแต่มันคือความเกื้อกูลในสังคมและชุมชน

0: บริบทแวดล้อมด้วยแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเป็น zero waste
1: zero food waste หมดเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่ครัวเขาก็จะ purchase มาแต่ละวันว่าใช้ผักอะไรบ้างเช้าพี่ๆสวนเขาก็จะมาเก็บไปว่าต้องตัดผักอะไรบ้างส่วนหนึ่งผักที่ตัดแต่งออกไปก็จะถูกเอาไปเลี้ยงปลาที่บ่อพอมาถึงครัวปุ๊บตัดแต่งที่สวยเสร็จเหลือแกนเหลือก้านก็อันไหนน้องหมูทานไม่ได้ไก่กินไม่ได้ก็จะถูกลงไปทำปุ๋ยเพราะงั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือกลับไปเลย
0: ทุกอย่างถูกหมุนเวียนกันนะคุณผู้ชมแล้วบรรยากาศที่นี่ดีมากยิ่งได้รับความตั้งใจในการสร้างระบบนิเวศตรงนี้เกิดขึ้น
1: ใช่แล้วก็ในอีก 2-3 ปีเนี่ยมันจะเขียวครึ้มสวยงามกว่านี้มาก
0: บรรยากาศเรียบง่ายทุกผู้ชมสามารถมาหาได้นะเพราะว่าอย่างที่เชฟเบนเขาตั้งใจว่าทุกคำเนี่ยมันมีความหมายทุกคำกลืนนั้นคุณผู้ชมจะได้รู้ถึงความตั้งใจที่นี่เชฟเบนสุดท้ายนี้ว่าหลายคนก็กำลังมองหาคำตั้งคำถามกับตัวเองกันนะคะแล้วการจะยืนหยัดทำในสิ่งเหมือนที่เชฟเบนทำยุ่มันยากมากเลยอ่ะ
1: จริงๆถ้าได้ลองทำมันอาจจะไม่ยากแล้วมันก็มีความสุขมากแล้วก็ทุกวันนี้มันเราเอาทรัพยากรของลูกหลานเนี่ยมาใช้จนเกินพอดีไปมากแล้วเรามีทางรอดอีกวิธีเดียวก็คือเราต้องฟื้นมันกลับคืนมาในรุ่นของเราไม่ให้มันตายทั้งพื้นที่สีเขียวทั้งธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ระบบอาหารที่ยั่งยืนกลับไปด้วย
0: แล้วมันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่รุ่นเราเลย
1: ใช่
0: เอาเป็นว่าไปชิมเมนูอาหารกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปชิมกันค่ะ

0: โอ้โห
1: เป็นไงขนาดหมูกรอบที่คุณยุ้ยชมัยพรจิ้มมันยังดูสุขภาพดีขนาดนี้แต่คุณยุ้ยชมัยพรคุณกินจริงหรือเปล่าหรือคุณแบบแกล้งทำเป็นแอบ
0: แล้วเมื่อกี้ที่โต๊ะนี่มีหลายอย่างมากเลยนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยแหมแอบอิจฉาพี่ยุ้ยพาไปเที่ยวมีโอกาสไปที่มวกเหล็กนะคะคุณผู้ชมก็แวะไปดูกันได้คาเฟ่ดีๆเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพออยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงเรื่องของพืชผักปลอดสารเคมีได้ง่ายแบบนี้ด้วยค่ะ
1: ครับชวนคุณผู้ชมไปดูผีเสื้อนับหมื่นตัวกันหน่อยนะครับหลายๆที่ก็มีที่เที่ยวถ
0: ้
1: าช่วงนี้อากาศประมาณนี้ผีเสื้อเขาจะออกมายนโฉมแต่เขาจะออกมาเป็นช่วงมาเป็นเวลานะ
0: ใช่ค่ะก็หลังฝนตกเนาะนะคะก็อาจจะได้เห็นมากขึ้นหน่อยค่ะที่นี่เขาบอกว่านับหมื่นตัวค่ะคุณผู้ชมใครอยากจะไปเที่ยวนะคะเชิญเลยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจากกรุงเทพไปถึงนู่นสักประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงได้แต่ฝูงผีเสื้อจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันค่ะนี่เลยเป็นไงคะคุณผู้ชมนี่มีหลายสีด้วยนะมีสีขาวสีน้ำตาลนะคะสีดำค่ะณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีผีเสื้อปีนี้เขาบอกว่าที่เห็นเยอะๆเนี่ยแต่น้องอ่ะมาช้ากว่าทุกปีนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่มันแปรปรวนล่าสุดหลังฝนตกสลับนะอากาศร้อนก็ส่งผลให้ภายในผืนป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยเต็มไปด้วยผีเสื้อหลากหลายชนิดนับหมื่นตัวพากันบินอวดสีสันสวยงามลงไปดูดกินราธาตามโป่งดินแล้วก็พื้นที่ชื้นค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับน้องท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณจุดกลางเต็นท์บ้านกลางลำธารที่1ลำธารที่2และลำธารที่3ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อขึ้นเขาพนเนินทุ่งก็ได้ค่ะ
1: ขณะนี้ก็มีผีเสื้อหลายชนิดออกมาเป็นฝูงใหญ่ๆเลยครับทั้งผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยกผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดูกาลผีเสื้อกะลาสีธรรมดาผีเสื้อช่างร่อนผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดาผีเสื้อตาหนามใหญ่รวมถึงผีเสื้อวงหนอนกระหล่ำและหากโชคดีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อาจจะได้พบเจอกับผีเสื้อหายากอย่างผีเสื้อหางติ่งปารีสผีเสื้อหางมังกรเขียวและผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียวอีกด้วยนะครับสำหรับการชมผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่สวยที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนครับก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมอย่างไรก็ตามครับปีนี้ผีเสื้อมาช้ากว่าปกติคาดว่าจะมีให้ชมต่อเนื่องไปจนถึงกรกฎาคมปีนี้เลยโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการชมผีเสื้อคือช่วงเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆไม่เกินสัก10โมงเช้าเนี่ยไปได้แหละแล้วก็อีกทีนึงคือช่วงบ่ายก่อนบ่าย3โมงเย็นซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งดูผีเสื้อสำคัญของไทยที่มีผีเสื้อมากกว่า250ชนิดเลยนะครับ
0: ค่ะเยอะมากนะคุณผู้ชมที่อ่านชื่อสายพันธุ์ต่างๆเมื่อสักครู่เนี่ยมีกว่า10สายพันธุ์10ชนิดเลยนะคะถือว่าพื้นที่นี้ก็เป็นอีก1แหล่งชมผีเสื้อทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็สะท้อนความหลากหลายนะคะของธรรมชาติความหลากหลายของสายพันธุ์ที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

0: การเดินป่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตการเดินป่ากันนะคะฮิตไปชมธรรมชาติเนี่ยหรือใครที่ชอบไปส่องนกดูนกดูไม้นะคะก็ไปเที่ยวสัมผัสความงดงามของผีเสื้อเหล่านี้กันได้ค่ะ
1: ใช่แล้ว
0: นะแต่ว่าน้องเนี่ยบอบบางมากๆนะคือปีกน้องบางมากอย่าไปไล่จับน้องเลยอ
1: ย่าไปจับนะฮะดูให้มันเกาะถ้ามันเกาะก็อย่าเอามือไปจับไปปัดมันนะครับ
0: ค่ะฤดูฝนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าผลผลิตทางการเกษตรมันก็งอกงามนะแม้แต่เห็ดเองก็เหมือนกันนะคะก็ผุดดอกออกผลเยอะเลยนะคะเห็ดเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปดูไปหากันดีกว่าชาวบ้านออกหาเห็ดโคนสร้างรายได้ดีทีเดียวนะคะที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอใช่ไหม
1: ใช่แต่ตอนตกนี่ค่อนข้างน่ากลัวนี่
0: ตกก็อยู่ในร่มก่อน
1: ตอนตกนี่เพิ่งออกไปครับแต่พอตกเสร็จแล้วก็นี่เลยเห็นหรือ
0: ความชื้นก็นำพาให้เกิดนะคะเห็ดโคนมากมายทีเดียวนะก็แอบอยู่ตามซอกตามดินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะช่วงนี้ฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันนะคะความชุ่มชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเห็ดโคนหรือว่าเรียกอีกอย่างคือเห็ดปลวกก็ทำให้ตามพื้นที่ป่าพื้นที่ธรรมชาติเห็นเห็ดโคนเนี่ยงอกออกมาจำนวนมากชาวบ้านทำยังไงพากันออกหาเห็ดเก็บกันมานำไปประกอบอาหารสร้างรายได้เสริมในช่วงนี้ค่ะ
1: คุณวิโรจน์วนสันเทียครับท่านเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันเนี่ยจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยเดินตระเวนหาเห็ดโคนตามป่าเพื่อนำมาประกอบอาหารภายในครอบครัวครับส่วนอีกหนึ่งส่วนเนี่ยก็จะเอาไปขายสร้างรายได้เห็ดโคนดอกใหญ่ที่ยังตูมสวยและสมบูรณ์นั้นจะขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ500บาทเลยนะครับส่วนเห็ดโคนดอกใหญ่ที่บานแล้วราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ300บาทหากเป็นดอกเล็กหรือว่าบานมากนั้นเนี่ยราคาก็จะลดหลั่นลงมาตามขนาดและก็ความสวยงามของเห็ดซึ่งในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ก็สามารถเก็บเห็ดโคนขายได้รวมกันกว่า10กิโลนะตีเป็นเงินก็โอ้โหเป็นพันอยู่นะสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ค่ะอ่ะ1กิโล500 10กิโลก
1: ็ 5,000
0: 5,000 นะคะขีดนึงอ่ะ50ละนะคะรายได้ดีทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมตามฤดูกาลนะคะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและแน่นอนพอชาวบ้านสามารถหากินได้กับธรรมชาติสมดุลเขาก็จะได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ด้วยค่ะ
1: จากเห็ดครับคุณผู้ชมครับเราไปเก็บผักป่าผักดอยกันหน่อยดีกว่านะครับช่วงนี้น้ำท่าดีฝนตกดีครับก็เลยทำให้มีพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นให้เก็บกันครับจะพาไปดูการเก็บผักดอยของชาวลำพูนครับเขาเข้าไปเก็บผักทำแกงกินกันครับ
0: ไปเหนือก็ต้องไปกินผักนะจริง
1: ใช่ผัก
0: จะรู้สึกว่ามันกรอบมากกว่าปกติ
1: ภาคเหนือก็จะมีผักแบบที่เราจะหากินในภาคอื่นน่ะยาก
0: ใช่
1: ไหมแต่ก็จะมีผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารดีแล้วก็เป็นสมุนไพรซะส่วนมากชาวปากกากยอในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับต่างพากันเข้าป่าเพื่อเก็บผักพื้นบ้านที่ขึ้นตามธรรมชาติในช่วงหน้าฝนแบบนี้ทั้งผักลืมผัว ผักดอกก้านรวมถึงบอลเต่าที่จะเริ่มมีให้เก็บกันในช่วงนี้ของทุกปีครับ
0: ค่ะผักแต่ละชนิดนะคะถือว่าเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่ชาวบ้านเองคุ้นเคยกันมานานค่ะคุณผู้ชมนิยมเก็บเอามาทำอะไรแกงผักดอยเมนูพื้นบ้านที่กินกันเป็นประจำในช่วงฤดูฝนนะคะหลังเก็บผักเสร็จเนี่ยก็จะช่วยกันเตรียมวัตถุดิบเด็ดผักล้างผักโคเครื่องแกงจากพริกดอยกระเทียมหัวหอมนำมาเลยนะคะแล้วก็ไปแกงกับเนื้อหมูบางส่วนเนี่ยใช้หม้อบางส่วนเนี่ยใช้กระบอกไม้ไผ่ในการต้มนะคะเพื่อให้ได้รสชาติแตกต่างกันค่ะ
1: ส่วนเครื่องปรุงที่จะขาดไม่ได้เลยชาวบ้านบอกว่า must have ต้องมีครับก็คือปลาร้าจ้าพอจะช่วยเพิ่มรสชาติให้แกงผักดอยนั้นมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นชาวบ้านเนี่ยบอกนะครับว่าถ้าไม่ใส่ปลาร้าเนี่ยไม่ครบสูตรนะจ๊ะไม่ถือว่ามาถึงมันจะไม่ได้รสชาติที่คุ้นเคยกันและสำหรับผักกระดุนผัวเนี่ยยังมีที่มาของชื่อที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาครับว่าเพราะมันเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยมากบางคนกินเพลินจนลืมแบ่งให้ผัวกินเพราะว่าอย่าง
0: นี้นี่คือที่มา
1: ที่มาคือไม่ได้กินแล้วทำหายหรืออะไรนะแต่คืออร่อยจนลืมแบ่งนะครับบางคนก็เก็บไปขายในตลาดแบบขายดีเลยจนลืมกลับบ้านก็มี
0: ลืมกลับบ้าน
1: ลืมกลับบ้านไปหาสามีจึงกลายเป็นชื่อเรียกติดปากจนถึงวันนี้นั่นแหละ
0: ชื่อบ่งบอกจริงๆนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยอร่อยแม้ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านธรรมดาค่ะแต่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวปากกากยอที่ยังคงพึ่งพาธรรมชาติและเลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ตามฤดูกาลมาปรุงอาหารกินกันภายในครอบครัวค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านในช่วงฤดูฝนของชาวจังหวัดลำพูนที่นอกจากจะเป็นอาหารตามวิถีท้องถิ่นแล้วยังสะท้อนภูมิปัญญาและความผูกพันกับธรรมชาติของคนในพื้นที่อีกด้วยนี่ไงที่เขาเอาไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่ค่ะ
1: เนี่ยเหรอ
0: ใช่
1: แกง
0: ปรุงกันแบบนี้จริง
1: ๆแกงในกระบอกจริง
0: ๆแกงเลยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะใส่ได้เยอะขนาดไหนกระบอก
1: ก็แล้วแต่กระบอกไปอันนี้คือเสร็จแล้วเป็นน็อกน้ำเย็นเหรอฮะ
0: โอ้ไม่เคยเลยอ่ะนะ
1: นี่ไงออกมาละ

0: มาแล้วมาแล้วนี่ไง
1: กิน
0: ก็ได้เป็นชามอยู่นะคะเห็นกระบอกแบบนี้โอ้
1: ยน่ากิน
0: เขาบอกว่ารสชาติจะแตกต่างกันด้วยมีโอกาสต้องลองไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือนกันอ
0: ันนี้ก็จะรมควันหน่อยๆนะคะเพราะว่าใช้เตาถ่าน
1: นี่แหละอาหาร
0: ป่า
1: ภูมิปัญญาแล้วก็เป็นพืชผักสมุนไพรที่หาได้ในป่าแล้วกินกันอร่อยเลยนะครับ
0: ค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เรื่องของการรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีดูแลสุขภาพเนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะคะใครๆก็อยากมีสุขภาพที่ดีและพี่เคยได้ยินไหมว่าถ้าลำไส้ดีอารมณ์ดีสมองดีไปด้วย
1: จริงทุกอย่างมันเริ่มต้นจากลำไส้แหละครับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบย่อยอาหารเราจะได้ยินเนี่ยคำว่าจุลินทรีย์มาตั้งแต่เด็กนะแต่เดี๋ยวนี้พอยุคมันเปลี่ยนไปมันจะมีคำว่าพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก
0: ถูกต้องมันต้องมีความสมดุลกันค่ะคุณผู้ชมดังนั้นการกินนะคะจึงมีความสำคัญมากค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่ามีการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยพัฒนาจากงานวิจัยสู่การใช้จริงค่ะช่วยเสริมนะสมดุลของลำไส้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างตรงจุดเลยค่ะไม่ใช่แค่อาหารเสริมนะคะแต่ว่าเป็นการต่อยอดเรื่องของงานวิทยาศาสตร์สู่โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคตค่ะ

0: Lactobacillus หรือ Lactic-KCI Bacillus rhamnosus L3-4ตรวจแยกได้จากเด็กทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวเรามีความสนใจที่จะนำเชื้อมาใช้ประโยชน์โดยนำมาศึกษาความสามารถในการลดสารอักเสบที่เกิดจากตัวกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นท็อกซินความเครียดอาหารไขมันสูงรวมทั้งความชราก็ทำให้เกิดการอักเสบได้เราพิสูจน์ว่าเป็น L. rhamnosusโดยการศึกษาลักษณะปรากฏและการศึกษาทางพันธุกรรมเราดูลักษณะการเจริญของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อจะเห็นโคโลนีของเชื้อเป็นสีขาวกลมขอบเรียบส่วนลักษณะปรากฏอื่นๆเนี่ยเราก็ทดสอบความสามารถในการหมักน้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรต49ชนิดจากนั้นเราก็ไปศึกษาทางพันธุกรรมการศึกษาทำโฮลจีโนมซีเควนซ์ทำให้เรารู้ว่าเป็น L. rhamnosus จริงๆและทำให้รู้ว่า L34 เนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่ไม่ซ้ำไข่ในบรรดา L. rhamnosus ทั้งหมดลำไส้คนเรามันจะประกอบด้วยเซลล์เยื่อบุลำไส้ซึ่งเป็นเซลล์แถวเดียวต่อๆกันจะเชื่อมกันแต่ละเซลล์ด้วยไทจังชันโปรตีนสารพิษความเครียดอาหารไขมันสูงและก็ปัจจัยต่างๆมากมายทำให้ไทจังชันโปรตีนอันนี้เสื่อมสภาพไปเราพบว่า L34 สามารถแก้ไขการเสื่อมสภาพของไทจังชันโปรตีนได้ทั้งในระดับเซลล์คัลเจอร์แล้วก็ในสัตว์ทดลองและต่อมาเราก็ทำในคนด้วยนะคะ L34 เนี่ยถ้ากินเข้าไปเนื่องจากเขาสามารถเจริญได้ในลำไส้สร้างเมตาบอลไลซ์ทำให้ไทจังชันโปรตีนเนี่ยกลับเป็นปกติขึ้นมาได้เนื่องจากความสามารถของ L34 ในการลดการอักเสบแล้วก็ลดภาวะลำไส้รั่วซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดทั้งโรคติดเชื้อโรคไม่ติดเชื้อโรคอักเสบเรื้อรังเพราะฉะนั้นโรคทั้งหลายที่มีสาเหตุหรือมีสมุดฐานจากกลไกเนี้ยเราน่าจะนำเอาไปใช้ได้หมดยกตัวอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่สองซึ่งเป็นโรคที่สำคัญที่ทำให้มีผลต่อประชากรไทยค่ะ
1: โรคไตมีผลยังไงบ้างหนึ่งมีผลทำให้คนไข้ทรมานครับคนไข้เวลาเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเราต้องไปล้างไตไม่ทางหน้าท้องก็ทางเส้นเลือดหรือไม่ก็เปลี่ยนไตต้องรับประทานยาต่อดังนั้นถ้าเราสามารถจะลดความรุนแรงโรคไตได้แน่นอนดีสำหรับคนไข้อันที่สองดีสำหรับประเทศชาติเพราะว่าการล้างไตใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วก็ต้องล้างไปตลอดเป็นหลายสิบปีพวกนี้เราแบ่งโรคไตเป็น5ระยะครับก็แบ่งตามการทำงานของไตน้อยลงจนถึงระยะที่5ก็คือระยะที่ควรจะได้รับการล้างไตตอนนี้ที่เราทำก็คือก่อนระยะที่5 3ขึ้นไป3 4หรือ5ที่ยังไม่ต้องล้างไตก็แปลว่าคนไข้ยังมีปัสสาวะพอสมควรแต่มีสารพิษข้างอยู่ในเลือดแล้วตรงนี้ก็อาจจะเริ่มโปรไบโอติกได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ยานี่คือเป็นโปรไบโอติกจริงๆคือจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในลำไส้เราจะมีแบคทีเรีย2ส่วนมีประโยชน์ไม่ประโยชน์นะฮะพอเป็นโรคไตพวกมีแบคทีเรียกลุ่มนึงที่มันสร้างสารพิษขึ้นมาแล้วคนไข้ก็มีสารพิษจากแบคทีเรียตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเรามีโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีก็จะเป็นแทนที่มันแย่งอาหารหรือไปสร้างสารบางอย่างทำให้แบคทีเรียที่ดีตัวอื่นดีขึ้นหรือว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีน้อยลงน่าจะทำให้สารพิษอันนี้มันน้อยลงได้อันนี้มันเป็นจุลินทรีย์มันก็วิ่งไปที่ลำไส้โดยตรงแล้วก็เป็นเปลี่ยนแปลงอะไรในลำไส้เลยมันจะมีแค่สีกลิ่นที่เราใส่เข้าไปในโปรไบโอติกเท่านั้นแหละนะซึ่งมันต้องเป็นสิ่งที่

0: มันก็กินนมเปรี้ยวไม่ได้เพราะว่าฟอสเฟตสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำเป็นแบบผงสามารถจะรับประทานไปกับอาหารคำสุดท้ายก็ได้ปัจจุบันในคนไข้โรคไตจะมียาหลายตัวที่เราต้องบดเป็นผงแล้วกินพร้อมอาหารคำสุดท้ายอยู่แล้วดังนั้นการใช้ลักษณะผงเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบสำหรับการใช้โปรไบโอติกของเราในคนไข้โรคไต
1: นอกเหนือจากผักที่ได้ไฟเบอร์แล้วครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมเติมจุลินทรีย์ที่ดีต่อระบบลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์แล้วก็ทางการดูแลสุขภาพที่เกิดจากฝีมือคนไทยนะครับ
2: ใช่ค่ะโอ้น่าภูมิใจนะคะแล้ววิทยาศาสตร์ก็ทำให้อะไรอะไรได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้แต่การดูแลตัวเองแบบนี้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไปกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกช่วงโควิด-19นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของหลายๆคนนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นก็นำพามาซึ่งโอกาสบางอย่างคือเมนูที่เรากินอยู่ที่บ้านบางเมนูเราทำเก่งจนมันอร่อยแล้วรู้สึกแม้ว่ามันมีบางอย่างที่แม่เราทำคุณตาคุณยายเราทำอ่ะมันสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะ
2: นี่บางทีแอบแซวแม่โหแม่ทำอร่อยขนาดเนี้ยเอาขายไหม
1: เออ
2: ทำขายเลยไหมแม่ก็ถามมาขายเลยเหรอลูก
1: เออแต่ขี้เกียจขายอ่ะนะทำอาหารเนี่ยถ้าเกิดไม่อร่อยเนี่ยนะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นอะไรเรื่องที่น่าเหนื่อยใจแต่มีครอบครัวนึงครับก็ทำขาหมูทำกินเองกันที่บ้านครับปรากฏว่าทำไปทำมาสูตรอร่อยพัฒนาขายกับคนที่แถวนั้นได้กินกันอร่อยจนขายดีไม่หยุดเลยนะครับ
2: อยากให้ดูหม้อ
1: โอ้โหอันนี้ไม่เรียกหม้อเรียกอ่าง
2: คือเอาจริง
1: ๆเรียกสระ
2: ต่อให้ไม่เคยรู้จักร้านนี้มาก่อนแต่พอมาเจอแบบเนี้ยก็คือต้องรู้เลยว่าเขาขายดีแน่นอน
1: เขามีชื่อด้วยนะคุณผู้ชมใครไปพิษโลกอย่าลืมแวะไปร้านนี้ครับชื่อร้านขาหมูโบ๊ะบะ
2: โบ๊ะบะ
1: โบ๊ะบะเลยแหละโบ๊ะบะบะเนี่ยนะครับจากที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆร้านตั้งอยู่ที่ถนนพญาเสือจังหวัดพิษณุโลกครับทุกวันเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาแวะเวียนนั่งรับประทานอาหารกันอย่างต่อเนื่องโดยเมนูหลักของร้านก็คือขาหมูพะโล้ที่ตุ๋นนานหลายชั่วโมงจนเนื้อมันนุ่มฮะ
2: โอ้ยมันต้องเนื้อนุ่มจริงๆนะมันแบบละลายในปากเงี้ยคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะขาหมูมันต้องมีการสั่งแบบขอคากิสักหน่อยนอกจากข้าวขาหมูแบบดั้งเดิมแล้วนะคะทางร้านก็ยังต่อยอดออกมาเป็นหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวกะเพราขาหมูต้มยำขาหมูผัดเผ็ดขาหมูรวมถึงเมนูเฉพาะของร้านอย่าง3ชั้นสวรรค์มัดตอกพี่ต้อมสนใจไหม
1: อ
2: ุ๊
1: ยน่าเห็น
2: อยู่นะหม้อไฟรวมถึงขาหมูคากิไส้และไข่พะโล้ไว้ในหม้อเดียวค่ะ
1: บรรยากาศในร้านนี่ครับก็อย่างที่เห็นเลยเขาก็จะตกแต่งในสไตล์ย้อนยุคครับมีทั้งพวกแผ่นสังกะสีตกแต่งไว้เป็นขอบร้านป้ายโฆษณาเก่าและก็มุมต่างๆที่ให้ความรู้สึกกันเป็นเองทำให้ลูกค้าหลายคนเลือกแวะมานั่งกินกันแบบสบายๆเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าว่าแต่เดิมก่อนมาพิษโลกเนี่ยเขาอยู่ขอนแก่นครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โควิด-19ก็ทำให้ธุรกิจที่นั่นได้รับผลกระทบแล้วก็ตัดสินใจย้ายมาเริ่มต้นกันใหม่กับครอบครัวที่พิษณุโลกแล้วก็ค่อยๆพัฒนาร้านจนได้รับการตอบรับที่ดีดูหนังหมูนั่นสิ
2: ดูสิ
1: ที่ร่างกายฉันเป็นอะไรเนี่ยทำไมฉันอยากจะวิ่งไปพิษโลกซะเดี๋ยวน
2: ี้เลยอยากตีตั๋วไปซะเดี๋ยวนี้นะคะคากิน่ากินมากคุณผู้ชมเป็นอีกสีสันของร้านเลยหลายคนพูดถึงข้อความอารมณ์ดีที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆภายในร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความที่บอกว่ารออาหารนานเกิน15นาทีกรุณาลุกขึ้นเต้นสาววางโพ
1: ได้กันหรือเปล่าไม่รู้ตกลงได้ช้าหรือได้เร็ว
2: เต้นเราได้อะไร
1: หรือว่าเป็นมุกที่เจ้าของร้านอยากจะ
2: แก้เครียด
1: อยากจะแก้คุณลูกค้าที่น่ารักว่าเต้นให้ดูหน่อย
2: ป่ะเต้นให้ดูหน่อยจะได้รีบสับหมูให้เลยหรือว่าข้อความนี้ได้อาหารไม่ครบกรุณาลุกขึ้นลำฉุยฉาย
1: แล้วถ้าคนลำไม่เป็นก็ไม่ได้กินนะดิ
2: ะนะคะก็เจ้าของร้านบอกว่าความตั้งใจเนี่ยอยากสร้างบรรยากาศให้มันผ่อนคลายอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสนุกระหว่างนั่งรออาหารซึ่งก็แปลว่าอะไรลูกค้าเยอะแน่นอน
1: ลูกค้าเยอะแน่นอนเอาใครแวะเวียนไปพิษโลกขับไปแถวถนนพญาเสือก็แวะไปที่ร้านขาหมูโบ๊ะบะ
2: โบ๊ะบะแล้วที่ชอบมากคือผักชียาวมากผักชีแบบผักชีปกติจะเห็นแบบน้อยๆอ่ะนี่ผักชีตะโกน
1: ขาหมูต้องกินกับน้ำส้มน้ำส้มเขาทำดีอยู่
2: ฉ่ำเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่นั่งกือน้ำลายไปพูดไป
1: เริ่มหิวแล้วล่ะโรงอาหารมีไหมโรงอาหารมีไหมขาหมูเนี่ยมีไหมเหมือนมี
2: วันนี้เชื่อว่าบางคนที่ดูอยู่อาจจะต้องขอกินเป็นเมนูนี้ช่วงพักเที่ยงหรือช่วงเช้าได้
1: แน่นอนเลย
2: จากเรื่องอาหารการกินค่ะคุณผู้ชมคะต้องมาสู่เรื่องของอ่างนะอวกาศกันบ้างดีกว่าค่ะบางคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลยอวกาศมันช่างเวิ้งวางว่างเปล่าแต่จริงๆมีหลายอย่างที่น่าสนใจและแน่นอนว่าเรามีการเปิดพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะกับทางจิสด้าสร้างการเรียนรู้อวกาศให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนไทยค่ะมาดูกันดีกว่าที่นี่คือ Space Inspirium ซึ่งพัฒนาโดยจิสดาถูกปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้เข้าถึงได้ง่ายมากจากนิทรรศการแบบอ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ชวนให้ลองเล่นลองคิดแล้วก็ตั้งคำถามถึงเรื่องอวกาศรอบตัวค่ะ
1: ภายในก็จะถูก

0: แบ่งเป็น7โซนครับตั้งแต่การอัปเดตข่าวอวกาศไปจนถึงการจำลองภารกิจในห้วงอวกาศลึกการสวมบทบาทเป็นนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งช่วยให้เรื่องไกลตัวอย่างดาวเทียมหรือว่าเทคโนโลยีอวกาศกลายเป็นสิ่งที่จับต้องและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับ
1: อีกจุดที่สะดุดตานะคะหุ่นนักบินอวกาศขนาดใหญ่ค่ะไหนๆอยู่ไหนเอ่ยนะคะรอสักครู่เดี๋ยวภาพมากลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของพื้นที่ไม่ใช่แค่สำหรับถ่ายภาพแต่ยังสะท้อนภาพความฝันของหลายๆคนที่อยากไปไกลมากกว่านี้เอาบางคนดูแบบนี้แล้วมีอินสปิเรชันอยากเติบโตไปเป็นนักบินอวกาศนะคะคุณผู้ชมมากกว่าความสนุกเนี่ยคือ Space Inspirium นะคะพยายามสื่อให้เห็นว่าเทคโนโลยีอวกาศไม่ได้อยู่แค่ในข่าวภารกิจระดับโลกแต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันตั้งแต่เรื่องของการสื่อสารเราใช้เรื่องดาวเทียมกันนะคะการพยากรณ์อากาศไปจนถึงการจัดการภัยพิบัติค่ะ
0: ใช่แล้วครับการปรับโฉมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรีโนเวทสถานที่ให้สวยขึ้นเท่านั้นแต่คือการปรับวิธีเล่าวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงคนทั่วไปมากขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับที่ทำให้เด็กไทยบางคนเริ่มมองเห็นเส้นทางของตัวเองในอุตสาหกรรมอวกาศหรือจุดประกายความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้หันมามีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฝีมือคนไทยได้ในอนาคตครับ
1: โอ้นี่เหมือนกับว่าไปทดลองไปนักบินอวกาศได้เลยเขามีชุดคอสตูมและที่สะพายหลังเมื่อสักครู่เหมือนก็ทำให้เราลอยได้อะทำให้เราดูไร้น้ำหนักเป็นการจำลองเดินอยู่บนดวงจันทร์นะคะ
0: สถานที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีใช่ไหมฮะ
1: ไปกันได้เลยคุณผู้ชมน่าสนใจมากค่ะ
0: โอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครบถ้วนนะครับกับของที่เรานำมานำเสนอเรื่องราวต่างๆแล้วก็สีสันในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเราสองคนครับต้อมรัฐพินและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเจอกันวันใหม่ข้างหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: างใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์สที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไตรรัตน์เทพพร้อมพรรคบริ

ักองค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ำยานผงชะลูดผิวมะกรูดบดพิมพ์เสนแล้วก็น้ำมันเอ๊ะนี่ไม่ใช่น้ำมันจันทร์หรือ
1: น้ำมันหอมดอกลำเจียกกระผมว่ามีกลิ่นหอมน่ากินกว่าน้ำมันจันทร์ออกจะฉุนไปแต่ถ้าคุณต้องการน้ำมันจันทร์
0: น้ำมันหอมดอกลำเจียกก็ได้ลองดู
1: นี่ขี้ผึ้งแท้กับเชือกเอาไว้ทำไส้เทียนขอรับ
0: ครบแล้ว
1: ครับผมว่าจะไปเยี่ยมคุณเลิศกับคุณอ่อนจะเอาหมอบีจี้ไปให
0: ้อะไรนะ
1: หมอบีจี้เป็นผลไม้สีแดงแห้งๆแปลว่าผลไม้ห้ารสแก้โรคเศร้าซึมหม่นหมองเอาแต่ร้องไห้
0: นี่น้องอ่อนยังไม่ดีขึ้นหรือ
1: ยังขอรับคุณเลิศก็เป็นวิตกทุกข์ร้อน
0: จริงหรือ
1: จริงขอรับช่วงนี้คุณเลิศก็ไม่ค่อยว่างกว่าจะกลับเรือนก็ดึกดื่นค่ำมืดต้องตามเสด็จไปทอดพระเนตรการสร้างพระตำหนัก
0: โปรดให้รื้อพระที่นั่งมันท่ารัตนโรจน์พระที่นั่งไม้สักทองสามชั้นจากเกาะสีชังมาสร้างใหม่ด้วย
1: ขอรับใหญ่โตสวยงามมากขอรับสู้พวกวังฝรั่งได้เลยนะขอรับ
0: อีก 2-3 ปีฝ่ายนายก็คงต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นกันหมดตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันคนเฒ่าคนแก่ต่างพากันทุกข์ใจเพราะไม่อยากทิ้งที่กันไปวังคงร้างลาลงไป
1: แล้วคุณวาดไม่คิดจะออกจากวังมาอยู่ข้างนอกบ้างเลยขอรับ
0: ไม่

0: พวกคนแก่ก็แบบนี้แหละชอบอยู่ติดที่ไม่ยอมทิ้งถิ่นไปไหน
1: นายสิทธิ์ก็เหมือนกันอีกไม่นานคงต้องเป็นตะแปะหนวดยาวถึงคราวสิ้นทุกข์เอาศพไปใส่ในโลงดีปุ๊บเอาไปไว้ในดอนดง
0: วาดไม่แช่งกันเสียอย่างนั้น
1: ทิศอย่าลืมจ่ายค่าเครื่องทำเทียนอบด้วย
2: จะให้ลืมได้ยังไงล่ะเจ้าคะจดมาเท่าไหร่เสด็จก็จ่ายให้หมดแล้วเจ้าค่ะ

หลังจากนำเชือกทำไส้เทียนที่ซื้อมาซักให้หมดกลิ่นสาบแล้วก็เอามาตากให้แห้งก่อนที่จะนำไปอบร่ำด้วยเทียนอบเก่าๆของเรานั่นแหละ

0: ผงกำยานป่นชะลูดป่นผิวมากรูดบดน้ำตาลทรายแดงพวกนี้ต้องใช้ของใหม่แล้วก็ต้องเป็นของดีของแท้เท่านั้นเคยเจอกำยานปลอมเข้าไปครั้งหนึ่งเหม็นเวียนหัวเจียนตาย
1: เครื่องหอมคราวนี้มาใหม่ๆในสินจัดมาให้แต่ของดีหอมชื่นใจจริง
0: ๆกำยานนี้นอกจากจะให้กลิ่นหอมแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นยาถนอมอาหารไม่ให้เน่าบูดอีกด้วย
2: ก็ดูเอาสิขนมต่างๆถึงต้องเอาไปอบควันเทียนเสียก่อนไม่ใช่ให้เพียงแค่กลิ่นหอมอย่างเดียวแต่เพราะทำให้เก็บไว้กินได้นานไม่เสียง่าย
0: และกำยานนี้ยังใช้เป็นยารักษาจิตใจคนเราได้อีกด้วย
3: กำยานช่วยรักษาจิตใจได้หรือคะ
0: ไฮว่าจะทำพลาดแผลงอีกแล้วที่ว่ากำยานเป็นยาหมายถึงกลิ่นของมันต่างหากเล่าก
3: ลิ่นเป็นยาหรือคะ
0: ใช่ยานี้นอกจากจะใช้กินใช้ทาแล้วยังใช้ดมได้อีกด้วย
3: เพียงดมกลิ่นก็จะทำให้จิตใจและร่างกายเราหายป่วยได้

0: แก้วคุณพร้อมไปเบิกน้ำเพชรสำหรับทำน้ำข้าวแช่จากหลวงศักดิ์นายเวรกองน้ำเสวยมาถึงแล้วค่ะ
1: ดีเธอไปช่วยสิไป

0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยโรยพิมพ์เสนและหญ้าฝรั่นบดลงไปเติมกลิ่นอีกทีข้าวแช่ของตำหนักนี้น้ำข้าวแช่จึงหอมกรุ่นรันจวนใจไม่เหมือนใคร
1: กลิ่นกระวานจะช่วยทำให้จิตใจคนเราคลายเศร้าได้

0: ำยังไงต่อเจ้าคะ
1: ก็เทน้ำใส่ถ้วยชาเลยจ้ะ
0: พอไหมเจ้าคะ
1: พอแล้วจ้ะ
0: โง่บีจี
1: ้โง่บีจี้คือผลไม้ห้ารสมีหวานเปรี้ยวเค็มปราและขมช่วยเรื่องของสมองความจำความคิดทำให้สดชื่นคลายความวิตกกังวลเศร้าหมอง
0: โอ้สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นด้วยเถอะเจ้าค่ะ
2: มาแล้วจ้ะน้องอ่ะรีบดื่มหนูนะกำลังอุ่นๆเลยพี่ชิมแล้วอร่อยดี
3: นี่เหรอคะสมุนไพรจีนของคุณศิลป์
2: ใช่จ้ะ
3: ก็ไม่เชิงว่าอร่อยหรอกนะคะเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆขมๆเฟื่อนๆ
4: คุณหญิงให้นำมาให้เจ้าค่ะ
3: อะไรเลยจ๊ะ
4: ส้มเขียวหวานลอยแก้วเจ้าค่ะ
3: ฝากเรียนคุณแม่ด้วยว่าฉันกราบขอบคุณ
4: เจ้าค่ะ
2: เมื่อไหร่คุณแม่จะเข้าใจเสียที
3: น่ากินนะคะพี่เลิศไม่ชอบหรือ
2: พี่ไม่ชอบ
3: อ้าวชื่นใจดีออกนะคะเดี๋ยวน้องจะบอกให้พัดบดพิมพ์เสนใส่ลงไปด้วยจะได้เย็น
2: ๆอะไรนะ
3: ก็ลอยแก้วไงคะ
2: พี่หมายถึงเด็กเฉิด
3: อ้าว
2: น้องอ่อนก็มีแต่อ้าวอ้าวอ้าวทำเป็นเหมือนไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในบ้านนี
3: ้อะไรอีกล่ะคะ
2: ก็คุณแม่ส่งเด็กเฉิดมายั่วยวนพี
3: ่ขอพี่เลิศห้องสวยๆงามๆเด็กเองมันก็เต็มใจ
2: อ่อนนี่อ่อนพูดเล่นหรือจริง
3: น้องพูดจริงค่ะถ้าพี่เลิศจะมีเมียบ่าวมีนางเล็กๆกับเขาบ้างน้องก็ไม่ว่าหรอกค่ะน้องเข้าใจว่าคุณพี่อาจจะอึดอัดใจเพราะเกรงว่าจะทำให้น้องขุ่นเคืองแต่น้องพูดจริงๆว่าน้องยอมหากจะทำให้คุณพี่มีความสุข

0: พี่ไม่ได้อยากมีความสุข
1: นี่เหรอคะคนที่ไม่อยากมีความสุข
0: มีสิเขาน้องไง
1: เอาไปเก็บก่อนแล้วกันนะคะ
0: น้องไม่ได้อยากใกล้ชิดพี
1: ่ถ้าคุณพี่ไม่ชอบอย่างเด็กเฉิดน้องจะเรียนคุณแม่ให้เองค่ะ

0: นี่หรือแม่พวงหลานแม่ผิน
1: เจ้าค่ะ
0: ปากนิดจมูกหน่อยหน้าตาน่าเอ็นดูดีตามมานี่

0: จะไปทำงานแล้วหรือคะขอประทานโทษนะคะคุณพี่พอดีน้องมัวแต่ยุ่งเรื่องลูกแม่นมมากันสายนะคะ
1: ไม่เป็นไรดอกถ้าน้องอ่อนไม่ว่างพี่เรียกบ่าวชายมาช่วยได
0: ้คุณพี่คะนี่พวงค่ะต่อจากนี้พวงจะมาดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้คุณพี่มีอะไรก็บอกก็สอนพวงได้นะคะพวงมาดูแลความเรียบร้อยให้คุณท่าน
1: ไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำเอง

0: อะไรกันเมียหาเมียน้อยมาให้ในห้องไม่เอา
1: ใช่เดี๋ยววันนี้จะกลับให้ดึกซะเลย
2: อะไรกันคุณอ่อนยังโศกเศร้าหม่นหมองอยู่ไม่ใช่หรือ
1: แต่ตอนผลักนางเล็กๆมาให้ฉันเนี่ยก็ดูหายเศร้าไปเยอะนะเหมือนจะสนุกขึ้นมาด้วยซ้ำไป
0: เมียหาเมียน้อยมาให้ในบ้านก็เลยจะประท้วงโดยการไม่กลับบ้าน
1: ใช่เดี๋ยวปักหมอกพ่อหาเมียน้อยนอกบ้านซะเลยจะได้สาแก่ใจ
2: คนอย่างนี้ก็มีด้วย
1: น้องอ่อนหมดรักฉันรักเพียงลูกมองฉันอย่างเบื่อหน่ายฉันมันก็มีประโยชน์แค่เป็นพ่อของเด็กแฝด
2: เพราะคุณอ่อนรักคุณเลิศต่างหากและอยากให้คุณเลิศมีความสุข
1: กับคนอื่น
0: สมกับตามเสด็จไปเมืองฝรั่งจริงๆกลายเป็นผู้ชายฝรั่งไม่อยากมีเมียน้อยแล้วหรือ
1: ผู้ชายชอบที่จะมีเมียน้อยมันก็มีเมียน้อยทั้งนั้นแหละใช่ว่ากับฝรั่งหรือไทยแต่ไอ้คนที่ไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบ
0: อ่อนเขาไม่ได้หมดรักเพียงแต่เขาเป็นผู้หญิงสยามเคยเห็นธรรมเนียมผู้ดีสยามต้องบำรุงบำเรอผัวอย่างไรเขาก็ทำเช่นนั้น
1: ถ้าอ่อนหมดรักฉันก็จะให้คุณศิลป์เนี่ยพาไปเที่ยวโรงน้ำชาดูดฟินหาเมียนางเอกยิ้วเสียเลย
0: คุณเลิศจะให้นายศิลป์พาไปเที่ยวโรงน้ำชาไปหาเมียนางเอกยิ้วหากอ่อนยังไม่อยู่
3: แล้วเหตุใดน้องอ่อนจะต้องเป็นธุระไปหาเมียให้ผัวด้วยไม่อยากรู้ว่าพี่เลิศมักมากจนทำให้เมียแม่ลูกอ่อนเนี่ยทนไม่ไหว
0: แม่วาดพูดเบาๆหน่อยเป็นผู้หญิงยิงเรือพูดจาจัดจ้านยิ่งนัก
3: โอ้ยพี่กล้าผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงด้วยกันมากๆก็เช่นนี้แหละพูดจาลึกซึ้งถึงก้นบึ้งไม่มีออมปากออมคำกันดอก
0: แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นว่ากันตรงๆแม่อ่อนเอาแต่ซึ้งเอาแต่เศร้าทั้งเรื่องที่พ่อของเราเสียชีวิตก็เลยเหมารวมตัวเองเป็นเหตุทำให้แม่ตายพ่อตายก็เลยพานชิงชังตัวเองจนไม่ยอมให้ผัวเข้าใกล
3: ้เด็กคนนี้คิดมากเกินไปแล้ว
0: ก็นั่นเสร็จนางเมียก็คอยหาเมียน้อยให้กับผัวส่วนผัวก็เลยพานไม่อยากเจอหน้าเมียไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเจอบรรดานางเล็กๆก็เลยไปหาเมียใหม่ข้างนอกแทน
3: แล้วก็มีนายศิลป์คอยยุยงให้ท้ายละสินายศิลป์ตัวเองถ้าจะเที่ยวโรงนิ้วโรงน้ำชาคนเดียวจนกลายเป็นหมาหางด้วนจึงมาชวนพี่เลิศไปเป็นหมาหางด้วนด้วยนี่ถ้าไปได้โรคบุรุษพุทธราชกันมานะจะจับหักคอเสียทั้งคู่เลย
4: คุณเลิศเจ้าค่ะเชิญถือให้เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องฉันถือเองได
5: ้เดี๋ยวบ่าวถือเองนะเจ้าค่ะคุณผู้ชาย
4: หลีกไปนางพวง
5: ตอนนั้นแหละหลีกคุณอ่อนแต่งตั้งให้ฉันเป็นต้นคอของท่านแล้ว
4: แต่คุณหญิงสั่งฉันมา
1: พอได้แล้วทั้งคู่ไม่ได้ทำก็ไปทำไปอย่ามาเกะกะ
4: ไม่ได้ดอกเจ้าค่ะบ่าวเป็นบ่าวจะปล่อยให้คุณเลิศถือของเต็มไม้เต็มมือบ่าวก็ผิดสิเจ้าค่ะ
5: เดี๋ยวคุณอ่อนก็ตำหนิบ่าวเช่นกันเจ้าค่ะคุณผู้ชายเจ้าค่ะ
6: หลีกไปหลบไปให้พ้นทั้งสองคนนั่นแหละขวางทางได
1: ้ต้องไหว
6: ้ไหว้ค่ะพี่เลิศพี่เลิศก็รีบไปสิเจ้าค่ะเจ้าขิงเจ้าแขนเจ้าขาแถวนี้อันตรายถ้าไม่ใจแข็งจริงหนูไม่ได้หรอกค่ะ
1: ได้จ้ะพี่จะรีบไปขอบใจมาก
6: หล่อนสองคนเป็นใครกัน
3: มาเกาะแกะอะไรน้องเขยของฉัน
7: น้องเขย
3: ใช่พี่เลิศเป็นผัวของน้องสาวฉันก็เป็นน้องเขยของฉันไม่ถูกหรือ
4: คุณพี่ของคุณอ่อนบ่าวขอฝากเนื้อฝากตัวให้นะเจ้าคะ
7: คุณเจ้าขาบ่าวไม่ได้จะเกาะแกะนะเจ้าคะบ่าวเป็นต้นห้องของท่านมีหน้าที่รับใช้ท่านเจ้าค่ะ
3: ต้นห้องเป็นเด็กเป็นเล็กเพียงนี้จะเป็นต้นห้องได้อย่างไรต้นห้องเขาต้องทำเป็นทุกอย่างต้องรู้การบ้านการเรือนทะลุปลุกโรงน้องอ่อนน้องสาวของฉันนี่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยเพิ่งแต่งงานได้ไม่ถึงปีก็ทำอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นไรเธอก็ทำงานบนเรือนนี้ไปแต่อย่าอาจหารเรียกตัวเองว่าต้นห้อง
4: อีฉันไม่พยองเยี่ยงนั้นหรอกค่ะคุณแต่คุณหญิงเนียมสั่งให้บ่าวมาช่วยบ่าวเดินคุณเลิศแล้วก็การดูแลคุณหนูแฝดทั้งสองบ่าวก็แค่มาช่วยจับจับกวาดกวาดถูถู
3: ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหล่อนดอกถ้าคุณหญิงแม่จะกรุณาน้องสาวฉันฉันก็อนุโมทนาด้วยเธอจะหยิบหยิบจับจับทูทูไทยๆอะไรก็ทำไปเถิดแต่ช่วยอยู่ห่างจากน้องเคยของฉันให้มากหน่อยไม่เช่นนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือน

0: จะทำข้าวแช่หรือวิวาส
1: ใช่ต้องอบน้ำไว้ก่อนหนึ่งคืนพรุ่งนี้เราค่อยตื่นมาทำกันแต่เช้า
0: จะทำไปทำไมให้ลำบากลำบนข้าวแช่ต้องเตรียมหลายสิ่งทำไปก็เหนื่อยเปล่า
1: ไม่มีอะไรเหนื่อยเปล่าหรอกน้องอ่อน
0: แต่พี่วาดเพิ่งทำไปไม่ใช่หรือไม่เบื่อหรือ
1: ฉันไม่ได้เป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆไม่เหมือนน้องอ่อนดอกน้องอ่อนเบื่อพี่เลิศแล้วหรือ
0: น้องอ่อน
1: ฉันรักพี่เลิศเพียงไรน้องอ่อนก็คงจะรู้แต่ฉันไม่ใช่คนที่ได้เขาไปเพราะเขาไม่รักฉันแต่น้องอ่อนคือคนที่พี่เลิศรักน้องอ่อนคือผู้ชนะแต่น้องอ่อนจะทิ้งคว้างๆเขาเช่นนี้หรือ
0: พี่วาดฉันยกพี่เลิศให้พี
1: ่น้องอ่อนพูดเช่นนี้ได้อย่างไร
0: ฉันพูดจริง
1: ยิ่งพูดจริงฉันยิ่งโกรธพี่เลิศไม่ใช่ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาถ้าเธอไม่เอาแล้วเธอจะมาบริจาคให้ฉันเช่นนั้นหรือฉันไม่เอาหรอกนะของที่เธอจะทิ้งเธอต้องลุกขึ้นมาทำตัวให้ห้าวหาญต่อสู้กับเรื่องเศร้าๆทั้งหลายในชีวิตได้แล้วฉันก็เศร้าฉันก็ผิดหวังมาหลายอย่างแต่ฉันยังอดทนได้เลยเราเป็นพี่น้องกันเราต้องมีจิตใจที่บึกบึนเหมือนกันสิน้องอ่อน

0: ดูเถิดว่าวันๆไม่กินไม่นอนนั่งอยู่เช่นนี
1: ้เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยอมพูดจากับใครเลยเจ้าค่ะเอาแต่นั่งร้องไห้ใครชวนไปไหนมาไหนก็ไม่ยอมออกไปนะเจ้าคะแม้แต่ตลาดพอกันเลยนี่แม่น้องอ่อนหรือว่าแม่ฉันกันแน่อาการคล้ายกับน้องอ่อนมากกว่าฉันเสียอีก

0: ลูกลางานมาอีกแล้ว
1: จำเป็นต้องลาค่ะแม่น้องอ่อนไม่ค่อยสบาย
0: จริงนะ
1: จริงค่ะเราไปเยี่ยมน้องอ่อนกันนะคะไปเยี่ยมหลานแฝดด้วย
0: ไปกันเถอะแม่จะเฝ้าบ้านให้เอง
1: นี่แม่ไม่เป็นห่วงน้องอ่อนเด้อคะแม่ไม่อยากเจอหน้าหลานหรือหลานน่ารักออกนะคะ

0: งดงามกระจุงกระจิ๋งน่าชมสมกับเป็นข้าวแช่ชาววังแท้เลยนะ
1: เจ้าคุณพี่ทายสิคะว่าอีฉันทำอะไรเอง
0: ต้องเป็นชิ้นนี้แน่เลย
1: พี่ตายแล้วรู้ได้ยังไงคะ
0: ดูแล้วสวยงามประณีตเป็นที่สุดฝีมืออย่างนี้จะเป็นใครไปได้นอกจากคุณหญิงของฉัน
1: ปากหวานจังคะ
0: แต่ที่ฉันว่าเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่เล็กที่สุดด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนั่นแหละ
1: คุณพี่อ่ะ

0: ข้าวและน้ำมาแล้วค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ข้าวแช่นะคะยังมีของหวานอีกด้วยค่ะ
2: โอ้แตงไทยน้ำกะทินี่ฉันไม่เปรมวันนี้แล้วจะไปเปรมวันไหนล่ะฮะ
1: น้ำขันกะทินี้แบ่งน้ำอกร่ำจากพวกสาวๆชาววังมาขันด้วยนะคะ
3: โอ้แม่นี่แอบเก็บเป็นความลับด้วยหรือนี่
1: ดีใจจริง
4: มาแล้วขอรับของดีมีไม่มาก
3: อะไรหรือคะ
5: มาดูสิ
3: ฉันรู้แล้ว
0: อุ๊ยตายจริง
2: น้ำแข็ง
5: ลงเรือมาใหม่ๆจากท่าเรือราชวงศ
6: ์น้ำแข็งมาจากสิงคโปร์นะครับ
7: เราจะได้กินข้าวแช่ที่เย็นชื่นใจที่สุดในพระนครครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะ
8: บอกไม่ถูกอะค่ะมันเย็นจนขึ้นสมองเลยค่ะ
2: มันจี๊ดจี๊ดที่ฟันอย่างไรไม่รู้นะ
1: แล้วตกลงดีหรือไม่ดีคะ

0: ุณแม่ลองชิมเองสิครับ
1: อืมครับต้องลองต้องลอง
2: อ๋อว่าชิมพร้อมๆกันนะลูกค่ะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ
3: สนุกจริง
2: แต่ก็อร่อยดีนะคะ
4: ลืมบอกไปเลยค่ะว่าแต่ตื่นเต้นกับน้องแข็งน้ำอบร่ำดอกไม้เนี่ยหอมชื่นใจแม่อ่อนแม่วาดฉันไม่เคยได้กลิ่นน้ำข้าวแช่ที่หอมหวานชื่นใจลึกซึ้งแบบนี้มาก่อนเลยอะ
5: ฝีมือพี่วาดเขานะคะ
3: ค่ะในสินหยุด
6: ใครเขาพากินข้าวแช่แบบนี้กันเล่าช้อนเขาใช้ตักข้าวแช่ส่วนกับเขาให้ใช้มือหยิบกินแล้วห้ามตักกับใส่ลงไปในถ้วยข้าวแบบเดียวกับที่กินข้าวต้มมันจะลอยฟ่องทำให้น้ำที่อบร่ำกลิ่นหอมดอกไม้มาเสียหมด

0: แบบนี้แหละถูกแล้ว
1: คุณแม่ชอบไหมขอรับข้าวแช
2: ่แม่เคยทานข้าวแช่แบบที่หวานมากๆแต่ตำรับของเสด็จของวาดเนี่ยไม่หวานออกรสเค็มกลมกล่อมปลากับชายโป้ก็หวานแต่น้อยกินได้เพลิน
1: ๆรับประทานมากๆนะขอรับคุณแม่ผอมไปมาก
2: ก้าแม่ขอโทษนะลูก
1: คุณแม่ขอโทษผมเรื่องอะไรหรือขอรับ
2: แม่ไปอยู่บ้านลูกแต่แม่ยังไม่เคยทำกับข้าวให้ลูกกินสักมื้อได้แต่ปล่อยให้หนุ่ยทำอยู่คนเดียว
1: ก็นั่นสิขอรับ
2: ถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม่จะตื่นแต่เช้าเตรียมของใส่บาตรให้คุณพ่อแล้วก็ทำกับข้าวให้ลูกกินทุกวันเลย
1: เป็นพระคุณมากขอรับคุณแม
2: ่ถ้าเราโมแต่กลเศร้าถึงคนตายแต่กลับทอดทิ้งคนเป็นมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องจริงไหม
3: พี่เลิศไม่เห็นรับประทานอย่างอื่นหยิบแต่หอมสอดไส้
4: พี่ชอบหอมสอดไส้ที่สุด
3: คุณพี่ทราบใช่ไหมล่ะคะ
4: ทราบอะไรด้วย
3: ก็ทราบว่าน้องเป็นคนทำหอมสอดไส้อย่างไรล่ะคะ
4: พี่ไม่ทราบเลยแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมคมคายอร่อยเป็นที่สุด
3: ช่างพูดนักนะคะ

0: น้ำกะทิคั้นกับน้ำอบร่ำของพี่วาดนี่ดีเหลือเกินหอมกรุ่นชื่นอกชื่นใจดีจริง
1: ๆแล้วน้ำแข็งที่พวกเขาหามากันอีกก็สดชื่นเป็นพิเศษพี่เลิศเขาเป็นคนดีจริงๆนะน้องอ่อนเธอรู้บ้างไหม
0: รู้สิทำไมฉันจะไม่รู
1: ้ผู้ชายเช่นนี้อีกสามโลกก็ไม่ต้องไปหาเลยไม่มีอย่างแน่นอน
0: พี่วาดก็พูดเสียเกินจริงเลย
1: ไม่เกินจริงเลยผู้ชายที่ไหนเมียยัดเยียดเมียน้อยมาให้เต็มบ้านแต่เขาก็ไม่เอาเพราะรักเมียยิ่งชายชาวสยามไม่ต้องไปหาเลย
0: ก็จริง
1: เขารักเธอมากรักตั้งแต่เด็กแล้วจนได้แต่งงานกันเขาก็ยังมั่นคงและแน่วแน่มาตลอด
0: ข้อนี้ฉันก็ต้องสำนึกพระคุณเขาเสมอ
1: สำนึกคุณแล้วก็ต้องสำนึกค่าของเขาด้วยพี่เลิศเป็นสามีที่มีค่าเธอต้องรักใคร่หวงแหนเขาบำรุงความสุขให้แก่เขาอย่าปล่อยให้เขาว้าวเบเข้าใจไหม
2: วาดดูคุณแม่ทองสำลีสิท่านเปลี่ยนไปจากเมื่อเช้าเพียงไร
0: พี่กล้าก็ต้องพาคุณแม่มาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลเอง
2: ต้องขอบคุณงานเลี้ยงข้าวแช่ของว่าจริงๆที่ทำให้คุณแม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่มีคำพูดหนึ่งที่พี่อยากจะถ่ายทอดให้ออดฟังด้วย
0: อะไรเลยคะ
2: ถ้าเอาแต่คนเศร้าถึงคนตายแต่กลับทอดทิ้งคนเป็นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง
1: ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะน้องอ่อนต้องกระทำด้วย

0: จู่ๆน้ำนมขุ่นขไหลออกมามากมายนะเจ้าค่ะ
1: นั่นสิแปลกจริง
0: คุณรู้ไหมเจ้าค่ะตอนคุณนายทองสำลีให้นมขุ่นกับคุณวาดพร้อมๆกันก็เหมือนแบบนี้เลยเจ้าค่ะ
1: คนที่โชคดีนะไม่ใช่โชคร้าย
0: เจ้าค่ะ
1: ลองคิดดูสิจะมีใครที่ไหนที่พอแม่ตายก็มีแม่เลี้ยงคอยให้นมดูแลเคียงข้างมากับลูกแท้ๆของตัวเอง
0: เจ้าค่ะคุณกับคุณว่าเหมือนตอนนี้เลยเจ้าค่ะ
1: จริงด้วยจนทุกวันนี้พี่วาดก็ยังคอยอยู่เคียงข้างฉันคอยดูแลคอยสอนฉันไม่เคยทิ้งฉันไปไหนเลย
0: คุณโชคดีเจ้าค่ะที่มีพี่ๆที่ดีแล้วอย่าลืมนะเจ้าค่ะคุณมีสามีที่ดีมากคุณต้องไม่ลืมข้อนี้นะ

0: ัง
1: พี่รอน้อง
0: น้องไปให้น้ำนมลูกมาค่ะ
1: พี่เห็นแล้ว
0: น้องดีใจที่น้องมีน้ำนมแสดงว่าร่างกายของน้องแข็งแรงดีแล้ว
1: ร่างกายเนี่ยมันก็เกี่ยวกับจิตใจพี่ดีใจที่เห็นน้องยิ้มหัวเราะร่าเริงและพี่ก็ดีใจที่พี่เห็นน้องลุกขึ้นมาทำกับข้าวอร่อยๆให้พี่กิน
0: ที่แท้ก็ดีใจเพราะจะได้กินของอร่อยๆนี่เอง
1: พี่ดีใจที่น้องไม่ทิ้งพี่
0: น้องจะทิ้งพี่ได้อย่างไรคะพี่เลิศเป็นสามีที่ประเสริฐเป็นเลิศสมดังชื่อของพี่จริงๆน้องเองต้องขอโทษที่ได้เคยทำอะไรให้คุณพี่ขุ่นข้องหมองใจพี่เลิศให้อภัยน้องด้วยนะคะ

0: ู้หญิงที่อาม้าจะให้ผมแต่งงานขอทำมาให้นะขอรับ
1: อาเปิ้ลนี้เป็นชนิดที่เปรี้ยวใช่หรือไม่
0: ใช่ขอรับ
1: งั้นเหมาะเลยน้องอ่อนไม่อยากกินอะไรเลยหรือ
2: ฉันอยากกินของตำรับเจ้านายอีกแล้วนะสิ
3: อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้หญิงชาวสยามหัวดื้ออ
4: ่อนแกหลับไม่ยอมตื่นเลยเจ้าค่ะ
5: อยู่ๆเพิ่งเป็นด้วย

0: ย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เซฟชอบไปกายอ
2: ่
1: ะ
2: เฮงเนี่ยมาตลกเพราะที่ผ่านๆมาเองก็ชอบผู้หญิงมาตลอดนี่หว่า
1: ก็เปลี่ยนแปลงได้ป่ะ
2: ไอ้เซฟถามตัวเองซะก่อนว่าเองแค่สับสนไปหรือเปล่าอาจจะแค่หวั่นไหวไปก็ได้กูแค่อยากให้แกคิดให้ดีจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง
3: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
4: ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น5มิถุนายนโครงการระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟูแม่น้ำสำคัญสายน้ำแห่งความหวังเพื่ออนาคตของทุกชีวิตหมุนไปให้ทันโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: 21 พฤษภาคมปี 2026 ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิก29ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี1996เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดย3คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาพร้อมประกาศว่าหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้เต็มกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: คนไร้บ้านที่ดูไร้ตัวตนแต่นี่คือผลลัพธ์โดยรวมของสังคมในฐานะคนร่วมสังคมเราจะร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์นี้ได้อย่างไร
7: ปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับพร้อมๆกันค่ะทั้งวิธีคิดของสังคมนโยบายของรัฐกลไกท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบรองรับไม่ให้ใครต้องร่วงหล่นเพียงลำพัง
8: กลไกรัฐส่วนกลางจัดการคนเดียวไม่ไหวหรอกครับประเทศไทยมันต้องทำให้อำนาจมันกลับมาที่ท้องถิ่นท้องถิ่นต้องยกระดับตัวเองเป็นผู้ดูแลผู้คนในเมืองของตัวเองมันจะต้องมีอำนาจให้เขาร
6: ับชมรายการ Crosstalk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 ทางไทย PBS
9: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
10: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
9: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และ

0: ช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นหน้าเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไอ้ข่ายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: สวัสดีครับติดตามทันข่าว10นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลละครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569บริเวณท้องสนามหลวงครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกุลภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงปรัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอัดสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยานำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงน้ำตาคลอครับพร้อมระบุว่าครอบครัวชินวัตรปรับปลื้มเมื่อนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษขณะนี้ยังไม่ได้วางแผนเดินสายทำบุญครับนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสและนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569บริเวณท้องสนามหลวงครับนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษโดยระบุว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนจะมีทำบุญหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทากล่าวว่าในครอบครัวทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญก็คงทำในสิ่งดีๆแต่หลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันและพูดไม่ออกซึ่งมีการพูดคุยกันภายในครอบครัวรวมถึงกับนางสาวแพทองทานชินวัตรด้วยที่ดีใจและปรับปลื้มกับคุณพ่อที่ได้รับอิสระซึ่งในช่วงนี้คุณพ่ออยู่บ้านได้มีหลานทั้ง7คนเข้าไปหาเมื่อถามว่าทนายความได้แจ้งขั้นตอนหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาคาดว่าต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนครับทางการญี่ปุ่นประกาศปิดโรงเรียนในกรุงโตเกียวพร้อมทั้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากพายุโซนร้อนซังมีครับหลังพายุลูกนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย15คนขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องประกาศยกเลิกประชาชนบนเกาะ

0: อาเนกาชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นต้องเผชิญกับฝนตกหนักเป็นวงกว้างและลมกระโชกแรงเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนชังมีที่ลดระดับความรุนแรงลงจากพายุไต้ฝุ่นก่อนหน้านี้ครับสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าพายุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย15คนสาเหตุเกิดจากทั้งลื่นล้มและถูกสิ่งของพัดเข้าใส่รวมถึงยังทำให้บ้านเรือนของประชาชนหลายหมื่นหลังบนเกาะโอกินาวะและจังหวัดคาโกชิมะบนเกาะคิวชูไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกับสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์สและเจแปนแอร์ไลน์ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินแล้วรวมกันกว่า600เที่ยวบินนับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเข้าใกล้กรุงโตเกียวในวันนี้ขณะที่ทางการญี่ปุ่นสั่งปิดโรงเรียนบางแห่งในกรุงโตเกียวพร้อมทั้งขอให้ประชาชนมากกว่า 88,000 คนขออภัยครับมากกว่า 800,000 คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและดินถล่มเร่งอพยพตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายวีรภาพแซ่อึ้งอายุ20ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นมีความบกพร่องทางสติปัญญาหายจากซอยทหารเรือถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับกรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้ไกลอีกนะครับไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพจับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทม69อัปเดตข่าววิเคราะห์ลึกครบจบเว็บเดียวติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ทาง www.thaipbs.or.th ครับอีกสักครู่ติดตามชมสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเวียนนาเปิดเผยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ครับสวัสดีครับ
1: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

No one seems to notice. And there are so many temptations.

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 11 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าหลักเกณฑ์ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุปการีได้เพราะว่าเป็นการคัดกรองจากผู้ที่เดือดร้อนจริงครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถนำการเลี้ยงดูบุปการีไปลดหย่อนภาษีได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีการเรียกร้องว่าอาจเป็นผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ว่าได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นกระทรวงการคลังต้องตรวจสอบทุกกระบวนการซึ่งมีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่จะคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงเนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและหลักเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้ชี้แจงไปแล้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรพ้นโทษทันทีปลดกำไร EM และรอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยพลตำรวจโทรุฑพลยืนยันว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษทันทีเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8โดยสามารถปลดกำไร EM นายทักษิณได้ทันทีครับแต่หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาและจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดว่าจะมีการประชุมได้เมื่อไหร่นั้นยังไม่สามารถให้คำตอบได้รัฐบาลโปแลนด์ผลักดันกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ครับพร้อมเตรียมพิจารณาต่อยอดห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์โดนัลด์ทุสรัฐมนตรีขออภัยครับนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เปิดเผยมติว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายปกป้องเยาวชนจากภัยคุกคามทางดิจิทัลโดยสั่งห้ามเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า7หรืออายุระหว่าง7ถึง15ปีใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงสมาร์ทวอชภายในบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาอย่างเด็ดขาดครับซึ่งครอบคลุมทั้งในเวลาเรียนและช่วงเวลาพักระหว่างคาบกฎหมายนี้จะให้อำนาจโรงเรียนจัดตั้งจุดฝากหรือตู้เก็บอุปกรณ์สื่อสารของนักเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตั้งเป้าเริ่มบังคับใช้ในวันเปิดภาคเรียนใหม่1กันยายนนี้หากผ่านการอนุมัติความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทำให้โปแลนด์จะเจริญรอยตามเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีที่ได้ห้ามนำสมาร์ทโฟนเข้าชั้นเรียนไปก่อนหน้านี้ด้วยความกังวลด้านสมาธิและพฤติกรรมของเด็กขณะที่กระทรวงศึกษาธิการของโปแลนด์แย้มว่ากำลังพิจารณาขยายผลไปสู่การห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคตด้วยครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายวิรันพัฒน์สุขศรีอายุ44ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นศีรษะข้างซ้ายยุบจากการผ่าตัดหายจากหน้าวัดโคกทองหมู่ที่1ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่15เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 11 นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการยินดีที่ได้รู้จักครับสวัสดีครับ
1: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยา

0: คนแบบไหนอะนั่งดูกล้องอยู่ตลอดเวลา คุณเป็นคนแบบไหนครับคุณอ้อม
1: ชอบดูน้องๆส่องกล้องตลอดเวลา
0: ทุกวันนี้ประกอบอาชีพอะไรครับ
2: ก็อันนี้เลยครับคัสตอมทำสีโมเดล
3: ผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งพอแกรู้ว่าเอาแม่ไปอยู่ศูนย์ลูกแกไม่คุยด้วยเลย
0: ไม่คุยกับพี่เลย
4: ที่เขาพูดว่าไม่เห็นตรงๆไปหรอกต่างอันนั้นมันมีอยู่จริงแต่เพียงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแล้วก็ตายๆเดี๋ยวมันก็ตายความเป็นจริงคือมันไม่ตาย
0: ยินดีที่ได้รู้จักในตอนนี้นะครับจุดที่เราอยู่นี้เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีแหละครับบนถนนราชพฤกษ์เป็นถนนที่มีความยาวไม่มากนะครับระยะทางประมาณ 42.32 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าระยะทาง40กว่ากิโลเมตรเนี่ยแหละครับเชื่อมต่อถึง3จังหวัดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีต่อเนื่องมายังนนทบุรีและก็ยาวต่อไปจนถึงปทุมธานีนะครับเนื่องจากมีถนนเส้นนี้เกิดขึ้นแหละครับก็เลยทำให้เกิดการขยายของเมืองจากเดิมทีแถวๆนี้เมื่อก่อนเป็นสวนเป็นพื้นที่สีเขียวซะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตอนนี้ครับหลังจากที่มีการตัดถนนราชพฤกษ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้มีถนนทั้งสิ้น10เลนด้วยกันนะครับมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเชื่อมต่อในบริเวณแถวๆนี้ด้วยและมากไปกว่านั้นมีการทางพิเศษมาเชื่อมถนนแถวๆนี้ด้วยนะครับจึงทำให้มีการขยายเมืองออกมาว่ากันว่าถนนราชพฤกษ์นั้นเป็น New CBD หรือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งที่จะมีการพัฒนาแหล่งใหม่เลยทีเดียวครับชานเมืองก็จะขยับออกไปอีกนะครับในอนาคตข้างหน้าตรงนี้ก็ยิ่งเจริญขึ้นครับจากสมัยก่อนนะครับที่ดินเมื่อ10ปีที่แล้วแถวๆนี้ครับตารางวาละ 10,000 บาทเท่านั้นเองครับปัจจุบันตารางวาเป็นแสนแล้วนะครับแล้วก็ผู้คนก็ย้ายมาอาศัยอยู่แถวนี้กันเยอะครับมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในบริเวณแถวราชพฤกษ์ช่วงที่2แถวๆจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวความสุขความทุกข์ของผู้คนแถวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในตอนนี้ครับราชพฤกษ์นนทบุรีครับจะสังเกตเห็นได้นะครับแถวนี้ก็จะมีคอมมูนิตี้มอลล์มีศูนย์การค้ามีโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เริ่มมีออฟฟิศขยายตัวมาอยู่แถวนี้ครับอย่างด้านซ้ายมือของผมนี่ก็คือ The Crystal แต่ว่าเป็น The Crystal ราชพฤกษ์นะครับอะไรกันครับโคมไฟเหรอครับแล้วไม่มีบาร์ด้วยเหรอครับมีกาแฟครับหูกลิ่นหอมมากนึกว่า
5: วันนี้ร้านลูกค้าน
0: ึกว่าร้านทำผมหอมสะอาดมากผู้คนมาซื้อโคมไฟกันที่นี่เพื่อแต่งบ้านใช่ไหมครับในบ้านแถวๆนี้
6: พอทั่วกรุงเทพจริงๆมี2สาขา
0: อ๋ออีกสาขานึงอยู่ที่ไหนครับ
7: อยู่ที่ลาดพร้าว
0: อยู่ที่ลาดพร้าวพี่เป็นเจ้าของ
6: อ๋อไม่ครับเป็นผู้จัดการ
0: เป็นผู้จัดการสวัสดีครับ
7: เปอร์หรือเปล่า
0: ใช่ครับผมเปอร์ครับพี่ชื่ออะไรครับ
7: ผมเจี๊ยบ
0: พี่เจี๊ยบ
7: ใช่ครับ
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
7: พอดีครับ
0: พี่เจี๊ยบและพี่อะไรนะครับ
8: น้ำเหนือครับ
0: พี่น้ำเหนือยินดีที่ได้รู้จักครับผมเปอร์นะครับและพี
9: ่ชื่อชมัยครับ
0: พี่ชมัยยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชอบตรงที่ว่าคุณมีม็อกเทลค็อกเทลมีอะไรกินเล่นกันแบบแปลกๆนี่ทำกันเองด้วยใช่ป่ะครับ
6: ใช่ครับ
7: ก็จริงๆเซลล์ทั้งหมดสามารถชงเครื่องดื่มได้หมดเอาไว้ด้วยอะไรลูกค้าม
0: ันเป็นโลกสมัยใหม่เปล่าว่าเซลล์ต้องทำได้หลายอย่าง
7: ใช่ครับมัลติฟังชัน
0: ทำอะไรพี่ทำอะไรได้บ้างพี่เจี๊ยบ
7: ทำได้หมดเลยครับ
0: เป็นผู้จัดการอ๋อพี่เป็นผู้จัดการนี่เขาเป็นเซลแล้วเหตุผลอันใดผมคิดว่านี่ไม่ใช่ไอเดียเจ้าของแล้วแหละไอเดียพี่เจี๊ยบใช่ไหมที่ทำบาร์
6: เป็นไอเดียของบอส
0: ของบอสเจ้านายอยู่ไหนอ่ะเฟซไทม์หน่อยสิ
10: อยู
0: ่ไหนอ่ะอ
10: ย
0: ู่
10: นอก
0: ได้ยินเสียงเราไหม
10: ได้ยิน
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
11: อ้อมต
0: าคุณอ้อมแหมแอบฟังเชอะผมอยากรู้เลยนะเจ้านายเขาต้องเมื่อกี้ผมเข้ามาปุ๊บคุณแจ้งเจ้านายป่ะแจ้งใช่ป่ะ
11: ไม่แจ้งเขาดูกล้อง
0: ใช่ผมก็เลยอยากรู้ว่าคนแบบไหนอะนั่งดูกล้องอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนแบบไหนครับคุณอ้อม
5: ไปก็จะดูปังปังครับมีความเรียบร้อย
0: สวัสดีครับบอสคุณอ้อม
12: สวัส
0: สวัสดีครับโอ้โหนี่นี่นี่นี
8: ่
0: โอ้โหสวัสดีครับพี่อ้อมอะไรนะ
8: ย
0: ัง
8: ย
0: ุ่
8: งเหยิงอยู
0: ่เหรอ
8: ไปตีมาตั้งแต่หกโมงเช้าเสร็จประมาณสักสิบโมงนั่งประชุมต่อค่ะ
0: ที่ไหนที่ไหนไปตีที่ไหน
8: โคราช
0: ฮะ
8: โคราชโคราชค่ะ
0: นี่บอสอยู่โคราช
8: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกขยายสาขามาที่ถนนราชพฤกษ์มันมีทั้งอะไรนะบางนานะที่มันก็มีแบบหมู่บ้านขยายตัวมีทั้งแถวรังสิตก็มีหมู่บ้านขยายตัวทำไมถึงเลือกเปิดแถวนี
8: ้จริงๆค่ะว่าเพราะอะไรไม่มีเหตุผลเลยค่ะคือแค่ว่าอยากเปิดสาขาที่2เสร็จแล้วก็เหมือนขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอแถวนั้นเราก็รู้สึกว่าใช้เซนแล้วค่ะแค่นั้นเลยรู้สึกว่าชอบบริเวณแถวนี้จัง
0: แล้วมันเวิร์คมันเวิร์คจริงไหมพี่มันสู้ลาดพร้าวได้ไหม
8: ถามว่าเวิร์คไหมค่อนข้างดีกว่าด้วยซ้ำ
0: ดีกว่าด้วยเหรอ
8: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเมืองขยายแถวนี้นะ
8: ใช่แต่โดยรวมสำหรับของค่อนข้างโอเคค่ะกลุ่มลูกค้าโซนนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะ
0: ดีเลยแล้วพนักงานนี่เวลาจะออฟฟิศอยู่ไกลแบบนี้ฮะอยู่เรียกว่าเมืองใหม่แล้วกันเพราะเมื่อก่อนมันคือชานเมืองนี่มันเป็นเมืองใหม
8: ่
0: จะหาคนมาทำงานที่นี่ยากไหมครับ
8: ถามว่ายากไหมของอ้อมส่วนมากก็จะเป็นแบบก็หาบริเวณโซนนั้นที่เขาอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วด้วยอย่างนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะอยากให้เขาเดินทางสะดวกก็เลยไม่ค่อยยากค่ะ
0: แสดงว่าแต่อย่างพี่เจี๊ยบนี่ดูเหมือนว่าดูมาตั้งแต่ลาดพร้าวแล้วใช่ไหม
8: ใช่ค่ะคือของคุณเจี๊ยบเขาก็มาตั้งแต่โคราชเหมือนกันค่ะเจี๊ยบคุณเดียอยู่โคราชค่ะ
0: อ๋อเอาเริ่มทีนี้พี่ขายอยู่โคราช
8: ของอ้อมจริงๆอ้อมทำบ้านจัดสรรอยู่ที่โคราชค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อแล้วก็ส่งมาแสดงว่านี่คือทีมงานคู่ใจ
8: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ขายดีไหมครับ
8: ของเราไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีนะของเรารู้สึกว่าเศรษฐกิจดีตลอดลูกค้าเราปกติตลอดไม่เคยไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีนะคะ
0: จริงเหร
8: อ
0: บ้านที่พี่ขายกันเนี่ยโคมไฟส่วนใหญ่เขาบ้านหลังเขาเท่าไหร
8: ่จริงๆถ้าต้องคิดว่าอยู่ประมาณ10ล้านขึ้น
0: โอเคแปลว่าตลาดบ้าน10ล้านยังขายดีอยู
8: ่ถูกต้องค่ะ
0: ความสุขของพี่อ้อมทุกวันนี้คืออะไร
1: ทำงานมั้งคะชอบทำงานชอบด
0: ู
1: น
0: ้
1: องๆส่องกล้องตลอดเวลา
0: ตลกเนาะแซวตัวเอง
1: ทำงานผ่านกล้อง
0: คนอะไรเนาะดูกล้องอยู่ตลอดเวลาขนาดผมเข้ามาแป๊บเดียวเนี่ย
1: คือเห็นคุณเปิดตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: โอ้โหนี่พวกคุณต้องระวังนะเนี่ยน้องๆทุกคนในที่นี้เขาก็กลัวตายเลยสิอย่างเงี้ยเขาหลับก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้อุ้ยขำแล้วแบบเขาทำสมมติเขาเล่นโทรศัพท์คุณก็โทรเข้าเครื่องเขาใช่ไหมทำอะไรอยู
1: ่ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เจ๊เห็นนะ
1: เขาทำอะไรที่หมดเพลงเปิดไม่ใช่แนวทางอันนี้เขาบอกไม่ใช่เพลงไอ้นี่หน่อย
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับเก๋ดี
1: อยู่ไกลแค่ไหนก็อยู่ใกล้ๆได้เหมือนกัน
0: โอเค
1: เวลาเฉยค่ะ
0: แล้วถามอีกนิดนึงทำไมถึงชอบทำธุรกิจครับ
1: คือจริงๆชอบมาตั้งแต่เด็กค่ะคือน่าจะรู้ตัวเองตั้งแต่เด็กว่าเป็นคนชอบธุรกิจชอบขายของมาตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะก็ตั้งแต่เริ่มเรียนพออนุบาลจำได้คุณแม่เล่าให้ฟังว่าไปโรงเรียนตอนช่วงอนุบาลนะคะแล้วมันมีต้นเหมือนต้นมะเฟืองข้างบ้านเราก็รู้สึกว่าต้น

0: จากขายมะเฟืองตอนนี้มาขายโคมไฟ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อนาคตจะขายอะไรพี
1: ่ยังไม่ได้คิดเลยอ่ะอาจจะแบบไปเรื่อยๆค่ะว่ามันมีแนวทางอะไรที่เราแบบสามารถไปได้มากกว่าค่ะยังไม่ได้มีเจาะจงว่าจะขายอะไรประมาณนั้นค่ะ
0: มีแบบอยากทำแล้วยังไม่ทำไหม
1: ใช่อยากทำแล้วยังไม่ทำ
0: บาร์ร้านกาแฟก็เห็นทำอยู่เนี่ยอัน
1: นี้ไม่เสิร์ฟลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆนั่งดื่มกาแฟก่อนนะคะคือคนที่เข้ามาคือเป็นพอยต์หลักว่าจะต้องเข้าแล้วได้มาดื่ม
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนมากินกาแฟที่นี่เขาจะซื้อโคมไฟเหรอ
1: ก็ไม่เป็นไรค่ะเราอยากให้ลูกค้าเข้ามาคือเราอยากให้ก่อน
0: โอ้
1: ใช่
0: มันเป็นหลักมันเป็นหลักอะไรมันเป็นหลักอะไรครับเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าเป็นหลักอะไรไหมแต่รู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าถึงเขาจะไม่ได้ซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เขาเข้ามาแล้วเขาได้อะไรกลับไป อยากให้แบบประมาณนั้นนะคะที่อ้อมอยากให้ได
0: ้โอเคได้ผมชื่อเปิร์นะครับพี่อ้อมเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คุณน้ำเหนือต่อแล้วเพราะพี่เจี๊ยบนี่ผมรู้แล้วเขาอยู่กับพี่มานานแล้วแต่คุณน้ำเหนือเนี่ยผมอยากรู้ทำไมเขามาทำงานที่นี่แล้วเขารู้สึกอย่างไรว่าเขาสมัครมาเป็นเซลล์ขายโคมไฟทำไมต้องมานั่งชงกาแฟเนี่ยครับ
1: ได้ค่ะพี่เบิร์ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับพี่อ้อ
1: มกาแฟนะคะแฟนกาแฟที่ร้านอร่อยมากค
0: ่
1: ะ
0: นะโฆษณาไม่ขายโคมไฟเลยนะแต่ขายกาแฟ
1: เดี๋ยวติดใจแล้วจะมาเองค่ะ
0: ครับสวัสดีครับพี่น้ำเหนือ
2: ครับ
0: ทำไมมาสมัครงานที่นี่พี่เป็นคนที่ไหนเนี่ย
2: เป็นคนอุดรครับผม
0: คนอุดรเข้ากรุงเทพแล้วทำไมมาอยู่แถวนี
2: ้จริงๆผมอยู่ลาดพร้าวนะครับก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เรามี2โชว์รูมแต่ทีเนี้ยผมให้มาดูโคมไฟที่นี่ก่อนแล้วค่อยกลับไปพี่ลาดพร้าวครับผมก็อยู่ลาดพร้าว
0: แล้วบ้านอยู่แถวไหนตอนนี
2: ้ก็อยู่แถวโชคชัยศรีลาดพร้าวครับผม
0: อ๋อพักอยู่แถวนั้น
2: ใช่แต่เดี๋ยวสักหน่อยก็คงกลับไปดูลาดพร้าวแล้วเนาะ
0: รู้สึกยังไงที่สมัครเข้ามาเป็นเซลล์อยู่ดีเขา
2: ก็ดีครับผม
0: อยู่ดีเขามาบังคับให้ขายกาแฟเนี่ย
2: ยินดีครับผมจริงๆเราก็ชง
0: ไม่ตอนแรกๆงงไหมถามจริงเอาจริงๆเอาความจริง
2: ถามว่างงไหมแรกๆมาก็งงเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเขาอ่ะขายกาแฟเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็ขายโคมไฟด้วยแต่พอมีอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ทำงานแบบรีแลกซ์สบายเห็นวิวเห็นบรรยากาศอะไรต่างๆในร้านอะไร
0: แล้วมีคนมากินกาแฟฟรีเยอะไหมครับ
2: ก็ไม่ค่อยนะส่วนใหญ่มีแต่ลูกค้า
0: หลังจากนี้จะมีละ
2: อาจจะมี
0: อยู่ตรงนี้เลยนะถนนราชพฤกษ์นะ
2: อร่อยแน่นอนครับ
0: อร่อยแน่นอนนะอ้างที่คุณอ้อมได้บอกว่ารู้จักคุณอ้อมได้ไหม
2: ได้ครับ
0: พี่น้ำเหนือดูแล
2: ได้เลยยินดีมากครับ
0: ความสุขของพี่น้ำเหนือทุกวันนี้คืออะไรครับ
2: คือการได้ขายงานให้กับลูกค้าที่เป็นมูลค่าหลายล้านเราภูมิใจทุกครั้งที่เราขายโคมไฟได้ขายแมทเทอเรียลขายวัสดุได้เราภูมิใจตลอดเลย
0: โคมไฟเขาซื้อเป็นล้านเลยครับ
2: ถ้าท่านหลังก็อาจจะถือครับจริงๆงานเรามันก็ไปได้ทุกส่วนทุกภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทโรงพยาบาลคลินิกสูงความงามอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวนั่นแหละทุกที่ที่เขามีการแบบตกแต่งหรือต้องการแสงสว่างเราไปได้หมด
0: คุณอ้อมมันจะโกรธไหมถ้าผมชวนพี่มาอยู่กับผมแทนเนี่ย ผมชื่อเปิร์นะครับ
2: ครับผมยินดีที่รู้จักครับผม
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
2: ยินดีเช่นกันครับผม
0: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: อ่ะฝากสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยวันนี้กาแฟคงไม่ได้มีเวลาทานแต่ฝากขอบพระคุณด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: ส่วนใหญ่นะครับคืออันนี้มันเป็นเพียงแค่1ร้านที่เราแวะเข้าไปอันนี้เขาขายโคมไฟถัดมาก็ขายม่านเป็นลักษณะของเวลามีหมู่บ้านขยายจะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับพี่
3: ขอสติ๊กเกอร์ด้วย
0: ได้สิครับชื่ออะไรครับพี
3: ่ต่อครับ
0: พี่ต่อเปิร์ครับยินดีที่ได้รู้จักครับทำอะไรแถวนี้ครับพี่
3: มาดูแม่ครับ
0: อะไรนะครับกลับมาดู
3: มาขับมาดูแม
0: ่ขับมาดูคุณแม่
3: ใช่
0: พี่เป็นตำรวจเหรอ
3: ไม่ได้เป็น
0: ทหาร
3: ไม่เป็น
0: ตัดผมทรงเหมือนตำรวจทหารเลย
3: ดูแลง่ายครับ
0: พี่ต่อลงมาคุยด้วยหน่อยสิคุณแม่บ้านอยู่แถวนี้เหรอครับสวัสดีครับ
3: เอามาอยู่ศูนย์ครับ
0: ศูนย์อะไร
3: ตรงนี
0: ้บ้านพักเหรอ
3: ใช่พอดีต้องมาดูแก24ชั่วโมงเหมือนกับศูนย์สัตว์เลี้ยง
0: เหรอ
3: ใช
0: ่เอาคุณแม่มาไว้ศูนย
3: ์ต้องเอาไว้เพราะว่าไม่มีคนดู24ชั่วโมง
0: แต่ว่าเราต้องทำงาน
3: ใช
0: ่ผมอยากรู้ว่าเวลาสมมติเราผู้ปกครองบุพการีเรามาไว้ศูนย์เนี่ย
3: ครับ
0: ท่านปรับตัวยากไหม
3: ยากมาก
0: ยากมาก
3: ยากมากก็ต้องดูแลกันแบบหนักกว่าเดิมแต่ว่าก็ดีสำหรับเขาในการที่ว่าจะแบบมีคนดูคือแล้วเกิดอยู่บ้านผมดูคนเดียวไงแต่อยู่ท่านดู4คนนี
0: ้
3: มีคนนอนเป็นเพื่อนตลอดเวลา
0: แต่เรามั่นใจไหมว่าเขาจะดูแลคุณแม่เราดีไหม
3: ก็ไม่มั่นใจหรอกครับแต่ว่าไม่มั่นใจหรอกเพราะงั้นเราก็ต้องมาดูตลอดเนี่ยผมก็ไปเข้าว่าน้องมั่งพี่มั่งไปแล้วแต่เลยแต่เราก็มาตลอดมาทุกวันมาเช้ามั่งมาบ่ายมั่งมากลางวันมั่งแล้วแต่แต่อย่างน้อยๆดีสำหรับเขาเพราะว่ามีคนที่แบบอยู่กับเขาตลอดเวลา
0: ในสายตาของคนทั่วไปเนี่ย
3: เลวเลยล่ะ
0: เขาจะมองว่าเอ้ยเราไม่ลูกอกตัญญูไม่ดูแลพ่อแม่ในมุมของคนที่ต้องทำอ่ะหรือคนที่เราไม่เคยได้เนี่ยผมไม่เคยได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
3: มันมีหลายประเด็นนะคุณเปอร์คุณเวลาด้วยความรู้สึกด้วยหลายๆอย่างผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเจอกันทุกเช้าพาแม่ไปกินทุกเช้าอยู่พักหนึ่งพอแกรู้ว่าเอาแม่ไปอยู่ศูนย์ลูกแกไม่คุยด้วยเลย
0: ไม่คุยกับพี่เลยหาว่าเราไม่ดูแลแม่แล้วพี่ไม่รู้สึกแย่หรอ
3: ต้องรู้สึกดิถึงต้องมาทุกวันไง
0: อ๋อเอ้างั้นก็รับแม่กลับไปอยู่สิ
3: แล้วเราทำงานไงอ่ะรายได้เราไม่สามารถจะจ้างคนไปอยู่แบบนี้ได้แต่เขาก็มาอยู่เนี้ยมีทั้งคนดูแลเรื่องยาเรื่องอาหารมีคนนอนอยู่แกยัดไป24ชั่วโมง
0: แล้วกับจ้างพยาบาลไปดูแลที่บ้าน
3: ราคาสูง
0: นี่ไงคือปัญหาเขาปัญหาเราไม่มีทางรู้หรอก
3: ใช่
0: บางทีเราเลือกไม่ได้
3: ใช
0: ่เลือกไม่ได้จริงๆถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากทำแบบน
3: ี
0: ้ถ้าเรามีทั้งเวลาเรามีทั้งเงินเราก็คงไม่ทำแบบนี
3: ้ใช
0: ่แต่นี่เงินเราก็ไม่มีเราก็เลยต้องเอาเวลาของเราไปหาเงินแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาจ่ายค่าดูแลให้กับ
3: นี่ออกไปนี่พี่สาวด่าเลยนะเนี่ยถ้าพี่สาวดูเนี่ยด่าเลยนะเพราะพี่สาวก็ไม่อยากให้แบบนี่อยากจะตั้งเฉย
0: ๆด่าพี่
3: ใช
0: ่
3: โ
0: อ้ก็โดนด่าทุกคนอ่ะ
3: นะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่
0: แต่เนี่ยคือเหตุผลนี่มีเมื่อกี้อาจพยายามอธิบายให้เห็นความรู้สึกแล้วว่าหนึ่งคือมันเลือกไม่ได้ใช่ป่ะมันก็เลยต้องทำงานแล้วช่วงนี้งานที่ทำหาเงินยากไหมครับ
3: ยาก
0: ที่ทำรับจ้าง
3: ทั่วไปเนี่ยผมก็ขับรถเปิดรถวิ่งไปเนี่ย
0: อันนี้อันนี้แกร็บด้วยเหรอ
3: ใช
0: ่อ๋อมันเข้าใจเลยอ่ะยากเน
3: า
0: ะ
3: ยาก
0: เพราะเอาใจช่วยพี่ให้พี่และครอบครัว
3: เป็นแฟนครับดูตลอดล่าสุดคุณไปเดินพักผ่อนมาที่พัทยาเมื่อก่อนมีซอยนั้นไง
0: ผมไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ตัดสินว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีใช่ไหมคนเรามีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ผมเอาใจช่วยว่าให้พี่สามารถหลุดพ้นจากไม่ว่าจะหนี้สินจากอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองไม่มีเวลา
3: หนี้สินคงจะยากแล้วล่ะเจ้าหนี้ก็รอก่อนนะถ้าดูรายการเนี้ยคุยจะยากแล้วล่ะ
0: แต่ขอให้พี่ได้มีเวลาแล้วก็พี่น้องพี่ด้วย
3: คุณเปอร์ใช่ไหมว่าคนเรามันไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญนะผมดูรายการคุณผมก็เจอคุณ
0: เราถูกกำหนดมาแล้วถูกกำหนดมาแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ต่อ
3: ดูแลสุขภาพดีๆพวกคุณด้วยนะ
0: ครับผมอ่ะพวกคุณด้วยนะนี่หมายถึงคุณผู้ชมใช่ไหม
3: ไม่ทุกคนอ่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมด้วยไหม
3: สำคัญสุดได้แล้ว
0: อ๋อได้แล้วนะอ๋อได้แล้วแปะไหม
3: ไม่แปะ
0: ทำไมอ่ะรถใหม่
3: จำได
0: ้รถใหม
3: ่รถนี่ก็เช่าเพื่อนครับ
0: โ
3: อไม่ได้รถผมรถเช่าเพื่อนขับ
0: สู้ๆนะพี่สวัสดีครับเนี่ยครับสมัยก่อนก็เป็นที่โล่งๆอย่างเงี้ยแหละครับเป็นนาสวน

0: นี้บ้านคนฮะแต่นี่มีร้านขายอะไรอยู่หน้าบ้านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่ร้านพี่ขายอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อเข้ามาก่อนนะพี
0: ่เข้าได้ไหม
1: ได้ครับ
0: อันนี้คือบ้านพี
1: ่ผมเป็นช็อปสตูดิโอหน้าร้าน
0: แล้วทำไมมาเช่าอยู่แถวนี้หมายถึงมาเช่าบ้านเขา
1: ไม่บ้านผมอยู่ก็เนี่ยแหละครับบ้านผมแต่อันนี้คือข้างหน้าคือผม
0: แต่ข้างหลังนี่บ้านพี่ป่ะ
1: ใช่คร
0: ับโคตรเฟี้ยว
1: จริงไหมพี
0: ่เออ
1: ผมติดตามพี่อยู่นะผม
0: พี่ชื่ออะไร
2: พี่เต้ครับ
0: พี่เต้สวัสดีครับผมเปอร์ครับ
2: อ๋อพี่เปอร์โหผมชอบมาก
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่เต้อันนี้เป็นร้านใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: พี่ขายใช่ป่ะ
2: ตอนนี้เป็นฝีมือผมทำสีครับ
0: ฮะ
2: ผมทำสีเอง
0: ทำสีเอง
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าทรงไม่ได้ทำ
2: ทรงไม่ได้ทำทรงอันนี้ผมพิมพ์ 3D พิมพ์ 3D ครับ
0: แล้วเครื่องพิมพ์อยู่ไหน
2: เครื่องพิมพ์ก็อยู่ที่บ้านเพราะบางเครื่องใหญ่มาก
0: อ๋อ
2: ใช่
0: มันพิมพ์ออกมาได้หมดเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วพี่ขายเหรอ
2: ก็ขายด้วยทางกลุ่มทางโซเชียลอะไรประมาณนี้
0: ขายด้วย
2: ขายด้วยครับแล้วก็รับทำสีด้วย
0: รับทำสีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่พี่เดี๋ยวก่อน
2: ครับ
0: พี่เต
2: ้ครับ
0: ทุกวันนี้ประกอบอาชีพอะไรครับ
2: ก็อันนี้เลยครับคัสตอมทำสีโมเดล
0: ทำสีของโมเดล
2: ใช่แล้วก็รับซ่อมแบบของเล่นที่มันแบบพัง
0: ทำไมไม่ไปอยู่แถวเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: สะพานเหลือง
0: ไอ้นั่นอะเมก้าเมก้าใช่ไหม
2: ถ้าเรา
0: ย่านนั้นคือย่านคนเล่นนี้ต้องอยู่เมก้าถูกป่ะ
2: ใช่แต่คือที่ผมไม่อยู่เลยเพราะว่าหนึ่งคือผมอยากได้ความสงบเพราะว่าทำงานพวกนี้ต้องใช้สมาธิมาก
0: สงบไม่ได้อยู่ดีมาอยู่นี่ผมเดินเข้ามาหาเลยเนี่ย
2: ครับเพราะว่ามันก็อย่างว่าครับเราศิลปินอะบางทีมันก็ต้องมีความแบบอินโทรเวิร์ตนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผลงานมันจะได้ออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่แล้วขายยังไงขายออนไลน์
2: ขายออนไลน์ส่วนมากก็เขาก็จะมาม
0: ีคนวงการโมเดลเขารู้กันไหม
2: รู
0: ้อ๋อต้องวงการต้องคนในวงการถึงจะรู้เหมือนแบบคนในวงการพวกรถมือสองเขาก็จะรู้ว่าอู่ไหนแบบอันนี้เขาเล่นโมเดลเขาต้องรู้ว่าที่ไหน
2: อย่างเราก็อย่างเขาก็ถ้าเป็นวงการรถก็แต่งรถอย่างเราก็คือแต่งของเล่น
0: ทีนี้ถ้าผมจะเล่นผมต้องมีแบบไหนก่อนผมถึงจะสามารถเอามาใช้บริการพี่ได
2: ้อย่างพี่เปิร์ต้องมีแบบ
0: ผมต้องหมายถึงผมต้องไปซื้ออะไรก่อนหรือผมต้องไงหรือมาซื้อจากพี่ได้เลย
2: เดี๋ยวพี่สมมติอันนี้กันเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดู
0: ดูดิพี่ธนูเนี่ย
2: อย่างเงี้ยอย่างพี่เปิร์มีแบบนี้ตัวหนึ่ง
0: ถ้าทาสีเขียวก็เป็นฮักแล้วเนี่ย
2: ถูกต้องอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็ส่งมาแบบเนี้ยเดิมๆผมก็
0: แล้วเขาไปซื้อที่ไหนเมกา
2: ส่วนมากก็จะมีพรีออเดอร์มาจากทางจีนอะไรกันอย่างเงี้ยครับพี่นี่ไงเราก็ทำผมมาเป็นแบบนี
0: ้
2: นี่อันนี้ฝีมือผมทำ
0: ตัวเดียวกัน
2: ตัวเดียวกันครับ
0: แต่หน้าตา
2: เพราะอันนี้หัวจะคนละแบบอันนี้ก็อันเนี้ยเราทีดีเราพิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะปางเป็นเนื้อแบบเนี้ยเราก็ต้องเอามาลงสีเอง
0: แสดงว่าอย่างนี้พี่เต้สมัยก่อนอ่ะเราต้องไปซื้อหุ่นแกะกล่องมาเวลเป็นอะไรเงี้ยสมัยเนี้ยไม่ต้องซื้อแล้วปริ้นเองได้ทำเองได้
2: ถ้าเราแค่เรามีไฟมันก็ง่าย
0: นี่พีเดเตอร์
2: ทำสีอันนี้ทำสี
0: โคตรเหมือนอ่ะโคตรหลอน
2: อ่
0: ะ
2: อันนี้ก็ลูกค้าส่งมานะพี่มันพังมาผมก็ต้องมานั่งซ่อม
0: อะไรบ้าง
2: อันนี้แต่อันนี้ยังไม่เสร็จหรอก
0: มันทำจากมันเป็นโฟมหรือมันเป็นอะไร
2: ซิ่งนะมันหักมาผมก็ต้องมานั่งซ่อมให้มันเหมือนเดิม
0: โคตรเจ๋งเลยผมรู้แหล่งนะเนี่ย
2: คนแถวนี้เขายังไม่รู้เลย

0: ร้านนี้ขายอะไรจริง ต้องเป็นแบบคนแบบสนิทกันรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเคยเห็นอาชีพเนี้ยแต่ในทีวีแชมเปี้ยน
0: หรอผมก็
1: พี่เคยดูไหม
0: ผมก็เคยดูนะ
1: ว่าแข่งนำโมเดลแข่งอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นอ่ะ
0: ครับ
1: ผมไม่เคยเห็นอาชีพนี
0: ้เมื่อก่อนผมรับราชการ
1: เมื่อก่อนพี่ทำอะไรฮะ
0: ผมทำงานอยู่ศิริราชเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี
1: อยู่ศิริราช
0: ใช่แล้วก็เราทำมา18ปีอ่ะ
1: โหแล้วยังไงฮะจากพนักงานบัญชีอยู่ที่ศิริราช
0: ด้วยความที่ผมน่าจะหัวศิลปะมาตั้งแต่เด็กนะ
1: พี่จบอะไร
0: ผมจบบัญชีนะครับผมจบบัญชี
1: จบเพราะช่างไม่ได้จบ
0: ไม่ได้จบเลยพอดีเราชอบโมเดลอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแหละ
1: แล้วบ้านนี้คือบ้านแต่เกิดเลยป่ะครับ
0: ไม่ครับก็เป็นบ้านของคุณลุงใช่ผมก็มานั่งทำงานตรงนี
1: ้แสดงว่าสิ่งนี้ต้องเริ่มไปพร้อมๆกับก่อนจะออกจากงานจากศิริราช
0: ใช่
1: เป็นฮ็อบบี้พี
0: ่เมื่อก่อนผมขายประกัดนะมันขายประกัด
1: เดี๋ยวผมเริ่มงงแล้ว
0: ใช่เมื่อก่อนตอนที่ผมทำงานศิริราชด้วยอ่ะผมก็ขายประกัดออนไลน์ด้วย
1: ยุคไหนกี่ปีมาแล้ว
0: 5ปีที่แล้วเนี่ยเราผมขายมานานแล้วแล้วก็มันก็โอเคแต่ก็พักหลังคือ
1: ขายส่งออกหรือขายจตุจักร
0: ขายส่งออก
1: ขายส
0: ่
1: งออก
0: ต่างชาติอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็พอทำเสร็จปุ๊บมันก็เปลี่ยนอ่ะพอเรามาจับอันนี้เราชอบมากกว่า
1: เดี๋ยวไอ้จุดเริ่มต้นของพนักงานบัญชีมีงานฮ็อบบี้เลี้ยงประกัดแล้วก็มีรายได้เสริมจากการขายประกัดจากฮ็อบบี
0: ้
1: แล้วมันทำสิ่งนี้ได้ไงฮะ
0: อันนี้มันควบคู่กันมาตั้งแต่เด็กแหละแต่เมื่อก่อนเด็กๆเราไม่มีตังค์ซื้อตัวนึงมันแพงนะเมื่อก่อนแล้วผมว่าเป็นคนนึงที่แบบว่าไม่ชอบของเดิมคืออยากจะทำแบบให้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะอยากทำสีให้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วเราเริ่มจากเราไปจ้างเขาทำก่อน
1: ที่ไหน
0: จ้างคนในเน็ตนะครับ
1: อาชีพนี้มีคนทำมาก่อน
0: มีพอมีบ้างแล้วคราวนี้มันนานคิวมันนานผมก็เลยทำเองเลยดูนี่มันจะไปยากอะไรวะ
1: แล้วพี่ศึกษาจากไหนอ่ะ
0: โหที่ครูพักรักทำ
1: นี่ต้องใช้แอร์บรัชป่ะ
0: ใช้แอร์บัดครับแล้วก็พูดกันแค่นั้นเลยเริ่มจากตรงนั้นเลยครับลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆ
1: พ่น
0: เมื่อก่อนใช้พู่กันล้วนๆเลย
1: แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องพิมพ์ 3D
0: ไม่มี
1: พิมพ์ติ้งพี่ทำไง
0: ต้องซื้อแบบนี้มาแล้วก็ตัดตัวแล้วก็มาต่อเมื่อก่อนเวลาใครจะคัดต้อมแต่ละตัวใช้ทุนสูงมากนี่เป็นไออาวุธพรีเดเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับ
1: เออ
0: นี่อาวุธพรีเดเตอร
1: ์โอ
0: ้ใช่อันนี้เป็นนกฟีนิกซ์จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์
1: พี่สุดอ่ะเต
0: ้ผมว่าผมธรรมดามากเลยผมแบบผมอยู่เงียบๆนะคือในวงการไม่ค่อยรู้จักผมด้วย
1: แล้วหางานที่ไหน
0: ก็ในกลุ่มแหละครับในกลุ่มโซเชียลก็มีคนรู้จักกันมีลูกค้าประจำใช่อย่างไอรอนแมนตัวเนี้ยคือตอนมาไม่ได้ยืนสวยๆแบบนี้นะพี
1: ่
0: มันหักมาทุกส่วนแยกกระจายกันหมดเลยจากแผ่นดินไหวแล้วลูกค้าก็เอามาให้ผมซ่อมจนมันยืนได้แบบนี้ครับ
1: แต่ผมชอบตรงที่พี่มีหัว
0: ใช่ไหม
1: สิงโตเนี่ย
0: อันนี้ลูกค้าเอามาซ่อมนะแต่ผมขอซื้อต่อลูกค้าเขาเลย
1: เพราะ
0: ว่ามันมีผมคิดว่ามันจะได้เฮงๆชอบอะไรแปลก
1: ๆพี่อะแปลก
0: ใช่ผมว่าผมแปลกมากจริง
1: ทำไมพี่ถึงหลงไหลอะไรพวกนี้ที่พี่บอกว่าทำมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นพี่เป็นคนชอบดูการ์ตูน
0: ชอบมากสมัยผมเป็นคนชอบแบบเมื่อก่อนก็ภาคการ์ตูนคนเดียวตอนเด็กๆจนที่บ้านแซวตลอดภาคการ์ตูนหนึ่งแล้วภาคการ์ตูนหนึ่งแล้ว
1: ภาคยังไง
0: ก็เอามาสู้กันแล้วก็เอ้ยนะให้มาสู้กันอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เฮ้ยผมก็เล่น
0: ใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนกัน
1: ผู้ช
0: าย
1: เออ
0: แล้วผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจไงผู้ใหญ่ยุคเราอะ
1: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่เลยครับ
1: ปิสโก้อะไรเงี้ยเฮ้ยผมเล่นอย่างเงี้ย
0: แต่ผู้ใหญ่เขามองเป็นเรื่องแบบอะไรภาคอะไรคนเดียว
1: แล้วไงจากวันนั้นมันกลายมาเป็นอาชีพได้ยังไงฮะ
0: ก
1: ็สมัยนั้นตัวของเล่นพวกนี้ต้องมีตังค์ด้วยนะ
0: ต้องมี
1: ถ้าพ่อแม่ตามใจหน่อยก็ได้เล่น
0: มันเหมือน มันเป็นความเก็บกด

0: อย่างนึงเหมือนกันนะพอเราโตขึ้นเราได้เราสามารถหาซื้อมันได้อะ
1: เ
0: ราก็เอามาสะสมแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบไม่ชอบของเดิมอะแค่นั้นเองมันเริ่มจากจุดนี้แหละครับไม่ชอบของเดิมอยากทำให้มันสวยกว่าเดิมมันก็เริ่มจากทำเล่นเองไปไปมาก็กลายเป็นอาชีพ
1: แล้วมีหุ่นไหนที่พี่ไม่มีแบบพี่สร้างมันขึ้นมาเองไหม
0: ถ้าสร้างขึ้นมาหรอ อาจจะเป็นแบบพวกอาร์ททอยมากกว่า
1: เป็น
0: พิคเนตผมชอบช้าง
1: พี่สร้างพระพิคเนตขึ้นมาเอง
0: มันจะเป็นองค์เล็กๆจะองค์ใหญ่ไม่มีจริงๆมันมีองค์ใหญ่นะแต่ผมมันเหลือแค่นี
1: ้นี่พี่สร้างเอง
0: ใช่อันนี้ผมออกแบบเองด้วย
1: ต่างกับพระพิคเนตที่เราเห็นกันยังไงครับ
0: มือท่านเท้าคาง
1: ดูสิ
0: จริงๆอะผมมีองค์ใหญ่แต่คือองค์ใหญ่ผมคนเช่าเขาซื้อมันไปหมดแล้วผมเลยเก็บไว้เหลือแค่องค์เดียว
1: ทุกวันนี้ที่ทำอยู่เป็นอาชีพแทนพนักงานบัญชีที่ศิริราชได
0: ้ครับ
1: ได้ดีเลยไหมฮะ
0: ดีกว่าเยอะมันเป็น
1: ดีกว่านี่เรื่องเงินหรือเรื่องเวลาหรือความสุข
0: ทุกอย่างเลยสมัยก่อนผมต้องตื่นตีสี
1: ่
0: เพื่อจะไปแย่งที่จอดรถ
1: ที่ศิริราช
0: ถูกตอนนี้ผมตื่นเที่ยงนอนกี่โมงก็ได้
1: แล้วต้องมีวินัยไหม
0: ก็มีเราต้องมีสมมติว่าอย่างเงี้ยถ้าบ่ายๆอย่างเงี้ยอาจจะเครื่องเราอาจจะหนืดหน่อยหัวเราอาจจะแบงแบงหน่อยแต่กลางคืนนี่แบบโอ้โห
1: นั่งเปิดแอร์นั่งทำอยู่คนเดียว
0: งามแบบลื่นไหล
1: แล้วถนนทีนี้มีรถผ่านไปผ่านมาไหมหรือว่าตอนดึกๆมันเงียบ
0: เงียบตรงนี้เงียบก็มีคนแวะมาหลายคนนะเขาบอกทำไมมาเปิดในนี้ของเจ๋งมากเลยทำไมมาเปิดในนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันจริงๆก็อยากไปเปิดที่มันคนเยอะนะก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะออกไป
1: ความสุขของพี่เต้ทุกวันนี้คืออะไรครับ
0: ก็การได้ทำงานนี้แหละครับทำได้ทำงานอยู่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องได้รับแรงกดดันจากอะไรจริงๆนะชีวิตมันก็แค่นี้เลย
1: แล้วความทุกข์ล่ะ
0: ความทุกข์หรอความทุกข์หรอความทุกข์ก็ทั่วไปทุกอย่างผมว่ามันมีความทุกข์หมดแหละมันอยู่ที่เราจะกำหนดมันว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขแค่นั้นเอง
1: ขอบคุณพี่เต้มากที่เปิดบ้านต้อนรับให้ผมเข้ามานั่งเล่นในห้อง
0: ดีมากๆเลยครับ
1: ของเล่นพี่นะ
0: ครับผม
1: โชคดีที่ผมยังไม่ทำอะไรพัง
0: ห้องเล็ก
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
0: ครับผม
1: เนี่ยครับคอมมูนิตี้มอลล์เต็มไปหมดตรงนู้นตรงนี้เอาจริงๆแล้วนะครับถ้าคุณวิ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่กม.0เนี่ยนะครับจนสุดถนนราชพฤกษ์เนี่ยมาราธอนมัน 42.1 กว่าๆใช่ไหมครับอันนี้ 42.32 มากกว่ามาราธอนนิดนึง

0: อาหาร
1: ครับ
0: สวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวห่อยินดีที่ได้รู้จักครับพี่พี่อะไรครับ
1: หมูครับ
0: พี่หมูหลานอาม่า
1: ครับ
0: เปอร์ครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่เนี่ยนะครับจากถนนเส้นราชพฤกษ์ก็เลี้ยวเข้ามาทางซ้ายมือนิดหนึ่งที่มุ่งหน้าไปทางปทุมเนี่ยนะครับก็จะมาเจอเส้นบางกรวยไซน้อยตรงนี้มีตลาดอยู่ครับเรียกว่าตลาดเจ้าพระยาของรับประทานเยอะมากปลาหมึกกุ้งหอยมีหมดครบอ่ะพูดง่ายๆใครอยู่แถวนี้หาของรับประทานที่นี่ได้ทุกเย็นเลยก๋วยจับยวนยังมีเลยวันนี้ครับข้าวต้มปลาต๋อย
1: ครับผม
0: ขายอะไรครับ
2: ปลาต้มจะหมด
0: ปลาต๋อยเปิดกี่โมงอ่ะ
2: เปิดปลายสด
0: โอ้ถ้ามันหมดเร็วอย่างนี้แล้วปิดกี่โมงครับ
2: เดี๋ยวสักครู่ก็หมดอ่ะ
0: แสดงว่าอร่อย
2: ตลอดนะเนี่ย
0: วันนี้ครับเปิดครับปลาต๋อย
2: ครับ
0: ยินดีให้ได้รู้จักครับ
2: เป็นแตงโกสไตล์นี่จำได้ปุ๊บเลยเห็นเลย

0: ป้าต๋อยดูรายการผมบ่อย
1: ดูบ่อย
0: ความทุกข์ของป้าต๋อยคืออะไรครับ
1: ก็หมดแล้วอายุ71แล้วปลดปล่อยหมดแล้ว
0: ไม่มีความทุกข
1: ์ไม่มีทุกข์ไม่รู้จะทุกข์เพื่ออะไรนะชีวิตตอนที่มันบันเดินมาถึงจุดนี้แล้วชิลสบาย
0: ผมชื่อเปิร์นะครับ
1: ครับเปิร์น
0: ยินดีที่ได้รู้จักครับป้าต๋อยครับ
1: ชื่นแขกครับ
0: อ้าวใครเขาทรมานพี่ไว้แบบนั้นล่ะครับเหมือนโดนล่ามโซ่ไว้แบบโอ้โหนึกว่าใครขังเอาไว้เซ็กซี่นะเนี่ยสวัสดีครับครับพี
2: ่ผมติดตามพี่ตลอด
0: พี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อหนุ่มครับผม
0: ผมเปิร์นครับพี่หนุ่ม
2: ผมหนุ่มครับพี่
0: ผมเห็นคาแรคเตอร์พี่แล้วผมคิดว่าพี่ไม่น่าจะขายข้าวผัดเนื้อมาก่อน
2: เคยไปท่าตะโก
0: ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ที่ไหนครับ
2: แถวราชพฤกษ์ครับผม
0: แล้วเป็นไงมาไงจากช่างตัดผมมาสู่ร้านข้าวผัดเนื้อได
2: ้ป่วยครับ
0: เป็นอะไรครับพี่เป็นอะไรครับ
2: ฟอกไตครับ
0: ต้องฟอกไต
2: แต่พอดีเปลี่ยนไตไปแล้วฮะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนไตพักนานไปหน่อยเราก็เลยต้องวิจิตรการ
0: อยากกลับไปตัดผมไหม
2: ก็ยังตัดอยู่ครับ
0: ยังตัดอยู
2: ่ตัดตามบ้านลูกค้าตอนกลางวันตอนที่จะทำของวันนี้เป็นขา
0: ดแต่ตอนนี้พี่หายปกติแล้ว
2: ปกติแล้ว
0: ดีจังเลย
2: ประมาณ1ปี4เดือนครับผม
0: ดีใจด้วยของพี่หนุ่มสาเหตุเกิดจากอะไรพี
2: ่พฤติกรรมครับผมทำงานหนักก่อนผมไม่ค่อยกินน้ำเปล่ามันเป็นโรคพฤติกรรมกาแฟมันทำให้ความดันสูงนอนน้อยก็ทำให้ความดันสูงแล้วก็กินอยู่ไม่ค่อยดีกินเค็มมากก็ความดันสูงทุกอย่างที่ทำให้ความดันสูงผมมาจากตรงนั้นปกติด้วยแต่เลิกแล้วเมื่อไหร่ที่มันสะสมเป็นระยะเวลานานๆสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแบบเป็นระเบิดตุ้ม
0: พี่หนุ่มอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
2: ปีนี้เดือนนี้ก็11ครับ
0: ก็ห่างกันไม่เยอะ
2: ผมเป็นตั้งแต่26สมัยก่อนผมเป็นช่างภาพถ่ายละครสมัยที่ทีวีกำลังเกิดๆอ่ะมันออนแอร์ไปแล้วก็ถ่ายไปบางทีมัน
0: นี่นะช่างภาพ
2: เช้าเช้าเช้าก็มีครับมันเป็นโรคพฤติกรรมอะแต่ว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันมาจากเบาหวานแล้วคนแก่ชอบพูดว่ากินยาเยอะแล้วทำให้เป็น
0: ไตวาย
2: ไตวายไม่ใช่ครับต้องกินยาป้องคุมอินซูลินให้ดีคุมน้ำตาลให้ดีถึงจะไม่เป็นโรคไตยาเขาทำมาเพื่อป้องกันแต่คนแก่ชอบบอกว่ากินยาเยอะแล้วจะทำให้เป็นโรคไตเขาก็เลยไม่กินน้ำตาลก็เลยเกินไปก็เลยทำงานหนักก็วายเหมือนกัน
0: เดี๋ยวนะและอาการที่มันเริ่มบ่งบอกมันมีเตือนไหม
2: ของผมฉี่เป็นฟอง
0: ต้องกลับไปดูปัสสาวะตัวเอง
2: อันนี้มันเป็นหลายสายสาเหตุของผมพอฉี่เป็นฟองเพราะว่าไอ้โปรตีนมันรั่วครับเวลาโปรตีนมันรั่วออกมาจากไตมันทำงานได้ไม่ดีอ่ะเวลาลงโถปัสสาวะมันก็จะเกิดมันก็จะกลายเป็นฟอง
0: หนึ่งปัสสาวะเป็นฟอง
2: ใช่
0: สอง
2: ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้เพราะมันไม่มีอาการ
0: ปวดหลังปวดอะไรอย่างนี้เกี่ยว
2: ปวดหลังก็คือเป็นไตอักเสบไตเริ่มอักเสบละ
0: ปวดตรงเนี้ย
2: ปวดหลังที่โครงสองข้าง
0: เดี๋ยวผมกินตอนนี้ทันไหมเนี่ย
2: กินน้ำเยอะแปลว่าให้ฉี่เยอะครับไตจะได้ล้างไอ้พวกไอ้ที่เป็นแบบเข้มข้นความเข้มข้นของเลือดติดผมมัน
0: ล้างอะไรอีก
2: ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้คนจะปล่อยให้อาการมันถึงขีดสุดก่อนสุดท้ายแล้วไตวายท้องบวมตาบวมแล้วพอวายเสร็จแล้วปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลหมอก็เจาะคอถึงเวลานั้นเตรียมการไม่ทันแต่ผมมารู้ตั้งแต่26รู้ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไอ้ตายของผมค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดพอเหลือ 10% ขอหมอไปทําเส้นรอเลยถึงเวลานั้นผมก็ทําการฟอกไตผ่านเส้นได้พอดีแต่ว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนไตอ่ะผมมาน้ําฟอกปอดไป3เดือนนั้นเหมือนตายไปแล้วนะ
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ
2: เพราะว่าผมเป็นมาหลายปีอ่ะฟอกไตมาหลายปีแล้วมันบางอย่างพอน้ำมันเพิ่มท่วมปอดอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเป็นช่วงหน้าร้อนผมกินน้ำเยอะน้ำมันก็เลยเกินพอน้ำมันเกินเสร็จปุ๊บน้ำมันท่วมปอดนอนไม่ได้ภายใน3-4เดือนแล้วผมเริ่มเพ้อเริ่มเบลอแล้วแต่ว่าพยาบาลที่ฟอกไตให้ผมเขาไม่ยอมเขาก็เลยเอาผมไปฟอกเขาจนน้ำออกจากปอดจนหมดอ่ะพอออกมาได้2เดือนผมได้รับการเปลี่ยนไต
0: พี่หนุ่มแชร์ประสบการณ์และสอนผมหน่อยชีวิตคนเรามีเป้าหมายมีความฝันมีสิ่งที่ชอบมันเดินทางไปเรื่อยๆอยู่ดีชีวิตเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยน
2: ครับ
0: เพราะว่าอยู่ดีร่างกายมันเปลี่ยน
2: จริงๆแล้วมันมีทั้งดีและไม่ดีเพราะว่ามันเหมือนเป็นการโดนสั่งสอนไปในตัวบางทีเรามี

0: การกระทำที่ซ้ำๆซากๆจนเราไม่สามารถจะกลับมาดูตัวเองได้กับที่เขาพูดว่าไม่เห็นตรงตรงไปหลังตาอันนั้นมันมีอยู่จริงแต่เพียงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นแล้วก็ตายตายเดี๋ยวมันก็ตายความเป็นจริงคือมันไม่ตายความเป็นจริงคือมันต้องอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ามันไม่ตายเราต้องกลับมาดูแลตัวเอง
1: นี่มันพูดโดนใจผมมากเลยเนี่ย
0: ความจริงโรคพวกนี้มันไม่ตายแล้วอันครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเลือดไม่ดีจริงๆแล้วถ้าเกิดโชคร้ายเราก็เป็นความดันสูงล้มเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกไม่ตายครอบครัวพาไปโรงพยาบาลกลับมาเป็นอัมพฤกษ์นอนดูเทดานกว่าจะตายอีกอะอัมพาตอีกอะใช่ไหม
1: สลดเลยเนี่ย
0: มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่า
1: แล้วไงแล้วพอชีวิตเปลี่ยน
0: อยากให้รู้ว่า
1: แล้วคนที่แบบได้ทำอาชีพที่ชอบอยู่ดีต้องมาเปลี่ยนตัวเองมาขายอาหารมาอะไรเงี้ยพี
0: ่บางทีความชอบมันเป็นอันดับ2ก็ได้อันดับ1มากๆไปอาจจะแพชชั่นหมดแค่มันเป็นอันดับ2ผมก็ยังไม่ตัดผมอยู่นี่แต่จากวันที่ตัดผมวันเป็น10หัวอย่างเงี้ยผมตัดแค่2หัวก็พอไปตัดให้บ้านลูกค้าแล้วก็แฮปปี
1: ้แล้วร่างกายยังแข็งแรงเหมือนเดิมมั้ยครับ
0: มันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราแค่ประยุกต์ตัวเองให้มันเข้ากับร่างกายตัวเอง
1: ความสุขของพี่หนุ่มตัวนี้คืออะไรครับพี
0: ่ความสุขของผมมันหรอเอาจริง3คนป่วยก็ต้องบอกว่าการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่คือความสุขของผมละส่วนอันนี้มันเป็นเรื่องของการทำมาหากินเราก็แค่มีความสุขกับการทำงานยิ้มให้กับลูกค้าเอาของอร่อยให้ลูกค้ากิน
1: แล้วความทุกข์ล่ะครับ
0: ความทุกข์ก็คือเราป่วยนั่นแหละการที่เรามีสุขภาพที่ไม่ดีมันเป็นความป่วยลึกๆอยู่แล้วอ่ะตรวจเทสกับเราสุขภาพดีเราทำอะไรก็ได
1: ้แต่ผมว่าพี่จะป่วยหรือไม่ป่วยสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่เปลี่ยนคืออะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: พี่ต้องเท่ ใช
0: ่
1: ป่ะ
0: อันนี้ผมเป็นคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่งนิดๆหน่อยๆให้มันมีสีสันเนาะคนมันป่วยแล้วยิ่งทำให้มันป่วยมันยิ่งดูป่วยอ่ะ
1: ใช่ไหมแต่งตัวหนวดนี่กันคมกริบเลยเราไม่ธรรมดา
0: ตอนกินข้าวประจำยินดีรู้จัก
1: ผมชื่อเปอร์ครับพี่ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่หนุ่มโอ้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สำหรับบทเรียนที่ไม่ได้หาได้ง่าย
2: ๆเขาเลยว่าปีไหมผมว่าปี
1: อะไรครับ
2: เขาจะไปรายการที่เอาเนี้ยเขาไปทำคอนเทนต์ร้านของแฟนผมไปเขายังฟรีเลยดุ่มๆเดินเข้ามาเลยภาษาม็อกฟรีหรือเปล่าผมบอกเขาฟรีดิคนนี
1: ้จ้างไหมล่ะพี่จะจ้างผมไหมล่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจ้างผมไหม
4: ผมไม่มีตังค
2: ์ถามพี่ยุ้ยเด็กว่าฟรีไหมผมแต่ผมว่าฟรี
1: อะไรเรื่องอะไร
2: เขาเคยไปถ่ายรายการของแฟนผมแล้ว
1: แฟนพี่คือใคร
3: นายว่า
2: ที่ทำล่ม
1: อ๋อนั่นแฟนพี่เหรอ
2: เออ
1: จริงปะเนี่ย
2: ใช
1: ่ตรงนี้คือร้านทำร่มป่ะครับร่มอะไรบ้างครับขออนุญาตถามสวยมากเลยนะ
2: สวยอะไรเขายังบ่นอยู่เราบอกว่าไม่เตรียมตัวอะไรเลย
1: แฟนพี่คนนั้นใช่ไหม
2: ที่จำได้หรอ
1: จำได้ที่ผมชมอยู่ว่าหน้าเหมือนดาราเลย
2: เออ
1: ใช่ป่ะแฟนพี่ชื่ออะไรนะ
2: พี่พิมพ์
1: สวยแบบนางเอกสมัยก่อนเลย
2: อ๋อหรอครับ
1: พี่ชื่ออะไรครับ
5: ผมชื่อโชค
1: พี่โชค
5: สวัสดีครับ
1: เปอร์ครับพี่
5: สวัสดีครับ
1: ยินดีที่ได้รู้จักแล้วเพื่อนพี่ชื่ออะไรนะ
5: ผมไม่รู้หรอกผมมากินเขามา5 6ปีแล้วอ่
1: ะพี่ชื่ออะไรครับ
6: พี่กุ้งครับ
1: พี่กุ้งสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จัก
5: รายการ
1: เหรอเขาคิดว่าต้องจ้างใช่มั
5: ้ยใช่เขาบอก 5,000 แน่เลย
1: เออแต่ว่าผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้เจอแฟนพี่พิมพ์อ่ะ
5: เหรอผมก็ไม่คิดว่าจะเจอคุณ
1: แล้วพี่โชคทำอาชีพอะไรครับ
5: ผมเป็นช่างผมเป็นช่างเปิดตู้เซฟ
1: ช่างเปิดตู้เซฟแปลว่าถ้าตู้เซฟเปิดไม่ได้พี่เปิดได้จริงปะเนี่ยทำยังไงพี่เหมือนในหนังไหมที่ต้องแบบเอาหูฟัง
5: ไม่หรอกครับไม่หรอกคร
1: ับ คลิกคลิกคลิกคลิกคลิก
5: อันนั้นคือหนัง
1: แล้วของจริงทำไง
5: ของจริงก็ต้องดูว่าพี่ใช้รุ่นไหนอยู่
1: ดูว่าใช้รุ่นไหนแล้วยังไงต่อครับ
5: ต้องดูก่อนว่าพี่ใช้ยี่ห้ออะไรมีกุญแจไหมตอนนั้นแหละขอดูก่อนก็เป็นยี่ห้ออะไรแล้วอย่าผมบอกไปว่าควรต้องทำยังไง
1: ไม่นะว่าเทคนิคส่วนใหญ่เขาทำยังไงฟังเสียงมันบอกกันไม่ได้เหรอ
5: มัน
1: มันไม่มีดูใน YouTube อ่ะแบบว่าวิธีเปิดเซฟอะไรเงี้ยเออ
5: มันมีนะแต่มันเป็นคอนเทนต์ขยะมากกว่าของต่างชาติอ่ะมีลูกค้าเขาก็ไปดูมานะแบบโยนลงเตียงเขาคิดว่าในคอนเทนต์เขาเปิดได้แต่เขาก็มาลองเขาโยนจนเขาเมื่อยมือยังไงก็ออกไม่ออกคือไม่มีใครเข้ามาลงในนั้นหรอกมันเป็นช่องทางแบบ
1: ทำมาหากิน
5: ใช่
1: แต่พี่ทำอาชีพนี้ได้ไงมาจากช่างกุญแจ
5: ผมไม่ได้ที่มาแต่สร้างกุญแจเลย
1: แล้วพี่ทำอาชีพนี้ได้ไงครับ
5: เมื่อก่อนคุณพ่อมีโรงงาน
1: ทำเซฟถึงว่า
5: คือทำเราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ชอบแล้วเราก
1: ็ฝึกเอง
5: ฝึกเองไหมมันไม่ได้ฝึกหรอกบางทีคือเรามีผู้ใหญ่ที่เขาเคยทำงานในโรงงานเนี้ยสอนเราอีกทีนึงคือเขาไม่ได้สอนหรอกเพราะเราความที่เราอยากรู้อยากเห็นเฮ้ยทำยังไงเราก็ดูเขาทำ
1: อย่างนี้พี่ก็เปิดเซฟพ่อได้สิสมัยก่อนอ่ะ
5: ไม่เปิดหรอกเพราะเราไม่รู้รหัสไอ้กุญแจเนี่ยเด็กๆใครไม่เคลียร์ไม่ได้หรอกแต่เราแค่รู้ว่าวิธีใช้งานยังไงเด็กๆไม่มีใครมานั่งเคลียร์อะไรได้หรอกมันโตสิ่งกระทำได้เพราะนั่นแหละเราก็มีรากฐานของความรู
3: ้ไม่เป็นไรครับคุยตลอดผมมากินร้านเขาบ่อยอยู่แล้ว
1: แล้วทุกวันนี้ความสุขของพี่โชคคืออะไรครับ
5: ก็เนี่ยได้ทำงานเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมพุ่งจะหยุดเนี่ยได้เงิน
1: ใช่วันนึงนี่มีคนให้พี่เปิดเซฟเยอะมากเลยอ่ะ
5: ก็เยอะเพราะผมทำทุกเกือบทุกพี่ห้อ
1: เขาลืมเหรอ
5: เขามีปัญหาเช่นกุญแจหายคุณพ่อเสียแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างต้องการเปิด อะไรประมาณนั้นแล้วก็เกี่ยวกับแบตเตอรี่
1: คนทำอาชีพแบบพี่มีกี่คน
5: ไม่ทราบเลยครับผม
1: ดูเป็นอาชีพที่แปลก
5: แปลก
1: แปลกมากมีเปิดไม่ได้บ้างไหม
5: มีเปิดได้ไหมมีไม่ใช่เจ้าของตู้ผมก็ไม่เปิดนั่นแหละคือเปิดไม่ได
1: ้อ๋อแต่
5: ถ้าพี่อนุญาตให้ผมเปิดยังไงก็ต้องเอาให้ได
1: ้เปิดได้หมด
5: ยากยังไงก็ต้องเอาให้ได
1: ้โอ้แสดงว่าเชี่ยวชาญมาก
5: ไม่เจาะก็ทำลายไม่อะไรก็ต้องเอาให้ได้มันมีหลายวิธีในการเปิดต้องรู้ว่าเขาเจ้าของหรือเปล่า
1: ดีใจนะได้เจอทั้งสามี
5: ไอ้ผมก็ดีใจ
1: ภรรยา
5: ผมดีใจเหมือนกัน
1: อย่าลืมกลับไปเล่าให้พี่พิมฟังนะว่า เธอไม่ใช่แค่เธอนะที่เขามาถ่ายฉันเขาก็มาถ่ายนะ
5: โอเคดีใจด้วยครับที่ได้เจอ
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณครูเหรอครับคุณครูใช่ไหมครับ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: พี่ใส่ชุดนาซาดูเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์
4: ไม่ใช่ครับ
1: จะเห็นได้นะครับว่าในย่านที่ถนนราชพฤกษ์ตัดผ่านนะครับก็จะตัดผ่านถนนหลายเส้นไม่ว่าจะเป็นบางกวยไซน้อยหรือว่านครอินอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีชุมชนเก่าๆที่แฝงตัวอยู่และยังจะเห็นความเจริญที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ยังคงไว้ด้วยลักษณะของเมืองที่กำลังเจริญไม่ใช่ว่าเจริญไปแล้วแต่ว่ายังมีร้านค้าอาหารข้างทางในรูปแบบที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับร้านเพราะว่าในสมัยนั้นลงทุนทำร้านอะไรแบบนี้นะครับราคาที่ยังไม่แพงมากแต่แน่นอนในอนาคตข้างหน้าเมื่อที่แพงขึ้นตอนนี้ก็เริ่มวาละแสนแล้วใช่ไหมครับถ้าตารางวาแพงมากกว่านี้อีกหน่อยรูปแบบของร้านค้ามันก็จะเปลี่ยนไปครับตามมูลค่าที่ดินที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงผู้คนที่มาอาศัยมากยิ่งขึ้นคนที่มีเงินก็จะเริ่มมาซื้อแถวนี้คนที่ต้องการเงินก็อาจจะขายที่ทางของตัวเองและขยับไปอยู่ในพื้นที่ที่ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับขอบเมืองของความเจริญก็ถูกแผ่ขยายออกไปนะครับก็วันนี้ยินดีที่ได้ทราบความสุขความทุกข์ของผู้คนในย่านราชพฤกษ์นนทบุรีนะครับมากกว่านั้นเราได้เจอคนที่ทำอาชีพพิเศษเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่างทำสีโมเดลช่างทำฟิกเกอร์เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งช่างที่ทำหน้าที่ในการปลดสลักเซฟนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้มาพบเจอ ได้ทราบวิถีชีวิตและวิถีในการทำงานของเขาด้วยรวมถึงความสุขความทุกข์ของทุกๆคนที่มอบให้เราได้ทราบในสัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆที่แบ่งปันนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS Instagram และ TikTok ของยินดี underscore ไทย PBS รับชมย้อนหลังได้ครับแอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือนะครับหรือ www.vipha.me Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนที่ราชพฤกษ์นะครับ

0: ากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นแท็กทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังคลิปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นยังคงทอแสงเจิดจรัสด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำรงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลป์แห่งแผ่นดินตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากเส้นไหมที่ถูกถักทออย่างประณีตสู่ดินที่ถูกปั้นแต่งอย่างมีชีวิตจากลวดลายที่ถูกบรรจงเขียนสู่ผลงานศิลป์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการสืบสารและการยกระดับศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่ความร่วมสมัยด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านไม่เป็นเพียงการอนุรักษ์แต่คือการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกมิติ
2: เรามีโอกาสที่จะได้ทำงานในสิ่งที่เรารักซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณครับที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเราทำให้เรามีโอกาสมีอาชีพมีรายได้จุนเจือครอบครัวครับ
3: ภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ทำงานฝีมือแล้วก็ฝึกทักษะไปในตัวเราจะรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ค่ะ
1: จากรากฐานของภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งด้วยพระราชปณิธานมรดกภูมิปัญญาไทยเหล่านี้จะถูกต่อยอดให้งดงามร่วมสมัยเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งความเป็นไทยสู่ลูกหลานตราบนานเท่านาน
4: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
5: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ประชาชนกังขาเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเอกนิติย้ำเป็นการให้สิทธิ์กับกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุด
1: ครอบครัวทักษิณปราบลืมได้พระราชทานอภัยโทษปลดกำไร EM ได้เผยอยู่บ้านกับหลาน
0: เร่งคลี่คลายคดีน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตในสวนยางสอบพยานไปแล้วกว่า20ปากรอผลชันสูตรศพ
1: ชาวอังกฤษประท้วงตำรวจปล่อยให้นักศึกษาวัย18ปีเสียชีวิตขณะถูกใส่กุญแจมือส่วนผู้ก่อเหตุถูกศาลตัดสินโทษจำคุกตลอดชีพ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวเที่ยงวันที่3มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนนำคณะรัฐมนตรีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีในวันที่3มิถุนายน2569บริเวณท้องสนามหลวงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายขออภัยค่ะนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงปรัมภพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบราพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยานำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังและที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทย
2: พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งในผู้ที่ได้รับอิสรภาพในวันนี้คือนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปทำให้วันนี้คือวันที่นายทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพ

0: ภาพโดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดการพักโทษคุมประพฤติในวันที่9กันยายน2569พิจารณาตามมาตรา7ซึ่งบัญญัติให้ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปซึ่งนายทักษิณมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8คือเป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งโทษจำคุกตามกำหนดที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กันยายน2568นายทักษิณถูกส่งตัวเข้าเรือนจำกลางคลองเปรมตามคำพิพากษาบังคับโทษจำคุก1ปีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีที่นอนพักรักษาตัวนอกเรือนจำชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและถูกปล่อยตัวคุมประพฤติพร้อมสวมกำไร EM พ้นจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการพักโทษตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์รวมระยะเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำคือ8เดือน2วัน
1: ก็ชัดเจนแล้วนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันแล้วนะคะว่านายทักษิณชินวัตรมีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี2569ซึ่งลูกสาวเองก็ตื้นตันน้ำตาคลอค่ะยอมรับบอกว่าปลาบปลื้มหลังจากที่พ่อได้รับอิสรภาพติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากพรรคภูมิใจไทยคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพิมลคุณเจรชาตาค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้แสดงความยินดีกับคุณทักษิณนะคะที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันชัดเจนแล้วจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคุณทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ค่ะหลังราชกิจจานุเบกษาค่ะเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หลายฝ่ายก็จับจ้องนะคะว่าหนึ่งในรายชื่อที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรหรือไม่ซึ่งล่าสุดได้รับคำยืนยันจากพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อค่ะที่จะได้รับการอภัยโทษในครั้งนี
3: ้แก้เป็นแต่ละจังหวัดนะ
4: ครับจะประชุมคณะกรรมการชุดนี้ได้เมื่อไหร่ครับ
3: ยังรายละเอียดเนี่ยเป็นระดับจังหวัดก็ไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะนัดประชุมเมื่อไหร่นะ
4: แต่จะมีชื่อของท่านทักษิณ
3: มีครับมีครับผมโอเคนะครับผม
2: ส่วนนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความยินดีแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรต่อนะคะโดยอ้างว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลค่ะขณะที่นางทางด้านของนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์ลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรวันนี้เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ท้องสนามหลวงด้วยโดยได้กล่าวด้วยความตื้นตันและน้ำตาคลอปรับเพิ่มกับสิ่งที่ได้รับอิสระและเมื่อนายทักษิณสบายขึ้นแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆกับครอบครัวแล้ว
5: ในครอบครัวเราก็ดีใจค่ะก็มันก็ผ่านมาช่วงนึงแล้วอะค่ะตอนนี้ก็คือนิ่งๆก็คือมีอะไรเราก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกปรับเพิ่มกับสิ่งที่ได้รับอิสระหรือว่าความที่คุณพ่อได้สบายขึ้นค่ะแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆแล้วของครอบครัวแล้วอะ
2: ขณะที่ทางด้านของแกนนำพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็มีหลายคนออกมาแสดงความยินดีพร้อมเชื่อมั่นว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งกิจการภายในพรรคด้วยเหตุผลที่ว่ามีกรรมการบริหารพรรคขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีแกนนำพรรคเข้าไปขอคำปรึกษาการได้รับการพ้นโทษของนายทักษิณในครั้งนี้หลายฝ่ายก็ต้องจับตานะคะเพราะก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตัวแปรทางการเมืองมาโดยตลอดแล้วหลังจากได้รับการพักโทษแล้วจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์โดรนพลีชีพของกองกำลังไม่ทราบฝ่าย

0: จากฝั่งประเทศเมียนมาล้ำแดนมาตกในเขตแดนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจากนั้นระเบิดค่ะแล้วทำให้ครอบครัวแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3คนบาดเจ็บสาหัสอีก2คนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พบพระจังหวัดตากและตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดรนพลีชีพของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งประเทศเมียนมาล้ำแดนมาตกในเขตไทยก่อนจะระเบิดทำให้มีแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3คนบาดเจ็บสาหัส2คนนะคะจุดที่โดรนพลีชีพตกเป็นโคนต้นไม้ห่างไปประมาณ10เมตรมีหลุมระเบิด1หลุมและร่างผู้เสียชีวิต3คนคือนางมะไข่อายุ25ปีเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมามีบาดแผลชะกันนายตู่ยะอายุ37ปีเป็นสามีและเด็กชายอายุ11ปีเป็นลูกชายของนางมะไข่ถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายชาวบ้านช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างทางนอกจากนั้นยังมีนายชีโตอายุ31ปีและนางมะหน่ายอายุ30ปีบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดก่อนเกิดเหตุกลุ่มแรงงานจำนวนมากเข้ามาทำงานเก็บพริกสดอยู่ในไร่พริกที่ติดกับแนวชายแดนไทยเมียนมาขณะนั้นฝั่งประเทศเมียนมามีการสู้รบกันอย่างหนักเมื่อมีโดรนพลีชีพคล้ายกับเครื่องบินร่อนหนึ่งลำบินข้ามชายแดนพุ่งชนต้นไม้ตกลงบริเวณริมถนนทำให้ลูกระเบิดที่ติดมาหลุดตกกลางไร่พริกที่คนงานกำลังทำงานนางมะไข่ได้เดินไปดูพร้อมกับสามีและลูกชายรวมไปถึงเพื่อนคนงานรวม5คนก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่อันตรายมีการประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพระหากพบวัตถุต้องสงสัยทุกชนิดห้ามเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: กองทัพภาคที่2มีการออกแถลงการกรณีเผชิญหน้าระหว่างกำลังฝ่ายไทยกับกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ทหารไทยกำลังก่อสร้างบังเกอร์แล้วก็วางแนวรั้วรวดหนามแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นมีทหารเข้ามาแสดงท่าทีคัดค้านและขัดขวางการปฏิบัติงานของกองกำลังไทยค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ความตึงเครียดจากการเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยและกัมพูชาบริเวณพื้นที่โค้งผักบุ้งช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะในห่วงเวลาที่กำลังพลของฝ่ายไทยเข้าดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์และวางรั้วรวดหนามเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันชายแดนแต่ในช่วง 8:50 นาทีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาประมาณ20นายก็เข้ามาแสดงท่าทีคัดค้านและขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยทหารไทยใช้ความอดทนอดกลั้นหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่กระทั่งสามารถวางแนวรั้วรวดหนามได้สำเร็จและจนถึงขณะนี้ต่างฝ่ายต่างก็ยังวางกำลังในแนวที่ตัวเองควบคุมอยู่ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่2ได้ออกแถลงการระบุว่าได้รับข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดรวมทั้งมีการดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังที่มีอนุภาพมีทำลายล้างขั้นสูงซึ่งขณะนี้กองทัพได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยไทยขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้พลเอกบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการฐานบกหรืออดีตแม่ทัพกุ้งไปร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่องเล่าจากแนวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนที่โรงเรียนสุรวิทยาคารตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ระหว่างการบรรยายนายสมศักดิ์บุญโตผู้อำนวยการโรงเรียนถามว่าเหตุใดกัมพูชาจึงรุกรานไทยทั้งที่ไทยมีศักยภาพเหนือกว่าอดีตแม่ทัพภาคที่2ระบุว่าเป็นการทำเพื่อหวังผลให้ไทยใช้กำลังรบกับฝ่ายตรงข้ามก่อนและนำเหตุการณ์ไปฟ้องร้องต่อสหประชาชาติว่าไทยรังแกค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีนายศรีสักพวงเกตแก้วย้ำถึงเจตนาที่แท้จริงของไทยหลังจากยกเลิก MOU 2544ว่าเพื่อเปิดทางเจรจาแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลรอบใหม่นะคะแต่ทางฝั่งกัมพูชาเลือกที่จะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งอาจจะทำให้การแก้ปัญหาใช้เวลานานขึ้นส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ยังปกติขอให้เชื่อมั่นการทำงานของกองทัพค่ะ แม้ว่าจะมีกรณีของทหารกัมพูชาพยายามเข้าขัดขวางและเผชิญหน้ากับทหารไทยบริเวณแนวลวดหนามพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้แต่ทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในจุดนั้นช่องบกอำเภอน้ำยืนที่เกิดเหตุยั่วยุเมื่อวานว่าภาพรวมสถานการณ์ยังคงปกติและเชื่อมั่นว่ากองทัพจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ย้ำถึงข้อกังวลจากหลายฝ่ายในกรณีที่หลายเหตุการณ์ในพื้นที่อาจนำไปสู่การปะทะรอบ3ว่าการปฏิบัติงานของทหารยังเป็นไปตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วขอให้เชื่อมั่นหน่วยในพื้นที่ค่ะ
2: ก็ปกติครับไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกก็เดี๋ยวหน่วยเขาแก้ปัญหาได้ครับ
0: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้ระบุถึงกรณีที่นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าการตัดสินใจของกัมพูชาครั้งนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงและการนำเสนอในหลายประเด็นก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าและเจตนาที่แท้จริงของไทยเพื่อเริ่มต้นการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลรอบใหม่ภายใต้กระบวนการอันคลอสขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วกระบวนการประนอมภาคบังคับต้องใช้เวลานานเท่ากับว่าระหว่างนั้นจะไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันได
3: ้การประนีประนอมโดยบังคับเนี่ยภาคบังคับเนี่ยมันใช้เวลานะอย่างกรณีออสเตรเลียกับติมอร์เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ2ปีอันนั้นก็คือว่าอีก2ปีนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาเขตทับซ้อนหรือกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนได้แต่ถ้าทำไมเราไม่ลองให้มีการเจรจาสักก่อนแล้วอาจจะลองแล้วอาจจะบรรลุข้อตกลงได้เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจตนาของกัมพูชาเนี่ยเป็นที่สงสัยนะครับ
0: นายศรีหศักดิ์ก็ยังระบุว่าจะใช้โอกาสที่เดินทางไปที่ฝรั่งเศสนั้นหารือกับที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยนะคะเพื่อเตรียมแนวทางรองรับกรณีที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับซึ่งการที่กัมพูชาเลือกแนวทางนี้ถือเป็นการปิดประตูการพูดคุยเรื่องอื่นๆและสะท้อนถึงความไม่มีความจริงใจในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทั้งนี้นายศรีหศักดิ์ได้ปรับกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้น1วันจะเดินทางถึงไทยเช้าวันที่5มิถุนายนเพื่อจะชี้แจงกับคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาค่ะ
1: ผู้ชมคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงองุ่นวัย7ขวบเบื้องต้นทางตำรวจสืบสวนภูธรภาค7ก็มีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องพยานแวดล้อมไปกว่า20ปากแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลชันสูตรศพเชื่อได้ว่าคดีจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะติดตามจากคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดมาจากอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ
4: คุณผู้ชมครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือจุดสุดท้ายนะครับที่คนในหมู่บ้านพบเห็นน้ององุ่นก่อนที่จะหายตัวไปแล้วก็พบว่าเป็นศพหลังจากนั้น3วันนะครับวันนี้นะครับทางด้านของชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7รวมไปถึงชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่นี่ครับเพื่อที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆในประเด็นที่ทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งข้อสังเกตและก็ประเด็นสงสัยไว้เพื่อที่จะคลี่คลายการเสียชีวิตของน้ององุ่นนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและตำรวจสภ.สังขบุรีนะครับได้มีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องพยานแวดล้อมมาสอบปากคำไปแล้วคุณผู้ชมกว่า20ปากด้วยกันครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลในครอบครัวร้านของชำในพื้นที่ครับชาวเมียนมาพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ที่โคร่งครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งล่าสุดที่ ที่ชุดสืบสวนได้มีการเชิญไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรงงานก่อสร้างที่กำลังทำงานอยู่บริเวณสำนักสงฆ์ที่โคร่งนั่นเองครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางมาเก็บ DNA นะครับของกลุ่มคนงานที่ก่อสร้างภายในสำนักสงฆ์จำนวน5คนครับเพื่อที่จะส่งไปเปรียบเทียบคุณผู้ชมคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3-5 วันครับคดีนี้นะครับล่าสุดได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจตรีชมชวินประธานนนท์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร

0: รภาค7ลงพื้นที่เพื่อที่จะคลี่คลายคดีด้วยตัวเองครับมีรายงานครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดสอบสวนและชุดสืบสวนนะครับได้มีการนำวัตถุพยานส่งไปให้พิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งครับขณะที่ผลการชันสูตรศพของน้ององุ่นนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะมีผลตรวจสอบเบื้องต้นออกมาครับขณะที่ความเคลื่อนไหวที่โรงพักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมครับชุดสืบสวนได้มีการประชุมหารือและเปลี่ยนข้อมูลกันในแต่ละประเด็นที่ต้องขยายผลนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตของน้ององุ่นครับซึ่งประเด็นนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลอย่างเป็นทางการนะครับจากนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งจะตอบสายรายละเอียดต่างๆถึงการเสียชีวิตของน้องนะครับและก็จะนำข้อมูลผลการชันสูตรเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็หาต้นตออีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ององุ่นอาจจะเดินไปเองตรงจุดที่เจอศพแล้วก็อาจจะเจอสัตว์อันตรายนะครับอาจจะมีบุคคลพาเข้าไปในพื้นที่และทำให้เสียชีวิตหรือเสียชีวิตจากที่อื่นและถูกนำร่างมีการนำร่างของน้องนะครับมาไว้ในที่ดังกล่าวครับ
1: เขาอาจจะเดินมาเองหรือเปล่านะครับแล้วก็เจออะไรนะสิ่งสัตว์ร้ายหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับหรือประเด็นที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่พามานะครับแล้วก็มาก่อเหตุอะไรต่างๆคือเราไม่ยังไม่ตัดประเด็นอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เนื่องจากข้อมูลต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดนะครับทั้งในเรื่องของกล้องทั้งเรื่องของโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าตอนนี้ทางฝ่ายสืบสวนเราลงพื้นที่ปูพรมกันอยู่นะครับจะไม่พยายามตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับทีมข่าวพยายามที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในชุมชนที่น้ององุ่นอาศัยอยู่นะครับแต่ก็พบว่ากล้องวงจรปิดไม่ค่อยติดกันนะครับแล้วก็ที่ร้านค้าที่น้องซื้อสินค้าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปนั้นกล้องวงจรปิดก็เสียครับแต่พบกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าอีกร้านนึงครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของน้ององุ่นนะครับแต่ว่าพบภาพของน้องเนี่ยก็คือล่าสุดวันที่29พฤษภาคมนะครับก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยเดินทางออกมาจากบ้านเพื่อขึ้นรถไปโรงเรียนตามปกติครับแต่ว่าวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่น้องหายตัวไปไม่ปรากฏภาพน้ององุ่นนะครับเดินทางไปที่ร้านของชำดังกล่าวอาจจะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันหยุดด้วยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นจุดสุดท้ายที่คนในชุมชนพบเห็นน้ององุ่นก่อนที่จะเจอว่าเสียชีวิตแล้วนะครับจุดนี้ห่างจากบ้านของน้องประมาณ200เมตรครับแล้วก็ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ800เมตรถ้าเกิดรวมระยะทางที่เจอศพเนี่ยจากบ้านจนถึงที่เกิดเหตุก็ประมาณ1กิโลเมตรครับก็มีคำถามจากในครอบครัวแล้วก็รวมไปถึงคนในชุมชนนะครับว่าน้องจะสามารถเดินไปคนเดียวตรงบริเวณดังกล่าวได้หรือไม่เพราะว่าปกติแล้วน้องไม่เคยเดินไปยังจุดบริเวณดังกล่าวครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้กว่า13ล้านคนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องทีนี้การยืนยันสิทธิ์เนี่ยเริ่มพรุ่งนี้4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนแต่มีการปรับเกณฑ์ใหม่และมีบางประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่าจะเป็นการสร้างปัญหาใหม่หรือไม่นะคะจากกรณีที่ครม.ได้มีการอนุมัติคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ยังคงไว้แบบเดิมมันจะมีจุดเปลี่ยนหลักๆก็คือหลักเกณฑ์การคัดกรองเกี่ยวกับเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลกำหนดรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเพื่อจะได้สะท้อนสถานะของแต่ละคนชัดเจนขึ้นถ้าเป็นข้อนี้หลายคนบอกว่าเรื่องนี้น่าจะดีแต่จุดที่ถูกวิจารณ์หนักเป็นเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับกลุ่มต้องห้ามที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้ค่ะคือคุณสมบัติกลุ่มคนที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะก็คือนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีส่วนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ตรงข้อสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมพิจารณาดูบิดามารดาบุตรคู่สมรสที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนขยายความก็คือถ้าลูกเป็นคนที่มีเงินได้ยื่นภาษีแล้วเอาชื่อพ่อแม่หรือว่าคู่สมรสเนี่ยกรอกลงไปเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนดูแลท่านเหล่านี้เวลายื่นแบบมันจะมีผลค่ะไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะทำให้พ่อแม่คู่สมรสเหล่านั้นขาดคุณสมบัตินั่นหมายความว่าหมดสิทธิ์การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็หมายถึงว่าจะต้องเลือกเอาใช่หรือไม่คือจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะรับสิทธิ์ส่วนนี้หรือจะให้ลูกเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทีนี้มันยังไม่ชัดนะคะว่าข้อมูลอ้างอิงเนี่ยใช้ปีภาษีไหนปีภาษีที่ผ่านมาซึ่งได้กรอกไปแล้วใช้สิทธิ์ลดหย่อนกันไปแล้วหรือหมายถึงปีภาษีนี้ซึ่งจะต้องไปยื่นต้นปีหน้าแล้วค่อยไปตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอคำตอบรอความชัดเจนอยู่นะคะขอหยิบยกเอาความคิดเห็นบางส่วนที่มีการโพสต์ผ่าน Facebook อย่างในหัวข้อนี้นะคะคือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางนี้ค่ะคือไม่เห็นด้วยแอคเคาท์นึงเขาบอกว่าในฐานะลูกที่ดีคนนึงดูแลท่านมาตลอดพอท่านเห็นข่าวแบบนี้ก็หมายถึงบุพการีท่านโทรกลับมาถามผมว่าเอาชื่อท่านไปลดหย่อนภาษีไหมมันไม่แฟร์กับลูกมากๆเลยครับอาจจะมีบางความเห็นนะคะที่บอกว่าคนเสียภาษีผิดสินะทำงานเสียภาษีถูกต้องส่งเงินให้พ่อแม่หมดกำลังใจหาเงินพ่อแม่ที่ลูกมีรายได้ไม่ได้หมายความว่าลูกจะมีเงินพอเลี้ยงพ่อแม่ได้ทุกคนนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นที่ขออนุญาตหยิบยกเข้ามานะคะและในวันนี้ค่ะเช้านี้ผู้สื่อข่าวได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรรมประภาสที่ท้องสนามหลวงก็สอบถามเรื่องนี้กันทันทีเบื้องต้นคำตอบที่ได้บอกว่าก็คนที่เข้าเกณฑ์ต้องห้ามเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆแต่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นกำหนดเกณฑ์ใหม่ก็เลยออกมาแบบนี้ฟังเต็มๆจากเสียงรองนายกค่ะ
4: ครับก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์ต่างๆก็กระทรวงการคลังได้แถลงเข้าไปแล้วนะครับ
3: คือก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังก็คาดการณ์นะคะว่าเกณฑ์คัดกรองใหม่เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์มีจำนวนลดลงประมาณ 250,000 คนและที่ผ่านมาถ้าไปดูงบประมาณที่รัฐบาลต้องจัดสรรสำหรับโครงการนี้ตั้งแต่ปี2561ถึง2568ก็จะพบว่าการใช้งบประมาณผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีกว่า 440,000 ล้านบาทคือถึงแม้ว่าใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ก็มีผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรที่พบว่ามีปัญหารั่วไหลคือคนไม่จนจริงได้รับบัตรประมาณ 20% ในขณะที่คนจนจริงๆตกหล่นสูงถึง 1,400,000 คนค่ะ
2: กระบวนการก็คือพรุ่งนี้เริ่มที่จะต้องยืนยันตัวตนนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแบบใหม่แล้วเดี๋ยวทางพม.ก็จะมีการประกาศรายชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมีวิธีการคัดกรองแบบใหม่นี้สอบถามความเห็นจากประชาชนบางส่วนก็มองว่าเห็นด้วยนะคะเพื่อให้ได้สิทธิตรงเป้าจริงๆค่ะร้านมินิมาร์ทในเมืองชัยนาทแน่นขนาดค่ะหลังจากที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาซื้อเข้าของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจากร้านที่เข้าร่วมโครงการกันตลอดทั้งวันสินค้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันจำพวกข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาน้ำมันสินค้าจำเป็นอย่างอื่นหลายคนบอกว่าดีใจที่รัฐบาลเพิ่มยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300บาทให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่ายอดเงินนี้ช่วยเหลือคนมีรายได้คนที่มีรายได้น้อยได้อย่างมากค่ะทำให้ซื้อของได้มากขึ้นพอจะช่วยลดค่าครองชีพและภาระทางการเงินได้บ้างถ้าเป็นไปได้อยากจะให้รัฐช่วยลดราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้นแทบทุกอย่างและต้องการให้รัฐเพิ่มยอดเงินต่อเนื่องระยะยาวหากว่าหมดโครงการแล้วขณะเดียวกันก็บอกว่าเห็นด้วยกับการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าปัจจุบันยังมีคนที่ฐานะยากจนแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกมากขณะที่คนมีรายได้มากกลับได้รับสิทธิ์ใช้บัตรคนจนก็มีอยู่มากเหมือนกันก็เลยอยากจะให้พิจารณาอย่างเข้มงวด
5: เห็นด้วยจ้า
6: เพราะอะไรเอ่ย
5: ก็เพราะว่าได้แต่คนรวยคนจนไม่ได้ค่ะ
6: ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นคนที่ไม่จนจริงเนี่ยใช้บัตรเยอะไหม
5: เยอะเยอะ
6: อย่างเช่นอะไรบ้างเขามีนามีไร่หรือว่าลูกหลานเขารวยหรือไงฮะ
5: มีเงินเขาก็ไม่ฝาก
6: ครับ
5: ได้เยอะได้กันเยอะเพราะว่าคนจนจริงๆไม่ได้น่าสงสาร
6: ครับ
5: ไอเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าอะไรเราคือว่า ยากแค่คนแก่ที่ไม่มีอะไรเลย
6: คนจนจริงๆให้ได้ใช่ไหม
5: ได้เยอะเยอะ

0: สอบให้เข้ม
1: ตรวจสอบเลย
0: ตรวจสอบให้เข้มข้นเลย
1: ใช่
0: ครับผมเพื่อให้คนได้สิทธิ์เนี่ยคือคนจนจริงจริง
1: คนจนจริงๆเนี่ยเขาทำถูกแล้วดีก็จะคัดกรอง
2: ไม่เพียงร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่คึกคักเท่านั้นนะคะอีกร้านที่บรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันก็คือร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ภายในชุมชนวัดศรีวิชัย เจ้าของร้านบอกว่าบรรดาผู้เลี้ยงสัตว์ต่างก็พากันมาเลือกซื้ออาหารให้กับสุนัขและแมวอุปกรณ์การเลี้ยงต่างๆเป็นจำนวนมาก2วันที่ผ่านมายอดขายในร้านเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระจายสินค้าหลายหมวดหมู่ให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกใช้บริการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามค่ะ
3: กรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งหลายสายพันธุ์จากไทยนั้นส่งผลไปถึงทางผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศนะคะและเครือข่ายเกษตรกรก็เตรียมจะพบกับอธิบดีกรมประมงวันพรุ่งนี้จะขอยื่นหนังสือส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก้ปัญหานะคะส่วนตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดสงขลาก็เรียกร้องบอกว่าขอให้เร่งเจรจาภายใน7วันเพราะว่ากำลังได้รับผลกระทบหนักค่ะผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียซึ่งมีผลมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาประสบปัญหาเพราะว่าระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาบอกว่าตอนนี้หลายจังหวัดภาคใต้เกษตรกรมีผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีพาณิชย์กับรัฐมนตรีเกษตรเร่งรัดเจรจาหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นแนวทางที่ดีแต่ขอให้เร่งดำเนินการภายใน7วัน
4: ราคาถูกลง40บาทต่อกิโลกรัมจากราคาเดิมที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือไม่มีที่ไป
5: ค่ะ
4: คือแม่ค้าไม่ซื้ออ้างเหตุผลว่าเขาไม่สามารถส่งไปที่มาเลเซียได้ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆกุ้งในบ่อของเกษตรกรเนี่ยมันจะไม่มีที่ไปแล้วก็มันจะมากขึ้นแล้วก็มันจะส่งผลให้เป็นโอเวอร์ซัพพลาย
3: ตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งและอดีตประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรังบอกว่าเมื่อทางการมาเลเซียประกาศชะลอนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยจะส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ตอนล่างประกอบไปด้วยตรังสตูลสงขลาอย่างหนักเพราะว่าตลาดหลักส่งไปขายที่มาเลเซียประมาณ 8,000 ตันต่อปีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทจึงเรียกร้องรัฐบาลเข้ามาจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะระยะยาวจะกระทบไปถึงผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศที่ราคากุ้งจะตกต่ำทั้งหมดและกระทบทั้งระบบ
6: มาเลเซียแล้วพอมาเขาตัดห้ามนำเข้ากุ้งไปประเทศมาเลเซียนี่ก็คือแทบจะขายไม่ได้เลยเป็นศูนย์เลยนะครับมันกระทบไม่ใช่เฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งนะครับมันกระทบไปจนถึงชาวประมงด้วยนะครับเพราะว่ามันรวมถึงกุ้งแช่บ๊วยด้วยนะครับอยากวิงวอนนะครับให้รัฐบาลเข้ามาจัดการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
3: พรุ่งนี้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะพบอธิบดีกรมประมงนะคะยื่นหนังสือส่งต่อไปยังรัฐมนตรีเกษตรให้เร่งแก้ปัญหาส่งออกและหามาตรการช่วยเหลือระยะสั้นรวมทั้งขอให้ช่วยชดเชยราคากุ้งกิโลกรัมละ20บาทและแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบค่ะ
2: นอกจากสมาคมกุ้งไทยจะยื่นหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งไปเจรจากับทางมาเลเซียให้ช่วยผ่อนปรนในเรื่องนี้แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็มีข้อสั่งการให้ทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ไปแก้ไขปัญหานี้รวมถึงหาตลาดใหม่ๆด้วยค่ะจากการที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียประกาศมาตรการนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศไทยโดยปลากระพงผู้ประกอบการจะต้องแนบเอกสารใบรับรองผลการวิเคราะห์ส่วนกุ้งมาเลเซียใช้มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับกุ้ง5สายพันธุ์ก็คือกุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผล1มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการเจรจากับทางการมาเลเซียเนื่องจากกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากหากปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อจะกระทบกับราคากุ้งหน้าฟาร์มและรายได้ของเกษตรกรรายย่อยนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน5จังหวัดก็คือสงขลาปัต

0: ตานีนราธิวาสสตูลนครศรีธรรมราชบางส่วนไม่มีตลาดระบายผลผลิตวันละ100ถึง150ตันหากไม่เร่งหาตลาดรองรับก็จะกระทบต่อราคากุ้งในประเทศสมาคมกุ้งไทยจึงทำหนังสือถึงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและขอให้มีการเจรจาเลื่อนใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อนและเร่งดำเนินการตรวจสอบและการออกใบรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับการนำเข้าปลาให้มีความเหมาะสมและไม่ถูกกล่าวหาว่าการใช้มาตรการนี้เป็นการกีดกันการค้าเนื่องจากที่ผ่านมากรมประมงมีการตรวจเข้มการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียใช้เวลานานถึง14วันซึ่งเป็นเหตุผลให้มาเลเซียใช้มาตรการตอบโต้นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมหาแหล่งนำเข้าทดแทนในตลาดสำคัญเพิ่มอย่างเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นรวมถึงหาตลาดใหม่ในอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์โดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนรวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุ้นผู้บริโภคเชื่อมโยงผู้ซื้อและโรงงานแปรรูปสำหรับมาเลเซียมีการนำเข้ากุ้งจากไทยปีละประมาณ10,000ตันคิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาทค่ะ
1: เวลานี้เข้าสู่โค้งสำคัญของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้บรรยากาศหาเสียงค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวค่ะประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พญาไทชูวิสัยทัศน์บริหารงานมืออาชีพทวงถามรัฐบาลเรื่องเงินเยียวยาวินมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนทางคุณชัชชาติปรับกลยุทธ์หาเสียงรูปแบบใหม่เปลี่ยนป้ายหาเสียงเป็นพื้นที่ศิลปะแล้วก็เปิดทางให้ตรวจสอบปมโยกย้ายข้าราชการค่ะนายอนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5นำทัพใหญ่ประชาธิปัตย์มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและทีมบริหารพบปะประชาชนผู้ค้าบริเวณพหลโยธินซอย1เน้นการพัฒนาระบบทางเท้าที่ล่าช้าและนโยบายการจัดสรรที่ดินรกร้างให้เกิดประโยชน์สาธารณะนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าขณะนี้ผลตอบรับดีขึ้นโดยลำดับแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่มากแต่ตอนนี้หลังลงพื้นที่ก็ทำให้การรับรู้การตอบรับดีขึ้นแต่ต้องทำกันอย่างหนัก
2: คือเรายังยืนยันนะครับว่ากรุงเทพไปได้มากกว่านี้แล้วก็5เรื่องหลักที่คุณอนุชานำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ประชาชนต้องการนะครับแต่ว่าการแก้ไขสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยคนที่มีทักษะทั้งด้านการบริหารความสามารถในการประสานงานแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองด้วย
3: ที่ปัญหาชุมชนเมืองอย่างนี้ค่ะครับคือพื้นที่สีเขียวอย่างในส่วนของเขตพญาไท
2: ครับจริงๆแล้วนโยบายหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้พื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งความจริงเนี่ยกทม.ก็จะทราบอยู่แล้วจากฐานการจัดเก็บภาษีที่ดินนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้มีการมาวางแผนแล้วก็เสนอนโยบายที่จะจูงใจให้มีการนำที่ออกมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับ
1: ขณะเดียวกันนายอภิสิทธิ์ก็ฝากคำถามไปถึงรัฐบาลนะคะจากโครงการช่วยเหลือค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์หลายคนยังไม่ได้รับสิทธิ์เตรียมรำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาต่อไปพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้นำทีมลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112และย่านรามคำแหงรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนวันนี้มีโจทย์หินจากชาวบ้านที่ระบายความอัดอั้นเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จอดกีดขวางทางสัญจรจนรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ลำบากและเป็นปัญหาเรื้อรังไม่ถูกแก้ไขนายชัยวัฒน์ย้ำว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องจอดรถแต่คือเรื่องความปลอดภัยเพราะย่านนั้นมีประชากรแฝงหนาแน่นที่จอดรถไม่เพียงพอจึงเข้าใจชาวบ้านซึ่งสสในพื้นที่เคยยื่นกระทู้ถามในสภาแล้วย้ำว่าถ้าได้บริหารกทม.ก็จะมาจัดการปัญหานี้ด้วยองคาพยพของพรรคอย่างจริงจัง
4: การแก้ไขเรื่องการกำหนดเรื่องห้องเช่านะครับว่าไม่ควรจะจำกัดพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าหากเรามีพื้นที่ที่จะจอดรถอยู่เพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่รับคนเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมันก็จะทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสมมติคนละคันเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอนะครับอันนี้มันก็ต้องแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นแล้วก็แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบเชิงกติกาแก้กฎหมายอะไรต่างๆด้วยครับ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้สร้างสีสันกลางสยามสแควร์วันนะคะเปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่เปลี่ยนจากป้ายไวนิลแบบเดิมมาเป็นการใช้พื้นที่ศิลปะสะท้อนนโยบายลดความรกรุงรังในพื้นที่เมือง
5: ผมว่าเป็นมิติที่ทำให้เมืองมันสนุกมากขึ้นแล้วก็มันก็สามารถจะขยายต่อนั่นหัวใจคือความคิดสร้างสรรค์ทำไงที่ทำให้พื้นที่เมืองมีความคิดสร้างสรรค์ศิลปินมีทางแสดงออกก็ส่วนฟีดแบคก็คงรอประชาชนแล้วกันไม่ผมก็ความจริงก็พูดไง ผมคิดว่ามันก็ต้อง

0: ความจริงกันแล้วก็ถ้ามีข้อมูลมาถ้าเป็นจริงก็ต้องเอาผิดคนที่รับมีคนไปแอบอ้างชื่อผมหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมแต่เราเชื่อเลยว่าเราทำงานเนี่ยเราไปรับเงินได้ยังไงแต่งตั้งเพราะสุดท้ายเราไม่มีทางดีกว่าทีมงานเราได้
1: ในชัดชาติย้ำว่าได้มอบหมายทีมกฎหมายติดตามประเด็นการโยกย้ายข้าราชการแล้วค่ะเชื่อมั่นว่าผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงที่ผ่านมาจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับประชาชน
2: มาติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะกองทัพสหรัฐอเมริกาออกมาระบุบอกว่าอิหร่านยังยิงขีปนาวุธโจมตีไปที่คูเวตกับบาเรนแต่ว่าพลาดเป้าบ้างแล้วก็ถูกสกัดได้บ้างบางส่วนด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงทวีขึ้นหลังจากทั้งสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเองยังคงโจมตีเรือพาณิชย์ตอบโต้กันไปมาในอ่าวเปอร์เซียค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ภาพภารกิจยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังมุ่งหน้าไปยังอิหร่านหลังจากลูกเรือไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งของกองทัพหลายครั้งในช่วง24ชั่วโมงโดยการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านซึ่งกองทัพสหรัฐอเมริการะบุว่าจนถึงตอนนี้ได้ขัดขวางเรือไม่ให้เข้าออกท่าเรืออิหร่านแล้ว122ลำส่วนอิรักเรือดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟที่โหมลุกไหม้เรือบรรทุกสินค้าที่ถูกอิหร่านโจมตีระหว่างลอยลำใกล้กับท่าเรือในอ่าวเปอร์เซียโดยเจ้าของเรือบอกว่าเรือลำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาหรืออิสราเอลแต่อย่างใดขณะที่อิหร่านระบุว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้กรณีที่เรืออิหร่านถูกโจมตีไปก่อนหน้านี้ล่าสุดสหรัฐอเมริการะบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีคูเวตและบาเรนแต่ว่าพลาดเป้าและบางส่วนก็ถูกสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรสกัดเอาไว้ได้พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของอิหร่านที่บอกว่าได้โจมตีกองบัญชาการเรือกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐอเมริกาในบาเรนและฐานทัพอากาศโดยสหรัฐอเมริกาได้ตอบโต้อิหร่านด้วยการโจมตีเกาะเคเชมประเทศริมอ่าวเปอร์เซียตกเป็นเป้าการโจมตีจากอิหร่านตลอดช่วงสงครามและแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วแต่ก็ยังมีการโจมตีเกิดขึ้นเป็นระยะท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เปราะบางอย่างมากด้านมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาให้การต่อสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามในอิหร่านยืนยันว่าทีมเจรจาไม่ได้เสนอผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและย้ำว่าการผ่อนคลายมาตรการใดๆจะต้องเป็นเงื่อนไขที่ผูกโยงเข้ากับการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะ
1: ชาวอังกฤษรวมตัวประท้วงแสดงความไม่พอใจตำรวจนะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนักศึกษาวัย18ปีคือเขาคนนี้ถูกใส่กุญแจมือและนอนบาดเจ็บจากการถูกแทงหลังตำรวจไปเชื่อคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุว่าโดนเหยียดเชื้อชาติล่าสุดผู้ก่อเหตุถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่ะกลุ่มผู้ประท้วงเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดนะคะบางช่วงผู้ประท้วงขว้างปาอิฐถังขยะและสิ่งของอื่นใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งก็ตอบโต้ด้วยการฉีดสเปรย์พริกและใช้โล่ดันกลุ่มผู้ประท้วงให้ล่าถอยไปท่ามกลางความตึงเครียดการประท้วงรุนแรงมีขึ้นในบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจเมืองเซาท์แฮมป์ตันของอังกฤษแสดงความไม่พอใจกับเจ้าหน้าที่จากกรณีการเสียชีวิตของเฮนรี่โนวัคนักศึกษาวัย18ปีที่ถูกใส่กุญแจมือและนอนบาดเจ็บจากการถูกแทงแทนที่จะช่วยชีวิตโนวัคเนื่องจากตำรวจไปเชื่อคำโกหกของผู้ก่อเหตุที่เป็นชาวซิกว่าโดนเหยียดเชื้อชาติจนทำให้โนวัคเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วล่าสุดศาลพิพากษาจำคุกผู้ก่อเหตุตลอดชีวิตโดยจะต้องได้รับโทษนานอย่างน้อย21ปีหลังจากใช้มีดความยาว21เซนติเมตรแทงผู้เสียชีวิตซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างว่าพกมีดดังกล่าวไว้ตามความเชื่อทางศาสนาเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษออกมาแสดงความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากหลังจากได้ดูภาพจากกล้องติดตัวของตำรวจพร้อมทั้งสนับสนุนการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิวงศ์กฤษค่ะ

สวัสดีค่ะดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกกันนะคะเพราะว่าใกล้จะเปิดฉากแล้วล่าสุดนี้ทางด้านของเฮดโค้ชดีอาคองโกนะคะก็ยืนยันว่านักเตะทุกคนนั้นทำตามข้อกำหนดทางการแพทย์ที่ถูกกำหนดโดยฟีฟ่านะคะก็เชื่อมั่นในมาตรการกักตัวของทีมด้วยนะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็อนุญาตให้ทีมของโกเดินทางเข้าประเทศแล้วค่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันแล้วนะคะฟุตบอลโลกก็จะเริ่มเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการล่าสุดทีมชาติดีอาร์คองโกยังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะคะโดยที่เซบาสเตียนเดชาเบรเฮดโค้ชทีมชาติดีอาร์คองโกนั้นยืนยันว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์โดยฟีฟ่านะคะเดซเรย์นั้นย้ำว่าผู้เล่นทุกคนในทีมชาติมาจากยุโรปจึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมขณะที่เจ้าหน้าที่ทีมซึ่งเป็นคนท้องถิ่นก็เคารพมาตรการกักตัวเช่นเดียวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้ฟีฟ่ายืนยันแล้วว่าคณะผู้แทนทีมชาติดีอาร์คองโกในการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้นได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของอีโบลาทำให้ทีมสามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะส่วนการเข้มงวดเรื่องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มส่งผลกระทบต่อชาติอื่นๆเหมือนกันนะคะล่าสุดเบลเอ็มโบโลกองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เดินทางไปสหรัฐพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยสหพันธ์ฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเอ็มโบโลถูกตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตการเดินทางปัญหาของเอ็มโบโลเกิดจากคำตัดสินของศาลสวิตเซอร์แลนด์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในเมืองบาเซิลในปี2018นะคะซึ่งเจ้าตัวถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาข่มขู่หลายครั้งถูกปรับเงินและรอลงอาญาค่ะซึ่งคำตัดสินนี้ก็ทำให้ใบอนุญาตเดินทางที่ใช้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องขอวีซ่าของเอ็มโบโลต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเฟลิเป้อังเกเลสประเทศเม็กซิโกแล้วนะคะเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะโดยที่พวกเขาไม่มีเฮลแมนมาเคเลเล่ผู้ช่วยโค้ชที่ยังติดปัญหาเรื่องวีซ่าแต่จะเดินทางสมทบในภายหลังโดยก่อนหน้านี้แอฟริกาใต้ก็มีปัญหาเรื่องวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของนักเตะและเจ้าหน้าที่ทีมเช่นกันค่ะโดยแอฟริกาใต้นั้นมีโปรแกรมต้องลงเล่นที่สหรัฐในเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะคะซึ่งจะเจอกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กค่ะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนของ48ทีมออกมานะคะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปตาซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาชั้นนำของอังกฤษก็มีการคาดการณ์ออกมาแล้วนะคะว่าทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก2026ยกให้ทีมชาติสเปนเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์โลกค่ะออปตานะคะได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองผลการแข่งขันจำนวน 10,000 ครั้งเพื่อประเมินโอกาสของแต่ละทีมในการก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกซึ่งผลการวิเคราะห์ก็ระบุว่าสเปนมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงสุด16.1% นะคะจากนั้นก็ตามมาด้วยฝรั่งเศส 13.0% ค่ะอังกฤษ 11.2% แล้วก็แชมป์เก่าอาร์เจนตินา 10.4% นะคะขณะที่โปรตุเกสรั้งอันดับที่5ด้วยโอกาส 7% เหนือกว่าบราซิลนะคะที่กลายเป็นเต็ง6ไปนะคะสำหรับบราซิลออปตาได้ประเมินสเปนว่ามีโอกาสสูงถึง 75.3% ที่จะคว้าแชมป์กลุ่ม H ด้วยนะคะซึ่งกลุ่มของเขาก็ประกอบไปด้วยอุรุกวัยซาอุดิอาระเบียแล้วก็หมู่เกาะเคปเวิร์ดยังมีเปอร์เซ็นต์สูงถึงรอบชิงชนะเลิศ 25.6% ด้วยนะคะสำหรับทีมชาติสเปนและด้านทีมชาติญี่ปุ่นที่ล่าสุดออกเดินทางจากกรุงโตเกียวเมื่อวานนี้เพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่เม็กซิโกเป็นทีมจากเอเชียที่ถูกวางเป็นทีมเต็งสูงสุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเต็งอันดับ17มีโอกาสคว้าแชมป์โลก 1.2% แต่ก็ยังเหนือกว่าเจ้าภาพร่วมอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเต็ง18เม็กซิโกเต็ง20และแคนาดาเต็ง24นะคะพวกเขามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ไม่ถึง 1% ค่ะสำหรับเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้นะคะส่วนโอกาสที่จะได้แชมป์โลกหน้าใหม่ถูกประเมินว่ามีโอกาสเพียง 35.9% เท่านั้นค่ะนอกจากเต็ง5โปรตุเกสก็ยังมีเนเธอร์แลนด์นะคะที่เคยเข้าถึงรอบชิงฟุตบอลโลกมา3ครั้งแต่ก็ยังไม่เคยคว้าแชมป์โลกได้เลยเนเธอร์แลนด์อยู่ในเต็ง8และนอร์เวย์ที่ยิงไป37ประตูมากกว่าทุกทีมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปเป็นเต็ง9ขณะที่เบลเยียมโคลอมเบียและโมร็อกโกถูกยกให้เป็นม้ามืดที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกเช่นกันค่ะ
ส่วนทีมม้านอกสายตาที่เป็นทีมเต็งอันดับสุดท้ายอันดับ48ก็คือกูราเซานะคะกูราเซาเป็นชาติเล็กที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะพวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์0% ก็คือไม่มีโอกาสคว้าแชมป์เลยนะคะโดยที่ออปป้าประเมินโอกาสที่กูราเซาจะทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือการเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะแต่ว่าโอกาสนั้นถูกประเมินมาเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงกับคุณอัญชลีโปสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคนที่อยากจะมีลูกนะคะจริงๆนโยบายของรัฐในเรื่องของภาษีก็มีสนับสนุนแล้วค่ะแต่วันนี้ชวนฟังมุมมองนะคะของนางงามค่ะเป็นสาวงามลูก3นะคะจากเวที Mrs. Tourism Thailand ที่เขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากจะมีลูกอีกค่ะเพราะว่าอยากจะช่วยเพิ่มประชากรของประเทศนะคะแต่ด้วยตัวเองก็อยู่ในวัย Sandwich Generation ค่ะมีภาระต้องดูแลคนหลายวัยเหมือนกันก็มองว่าจริงๆก็อยากให้รัฐนะคะมีนโยบายสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะเป็นคุณแม่ยังสาวแล้วก็ยังสวยนะคะแถมมีมงการันตีความสามารถการเป็นกระบอกเสียงสำหรับผู้หญิงค่ะ2ผู้ชนะจากเวที Mrs. Tourism Thailand ปี2025ประยาธนศรีสืบวงนะคะและรัชวรรณร่วมสุข Mrs. Tourism Thailand 2024ค่ะต้องบอกเลยทั้งคู่ยังดูเป๊ะนะคะเห็นแบบนี้คือเป็นคุณแม่ลูก3กันแล้วในวัยเลข3ต้นๆเท่านั้นค่ะซึ่งทั้ง2คนเขาบอกเลยนะว่าตั้งใจนะคะคุณผู้ชมจะสร้างครอบครัวใหญ่เพราะว่าใจก็คือรักเด็กอาจจะต่างจากคนรุ่นใหม่คนยุคนี้ที่บางคนบอกขอมีเต็มที่1คนพอบางคนก็บอกว่าไม่ขอมีบุตรนะคะเพราะมองไปถึงเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งในมุมของสาวงามนะคะที่เธอก็เรียกว่าทำงานในเรื่องของการเงินค่ะอย่างคุณแม่จอยรัชวรรณนะคะคือเขามองเลยว่าการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะแม่จอยเขาบอกเลยนะคะว่าอยากจะเห็นรัฐเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมเพิ่มเติมเพื่อลดภาระประชาชนค่ะ
2: สิ่งหนึ่งเลยที่จอยจะบอกกับทุกคนว่าก่อนที่จะมีลูกควรวางแผนการศึกษาบุตรก่อนวางแผนก่อนว่าเอ้ยเราจะให้บุตรเข้าเรียนที่ไหนเพราะว่าอย่าว่าแต่เงินเฟ้อทั่วไปเลยเงินเฟ้อค่าการศึกษาไทยสูงถึงปีละ 5-6% ต่อปีก็คือมันสูงขึ้นทุกปีอะค่ะถ้าเกิดเป็นลูกคนแรกเนี่ยก็จะลดหย่อนได้ 30,000 ใช่ไหมคะถ้าเกิดคนที่2ที่เกิดปี61ขึ้นไปจะลดหย่อนได้ประมาณ 60,000 ต่อคนแต่มันไม่เพียงพอต่อค่าเทอมซึ่งแบบว่าเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งค่าเลี้ยงดูค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากจะผลิตเพิ่มเพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอยากผลิตเพิ่มแต่มันก็ต้องเบรกไว้ก่อนด้วยความที่เราสุดได้3คน
3: การที่มีลูกเยอะเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเราต้องวางแผนเพื่อไม่ให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยค่ะใช่เป็นเหมือนแบบลำบากต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: นอกจากการบริหารการเงินบริหารเวลาแล้วนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญละค่ะอย่างคุณประยาบอกว่าได้ผู้ช่วยมีผู้ช่วยมาช่วยมีคุณแม่มาเลี้ยงดูลูกก็มีลูก3ได้ส่วนแม่จอยบอกตัวเองนี่คือหลักๆเลยเลี้ยงเองนะคะเวลามีอีเวนต์ก็จะกระเตงคุณลูกนี่แหละไปด้วยเสมอถามว่าได้นอนบ้างไหมคุณแม่จอยค่ะทั้งทำงานทั้งเลี้ยงลูกคุณแม่บอกเต็มที่10ชั่วโมงต่อคืนนะคะก็บอกว่าต้องจัดสรรเรื่องเวลาของงานและครอบครัวให้ดีค่ะซึ่งเวที Mrs. Tourism Thailand นะคะเขาจะเปิดรับสมัครสำหรับสาวงามที่ผ่านการแต่งงานแล้วมาเป็นกระบอกเสียงทั้งเรื่องของพลังผู้หญิงการท่องเที่ยวและความเป็นไทยปีนี้ก็เปิดรับสมัครถึง12มิถุนายนนี้ค่ะไปที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมคะพูดถึงการเล่นหมากรุกนะคะหลายคนบอกว่าต้องเครียดต้องนั่งอยู่บนกระดานนั่งเงียบๆคนเดียวนะคะแต่วันนี้พาไปที่โปแลนด์ค่ะเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเลยทีเดียวเขาพาไปเล่นหมากรุกกันใต้น้ำเลยทีเดียวค่ะมองเผินๆคุณผู้ชมอาจจะเหมือนมาแข่งดำน้ำหรือเปล่ามาแข่งว่ายน้ำหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ที่เห็นนี่แหละค่ะแต่ละคนตั้งใจดำผุดดำว่ายกันอยู่เขาไม่ได้มาแข่งกันเล่นๆนะคะนี่เป็นการแข่งขันหมากรุกดำน้ำชิง

มป์โลกกันเลยที่โปแลนด์ค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเขาจะดำน้ำลงไปยังพื้นสระนะคะเพื่อจะเดินหมากบนกระดานใต้น้ำซึ่งก็ต้องเดินเกมให้แล้วเสร็จภายในการกลั้นหายใจเพียงครั้งเดียวค่ะก่อนที่จะขึ้นมาสูดอากาศแล้วก็ดำลงไปเล่นต่อสลับกันไปนะคะกับคู่ต่อสู้แบบ

0: นักกีฬาจากหลายประเทศรวมถึง62คนค่ะซึ่งแชมป์ในปีนี้นะคะตกเป็นของนักหมากรุกวัยเพียง24ปีจากประเทศลิทัวเนียค่ะที่คว้าแชมป์หมากรุกดำน้ำสมัยแรกของตัวเองได้สำเร็จค่ะก็เป็นการแข่งขันที่จัดกันมายาวนาน14ปีแล้วนะคะสำหรับโปแลนด์ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงกลับไปที่คุณพิมพ์พิมลและคุณจิรชาตาค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีค่ะ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะประเทศไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะโดยวันนี้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังคงได้รับผลกระทบมากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในขณะที่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพฯปริมณฑลก็จะได้รับผลกระทบรองลงมานะคะก็คือจะมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะคะปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนนี้นะคะกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมอยู่แถวบริเวณเวียดนามตอนบนประกอบกับจะมีร่องมรสุมมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็ลาวตอนบนด้วยนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้ก็ยังคงมีกำลังที่ค่อนข้างจะแรงค่ะส่งผลทำให้ในช่วงท้ายสัปดาห์นี้หรือว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะในบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะตกหนักมากด้วยค่ะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะและช่วงนี้เราจะมาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 4-5 มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยในช่วงวันที่ 4-5 มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและในช่วงวันที่ 4-7 มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยในช่วงวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้จะมีฝนลดลงหรือ 40-60% ของพื้นที่โดยยังมีฝนตกหนักกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะอีกสักครู่รับชมสารคดีไทยศิลป์ส่วนช่วงนี้คุณจิรัชตาดิฉันติ๋งพิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ีครับคุณฮันนี่ชีสพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
1: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
2: ๆกูอ่านนี่ของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
3: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
4: พี่เตอร์กับพี่แคทมาดูโคได้ยังไงครับ
5: ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอน
6: คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
7: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
6: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ Rock and Dance โอเคนะนะ
8: คะจะกันสักแป๊บนึงโอ้ยนักผจญเพลง Free Play วันเสาร์นี้ 3:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS

ับตำนานความเชื่อในเทพบุตรแห่งสายฝนติดตามได้ในภาพยนตร์วัสกัณฝนแรง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่6 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

าฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าภูมิปัญญาและความเชื่อของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น

โขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยและยังรวมไปถึงเครื่องแต่งกายและหัวโขนที่ถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมทักษะในเชิงช่างของงานศิลป์โบราณไว้หลาย

หัวนี้ตั้งแต่รุ่นปู่เลยนะครับที่เอามาเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นหัวที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกนี้ก็ตีตั้งหลังรัชกาลที่6เพราะปู่ทำมาก่อนสงครามโลกครั้งที่2คือตอนเด็กๆที่ตามพ่อไปบ้านปู่นะเราก็จะเห็นปู่เห็นย่าทำหัวโขนอยู่ตลอดเราเป็นเด็กเราก็เห็นสวยดีนะหัวโขนนี่หยิบมาดูมาเล่นบ้างคือเราเห็นมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากมายตอนนั้นยังเด็กอยู่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาทำหัวโขนเมื่อเราโตขึ้นนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยพ่อซึ่งเป็นครูสอนศิลปะเนี่ยเขาก็ฝึกให้ผมเขียนรูปแล้วก็ไปเขียนประกวด

ผมมีพื้นเขียนลายไทยและรดน้ำได้แล้วแต่พอไปฝึกเขียนหัวโขนน่ะมันเหมือนกับเราเริ่มเรียนใหม่เลยไอ้ที่เราเรียนมาที่เราเขียนกับพื้นเรียบๆได้เนี่ยมาใช้กับหัวโขนไม่ได้เลยครับขั้นตอนการปิดหุ่นใช้กระดาษสาแล้วก็แป้งเปียกต้องทาแป้งให้ทั่วถ้าไม่ทั่วแล้วกระดาษมันจะปิดคือการทำงานทุกอย่างเนี่ยถ้าเราตั้งใจจริงใส่ใจกับงานมันเนี่ยทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยงานมันก็จะออกมาเรียบร้อยสวยงามดีมันก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวช่างคนนั้นนะว่าเป็นคนแบบไหนทำงานยังไงทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะยึดของโบราณไว้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่างานตรงนี้มันเป็นงานประเพณีเป็นงานแนวอนุรักษ์ซึ่งถ้าเราไม่ยึดที่โบราณกำหนดไว้แต่มันก็จะกลายเป็นผิดไปหมดครับหัวโขนไทยเนี่ยโบราณกำหนดไว้ถ้าเป็นหัวยักษ์เนี่ยกำหนดไว้4แบบก็คือแบบที่1ปากเสียะตาจระเข้แบบที่2ปากเสียะตาโพรงแบบที่3ปากขบตาจระเข้แล้วก็แบบที่4ปากขบตาโพรงอย่างหัวเนี่ยคือหัวพระพิราบเนี่ยคือปากลักษณะนี้ครับเรียกปากเสียะแล้วก็ตาเป็นตาจระเข้คือตาที่ไม่ลืมเต็มที่เหมือนกับคนกำลังหลีตาหรือกำลังโกรธอะไรลักษณะนั้นถ้าเป็นลิงเนี่ยลิงจะมีลักษณะแค่2ลักษณะคือปากอ้ากับปากหุบแต่ตาเป็นตาโพรงเหมือนกันอันนี้ขั้นตอนก็คือทำลักสมุกลักสมุกก็คือลักไว้สำหรับตีลายมันก็คือยางไม้ชนิดหนึ่งนะครับ

อันนี้เราจะทำไงให้มันแข็งก็คือต้องเอาขี้เถ้ามาผสมไอ้กระบวนการช่างไทยที่มันเป็นกรรมวิธีของโบราณที่มันเป็นอะไรที่ช่างไทยเราทดลองผิดทดลองถูกมาจนกว่าจะใช้ได้เป็นลักษณะสมุกที่ใช้ได้ดีถึงทุกวันนี้

เราโชคดีที่ช่างไทยเราแต่โบราณนะคิดไว้ให้เราก็แค่สืบทอดต่อเพื่อที่ให้กรรมวิธีเนี้ยการทำลักษณ์แบบโบราณเนี้ยมันไม่สูญหายไปไหนครับ

ครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์หินสบู่ใช้สำหรับไปติดลายหัวโขนได้คือเครื่องมือแกะหินเนี่ยมันไม่มีขายเราต้องทำเองช่างโบราณทำเองผมก็ทำเองเพราะว่าช่างแต่ละคนเนี่ยการใช้เครื่องมือความถนัดของแต่ละเครื่องมือมันไม่เหมือนกันงานเขียนกับงานแกะไม่เหมือนกันเพราะงานแกะเนี่ยเราจะต้องแกะลงไปมันกลับกับของจริงมันเป็นเหมือนฟิล์มเนกาทีฟเมื่อเราแกะหินแล้วเนี่ยเราดูไม่รู้เรื่องเราจะต้องใช้ดินน้ำมันเนี่ยในการช่วยดูลายที่ใช้ในการทำหัวโขนเนี่ยมันมีลายจริงๆอยู่ไม่กี่ลายเองมีลายกระจังก้านแล้วก็ยอดกระหนกเมื่อเรียนจบปวช.ช่างศิลป์ตอนนั้นน่ะจะไปสอบเข้าที่พ่อช่างคือความตั้งใจเลยจะไปเรียนจิตรกรรมไทยวันที่ไปสมัครแล้วเขียนใบสมัครเนี่ยวันนั้นน่ะเปลี่ยนมาเรียนหัตถศิลป์เลยเพราะว่าหัตถศิลป์น่ะมีเรียนหัวโขนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่ว่าเราถูกกำหนดไว้ว่าเราจะต้องมาทำหัวโขนต่อจากที่อาทำไว้ก็ได้

0: แล้วพอจบปริญญาตรีก็ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่อุบลก็เริ่มมีความคิดว่าสักวันเราต้องย้ายกลับมาเพื่อที่จะมาทำหัวโขน
1: ทานลักเทือกลักเทือกหน้าที่ของมันก็คือเป็นกาวไว้สำหรับติดลายส่วนผสมเดียวกันเพียงแต่ว่าลักเทือกเนี่ยจะผสมใสกว่าลักสมุกคือพอเราทาเทือกไปแล้วเนี่ยเราทายังไงมันก็ไม่เรียบก็ต้องใช้เปลือกตังโมหรือมะละกอขัดเนี่ยมันก็จะทำให้เรียบแล้วเราก็จะติดลายได้เรียบร้อยดีครับอันนี้หินที่เราแกะลายไว้แล้วแล้วเราจะตีลายด้วยลักสมุกถ้าเราตีลงไปเลยโดยที่ไม่มีน้ำมากันเนี่ยลักมันจะติดในหินเลยอันนี้คือลายกระจังเฉพาะเกี้ยวตัวเนี้ยหมดเนี่ยใช้ลายไม่รู้กี่ร้อยตัวต้องเราต้องนั่งตีกระจังเนี่ยทีละตัวมาติด

ในการทำหัวโขน1หัวเนี่ยช่างที่ทำหัวโขนตั้งแต่โบราณนะจะต้องเป็นช่างที่มีความสามารถมีความรู้ในหลายๆกระบวนการช่างทั้งช่างกระดาษช่างไม้ช่างแกะช่างสลักช่างกลึงช่างบุช่างหนังช่างทองช่างหลักเป็นมากกว่า10หมู่ที่เราเรียกกันซึ่งหัวโขนจึงถือว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยหัวโขนที่บ้านเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับอยู่ที่คนใช้ช่างตั้งใจทำแล้วต่อไปก็อยู่ที่ผู้นำไปใช้ก็คือผู้เล่นผู้ใส่แสดงตั้งใจที่จะดูแลใช้อย่างทนุถนอมมันก็จะเป็นการรักษาหัวโขนหัวนั้นยืดอายุการใช้งานหัวโขนหัวนั้นได้ไปอีก

ส่วนประกอบที่เป็นหนังของหัวโขนเนี่ยใช้ได้ทั้งหนังวัวแล้วก็หนังควายคือพอเราเข้าใจเรื่องลายเรื่องการเขียนลายแล้วเนี่ยการฉลุมันไม่ยากมันจะบิดมันจะงอได้เราก็ต้องมาเย็บลวดเพื่อที่ให้มันคงรูปอยู่ได้เย็บลวดเสร็จแล้วเนี่ยลักสมุกที่เราเคี่ยวไว้เอามาติดลายปล่อยไว้ให้แห้งก็ประมาณ2 เดือน 2 เดือนกว่าๆเมื่อลักแห้งสนิทแล้วเราถึงจะมาทารองพื้นสัก2 เที่ยว 3 เที่ยวแล้วถึงจะปิดทองซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีใครทำแล้วงานลักแบบโบราณเนี่ยเพราะว่ามันยุ่งยากในกระบวนการทำอีกอันนึงก็คือมันใช้เวลารอนานรุ่นใหม่ที่ทำกันเนี่ยวัสดุสมัยใหม่นะใช้เวลาไม่ถึง10วันหรือ10กว่าวันเขาเสร็จแล้ว1หัวแต่ถ้าเป็นหัวโขนแบบโบราณที่บ้านทำเนี่ยใช้เวลาประมาณ3 เดือนแล้วถ้าเทียบแล้วทำงานสมัยใหม่ได้เงินง่ายกว่าเร็วกว่าครับ

ก็แล้วแต่ที่เราทำด้วยใจที่เรารักมันที่เราชอบมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและคนที่เขาต้องการงานเราชอบงานเราแล้วเขาเห็นงานเราถูกใจเขามีความสุขมันก็ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกครับ

หุ่นกระดาษที่เราปิดออกมาได้น่ะไม่ชัดเจนเราก็ต้องมีการมาปั้นคิ้วตาจมูกปากเพิ่มกระดาษทองที่เราใช้ทองไปหมดแล้วน่ะมันก็เอามาโขลกกับแป้งเปียกแล้วก็ใส่ขี้เถ้า3 อย่างผสมกันแล้วก็นำมาปั้นได้เลย

คุณค่าของหัวโขนเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ความงามหัวโขนเราเนี่ยมันเป็นหน้ากากที่สวยที่สุดวิจิตรพิสดารที่สุดในโลกเราเลยนั้นคุณค่าของมันอยู่ในความงามของมันแล้วคุณค่าอีกอย่างนึงก็คือกระบวนการทำซึ่งมันเป็นกระบวนการทำที่เราทำแบบโบราณเนี่ยปัจจุบันไม่มีใครทำเนี่ยคุณค่ามันก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เราอนุรักษ์แบบของโบราณไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชาติไทยเราครับ

ตอนนี้มีลูกศิษย์มาทำแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบโบราณเขายังไม่ได้ทำลักแต่พอถึงเวลาเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีตัวตายตัวแทนมาตลอดนะครับคงไม่สูญหาย

โบราณกำหนดที่เขียนไว้ว่าจะต้องเขียนที่นี่ที่นี่แต่โบราณไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการเขียนว่าจะใส่รายละเอียดยังไงทฤษฎีของการเขียนเส้นเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวที่เหลือมันก็คือการปฏิบัติฝึกมากๆจนเราเข้าใจแล้วเราก็จะเขียนได้คืองกโขนเนี่ยมันเป็นแค่ของไม่มีชีวิตชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อใดที่งกโขนหัวนั้นน่ะถูกผู้แสดงเอาไปสวมใส่อารมณ์จากผู้แสดงมันจะถ่ายทอดมาในลีลาท่าทางของงกโขนแม้กระทั่งหน้าตาของงกโขนคนก็เห็นเป็นยิ้มเป็นดุหรือเป็นเศร้าได้ครับมันก็เหมือนกับงกโขนน่ะมีชีวิตได้ผมลาออกจากครูมาตั้งแต่ปี48ก็คือตั้งใจจะมาทำหัวโขนน้าถามว่าจะทำแบบโบราณหรือแบบสมัยใหม่ผมบอกว่าเราทำมา2รุ่นแล้วตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นอาแล้วผมก็จะยึดวิธีกระบวนการทำแบบโบราณต่อไปจนทำไม่ไหวหรือจนกว่าจะตายนั่นแหละ

ั้งแต่เด็กเราไม่มีความคิดที่เราจะมาทำฮกโหนเลยแต่เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจที่เราได้ทำฮกโหนสืบทอดมาเป็นรุ่นที่3

0: ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของชาวปักใต้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในการร่ายรำทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บอกเล่าเรื่องราวและรำลึกถึงบรรพบุรุษมโนราที่ยังคอยปกปักรักษาลูกหลานให้ร่มเย็นเป็นสุขและองค์ประกอบสำคัญของการแสดงก็คือเสิร์ธมโนราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากวิชาครูช่างศิลป์ที่ถูกถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
1: จากหัวม่อตายายก้องมโนราจันตาลุงตาล่องจวดนาลายนาปันนาครับนากลินที่ลูกล้านจากปากตาได้นับถืออยู่

คือเป็นเครื่องประกอบของมโนราชนิดหนึ่งความเชื่อของมโนรานี่เป็นท่ารำจากเทวดาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทพรอันนี้มาให้มโนรานี่ก็เป็นความเชื่อของชาวปากใต้ว่าเป็นการได้รำขอความอนุเคราะห์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือการรำมโนราโรงครูอย่างที่สองการรำที่บนเวทีรับไปแสดงไอ้นั้นไม่มีพิธีกรรมอื่นใดภรรยาก็ชอบลูกก็ชอบนี่คือพี่น้องทั้งนั้นเลยนี่คนใต้นี่คือขาดมโนราไม่ได้

การทำเชิดมโนราหนึ่งเราต้องไปตัดไม้เลยเป็นต้นแล้วก็เอามาตัดต้องโค่นกันเป็นวันๆกว่าจะได้มาต้องเอามาแช่น้ำต้องการให้มันขุดเจาะให้ขึ้นประมาณ 3-4 เดือนยิ่งนานยิ่งดียิ่งอยู่เป็นปียิ่งเจาะให้พึ่งเดชร้อยๆเองประมาณ3วันถึงจะเอามาใช้งานได้พอเสร็จแล้วเราก็ขุดเจาะหัวเชิดวาดเป็นรูปของหัวคนที่เราจะใส่เอาไปวางลงบนแผ่นไม้อันนั้นแล้วก็วาดเป็นภาพหัวขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญของการทำเชิดมโนราทำเฉพาะอันนี้ก็3วันใช้ความวิริยะอุตสาหะขุดเจาะอยู่แบบนั้นตลอดทั้งวันขั้นตอนที่2ต้องไปตัดไม้ไผ่ทำเป็นตอกบางๆละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องเอามาสาร

พอเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ป่ายนี้ไปคล้องลงบนหัวเพดานเชิญต่อไปก็คือการทำยอดเชิดไปคลึงมาให้เป็นยอดขั้นตอนก็เรียกว่าแกะสลักตัวกระดูกนี่ไปติดที่บนเพดานเชิดลวดลายนี้เป็นตำนานของคนโบราณที่เขาสร้างสืบต่อกันมาความหลังของเขามีอยู่ว่าลูกของพระมหากษัตริย์พญาสายพากฟาดทองขึ้นโดยไม่มีพ่อแต่ลูกกันบอกว่าทองขึ้นกับเขาเรียกว่าเสวยดอกบัวได้เกิดตั้งทองขึ้นมาพ่อเขาไม่เชื่อถูกส่งตัวไปลอยแพไปเกาะสีกระจัง

ไอ้น้อยน้อยลอยละลื่นกะเมื่อขึ้นสัตว์ปลาปลายปัดลอยอกลอยไปนอกกลาเซหนุ่ยน้ำลูกก็เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ชายชื่อขุนศรีสัตตาเทวดาเก้าขวัญประนางนวลทองฉำลีต้องรำมโนราอย่างนั้นอย่างนั้นกล่าวบท12กลอน12ท่าให้ลูกนี่แหละเป็นคนรำก็ฝึกเจ้าชายน้อยเลยให้รำมโนราไปรำมาก่าวนั้นก็ไปก้าวหูพระราชาพระยาสายความพลาดสืบไปสืบมาก็รู้กาว่าเป็นลูกหลานก็คือสงสารว่าเด็กคนนี้รำมโนราเก่งจริงๆแต่ไม่มีเครื่องที่จะสวมศีรษะเลยตอดเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ก็เรียกว่าตอดพระบุงกุฎให้ใส่สวมยอดตั้งแต่วันนั้นเลยก็มาเป็นเสื้อ

ราทำเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปประกอบที่หัวเพดานเชือกต่อกับตาปูเข็มทีนี้ก็ทำเป็นหูหูเนี่ยทำกับไม้ยอไม้รักเย็บกับเข็มแล้วก็เอาผ้าเทปติดตอกตาปูแล้วเอากรรไกรมาตัดเป็นรูปหน้าขั้นตอนลงจันมีอะไรมั่งต้องมีจันยางแล้วก็มาผสมกับน้ำมันก๊าซแล้วก็กวนให้ข้าวกันอย่างนี้พอเรากวนให้ข้าวกันแล้วเราจะเอามาแปะที่หัวเสื้อตำเป็นตัวกระดกเชิดมาดูราไปลนพลอยวันนี้เหนียวแล้วเราเอามาผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วเอาเหล็กเนี้ยกลิ่งจันให้บางตัวกระดกเราตำกับไม้แล้วก็เอาเหล็กมาพันวงรอบเนี้ยแล้วเราเอามาปั๊มลงที่ตรงจุดเนี้ยเป็นแม่พิมพ์ตำเป็นรูปภาพ

ก่อนที่เราจะเอายอดเชิดมาประกอบที่หัวเชิดก็ต้องลงสีทองถูกับกระดาษทรายคือก็เรียกว่าไม้มันกุ๋ยเลยเราก็เอามาลงสีทองเนี่ยก็เรียกว่าลง

ติดแก้วเสร็จเรียบร้อยก็วาดตัวกระดกนี่ถ้าไม่มีสีแดงนี่เสื้อจะไม่ขึ้นนะต้องเอายอดมาสวมสายมงคลนี่เราเอามาใส่ทีหลังคือเราต้องไปก้าวรำมดุราโรงครูหรือว่าเอามาที่เส้นสวงบรรพบุรุษของคณะมดุราถึงจะเอาได้นี้มาใส่ได้เสื้อนี่เราทำมาจากความเชื่อและเรามีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นของมีครูเขาเรียกมีครูมีเจ้านี่เขาเรียกว่าหน้าพระสำหรับชายกับผู้ชายหน้าพระราชินีถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าหน้านางมันต่างจากหน้าพระจะดูในลักษณะนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาต้องการสมมติว่าลูกของลุงเราบนบานศาลกล่าวว่าลูกเราเรียนหนังสือจบปริญญาแล้วให้สอบนายจิบตำรวจสอบนายร้อยสอบครูบอกว่าให้ได้นะบนบานศาลกล่าวเนี่ยรำมดุราโรงครูเขาเรียกว่าไว้ร้องบนร้องขอในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องการเราจะได้มาถึงสิ่งนั้นเด็กที่เกิดมาอายุ2ขวบ3ขวบเป็นปานให้มัดโดราไปเหยียบปานนั้นเขาเรียกว่าเหยียบศีลสามารถหายไปโดยหมอไสยศาสตร์ยอมรับมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าลุงเห็นมาเยอะอ่านทุกอย่างคือทำด้วยมือทุกขั้นตอนก็ศึกษาประมาณสัก3ปีนะถึงจะทำได้สำเร็จกว่าจะได้นี่โอ้ยมันวิริยะอุตสาหะมันจุดที่จะทนมันยากทุกอย่างการทำงานของเราคือหนึ่งเราต้องมีจิตวิญญาณที่ใส่ลงไปในจุดตรงนี้เลยไม่ฉะนั้นทำไม่ได้ต้องมีจิตวิริยะมีความเปลี่ยนเป็นเลิศอดทนทุกกิริยาบทที่ใครแทรกแซงเราด้วยกิริยาวาจาสอดสีอะไรเราจะต้องไม่ไปวางสิ่งเหล่านั้นเราต้องเดินตามรอยพระพุทธบาทของพระองค์ท่านตำอ่านอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์พูดสักพันคำก็สู้ตำครั้งเดียวไม่ได้เนี่ยที่ลุงบากบั่นคำนี้มาได้จนถึงบัดนี้

คือเสิร์ชมดุราที่ผมทำขึ้นมานี้สำหรับจุดนี้นะเขาเรียกว่าจุดความภาคภูมิใจโดยประมาณกล้าไม่ได้ถ้าคนที่มีคำถาม

หนังใหญ่ถือว่าเป็นมหรสพเก่าแก่ของคนไทยที่มีหลักฐานการแสดงมาตั้งแต่สมัยโบราณนับว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเป็นงานศิลปะหัตถกรรมของคนไทยที่รวบรวมศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน

ผมเกิดและโตมากับวัดผมอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กๆที่นี่ทำให้ผมซึมซับกับงานศิลปะโดยที่ผมไม่รู้ตัว

หนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยมีมานานมากแล้วแต่ว่าเรามาศึกษาแล้วก็มารู้จักกับความเป็นหนังใหญ่เนี่ยในสมัยหลวงปู่ก่อมท่านพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดขนอนมาวันหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เลยไปเรียกลูกศิษย์ลูกหามาลูกศิษย์ลูกหาท่านก็รวบรวมช่างได้ต้องหลายคนเนี่ยมาทำหนังใหญ่เพราะว่าชาวบ้านเราไม่เคยได้เห็นเพราะว่าสมัยก่อนนี้คนที่จะได้ดูหนังใหญ่นี้ต้องจะเป็นเฉพาะขุนนางผู้ใหญ่เท่านั้นนะที่จะได้ดูการแสดงหนังใหญ่เนี่ยดังนั้นหลวงปู่ก็เห็นดีเห็นชอบด้วยก็เลยสร้างหนังใหญ่ขึ้นมาตระกูลผมเองอะนะไม่ได้ทำหนังมานะเป็นการเชิดเชิดเนี่ยคือได้รับจากคุณพ่อมาคุณพ่อผมเป็นนายหนังสมัยก่อนตอนที่วัดขนอนเนี่ยมีงานประจำปีงานสงกรานต์เนี่ยก็จะมีหนังใหญ่เต้นพอเรามาเที่ยวดูหนังกลางแปลงที่วัดเนี่ยเราก็จะเจอคุณพ่อกับกลุ่มเพื่อนๆท่านมาเชิดหนังใหญ่การทำหนังนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องมีวัตถุดิบซึ่งเป็นหนังวัวหรือหนังควายก็ได้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือหนังวัวทีนี้มันก็ต้องมาดูเรื่องของความหนาอีกมันจะมีตั้งแต่มิล1มิล2มิลครึ่งมิล8เต็มที่เราใช้ได้ประมาณมิลครึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนร่างแบบจะตอกหรือจะแกะหนังวันเนี่ยมันต้องมีแบบก่อนจังหวะของลายกับตัวภาพเนี่ยต้องผูกลายให้มันชนกันแล้วชิดกันตลอดไม่งั้นพอเราไปแกะเนี่ยมันจะทำให้ตัวหนังเนี่ยมันไม่ติดกันมันก็ทำให้มันขาดง่ายหลุดง่าย

0: ถ้าเกิดจะพูดถึงฐานของการทำงานหนังใหญ่ผมเนี่ยก็คือได้มีโอกาสเรียนตอนปวช.ได้ไปเรียนวิจิตรศิลป์เสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่พอช่างเราเรียนจิตรกรรมไทยเนี่ยเราก็อยากจะเขียนแต่ทีนี้ว่าอาจารย์สมปองอัครวงศ์เนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยจรัญคุณอยู่วัดขนอนทำไมคุณไม่ทำหนังสักตวงเล่าเพราะว่าพอช่างยังไม่เคยมีใครทำใช่ไหมเราก็เลยแบบเออว่ะมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาอะเราก็เลยมาทำ
1: เมื่อเราร่างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาแปะกับกาวลาเท็กซ์ลงในผืนหนังแล้วกาวแห้งแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการแกะด้วยมีดทีนี้ดัมมี่ที่เราทำเนี่ยช่างต้องทำขึ้นมาเองเพราะว่าเวลาจะจับต้องจับในลักษณะแบบนี้เพื่ออุ้งมือกับนิ้วจะได้ไม่สั้นหรือไม่ยาวเกินไปเพราะมือกลทีไม่เท่ากันใหญ่เล็กไม่เท่ากัน
0: ตัวลายกับตัวภาพเนี่ยมันจะต้องมีตัวเส้นที่จะต้องเชื่อมไม่ให้หนังเนี่ยมันขาดหลุดจากกันดังนั้นเราต้องแกะให้เป็นช่องก่อน

ลายที่ใช้ตอกมีอยู่2ประเภทที่เราเรียกกันอยู่ก็คือตัวหนอนตัวหนอนก็คือลักษณะของลายที่เป็นเส้นยาวซึ่งเป็นเส้นโครงสร้างของตัวภาพก็คือการตอกให้เป็นเส้นแล้วเว้นช่องไฟไม่ให้หนังมันต่อเนื่องแล้วขาดจากกันไป

ีกอันนึงก็คือลายจุดๆรอยมุกเนี่ยเราเรียกว่าไข่ปลาหรือรอยมุกก็ได้นะครับมันเป็นไส้ลายหรือเป็นรายละเอียดที่อยู่ภายในตัวลายอีกทีนึงคุณค่าของมันเนี่ยมันอยู่ที่วัสดุคุณค่าของวัตถุธาตุที่มันเป็นหนังเป็นหนังบัวก่อนแล้วก็มาใช้เรื่องของความอดทนเรื่องสมาธิของช่างที่จะต้องมาตอกงานที่มาทำงานเนี่ยอันนี้คือคุณค่าของมันเรื่องของท่าทางในการเชิดที่ว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเนี่ยก็จะเริ่มจากการถีบเหลี่ยมถีบเหลี่ยมคือการวอร์มร่างกายของนักแสดงการถีบเหลี่ยมก็คือเอาส้นเท้าลงไปนั่งให้เหลี่ยมขาเนี่ยมันฉีกออกไปแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยก็ต้องตึงแล้วคนนี้ก็จะถีบไปเหมือนกับให้กล้ามเนื้อมันฉีกออกไปแล้วก็คลายนะครับถ้าจับของวัดขนอนนะครับจะใช้นิ้วชี้เป็นตัวบังคับไม้นะครับกำแล้วก็นิ้วชี้บังคับไม้แต่ว่าถ้าเราไปดูอีกหลายๆที่เนี่ยบางที่ก็ใช้นิ้วโป้งอันนี้ไม่มีผิดมีถูกอยู่ที่ความถนัดของนักแสดงตามถิ่นตามที่นะครับจะใช้นิ้วไหนก็ได้แต่ว่าของวัดขนอนที่เราเรียนเราสอนกันมาในอดีตก็คือจะใช้นิ้วชี้เป็นตัวบังคับไม้จับไม้คาบของหนังนะครับทีนี้เราจะเข้าในเรื่องของลักษณะของการย่าง3ขุมนะครับหรือเป็นการตบเท้าเพื่อให้จังหวะของการที่จะเริ่มท่าต่อไปพอย่างเสร็จก็จะลงเหลี่ยมการลงเหลี่ยมก็คือการ

กันลงนะครับส้นเท้านะครับจะต้องให้ดูแล้วมีฉากขึ้นมาอย่างนี้ตลอดนะครับนักแสดงเวลาเชิดหนังหน้าต้องเชิดขึ้นเหมือนกับว่านักแสดงกับตัวหนังเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับหน้าหนังไปทางไหนหน้าคนเชิดก็จะต้องไปทางนั้นนะครับถ้าเกิดพูดถึงงานชิ้นแรกๆที่ผมทำเนี่ยมันดูไม่ได้เลยที่ดูไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ความละเอียดอยากจะใส่อะไรก็ใส่แบบละเอียดยิบเลยพอมองไกลๆแล้วไม่รู้เรื่องเลยพอทำตัวแรกแล้วมองไกลๆไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็เลยมาดูของโบราณดูของครูช่างดูของครูช่างมาดูจังหวะดูช่องไฟเราใช้ของโบราณนี่แหละเป็นครูเราสอนเราที่เราเห็นอยู่นี้เป็นหนังที่เก่าของวัดเลยนะครับตั้งแต่150ปีขึ้นไปนะครับอยู่ในสมัยรัชกาลที่5อย่างตัวเนี้ยที่เราเห็นอยู่ที่ใช้สีชาตินี่ก็คือทศกัณฐ์ล่างสุดท้ายหรือทศกัณฐ์หน้าพรหมนะครับครูช่างโบราณก็เลยทาให้เป็นสีแดงชาติสีแดงชาติจะใช้เฉพาะตัวหนังที่พิเศษอยู่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่งเป็นสีที่มาจากเมืองจีนในสมัยนั้นนะครับสีของหนังใหญ่ตามแบบโบราณของวัดขนอนนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด3สีหลักๆนะครับก็คือสีแรกเลยสีดำนะครับสีดำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70% โดยประมาณนะครับอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำตาลแดงกับสีเขียวเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะพอๆกันอยู่ที่ประมาณ 15% ของตัวหนังอีกสีนึงก็บางตัวก็ไม่มีนะก็คือจะเป็นสีของหนังเลยสีขาวๆนะครับใสๆหนังใหญ่เวลาลงสีเนี่ยต้องลง2ด้านนะครับพอเวลาเราไปเชิดเนี่ยมันจะคนเชิดก็จะเชิดหมุนหน้าจออย่างนี้ดังนั้นมันจะเห็น2ด้านเล่นได้2ด้านนะครับ

ประเภทของหนังที่เราเอาไว้ใช้เชิดหรือไว้แสดงกันเนี่ยประเภทที่หนึ่งก็คือหนังครูแล้วขั้นตอนในการที่จะผลิตในการสร้างหนังครูเนี่ยตามแบบโบราณเนี่ยช่างที่จะทำเนี่ยจะต้องถือศีล8นะครับถือศีล8เรียบร้อยแล้วตั้งเครื่องบัดพลีแล้วก็ต้องตอกหนังให้เสร็จภายในวันเดียวไม่งั้นจะมีความเชื่อในเรื่องของอาเพศส่วนหนังตัวต่อมาก็คือเป็นหนังคเนจรหรือว่าหนังเดินนะครับก็คือตรงชัดเลยลักษณะของท่าทางของการเดินของการที่จะออกจากพระพลานี้ปราสาทนี้ไปอีกที่นึงก็เลยเรียกว่าตัวหนังเดินหรือหนังคเนจรตัวนี้เรียกว่าหนังง่าหนังง่าก็คือเป็นท่าทางของการเงื้อง่าต่อสู้นะครับเราเห็นกันอยู่เนี่ยนะมันสื่อด้วยเรื่องของแสงและเงาหนังใหญ่ต้องมีแสงถ้าหนังใหญ่ไม่มีแสงไฟจากด้านหลังหรือว่าไม่มีเงาที่กระทบเกิดจากรวมกันเนี่ยมันจะเหมือนกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ไปแขวนไว้เฉยๆเลยหนังตัวต่อมาก็คือหนังจับนะครับไอ้ตัวหนังจับเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากตัวหนังง่านะครับเมื่อหนังง่าต่อสู้แล้วเนี่ยก็เอาตัวหนังง่า2ตัวที่ต่อสู้กันเนี่ยมารวมอยู่ในผืนหนังผืนเดียวกันนะครับอีกประเภทนึงก็คือประเภทของหนังเมืองนะครับหนังตัวไหนที่มีสถาปัตย์หรือสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วตัวละครอยู่ในสถาปัตย์ในสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเรียกว่าหนังเมืองนะครับเมื่อเราทำตัวหนังเสร็จเรียบร้อยตามลงสีเคลือบเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ไม้คาบหรือไม้ตับ

ใช้ยกต้นเท้าขึ้นมาแล้วใช้ปลายเท้าในการเชิดแล้วก็สืบเท้าไปเรื่อยๆอย่างนี้คือการเชิดครับเวลาจะเข้าจอหรือว่าจะหยุดจะเลิกท่าทางนี้ก็ต้องมีการย่างขุมตบเท้าแล้วก็เข้าไปนะครับเอายืดนะครับและอีกท่าทางหนึ่งที่ต้องฝึกเป็นมาตรฐานเลยก็คือท่าทางของการย่ำเท้าหรือเต้นนะครับลักษณะนี้จะเป็นการออกทับหรือการตรวจตราขบวนของเหล่าทหารนะครับการลักษณะย่ำเท้าของวัดขนอนเนี่ยอยู่ที่ว่าลักษณะของตัวละครนะครับถ้าเป็นลิงจะย่ำเท้าต่ำแล้วถ้าเกิดเป็นยักษ์ก็จะเพิ่มจังหวะขึ้นมายกเท้าให้สูงขึ้นเพิ่มความหนักแน่นนะครับแล้วก็อีกท่าทางหนึ่งซึ่งเป็นท่าทางพิเศษก็คือเรียกว่าท่าขึ้นลอยท่าขึ้นลอยเนี่ยจะไม่มีชื่อบอกว่าเป็นลอยของใครนะครับจะเรียกว่าลอย1ลอย2ลอยพิเศษนะครับเป็นการต่อตัวอันนี้จะต้องฝึกเป็นคู่เฉพาะตัวเลยไม่ใช่ทุกคนขึ้นลอยได้หมดคู่เพราะว่าฐานต้องแน่นแล้วก็คนขึ้นลอยข้างบนต้องตัวเบาหน่อยนะครับดังนั้นจึงต้องฝึกเป็นคู่ลักษณะท่าขึ้นลอยก็คือดูลักษณะจากตัวหนังนะครับตัวหนังที่เป็นตัวภาพหนังว่าตอนที่ตัวยักษ์กับตัวพระเนี่ยใช้ท่าไหนขึ้นลอยแล้วก็ให้นักแสดงเนี่ยเรียนแบบจากตัวภาพหนังอีกทีนึงเหมือนกับว่าให้คนได้ดูว่าภาพ3มิติจากที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเขาต่อสู้กันแล้วก็มาเป็นภาพ2มิติของหนังที่เป็นเงากับแสงนะครับขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นทั้ง2แบบนะครับแล้วก็เพิ่มความเร้าใจให้กับคนดูด้วย

0: เว้ยเฮ้ยพระรามเราทางซ่องคงได้เห็นดีกันว่าพระรามทางสั่งทับหน้าไอระดาทับจับว่านอนบัดนี้เชิด
1: สิ่งที่เราทำนี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายมันเป็นสิ่งที่พิเศษน้อยคนที่เขาจะทำแบบเราได้สอนกับน้องๆซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเราก็จะให้สร้างอุปทานให้เขาโดยตลอดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษซึ่งคนอื่นนั้นทำไม่ได้อย่าไปอายในอายในสิ่งที่เราทำจงทำให้มันดีขึ้นให้คนได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่า

0: แล้วหนังที่ทางวัดขนอนเนี่ยเก็บไว้เนี่ยต้องการเก็บไว้ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเอาไว้ได้มาดูได้มาศึกษาและไม่อยากให้มันสูญหายไปนะครับดังนั้นทางวัดจึงได้รวบรวมเก็บเอาไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบดี
1: ความงดงามด้านนาฏศิลป์ไทยเกิดขึ้นได้จากท่วงท่าและทำนอง

าฏศิลป์ไทยคือความภูมิใจของคนในแต่ละท้องถิ่นซึ่งยังคงอนุรักษ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้

0: จากกะลาผงวัสดุที่เหลือใช้แล้วนำมาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นของใช้เป็นของที่ระลึกและเป็นโคมไฟเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนไทยก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้เกิดขึ้น
1: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 นทางไทย PBS
2: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
3: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
2: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
4: เหมือนกับไอ้ขายทหารเลย
2: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
3: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
2: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
5: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
6: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
7: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชั้นนี้เห็น
5: ถูกครับ
8: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
9: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วก็สวยขึ้นมาเลย
5: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ใช่เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเธอมาจริงจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงอ่ะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช่จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่พี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
5: ความจริงและสุดยอดนวัตกรรมของสิ่งอัศจรรย์ห้องโลกกว้าง3และ4มิถุนายนเทือกเขาธรรมชาติเส้นทางปั่นผูกพันวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจณ

0: 21พฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิก29ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี1996เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดย3คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาพร้อมประกาศว่าหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้เต็มกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
1: ไม่เกินปี2028เวียดนามแสงไทยเราจมติดอยู่ที่การเมืองที่มันไม่เดินก็เลยต้องกลับมามองที่คนไทย4ปีมีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าไม่ยุบสภาก็ควรให้ความสำคัญกับการกระบาดของตัวเองไหมขนาดเขาผูกขาดอำนาจในยุคก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการแต่ทำไมประชาชนเขานิยมชมชอบก็เพราะว่าผลงานที่สร้างทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นจากที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาอย่างยาวนาน 1,049 ปีภายใต้96ปีภายใต้ฝรั่งเศสและยังมาทำศึกสงครามต่ออีกกับอเมริกา
2: ครับ
1: มันก็เลยเป็นวีรกรรมที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยถือท่านโฮลุงโฮเนี่ยเป็นแบบอย่างของการสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
3: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: ไทย PBS ตอกย้ำคุณภาพคอนเทนต์ระดับประเทศด้วย5รางวัลใหญ่จากเวทีนาฏราชครั้งที่17รายการข่าวยอดเยี่ยมทันโลกกับไทย PBS รายการฮาร์ดทอล์กยอดเยี่ยมคุยให้คิดสารคดียอดเยี่ยม Why Survival ละครยอดเยี่ยมและบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเกิดแก่เจ็บโตติดตามคอนเทนต์คุณภาพข่าวสารคดีละครที่ไทย PBS

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับกองทัพเรือติดกล้องถ่ายทอดสดผลักดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนและผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมวันนี้ครับพร้อมยืนยันว่ายังคงปิดด่านในพื้นที่รับผิดชอบ 100%กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดอำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนพร้อมผู้ติดตามอีก3คนเดินทางกลับประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อให้การส่งกลับบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนอกจากนี้กองทัพเรือยังถ่ายทอดสดบรรยากาศการส่งกลับชาวกัมพูชาโดยกล้องวงจรปิดซึ่งติดตั้งทั้งหมด4ตัวสามารถติดตามรับชมภารกิจดังกล่าวได้ทางเพจ Facebook โฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปรารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายและไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนโดยมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้อย่างเข้มงวด 100% ตลอดแนวชายแดนครับตำรวจสัตหีบจับกุมเครือข่ายค้าลักลอบจำหน่ายยากล่อมประสาทยาจิตเวชกว่า500เม็ดให้กับกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่ผู้ต้องหารับสารภาพทำมานานแล้วและสั่งซื้อจากประเทศกัมพูชาผ่านออนไลน์ครับขณะนี้ตำรวจเตรียมขยายผลผู้ร่วมขบวนการครับชุดสืบสวนสภ.สัตหีบและชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสัตหีบจับกุมนายณภัทรอายุ21ปีภายในบ้านพักในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพร้อมของกลางยากล่อมประสาทหลายรายการเช่นทรามาดอลไดอะซิแพมอัลปราโซแลมรวมกว่า563เม็ดผู้ต้องหาให้การรับสารภาพสั่งซื้อยาดังกล่าวจากประเทศกัมพูชาผ่านแอป

0: พลิเคชัน LINE และให้จัดส่งผ่านพัสดุมาให้จากนั้นจะมีผู้ค้ารายย่อยรับยาไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่งกลุ่มลูกค้าคือเยาวชนในพื้นที่สัตหีบมานานแล้วโดยจะนำไปผสมกับน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังและแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิดอาการมึนเมาและเสพติดครับส่วนของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดได้เป็นล็อตล่าสุดซึ่งเหลือจากการที่ส่งไปให้กับลูกค้าแล้วสำหรับการเข้าจับกุมครั้งนี้ได้รับเบาะแสจากประชาชนเบื้องต้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีที่สภ.สัตหีบและขยายผลแหล่งที่มาของยาและผู้ร่วมขบวนการครับนายกอบจ.พิจิตรสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการตรวจรับฝ่ายน้ำล้นหลังพบฝ่ายน้ำล้น2แห่งจากทั้งหมด28แห่งพังลงทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จครับสภาพของฝ่ายน้ำล้นที่บ้านปากคลองหมู่ที่11ตำบลรังนกอำเภอสามงามและที่บ้านยางโทนหมู่ที่9ตำบลวังโมกอำเภอวชิรบารมีพังลงทั้งที่เพิ่งสร้างเสร็จจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งและลดปัญหาน้ำท่วมทั้งนี้ฝ่ายน้ำล้นที่บ้านปากคลองตำบลรังนกมีการส่งมอบงานแล้วแต่ยังอยู่ในสัญญาประกันส่วนที่บ้านยางโทนยังไม่มีการส่งมอบงานครับนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตรเข้าตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่มีการเทคานรับน้ำหนักและใช้เหล็กเส้นยึดปูนซีเมนต์เมื่อเกิดฝนตกลงมาจึงทำให้ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพังลงมาครับเบื้องต้นสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการที่ตรวจรับงานจำนวน5คนโดยการสอบสวนพบว่ามีส่วนที่ขออภัยครับหากมีการพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะมีบทลงโทษที่ร้ายแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการส่วนผู้รับเหมาต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างเนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับประกันและยังไม่ได้ส่งมอบงานครับนายสุภกิจผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลวังโมกอำเภอวชิรบารมีกล่าวว่าฝ่ายที่สร้างขึ้นใหม่เป็นความหวังของชาวบ้านช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งให้กับพื้นที่3ตำบลโดยตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายที่พังลงมาเพียง3สัปดาห์อาจเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับฝ่ายน้ำล้นที่พังเสียหายเป็น2ฝ่ายจากทั้งหมด28ฝ่ายตามโครงการ1ฝ่าย1ตำบลงบประมาณ37ล้านบาทของอบจ.พิจิตรครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายบุญมีจตุเทนอายุ57ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยวงสว่าง21แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสังคมสนุกคิดครับจบแล้วชมรายการดูให้รู้ครับสวัสดีครับ
1: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการสังคมสนุกคิดที่เห็นครูท็อปเนี่ยบนๆกดๆคนที่คิดค้นการถ่ายรูปเมื่อสักครู่นี้ครูท็อปหยอกเล่นนะครับผมที่จริงต้องชื่นชมรับปรบมือดังๆให้เลยครับเพราะมันทำให้เราเนี่ยได้บันทึกความทรงจำดีๆครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนกับครอบครัวจะได้กดถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้ดูกันอย่างคิดถึงครับซึ่งการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมสำคัญของโลกเลยนะครับผมใช้ประโยชน์ในแวดวงต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาข้อมูลหรือการถ่ายภาพคนร้ายส่งให้ตำรวจได้ด้วยนะครับผมถ้าจะให้พูดประโยชน์ของการถ่ายรูปเนี่ยมันพูดทั้งวันก็คงไม่หมดหรอกครับแต่วันนี้ครับครูท็อปจะชวนน้องๆไปดูวิวัฒนาการของการถ่ายรูปของมนุษย์กันครับผมน้องๆรู้ไหมครับว่าก่อนที่เราจะมีภาพถ่ายเนี่ยมนุษย์เราบันทึกภาพด้วยการวาดเอาครับผมซึ่งการวาดภาพเนี่ยเป็นบันทึกภาพที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์เลยนะครับผมสังเกตได้จากทวีปแอฟริกาครับมีการวาดฝาผนังถ้ำครับเมื่อ 77,000 ปีที่แล้วและเราก็ได้พัฒนาการวาดภาพมาเรื่อยๆและรูปถ่ายใบแรกของโลกล่ะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวครูท็อปจะพาไปดูครับผมต้องย้อนกลับไปราวคริสต์ศักราช1826ถึง1827ชายที่มีชื่อว่าโจเซฟมีเซฟอร์เนียบชาวฝรั่งเศสก็ได้ค้นพบวิธีการถ่ายรูปขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกโดยใช้วิธีการบันทึกภาพจากวัตถุที่มีความไวต่อแสงเริ่มจากการนำน้ำมันดินหรือยางมาตอยทาเคลือบลงไปบนแผ่นโลหะที่มีดีบุกและตะกั่วเป็นส่วนผสมหลังจากนั้นนำแผ่นดังกล่าวไปใส่ในกล้องออบสคูร่าบริเวณที่แผ่นโลหะกระทบกับแสงจะก่อให้เกิดการแข็งตัวของยางมะตอยที่ไม่สามารถล้างน้ำออกได้โดยในการถ่ายภาพนั้นจะต้องตั้งกล้องอยู่นิ่งๆเป็นเวลากว่า8ชั่วโมงจากนั้นก็นำแผ่นโลหะออกมาล้างด้วยน้ำลาเวนเดอร์เพื่อเป็นการชะล้างให้เหลือเพียงบริเวณที่ยางมะตอยแข็งตัวก็จะปรากฏรูปถ่ายที่คงทนถาวรซึ่งกระบวนการนี้ครับเรียกว่าเฮลิโอกราฟีครับแปลว่าการวาดภาพด้วยดวงอาทิตย์ครับและน้องๆรู้ไหมครับว่าภาพถ่ายใบแรกของโลกเนี่ยเป็นภาพอะไรกัน

0: หลังจากนั้นครับการถ่ายรูปก็พัฒนาให้ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากกล้องที่บันทึกภาพในแผ่นโลหะกลายมาเป็นภาพฟิล์มทำให้เราสามารถบันทึกรูปภาพในกระดาษได้จากนั้นครับก็กลายมาเป็นกล้องดิจิทัลครับผมซึ่งกล้องดิจิทัลเนี่ยคุณท็อปคิดว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแต่สุดท้ายครับกล้องดิจิทัลเนี่ยก็ถูกพัฒนามาให้อยู่ในโทรศัพท์มือถือครับทำให้เราพกพาสะดวกถ่ายรูปได้ทุกที่ทุกเวลาและทำให้เรามีภาพสวยๆโพสต์ลงโซเชียลนั่นเองครับ
1: โอ้โหมุมนี้ก็สวยเฮ้ยมุมนี้ก็โดนโอ้ยตรงนี้แสงกำลังได้เลย
2: โอ้โหพี่แชมป์เล่นโยคะด้วยเหรอคะ
1: ใช่ช่วงนี้พี่ใส่ใจสุขภาพเฮ้ยใช่ที่ไหนล่ะเนี่ยพี่กำลังถ่ายรูปอยู่มาก็สายยังจะมาเซลฟี่อีก
2: เฮ้ยโทษทีค่ะพอดีเคเจอเนี่ยอยู่ในบ้านลองใช้แต่ก็ใช้ไม่เป็นนะคะเลยลองเอามาให้พี่แชมป์ดู
1: ไหนพี่ขอดูหน่อยโหนี่มันกล้องถ่ายรูปรุ่นเก่ากึกเลยนะโหเนี่ยข้าอย่างพ่อพี่เปี๊ยบเลยอ่ะสบายใจได้เลย
2: ว่าแล้วนี่ไงพี่แชมป์นี่สุดยอดจริงๆเลยค่ะ
1: พี่ก็ใช้ไม่เป็นอ่ะแต่ที่พี่บอกว่าสบายใจได้อ่ะพี่อ่ะรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องกล้องเรื่องการถ่ายรูปอ่ะจะต้องไปหาใครมาตามพี่มาไปกัน
2: มีแต่รูปสวยๆแล้วก็กล้องเท่ๆทั้งนั้นเลยอะค่ะพี่แชมป์
1: ใช่ไหมล่ะพี่บอกเลยนะถ้าเรื่องกล้องเรื่องการถ่ายรูปอะต้องยกให้พี่เขาเลยนะ
3: ว่าไงแชมป
2: ์สวยค่ะ
3: เป็นไงบ้างลงอะไรหอบมาเนี่ย
1: ยังเท่เหมือนเดิมเลยนะคะ
3: ขอบคุณลูก
2: หนูแค่เชนนะคะ
3: จ้าสวัสดีลูกกำลังจะถามเลยว่าคนนี้ใครไม่เคยเห็นมาก่อน
1: พี่หน่องครับพอดีน้องผมอะครับเขาไปเจอกล้องตัวนี้ในบ้านนะครับผมก็เลยอยากถามว่ามันคือกล้องอะไรเหรอครับ
3: ชื่ออะไรนะเคสใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เคสให้พี่ดู
1: อันคือกล้องอะไรเหรอครับ
3: กล้องดีกล้องฟิล์มในยุคฟิล์มกล้องเก่าแล้วอายุหลายสิบปี
2: แล้วมันยังไม่เสียใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวนะพี่กำลังเทสอยู่ยังดีอยู่ลูกแจ๋วเลยเยี่ยมสนใจจะเรียนรู้การถ่ายไหม
2: ครับถ่ายอะไรคะ
3: เดี๋ยวฟิล์มที่พี่ใส่ไปแล้วเราออกไปถ่ายรูปเล่นแถวนี้กันสนใจไหมไปสนใจก็ไปมาตามมา
2: อธิบายว่ากล้องแบบนี้เรียกว่ากล้องฟิล์มเป็นกล้องสมัยก่อนที่ใช้ระบบแมนนวลนั่นคือช่างภาพจะต้องตั้งค่ากล้องเวลาถ่ายรูปด้วยตัวเองทั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ค่ารูรับแสงและค่าความไวแสงไม่เหมือนกล้องระบบอัตโนมัติแบบสมัยนี้ที่กล้องจะปรับทุกอย่างให้เองเรามีหน้าที่ให้กดถ่ายรูปส่วนที่เรียกว่ากล้องฟิล์มก็เพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปกล้องจะบันทึกรูปลงในม้วนฟิล์มแบบนี้นั่นเองและที่สำคัญพี่น้องบอกว่าเมื่อใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วไม่ควรเปิดฝาออกมาอีกจนกว่าจะถ่ายรูปหมดม้วนเพราะฟิล์มมีความไวต่อแสงมากถ้าเปิดออกมาโดนแสงภายนอกฟิล์มก็จะเสียไปเลย
3: ทีนี้แชมป์กับเคสพอจะเข้าใจหลักการง่ายๆเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับ
1: พอจะเข้าใจแล้วครับแต่ว่าก็ยังงงเรื่องการตั้งแสงอยู่ครับ
3: ถ้าเป็นช่างภาพยุคเก่ามากๆเนี่ยเขาดูสภาพแสงปั๊บเนี่ยเขากะได้เขารู้ว่าควรจะตั้งเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยครับนี่เรามีเครื่องวัดแสงเราจะถ่ายอะไรเราก็วัดแสงดูว่าเฮ้ยต้องเปิดนั่นเท่าไหร่ต้องเปิดนี่เท่าไหร่เพราะเรามีตัวนี้ช่วยนี่คือตัวช่วยนะครับ
2: แล้วพี่หน่องก็พาพวกเราไปถ่ายรูปกล้องฟิล์มกันในสวนสาดกันโพสท่าแล้วก็ใช้เครื่องวัดแสงเพื่อให้เราตั้งค่าแสงเวลาถ่ายรูปได้โดยที่รูปถ่ายของเราจะไม่เสียหายเพราะกล้องฟิล์มนั้นถ่ายเสียแล้วคือเสียเลยไม่มีโอกาสลบและถ่ายใหม่เหมือนกล้องสมัยนี้แม้จะยุ่งยากนิดหน่อยแต่สนุกมากเลยนะ
1: เรียบร้อย
2: ถ่ายสวยไหมคะเนี่ยอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ย
3: นี่แหละคือเสน่ห์ของกล้องฟิล์มเราจะไม่เห็นภาพเหมือนกล้องดิจิทัลหรือมือถือเดี๋ยวเราจะต้องเอาฟิล์มเนี้ยเมื่อเราถ่ายหมดม้วนแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็เข้าไปล้างในห้องมืดเราถึงจะเห็นภาพนะครับ
1: โหเคสชื่อมือพี่เลย
2: พี่หน่องพาพวกเรามาที่ห้องล้างฟิล์ม แล้วเริ่มจากถอดม้วนฟิล์มจากกล้องที่บันทึกรูปแล้วมาใส่ในแท้งโดยจะต้องปิดไฟให้มืดสนิทเพื่อไม่ให้แสงเข้าไปในฟิล์มจะทำให้รูปถ่ายเสียหายได้จากนั้นก็เทน้ำยาล้างฟิล์มลงไปเมื่อน้ำยาทำปฏิกิริยากับฟิล์มได้ที่แล้วก็เอาฟิล์มออกมาล้างน้ำเปล่าจากนั้นก็ตากไว้

0: แบบนี้เลย
1: เอาละเรียบร้อยเราถ่ายภาพเราล้างฟิล์มมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องรอฟิล์มแห้ง
2: พี่หนองครับแล้วการทำกล้องฟิล์มนี่มันมีมานานหรือยังครับ
1: ระบบการถ่ายภาพจริงเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็น่าจะประมาณยุครอ3
0: กล้องฟิล์มสมัยก่อนยุคแรกๆจะเป็นฟิล์มแบบรูปถ่ายขาวดำจนต่อมาฟิล์มแบบรูปถ่ายสีก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในยุคนั้นกล้องฟิล์มมีตั้งแต่หลักร้อยที่ใช้งานง่ายใครๆก็ใช้ถ่ายรูปได้วางขายในร้านโชห่วยจนถึงกล้องถ่ายรูประดับมืออาชีพราคาหลายพันถึงหลักหมื่นถือว่าแพงมากในยุคที่ก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปส่งร้านล้างรูปซึ่งกว่าจะได้รูปถ่ายก็ต้องใช้เวลาหลายวันจนต่อมาเมื่อมีกล้องดิจิทัลที่ใช้งานง่ายกว่าเข้ามาคนก็หันไปใช้กันแต่ก็ยังคงหลงเหลือกลุ่มคนที่รักในการถ่ายรูปกล้องฟิล์มบ้างจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง
1: อ่ะตอนนี้เราถ่ายภาพเราล้างฟิล์มกันเสร็จแล้วเราได้ฟิล์มหรือเนกาทีฟมาแล้วเราจะเนกาทีฟมาเข้าเครื่องอัดรูปเพื่อออกมาเป็นภาพนะครับ

0: นี่ไงครับฝีมือพวกเราเป็นไงบ้าง
1: ว้าวสุดยอดไปเลย
2: เคสกล้องฟิล์มนี่สุดยอดจริงๆเลยเนาะกว่าจะได้รูปกว่าจะล้างรูปออกมาได้อะรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆเลยอะว่าแล้วเราไปถ่ายรูปกันต่อดีกว่าปะ
3: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: จ้ายินดีลูก
2: ดีดีเฮ้ยขยับนิดนึงขยับนิดนึงแล้วขยับนิดนึงเคยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย
3: พี่แชมป์คะคือว่า
2: เคสไม่เชื่อมือพี่เหรอเดี๋ยวต่อไปอ่ะพี่ขอพี่แบบเผลอๆนะเนี่ยเดี๋ยวเคสอ่ะรอดูรูปสวยๆจากพี่ได้เลย
3: คงไม่สวยหรอกค่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: จะสวยได้ยังไงล่ะคะก็พี่แชมป์อ่ะปิดฝาเลนกล้องอยู่อ่ะจะบอกก็ไม่ฟังกันเลย
2: โอ้โหพี่ถ่ายเป็นเยอะเลยอ่ะเสียดายฟรีมาก
4: โอ้โหเห็นแล้วนึกถึงการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มในสมัยก่อนเลยนะครับถ้าน้องๆสนใจนะครับลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับรับรองสนุกอย่างแน่นอนครับผมแสงอะไรอ่ะไอ้นายคาเมร่าแมนหรือเปล่าเนี่ย
5: ใช่แล้วเราคือคาเมร่าแมนที่มาพร้อมกับคำถามสนุกๆด้วยนะเริ่มกันเลยแม่ข้อแรกถามว่ารู้กันไหมว่าจากเมื่อก่อนที่มีแต่ภาพขาวดำแล้วภาพสีเนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกได้ยังไงระหว่างข้อ1ระบายสีลงบนภาพข้อ2เผลอทำสารเคมี6ใส่ภาพขาวดำกลายเป็นภาพสีหรือว่าข้อ3ใช้ฟิลเตอร์3สีถ่ายภาพเดิมแล้วนำมาซ้อนกัน
4: เอาละสิครับน้องๆค่อนข้างยากนะครับตอบกันได้ไหมเอ่ยเฉลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือใช้ฟิลเตอร์3สีนะครับถ่ายรูปและนำรูปมาซ้อนกันครับผม
5: สมัยก่อนถ่าย

0: เรื่องนะครับเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช1861ครับเจมส์เคิร์กแม็กเวลล์นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวสกอตแลนด์ได้ปฏิวัติวงการการถ่ายรูปครั้งใหญ่เลยครับโดยเขาให้นายโทมัสนะครับที่เป็นช่างภาพที่เก่งมากๆถ่ายรูปลิปบิ้นลายสกอตให้เขา3ครั้งครับผมโดยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใช้ฟิลเตอร์มาช่วยถ่ายครับฟิลเตอร์ก็คือตัวกรองแสงนะครับซึ่งครั้งที่1เนี่ยจะใช้ฟิลเตอร์สีแดงครั้งที่2ใช้ฟิลเตอร์สีเขียวและครั้งที่3ใช้ฟิลเตอร์สีน้ำเงินครับจากนั้นพอล้างรูปออกมาแล้วเนี่ยจะได้รูปถ่ายทั้งหมด3ใบที่มีสีแตกต่างกันนำรูปมาเรียงซ้อนกันเสร็จแล้วก็ฉายลงบนฉากก็จะได้รูปสีรูปแรกของโลกนั่นเองครับผม
1: เฮ้ยเก่งซะด้วยงั้นมาสนุกกันต่อดีกว่าข้อต่อไปรู้ไหมว่ากล้องวงจรปิดถูกติดตั้งครั้งแรกที่ประเทศไหนกันแน่ระหว่างข้อ1สหรัฐอเมริกาข้อ2ประเทศญี่ปุ่นข้อ3ประเทศเยอรมนี
0: เอ๋น้องๆตอบกันได้ไหมครับว่าประเทศไหนกันแน่ให้เวลาคิดครับเฉลยนะครับก็คือประเทศเยอรมนีนั่นเอง

0: ใช่แล้วครับกล้องวงจรปิดที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับติดตั้งครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีครับผมใช้เพื่อสังเกตขีปนาวุธในสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองต่อมานะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้พัฒนากล้องวงจรปิดและก็ได้ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้วัตถุประสงค์ของกล้องวงจรปิดได้เปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันนี้เราติดกันตามบ้านตามร้านค้าหรือตามสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยนั่นเองครับ
1: ไฮสุดยอดไปเลยมาต่อกันอีกสักข้อนะรู้ไหมว่ากล้อง Instant Film คืออะไรข้อหนึ่งชิ้นส่วนหนึ่งของกล้องข้อ2กล้องที่ถ่ายภาพแล้วพิมพ์ภาพออกมาได้ทันทีหรือว่าข้อ3กล้องถ่ายภาพใต้น้ำ
0: น้องๆครับตอบกันได้ไหมครับว่ากล้อง Instant Film เนี่ยเป็นกล้องอะไรกันแน่ให้เวลาคิดครับเฉลยนะครับมันคือกล้องที่สามารถถ่ายรูปและพิมพ์รูปออกมาได้ทันทีครับผม

0: น้องๆครับในสมัยก่อนเนี่ยมันมีแต่กล้องฟิล์มครับที่ถ่ายรูปแล้วไม่ได้รูปทันทีครับต้องไปล้างแล้วกว่าจะได้รูปเนี่ยก็นานมากๆเลยครับผมทีนี้เนี่ยมีคนที่เขาไม่อยากรอครับก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมถ่ายรูปแล้วไม่ได้รูปทันทีเลยล่ะจนกระทั่งครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชาวอเมริกันครับชื่อนายเอ็ดวินแลนด์ครับได้พัฒนากล้องที่ถ่ายรูปแล้วได้รูปทันทีเพราะว่าใช้ฟิล์มแบบพิเศษในการถ่ายครับทำให้กดแชะปุ๊บได้รูปออกมาเลยครับผม
1: โหยเจ๋งสุดๆนะเอาไว้เจอกันใหม่นะทุกคน
0: บ๊ายบายนะครับคาเมล่าแมนและนี่ก็คือเรื่องราวของการถ่ายรูปนะครับถ้าน้องๆชอบใจเนี่ยอย่าลืมไปกดไลค์เพจสังคมสนุกคิดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วและครั้งหน้าครูท็อปจะเอาเรื่องราวอะไรสนุกๆมาฝากอีกโปรดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย

0: วาดวงกลมซ้อนลงไปแล้วก็จุดจุดจุดจุดตัววีตัววี
1: หมูหมูจริงๆ
2: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS
3: ทำอย่างนี้นะจากตรงนี้แล้วก็ค่อย
4: จากไข่สีชมพูแปลงร่างกายเป็นหอยเชอรี่สีทอง
5: อันนี้ตัวเมีย
6: ตัวเมียจะตูดดำ
7: ตัวผู้ตูดมันเป็นสีทอง
8: มันเดินแล้วแล้วเหมือนเยลลี่เลย
9: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 น.ตื่นมาเจอกันนะ
10: คิดเดนเจอร์สปายคิดสัปดาห์นี้พาไปบุกตะลุยถึงโรงงานลึกลับที่เต็มไปด้วยปริศนาและเครื่องจักรกลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ที่นี่คือโรงงานอะไรเครื่องจักรเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลอย่างไรไปค้นหาคำตอบและพิชิตภารกิจสุดท้าทายกับเหล่าสปายเดนเจอร์กันได้ในคิดเดนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้

0: 30นาทีกดหมายเลข3ช่องไทย PBS
1: ไทย PBS Kids Club
2: เปิดบ้านต้อนรับน้องเอวามาเล่าข่าววิทยาศาสตร์ให้ฟังแบบเพลินๆในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
3: มาเนี่ยเมคชวนทุกคนมาเสกผงขมิ้นเป็นฝนดาวตกแค่โรยปุ๊บก็ว้าวปั๊บ
2: แล้วมาชมการแสดงโขนจากน้องปกป้องโขนจิ๋วทรงพลังในเด็กมหาชน
3: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น
2: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: มาเจอกันนะเด็กๆ
2: มาเจอกันนะครับ
4: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้ความเข้าใจผิดของเต่านำไปสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่
5: เป็นหน้าที่ของ The Flash ผู้นี้ครับ
4: และเมื่อบอลอกหักโดนแฟนทิ้งทุกคนเลยช่วยกันปลอบใจพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3นะครับ
6: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: มาเมื่อไหร่อ่ะ40 ปีเน
2: ี่ย40 ปีในช่วง40 ปีมาที่ญี่ปุ่นกี่ตัน
3: โอ้หน่วย10 ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน
2: 10 ล้าน 14 ล้านขวดคนญี่ปุ่นไปเที่ยวในประเทศไทยและรักประเทศไทยและชอบประเทศไทยมากินอาหารไทยแล้วกลับมาญี่ปุ่นก็คิดถึงอาหารไทยอยากทำอาหารไทยอยากกินอาหารไทยต้องใช้น้ำปลาไทย
4: สุดที่กันกินอาหารมาถึงตรงนี้ก็ตอนนี้ไปเสร็จก็ตายเสร็จแล้วเทียนโนเฮกันที่มันเทียนโนเฮกันโอทโตซังอากิชิโนนามิยะซามะที่อยู่กันแล้วสุดท้ายก็好きでご結婚されてで密かにタイ料理日本の東京のタイ料理のお店で通ってたりしたのがね、全部わかって、でエスニック料理っていうのが広まり始めたんです。
2: กุ๊กที่เคยทำงานที่ร้านนี้แล้วเขาย้ายไปอีกร้านหนึ่งเขาก็จะอยากได้ผลิตภัณฑ์ก็จะติดต่อมาที่นี่ได้ลูกค้าใหม่ก็คือร้านอาหารใหม่ก็คือตามกุ๊กไปคือแล้วก็อันที่สองคือลูกค้าชอบประเทศไทยแต่ไม่เคยเปิดร้านอาหารไทยก็ต้องมีการสอนกันก็จะโทรติดต่อมาก็จะมีการสอนเรื่องวิธีการทำอาหารไทยใช้วัตถุดิบไทยก็ในตอนนั้นคือไม่มีแฟกซ์ไม่มีใครช่วยแปลไม่มีล่ามเลยนะทำยังไงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทยในบริษัทเลยทำไงบอกพอดีคุณพ่อเป็นคนลาวพูดไทยได้ไงก็เลยคุยกันรู้เรื่องหน่อยถามว่ารู้จักยังไงก็คือนะท่านก็มาส่งของเหมือนกับเป็นครอบครัวเลยฮะทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีนะจะทำอาหารไทยได้ยากนะวัตถุดิบต้องสำคัญเดี๋ยวนี้บางอย่างก็มีขายในซูเปอร์ก็มีแต่ว่าซื้อจากที่นี่จะมีความสดกว่า
5: ดูให้รู้
0: วันนี้ไม่มีคนไทยไม่มีคนญี่ปุ่นแต่มีคนลาวค่ะเป็นลูกครึ่งลาวญี่ปุ่นที่ฟูจิเซนเซไปเจอมาจากงานลาวเฟสติวัลในโตเกียวเมื่อกลางปีนี้ค่ะแล้วมีเรื่องราวอะไรถึงขนาดต้องตามไปคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าเขาเกี่ยวพันกับเมืองไทยด้วยและเกี่ยวมาแล้วหลาย10 ปีตามไปพบกับเขากันเลยค่ะ
2: ทำไมเราถึงถ่ายทำของท่านเลยฮะเพราะว่าท่านนำเข้าสินค้าไทยทำให้สินค้าไทยขายได้ในที่ประเทศญี่ปุ่นทำมาแล้วกี่ปีครับ
6: คายชะ
2: ใช่
6: คายชะโมยอนจู46
2: 46ปีแล้วข้างหลังนี่ก็คือคอนเทนเนอร์これこれなんですね。
6: うん。これ。
2: はい。
6: このコンテナは今よバンコクのレムチャバンから船で来て横浜

0: 今到着そして東京の倉庫にこれから入るところですねすごいでしょもうね汚いけどやっぱ一緒に一緒の空間で仕事するのも大事なんです一番、まあ、ちゃんと全員揃ってる時は12人注文電話で受けたりファックスで受けたり、ね、こういうふうに、まあ、ちょっとねこれは隠してほしい ね, ね注文書もこれ見るとほらあの日本語とタイ語ね、一緒に書いてあるよって
1: あもう用意してますね
0: 用意してますね
1: でこれをプリントアウトしてそうそうそうあのコピーして丸つけるだけです
0: ねそうですね
2: นี่เจ๋งมากเลยนะวิธีการก็คือเขาทำเมนูไว้ให้แล้วให้วงอย่างเฉยให้เขียนเบอร์เฉยๆ1อัน2อัน3อันได้เลยอย่างนี้ก็มีทำเมนูไว้ให้แล้วเลย
3: และคนที่เราจะได้คุยด้วยต่อไปก็คือคุณแม่ค่ะคนที่บุกเบิกทำบริษัทนี้มาตั้งแต่แรกเลยตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ค่ะ
1: ทำมานะครับ40ปีแล้วนะฮะก็คือตอนแรกก็เริ่มจากเคสเล็กๆนะกลายเป็นเคสใหญ่今現在お母さんどんなことされてるんですか
4: 今ですか
1: どんな担当ですか
4: 私ですか経理やってます
1: 経理
4: 経理
1: おーガッキー
4: がどれお金握ってます力
1: 握ってる頑張るよな頑張るよな
4: あ全部やりましたよジムも、はいはい、今はみんなパソコンですけど、その時は手書きのね、はい、伝票で、はい、そう毎日あの注文手書きして書いてそれで届けて、はい、請求のところは請求、はい、お金いただくところはお金いただくところ全部分けてやってました、
1: はい、ในตอนนั้นคือไม่มีแฟกไม่มีใครช่วยแปลไม่มีล่ามเลยนะทำยังไงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทยในบริษัทเลยทำไงบอกพอดีคุณพ่อเป็นคนลาวพูดไทยได้ไงก็เลยคุยกันรู้เรื่องหน่อยถามว่าเวียดนามเป็นไงยังไม่มีใครพูดภาษาเวียดนามได้ก็เลยไม่มีการนำเข้าแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีคนนำเข้าคือเริ่มแรกก็จะไปได้ดีไหมจะมีคนสนใจอาหารเอเชียไหมยังไม่เคยมีใครลองมาก่อนต้องกล้าที่จะลงมือทำเริ่มแรกนะเริ่มในอพาร์ตเมนต์เอาห้องหนึ่งอ่ะเป็นที่เก็บของเล็กๆเลยแล้วก็ไปส่งเอง
5: そのきっかけがあのまちょっと本当に高単位バイシ
6: ュ高単位さんあ天皇陛下の今のね天皇陛下の弟さん秋篠宮様っていう方がすごくタイが好きでご結婚されてで密かにタイ料理日本の東京のタイ料理のお店で通ってたりしたのがね全部分かってそれでエスニック料理っていうのが広まり始めたんですはいそれがきっかけ
0: 皇太子なのにあの川の中入ってナマズこうやってる写真あるんですよそのぐらいやっぱタイのことが増えてきて
3: ฟังอย่างนี้จะไม่ให้คนญี่ปุ่นคนไทยรักกันได้ยังไงล่ะคะเรารักกันตั้งแต่ระดับสูงสุดของประเทศไปจนถึงประชาชนเลยค่ะมาดูรูปประวัติศาสตร์ดูนะคะ
1: นี่คือภาพการรวมตัวของคนที่นะเป็นเชื้อสายจีนในกรุงเทพจุดเริ่มต้นของคุณพ่อที่ทำให้เจอกับการทำธุรกิจกับประเทศไทยได้เพราะคุณพ่อเป็นคนเชื้อสายจีนและรู้จักคนจีนในประเทศไทยแล้วก็งั้นลองเอาของจากประเทศไทยมาขายที่ญี่ปุ่นดูไหมพ่อคุณพ่ออาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นตอนแรกดูเหมือนน้อยๆพอเปิดดูเนี่ยเป็นพันเคสอ่ะคนญี่ปุ่นชอบกินอาหารไทยเยอะขนาดนั้นเชียวเหรออ่ะญี่ปุ่นの方はタイのものをよく食べるんですか？
0: いや食べるようになりましたね。ここ20年間どんどん増えてきました。うん。それだけ日本とタイの文化の近さ近くなってきてる。あ、そう、ティパロさんは独占ですね。
1: もう契約してる。
0: 契約してる。
1: あのみんな浮気しないっていう。
0: 浮気してない。そうそう。私たちも頑張ってる。まあでも他にもナンパだったらチャンとかプラムとか他にもいろいろあるんですけど、私はやっぱりメインはティパロスですね。
1: เขาเซ็นสัญญาตลอดชีวิตเลยนะจะไม่มีการเปลี่ยนเจ้าไหนแล้วเขาที่เป็นคนนำคนเดียวแล้วที่ผลิตในน้ำปลาเนาะ
0: ภูเขาทอง
1: ภูเขาทองด้วย
0: ยางวาลุยุงเด็กสมบูรณ์
1: เด็กสมบูรณ์
0: นี่อะตัวแม่พนม
1: แม่พนม
0: อะตัวชาวเกาะเทพดมพล
1: อ๋อชาวเกาะ
0: ชาวเกาะ
1: อ๋อ
0: กะทินี
1: ่กะทิชาวเกาะสมัยก่อนนะคุณพ่อก็เป็นเชื้อสายคนจีนมีการแนะนำกันให้รู้จักกับบริษัทน้ำปลาก็คือช่วยขายในที่ญี่ปุ่นหน่อย
3: จากรุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกกิจการก็ขยายขึ้นเรื่อยๆนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มปริมาณและชนิดขึ้นด้วยตามความต้องการการบริโภคอาหารไทยของคนญี่ปุ่นค่ะจาก40ปีก่อนที่มีร้านอาหารไทยในโตเกียวแค่3ร้าน ทุกวันนี้มีเป็นพันร้านทั่วญี่ปุ่นแล้วค่ะ
2: เมื่อ20ปีก่อนไม่ได้มาเป็นแบบคอนเทนเนอร์ตัวเองต้องขอผสมกับสินค้าอื่นๆมาแรกๆก็ขอนำเข้านิดหน่อยตอนนี้เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทำกันมาเรื่อยๆครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มอยากทำอาหารไทยอยากกินอาหารไทยต้องใช้น้ำปลาไทยท่านบอกนะว่าก่อนหน้านี้นะครับท่านอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่งออกครับส่งออกพวกรถยนต์หรือเครื่องอะไรต่างๆนะฮะแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นการนำเข้านะสินค้าต่างประเทศเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นครับก็คือว่าอันนี้ดีกว่าการส่งออกอีกด้วยซ้ำไปครับส่งออกกับการนำเข้าเนี่ยนำเข้าของไทยดีกว่าแสดงว่าท่านเก่งมากๆนะครับตอนนี้ที่นำเข้าก็คืออาหารไทยแล้วก็ของลาวแล้วก็ของเวียดนามอันไหนขายดีสุดก็คือของประเทศไทยทำไมบอกว่าคนญี่ปุ่นไปเที่ยวในประเทศไทยและรักประเทศไทยและชอบประเทศไทยไปกินอาหารไทยแล้วกลับมาญี่ปุ่นก็คิดถึงอาหารไทยปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เวียดนามน้ำปลาของเวียดนามเนี่ยขายดีไหมบอกว่าเริ่มขายดีมากขึ้นเนื่องจากคนเวียดนามย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นมาเรียนมาทำงานมากขึ้นตอนแรกคนเวียดนามใช้น้ำปลาไทยแต่ลองเอาน้ำปลาของเวียดนามมาทำให้คนเวียดนามได้ใช้ของเขาเองก็ทำให้ขายดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
3: เรามาดูกันค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรจากประเทศไหนกันบ้างที่ทางบริษัทได้นำเข้ามาในญี่ปุ่น
2: เจ้าหน้า
0: ที่อ๋อโอเคดู
2: ใช่โอ้นี่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นขายประมาณ400เยนก็คือ100บาทของพวกนี้ที่จะนำเข้าได้นะต้องผ่านมาตรฐานของญี่ปุ่นเช่นพริกถ้าพริกใส่ยาฆ่าแมลงหรือมีปัญหาอะไรนะจะนำเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นของที่นำเข้าในประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นของที่ปลอดภัยจริงๆครับก่อนที่จะนำเข้าเนี่ยจะต้องมีตัวอย่างเอามาก่อนเอามาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมาให้เขาตรวจว่ามีสารอะไรที่นำเข้าไม่ได้ถ้านำเข้าไม่ได้ก็จะไปบอกผู้ผลิตก่อนว่าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบข้างในเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้ามาเป็นแบบคอนเทนเนอร์ครับ
3: นี่เราแค่อยู่ด้านหน้าโกดังนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าคำว่าสินค้าวัตถุดิบเครื่องปรุงในการทำอาหารไทยขายดีที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศเอเชียอื่นๆคือมากขนาดไหนไปค่ะ
0: ชอโ
2: อ
0: ้ดูด
2: ิสごいこっちですかおいや何や
0: 全部見てください。Made in Thailand, Made in Laos。
2: これ1ヶ月で消える。
0: あ、はないですね。でも3ヶ月分のストックがあります。
2: あ、じゃあ置いてあるんですね。
0: 置いてあるですね。で少なくなったらまた。
2: ทั้งหมดนี้วางไว้เพื่อเป็นสต็อก3เดือนรวมแล้วทั้งหมดประมาณ200ชนิดแล้วใน1ปีนะฮะไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมา80ตู
7: ้もしものが3ヶ月間物が来なかったらこの3ヶ月間で全部消える。
0: 全部消えちゃいますね。
7: 全部消えちゃうよ。
0: 全部消えちゃう。で、タイのレストランみんな多い。
2: อย่างนี้เลยนะคือถ้าภายใน3เดือนนี้ไม่มีการมาเติมหรือเรือหยุดชะงักอะไรก็แล้วแต่ร้านอาหารไทยจะร้องไห้เลยลูกค้าของท่านจะเป็นร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 80% และอีก 20% คือซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: じゃあ一番私の思い出の強いやつまたオープンしますよ知ってるこれこれは炭酸派ティパロスナンパーね。来ますよ。オープンしていい？来ますよ。これ。で、これが一番初めて日本に初めて来たナンプラーなんですね。まあ、いやいや、40ปีで。
2: 40ปี。เพราะนั้นในช่วง40ปีมาที่ญี่ปุ่นกี่ตัน
7: โอ้
2: หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้าน14ล้านขวดใน40ปีนี้ตอนเป็นเด็กนักเรียนอายุ5ขวบอยู่ที่อนุบาลกลับมาที่บ้านนะฮะก็กลับมาเฮ้ยอะไรเนี่ยขวดเต็มเลย
0: なにこれ？ソイビンソースね。これはもうデクソンブみんな知ってるよね。これはやっぱりね、これないとタイ料理はできないって。だからタイのスーパーマーケット行ってもこの赤ちゃんブーって並んでるでしょ。でこのデクソンブンの社長さんのお母さんも私のお父さんとやっぱ長い付き合いあったから日本でやってって。そういう流れでした。
3: อันนี้เราพูดถึงการขายส่งอยู่ในละแวกโตเกียวนะคะแล้วถ้าเป็นเมืองใหญ่อื่นๆล่ะคะ
2: ก็มีคำถามนะว่าบางคนเนี่ยถ้าเปิดร้านอาหารไทยในโอซาก้าหรือที่ต่างๆเนี่ยจะซื้อน้ำปลาจากที่นี่ไหมบอกบางทีก็ซื้อรวบไปเลยจากที่โตเกียวส่งไปบางทีค่าส่งอาจจะแพงก็จะส่งมาจากที่อื่น
0: しかも全部ね、あのタイの料、タイのもの、あとこれはベトナムのフォーですね。そう、ね、他にもいくつかあるバラバラに置いてるね。やっぱりあのタイのクエティオね、お米の麺じゃないですか。はい、私たち日本人もやっぱお米食べるから、やっぱ相性がいいんですよね。うん、食材で。
1: でもあのサトシさんの代になって自分で営業されてあの輸入するようになったのはどれですか？
0: おはやっぱりベトナムの食材多いですね。ベトナムの食材新しい時代でね。うん、でタイの食材だと例えばあの、はい、これ温泉ね、やっぱそう温泉、はい、こういうのもやっぱ多分私の世代で作るようになりましたね。これやっぱあのヤム温泉が有名じゃないですか、はい、最初は、パッカパオとかケンケオとかそういうあとクエティオも本当タイ料理の代表的なもののレストランが多かったけど、少しずついろんな種類出るようになって、その中でやっぱヤム温泉とか出てきたなって。
1: ほんにข้าวไทยด้วยนะข้าวไทยนี่ข้าวนี่สําคัญนะอยากจะบอกว่าข้าวเนี่ยนะนําเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยข้าวจะภาษีแพงมากเพราะว่าไม่อยากให้คนญี่ปุ่นนะฮะเลิกการผลิตข้าวแต่ก็ยังมีคนไทยหรือคนญี่ปุ่นอยากกินข้าวไทยอยู่高くてもかい食べたい人がいる
0: んですね。やっぱ日本のお米はもちもちしてるから、はい、でもタイ料理タイのお米だとパサパサしてる。これがやっぱ美味しいみたい。チャーハン作るとき。
1: ในยุคของคุณซาโตชิเนี่ยช่วงนี้จะไปที่เวียดนามนำเข้าของเวียดนามเยอะขึ้นเมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อนคนไทยมาที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะนะอาจจะมาเรียนอาจจะมาทำงานทำให้ญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยแต่พอหลังจากนั้นแล้วนะฮะเป็นยุคของคนเวียดนามมาเที่ยวญี่ปุ่นมาใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยทำให้วัตถุดิบของเวียดนามมาขายดีมากขึ้น
3: จากโกดังที่รับสินค้าที่นำเข้ามาก็จะต้องมีการกระจายสินค้าออกไปเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าอีกค่ะ
0: 今日今コンテナで入ってきたやつは上で保管します、はい、でそれを出荷するときですね、はい、私たちのオフィスからこういうファックスこの会社に倉庫会社に流すんですね。これ、はい、南万ホイソンラン南チムカイソンランね、はい、でこれをここに全部用意するんです、はい、用意した後に、宅急便で全部お客さん
1: 宅急便が取りに来る
0: 取りに来るんです
1: おそうで何あの契約されてる場所会社は何社ぐらいですか？
0: あ、もう200社ぐらい。レストランで300社、そういうこういうね、はい、ウェアハウス、はい、卸のスーパーマーケットが200社ぐらいありますね。
1: みらな、みなナムチムカイ、み
0: ナムマンホイ、
1: ナムマンホイ、これは
0: ナムチムカイ、
1: ナムチムカイ、
0: シウダム、
1: シウダム。
0: ภูเขาทองซีอิ๊วขาวน้ำมะพร้าวน้ำปลาน้ำลิ้มชี้น้ำมะขาม
1: เราลงพูดไทยได้หรือไม่ได้เนี่ยหรือว่าแกล้งไม่ยอมพูดภาษาไทยนะจะหาลูกค้าใหม่ได้ยังไงเพราะเขาเป็นเบื้องหลังอ่ะจะทำไงท่านก็บอกว่านะฮะจะมีอยู่2กรณีก็คือกุ๊กที่เคยทำงานที่ร้านเนี้ยแล้วเขาย้ายไปอีกร้านหนึ่งเขาก็จะอยากได้ผลิตภัณฑ์ก็จะติดต่อมาที่นี่ได้ลูกค้าใหม่ก็คือร้านอาหารใหม่ก็คือตามกุ๊กไปแล้วก็อันที่สองคือลูกค้าชอบประเทศไทยแต่ไม่เคยเปิดร้านอาหารไทยก็ต้องมีการสอนกันเขาจะโทรติดต่อมาก็จะมีการสอนเรื่องวิธีการทำอาหารไทยใช้วัตถุดิบไทย
3: ดูให้รู้จากโกดังเราจะไปที่บริษัทซึ่งเป็นจุดกระจายสินค้าด้วยค่ะ
1: นี่บริษัทชื่อเรียวโตซังโยนะเรียวนี่ก็คือจะสร้างเมืองลาวในญี่ปุ่น
0: そうね30年前昔会社設立した時は別の場所にもっと小さいアパート借りてやってたんですね
1: ที่โกดังอ่ะเขาก็จัดของส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วทำไมต้องมีที่นี่อีกท่านบอกว่าที่นี่จะต่างกันก็คือจะส่งให้กับร้านค้าเล็กๆปีกย่อยประมาณ1เคส2เคสก็คือจะจัดที่นี่ครับจะต่างกันที่นู่นก็คือของใหญ่ๆทางเข้าดูแคบๆนะเล็กๆนะแต่ข้างในดูลึกเลยอ่ะโอ้ได้ๆเลี้ยวหน่อย少ないところはここでやる。
0: そうです
1: ね。例えばどんな感じ？これこういうの。
0: こういう感じですね。さっきねあの、はい、向こうの倉庫だとケースで出すけど、うん、ここからだともう一本、はい。このお客さんもねこういうふうにね、はい、シーウカをルンポンね、はい、なんたらピソンとかねこういうふうにやるんですよね、はい。さっきの大きい倉庫だと細かい作業できないから。
1: まあ送แล้วเนี่ยสามารถเจอลูกค้าเจอกุ๊กนะก็จะได้คุยกับกุ๊กก็บอกว่าวันนี้หรือวันนี้นี่สั่งเพิ่มได้อีกส่งด้วยตัวเองเห็นหน้าก็
2: ็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นครับนี่เป็นเขตอิตาบาชิก็คือเขตที่ราคาแพงในญี่ปุ่นในโตเกียวเขตที่ราคาแพงก็คือ23เขตถ้าวางเป็นโกดังใหญ่ๆเนี่ยราคาแพงมากจะไม่คุ้มครับวันนึงจะส่งประมาณไหนครับลูกค้ามีอยู่ประมาณ 2-300 เจ้าวันนึงจะส่งประมาณ 40-50 เจ้าไม่ได้ง่ายๆก็คือเจ้านี้ก็1กล่องก็ต้องมีการจัดเพื่อที่จะส่งนะบางร้านเนี่ยนะกินน่ะเหมือนอาหารไทยทุกอย่างเจ้าของคือคนญี่ปุ่นแต่กู้คนไทยไงมันก็ดูไม่ออกว่าใครเป็นเจ้าของไม่สามารถรู้ได้ก็แค่รู้ว่าเป็นบรรยากาศเดี๋ยวนี้ร้านอินเดียเนี่ยทำแกงอินเดียแกงกะหรี่อินเดียขายไม่ออกก็จะ

0: ทำแกงไทยบ้างหรือผัดไทยบ้างมีการทำอาหารไทยจะได้มีคนมากินด้วยก็เพิ่มไอเทมมากขึ้นก็ส่งวัตถุดิบที่มาจากไทยเนี่ยให้ร้านอินเดียด้วยครับ
1: ฟังแล้วก็น่าชื่นใจนะคะว่าแกงไทยขายดีแม้แต่คนอินเดียก็ยังต้องทำมาขายเพื่อเรียกลูกค้าด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้รสชาติดีแบบคนไทยทำไหมนะคะ
0: ทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบอาหารไทยก็คือรสชาติมันจัดจ้านดีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็กินแล้วเหงื่อออกมันไม่ค่อยมีอาหารแบบนี้ในญี่ปุ่นได้กินก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีพลัง
1: และแน่นอนว่าทำกิจการกับคนไทยก็จะต้องมีพนักงานคนไทยด้วยค่ะ
0: แล้วพี่มาทำงานที่นี่กี่ปีแล้วฮะ
2: โอ้33ปีได้ครับผมแล้วเริ่มที่จะเข้ามานี่ผมทำมะกุเทศรุ่นพี่ใหญ่อ่ะเขาขาดคนเขาดึงบอกมาช่วยหน่อยมาช่วยไปช่วยมาถึงปัจจุบัน
0: พี่ทำหน้าที่อะไรครับตอนนี
2: ้ส่งของเป็นหลักเริ่มต้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งสามเจ้าแต่เจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยร้อยกว่าลังเราไปเลยไปถึงมาสมัยก่อนแรกเริ่ม
0: พี่ดูแลกี่ที่ฮะ
2: วันนี้มาเจอ8ที่เองปกติมัน11 12ที
0: ่
2: เราจัดตารางจันทร์พุธศุกร์เพราะวันเสาร์อาทิตย์เราบริษัทเราหยุดเราจัดตารางเพราะอาทิตย์หนึ่งต้องวิ่ง2งวดหรือ3งวดหมุนเวียนถ้าแค่คนนึงวันนึงไม่เป็นไปไม่ได้ต้อง 4-5 คนเป็นหลักมันเป็นรวบวงไข่คนนึงซ้ายขวาเพราะอย่างนั้นมัน30กว่าล้านรถใส่ไม่หมดอีก
0: คำถามก็คือว่าทำยังไงให้ตลาดใหญ่ขึ้นร้านที่เป็นร้านข้าวหน้าเนื้อเนี่ยที่โด่งดังมีทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมกันทำอาหารเวียดนามก็เลยไปคุยที่สถานทูตเวียดนามแล้วใช้น้ำปลาของเวียดนามเป็นอาหารเวียดนามขายทั่วประเทศ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกได้อย่างหนึ่งนะคะว่าคนญี่ปุ่นก็เปิดใจในเรื่องการทำธุรกิจกับเพื่อนๆในเอเชียพอสมควรเลยคุยกันเห็นภาพแล้วเดี๋ยวเราจะตามออกไปส่งของถึงร้านอาหารไทยที่เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นค่ะลูกค้าประจำกันมานานซะด้วยสั่งเช้าส่งบ่ายให้เลยค่ะ
3: ดูให้รู้
0: วันนี้เรามาที่ร้านอาหารไทยแต่เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นมาที่ร้านนี้อาทิตย์หนึ่งจะมาสองครั้งร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าโอ้โหมีการสั่งซื้อเยอะเลยนะ
4: ด้วยการ読めるโอ้โหโรงงานになってきた
5: ここの積み
4: はいカティチャオコ6個ねはいライスティック9ねはいライスペーパー7パックここにありますねでカオニオチンここありますね
5: はい
4: 何ピックファームエンプロイ1個ここねはい次のページ行って次がナムタンピありますね。はい、シウカオヌン、プカオトンヌン、シラチャヌン、ナマナムピパオヌン。はい、ありがとうございます。
1: เจ้าของร้านท่านนี้เคยทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารมาก่อน10ปีก็เลยทำให้รู้จักกับบริษัทนำเข้าสินค้าไทยค่ะพอมาเปิดร้านเองก็เลยได้ใช้บริการกันมา4ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นคนอีกกลุ่มที่รักเมืองไทยนะคะเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆแต่ชอบเมืองไทยอาหารไทยจนมาเปิดร้านอาหารไทยกันไปเลย
0: ถามว่ารู้จักยังไงก็คือนะท่านก็มาส่งของเหมือนกับเป็นครอบครัวเลยฮะทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีนะจะทำอาหารไทยได้ยากนะวัตถุดิบต้องสำคัญเดี๋ยวนี้บางอย่างก็มีขายในซูเปอร์ก็มีแต่ว่าซื้อจากที่นี่จะมีความสดกว่า
6: ตามมาที่その会社の方が食べに来てくださって
0: นี่คือแกงเขียวหวานที่ทำด้วยสูตรจากท่านนี่บริษัทยักษ์ใหญ่มาขอให้ที่นี่ผลิตให้ซึ่งร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นมีเยอะมากนะนี่ไงเขียนตรงนี้เลยนะคนที่ออกสูตรนี่คือร้านคนนี
1: ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเราเคยเห็นคนญี่ปุ่นที่เรียนทำอาหารไทยจากคนไทยในเมืองไทยจริงจังก็คือเมเซนเซที่เรียนจนเชี่ยวชาญและเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารไทยในโตเกียวแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่มาจ้างคิดสูตรอาหารไทยแบบนี้เหมือนกันอาหารไทยไม่ธรรมดาในญี่ปุ่นจริงๆค่ะ
0: 今経済日本円安くなって、はい、もう仕入れるのは大変ですか？
7: いやもう本当に大変ですね。全部のタイ、まあ海外からの輸入は全部ドル建て、アメリカドル建て米ドル払いなんですよね。はい そうだから一つの同じドルの値段で

0: ัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
1: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะฮะพาเข้าโรงแรมเลย
0: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโตโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
2: ในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบำบัดหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
3: ่
2: แต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
3: เรามีปัญหากันเหรอประมาณนี้
2: หรือเรามีปัญหากันทำไมต้องมีบุคคลที่3มาแก้เราด้วย
3: ขนาดนั้นเลยเหรออย่างงี้จนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้ไหมคะคือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม
4: เมดไมเดย์วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางไทย PBS
5: คนจีนในสมัยก่อนนะครับเลือกที่จะนั่งเรือจากจุดนี้นะครับออกไปยังดินแดนใหม่อย่างทะเลใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเซี่ยนหนานหยางนั่นเองครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมลักษณะชิโนโปรตุเกสนะครับที่มีการผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกนะครับ
6: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
5: ่นอกจากแต่งหน้าเขาเปิดกล้องไลฟ์ให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับ
6: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

รียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่า

0: หนุ่มบ่าวสาวปานจับไมค์ใจมาอะไรเงี้ยเป็นฝีมือการร้องไกด์พี่เตยทั้งหมดหนักสุดก็คือที่ทุกคนเพิ่งรู้กันนะวันนี้คือบงลางสะออน
1: ครอบครัวทำวงลูกทุ่งผูกพันคุณแม่ดันเป็นนักร้องพี่น้องสายประกวดมาตั้งแต่เด็กใบเตยขอมาเช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งบนเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนสักครั้งเจอกันเสาร์ที่6มิถุนายน2569บ่าย3โมงทางไทย PBS
2: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
3: เส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Activeก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีแจกทุเรียนชาวบ้านครับและซื้อสินค้าระหว่างลงพื้นที่ตลาด4ย่านเช็คกระแสโครงการไทยช่วยไทย Plus ครับ
1: โอเคมั้ยมาได้นะ
0: ซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์พูดคุยทักทายกับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองครับมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนี่เป็นภาพบรรยากาศระหว่างที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่าน4ย่านเพื่อพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวครับช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีแวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus ก่อนทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในร้านขายของชำระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus ใช้งานได้ดีสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีสำรวจร้านลูกชิ้นในย่านเยาวราชซึ่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus พร้อมถ่ายภาพร่วมกับเจ้าของร้านก่อนที่จะแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเพื่อเลือกซื้อสินค้าครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์โต้กลับกรณีพรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกระบวนการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตในกทม.โดยยืนยันครับว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมท้าให้นำหลักฐานยื่นกับปปช.ครับและยังเตือนไว้นะครับว่าการให้ข้อมูลที่เบ็ดเบือนอาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขออภัยครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ตอบโต้กรณีนายคริสโปตรานันท์พรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตในสำนักงานกทม.ครับมูลค่าสูงถึง4ล้านบาทโดยยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมให้ตรวจสอบทุกกรณีนายชัชชาติระบุว่าหากมีหลักฐานชัดเจนควรนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมย้ำว่าเรื่องซื้อขายตำแหน่งเป็นตนเองไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นและหากมีผู้แอบอ้างชื่อเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ขอให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมายและยังตั้งข้อสังเกตว่าหากมีข้อมูลจริงเหตุใดจึงเพิ่งนำมาเปิดเผยในช่วงเลือกตั้งพร้อมเตือนว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้สมัครอาจมีความผิดทางอาญาโดยทีมกฎหมายกำลังติดตามเรื่องดังกล่าว

0: อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นายชัดชาติยังชี้แจงกรณีข่าวเกี่ยวกับศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์โดยยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดหรือดำรงตำแหน่งใดในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพร้อมย้ำว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้ามาบริหารงานกทม.ครับ
1: สวัสดีครับยินดีเลยครับ
0: ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเมธาวงยังประเสริฐอายุ56ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวไม่มีฟันด้านหน้าบนครับมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณเรือนจำจังหวัดน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองน่านครับทันใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการแดนกินดองครับสวัสดีครับ
2: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ภายใต้ม่านควันสีขาวที่ลอยฟุ้งอยู่ครับซ่อนเอาไว้ด้วยความลับแห่งรสชาติที่น่าอภิรมย์นี่คือเรื่องราวของวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวไทยและสายน้ำของคนไทยมาช้านานครับจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่รมควันเพียงเพื่อยื้อเวลาให้เสบียงอยู่รอดพ้นวันสู่ตอนนี้ครับวันนี้การถนอมอาหารกลายเป็นศิลปะแห่งการดึงเสน่ห์เปลี่ยนปลาธรรมดาให้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่สาดซัดความหอมฟุ้งลงไปในหลากหลายจานอาหารของไทยนี่คือกระบวนการปรุงแต่งที่อาศัยหลักธรรมชาติอย่างแท้จริงครับทั้งดิน

0: คำโบราณเขาว่ากันว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่สำหรับที่นี่ครับอยุธยาวันนี้เรามากันผมขอเปลี่ยนคำขวัญใหม่เป็นในน้ำมีปลาในนามีควันครับควันที่เห็นนี้ไม่ใช่ไฟไหม้ครับคือคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านเนี่ยแต่มาจากกาบมะพร้าวที่กำลังเผาไหม้อย่างช้าๆในเตารมควันขนาดยักษ์บนตะแกรงกว้างใหญ่คือปลาที่ถูกควักไส้แล้วล้างสะอาดเหลือไว้เพียงเนื้อแล้วก็โครงกระดูกโครงกระดูกก็คือก้างปลานั่นแหละนอนเรียงรายกันแน่นขนาดครับกลิ่นหอมจากเปลวไฟแล้วก็ควันจะลอยขึ้นไปโอบกอดตัวปลาครับค่อยๆไล่น้ำออกทีละนิดให้เนื้อปลาแห้งลงแห้งลงจากความร้อนจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปลารมควันสีเหลืองทองอย่างที่เราเห็นนี้ครับดูเหมือนง่ายไหมครับแต่เชื่อไหมว่ากระบวนการเปลี่ยนปลาสดให้กลายเป็นปลาสวยๆแบบนี้ต้องใช้เวลาเฝ้าเตากันถึง3วัน3คืนเต็มๆเพื่อแลกกับการยืดอายุไขให้ปลาเหล่านี้สามารถเก็บไว้กินได้ยาวนานไปอีกครึ่งปีนี่คือความอดทนที่แลกมาเพื่อความอร่อยครับเราอยู่กันกับพี่ปุ้ยครับคุณลูกสาวนะแล้วก็คุณแม่อันนี้คุณแม่ขวัญยืนก็ทำปลารมควันกันมานานแล้ว
1: 20 ปีขึ้น
2: ใช่
0: พร้อมกับเหล่าญาติญาติพี่น้องทีมงานนะครับมาช่วยกันทำปลารมควันมาช่วยกันตั้งแต่ควักไส้ล้างไส้เตรียมตากมีพี่คนนี้เอาไปรมควันจนกระทั่งจัดจำหน่ายต่างๆซึ่งถอยภาพออกมาชุมชนนี้ทั้งซอยอ่ะ
2: เขาย่างกันเยอะแยะแล้วก็อยากย่างมาก
0: เรียกได้ว่าเป็นซอยแห่งการทำปลารมควันก็ว่าได
2: ้มันอยู่กับบ้านดีไม่ต้องไปแบบขึ้นรถแบบนั้นมันกระลายนะ
0: จริงครับคุณแม่คือคุณแม่เล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนขายผักต้องมีการขึ้นรถเดินทางไปกรุงเทพอะไรแบบนี้เดินทางตลอดพอเปลี่ยนมาทำปลารมควันก็คือตื่นมาก็ทำงานที่บ้านได้เลย
2: ก็เห็นก็ทำมาทุกวันเงี้ยแล้วก็ลองทำดูเรียนรู้เองดีกว่า
0: ปลารมควันที่เกิดขึ้นที่นี่ทั้งหมดคือปลาน้ำจืดครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนมีปลาเนื้ออ่อนปลาสวายแล้วก็ปลากด
3: ถ้าเป็นปลาสวายมาพอเขามาลงปุ๊บเราก็จะลงอัดน้ำแข็งแช่ไว้ในถังก่อนใช่ไหมคะแล้วพอเช้ามืดกลางคืนพี่ๆเขาก็จะมาแล่เสร็จล้างสองน้ำแล้วเราก็จะมาขดแบบนี้แล้วก็ขึ้นเรียงขาขึ้นเรียงบนขาตากพึ่งแดดให้แห้งค่ะแล้วก็ค่อยเข้าเตา
0: ในขณะที่ทีมงานกำลังเอ่ยปากชมครับโอ้โหสุดยอดมากจับปลาขึ้นมาเอง
3: สั่งมาจากตลาดปลาค่ะตลาดปลาสด
0: โอเคจริงคือต่อให้ผมขายแคปหมูผมก็ไม่จำเป็นต้องล้มหมูเองนะซื้อจากตลาดได้ก่อนที่เราจะมารู้กันว่าการรมควันปลาจนได้ผลลัพธ์แบบนี้นั้นจนไปทำเป็นอาหารได้แบบนี้นั้นก่อนอื่นเลยปลารมควันกับปลาแดดเดียวต่างกันยังไงก่อนบางคนอาจจะสับสนได้ครับเวลาเห็นปลาสีเข้มแห้งๆแบบเนี้ยไอ้ปลาแดดเดียวกับปลารมควันตกลงมันอันเดียวกันไหมวันนี้เราจะมาแยกความต่างให้ดูกันครับเริ่มที่ปลาแดดเดียวก่อนมันคือซันดรายคีย์หลักที่เกิดขึ้นก็คือมันดีไฮเดรตครับหรือว่าลดความชื้นลงจากการตากแดดแต่เราจะไม่ได้ตากจนมันแห้งสนิทครับเราต้องการแค่ผิวเนี่ยมันเซตตัวโดนน้ำมันร้อนๆตอนทอดผิวจะกรอบฟูครับแต่เนื้อข้างในเนี่ยยังคงมีความชื้นอยู่รสเค็มของมันจะเข้มข้นครับเพราะใช้เกลือเยอะโดยที่เกลือเองก็จะเป็นตัวที่ช่วยดึงน้ำออกไปด้วยแหละนอกจากแดดนี่คือเสน่ห์ของปลาแดดเดียวคือรสชาติส่วนปลาลมควันอันนี้คือ smoke fish ครับต่างตรงๆก็คือมีควันเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือลมควันนั่นแหละมันแห้งจากการลมควันอยู่หลายวันครับและแห้งสนิทมากกว่าปลาแดดเดียวมากๆกลิ่นก็จะเข้าไปจับในไขมันในโปรตีนในเนื้อปลาครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันก็คือมีกลิ่นที่หอมซับซ้อนกว่าปลาแดดเดียวนั่นเองครับซึ่งไม่ได้มีการเติมเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติเค็มแต่อย่างใดครับปลาแดดเดียวเนี่ยทอดกินอร่อยสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลารมควันครับเหมาะกับการใช้ในอาหารที่หลากหลายเพิ่มทั้งกลิ่นทั้งรสอูมามิเบาๆไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มเมนูยำแบบเนี้ยเข้าเลยปล าหลังนี้ครับใช้วิธีการทำงานเป็นทีมจะมีการแบ่งสเตชันในการทำปลารมควันครับสเตชันผ่าท้องสเตชันควักไส้สเตชันล้างสเตชันผ้าผางสเตชันตากแล้วก็สเตชันรมควันครับมาเริ่มกันที่มุมแรกครับก็คือได้ปลามาแล้วขั้นตอนแรกก็คือทุบหัวผ่าตัวครับผ่าท้องเอาไส้ออกเพราะว่าไส้เนี่ยคือแหล่งที่มีการสะสมของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีเยอะที่สุดครับขั้นตอนนี้ก็เลยถือเป็นการกำจัดโอกาสในการเกิดเชื้อที่ไม่ดีเป็นขั้นตอนแรกครับก็จะโยนไปอีกกระมังนึงซึ่งก็จะเปิดน้ำไหลไว้ตลอดเวลานะครับพี่อีกท่านนึงก็จะเป็นคนขัดล้างปลาตัวนี้ให้สะอาดมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าเลือดมันนองใช่ไหมครับเขาจะทำการเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆครับเติมน้ำขึ้นกะละมังใหม่ล้างไปเรื่อยๆก่อนจะส่งไปสู่สเตชันต่อไปซึ่งก็คือการพับหางปลาครับก็จะเป็นการขึ้นรูปทรงให้ปลาเนี่ยเอาหางสอดเข้าไปที่หัวโค้งงอแบบนี้เพื่อจะนำไปตากครับซึ่งก่อนจะนำไปตากนั้นก็จะต้องมีการล้างน้ำอีกหนึ่งรอบเหมือนกันเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกให้ได้มากที่สุดครับจากนั้นครับเขาก็จะเอานำไปตากบนข่าครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าข่าก็คือเป็นโครงเหล็กทำมาสำหรับตากปลาโดยเฉพาะมันต้องเป็นเหล็กเพราะว่ามันต้องโดนความร้อนนานเข้าไปสู่การรมควันนะครับ
3: ครึ่งวันเข้าเตาครึ่งวันประมาณเที่ยงพอจะเข้าเตาแต่พี่เขาจะมากันตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองเนี่ยค่ะ
0: ดูเผินๆครับขั้นตอนการล้างแล้วก็ผึ่งลมตากแดดนี้อาจจะดูสบายๆครับเหมือนกับเป็นวิธีที่เขาทำมากันตั้งนานแล้วแต่ในมุมมองที่เราจะมองลึกไปกว่านั้นนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดครับเพราะทันทีที่ปลามันตายอุณหภูมิในร่างกายของมันสูงขึ้นครับนี่คือสัญญาณเริ่มเกมของจุลินทรีย์2กลุ่มครับที่จ้องจะเล่นงานเนื้อปลาของเรากลุ่มแรกก็คือพวกที่เปิดเผยตัวอย่างง่ายดายครับ food spoilage microorganism หรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเนี่ยเสื่อมเสียพวกนี้จะทำงานชัดเจนครับถ้าเกิดว่ามันชนะขึ้นมาเนี่ยเนื้อปลาจะเละมีเมือกมีสีเขียวคล้ำครับส่งกลิ่นเหม็นเน่าคือเตือนว่าอย่ากินนะอันนี้พวกแรกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เรียกว่า food pathogensหรือว่าเชื้อก่อโรคพวกนี้คือนักฆ่าไร้เงาครับที่มันจะไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนกลิ่นปลายังดูสวยงามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเผลอกินเข้าไปพิษของมันจะเล่นงานระบบทางเดินอาหารทำให้เราท้องเสียรุนแรงได้สิ่งที่จะทำให้เราเอาชนะพวกมันได้ครับซึ่งพี่ๆทุกคนก็ทำอยู่แล้วคือเรื่องของเวลาครับสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเมื่อเวลาเดินไปข้างหน้าครับแบคทีเรียก็จะเติบโตขึ้นตามกาลเวลานี่คือกราฟที่เรียกว่าแบคทีเรียโกรทไซเคิลครับหรือว่าแสดงผลการเติบโตของแบคทีเรียมันจะมีช่วงแรกที่เรียกว่าแลกเฟสช่วงนี้คือแบคทีเรียยังไม่ได้เติบโตแบบทวีคูณครับมันเป็นช่วงที่แบคทีเรียเนี่ยปรับตัวไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียดีหรือแบคทีเรียร้ายก็ตามนะครับระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวของมันครับว่ามีปัจจัยอะไรเกื้อหนุนบ้างครั้นเมื่อแบคทีเรียปรับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือล็อกเฟสจังหวะนี้จะมีการเติบโตแบบทวีคูณเลย2ไป4 4ไป8 8ไป16 32 64 128แล้วในฐานะที่เราเป็นคนที่ต้องหมักดองหรือว่าถนอมอาหารครับเราก็ต้องสร้างสภาวะให้เกิดการลำเอียงไปเกื้อหนุนแบคทีเรียดีให้เติบโตได้ดีกว่าแบคทีเรียเลวนั่นเองครับและสิ่งที่เกิดขึ้นณวันที่ไปถ่ายทำจริงที่เราเห็นก็คือจริงๆตากแดดใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองครับ2ชั่วโมงก็จะเอาเข้าสู่ขั้นตอนของการรมควันในการรมควันนั้นครับเราใช้กาบมะพร้าวและก็ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงหลักครับบ้านที่ทำปลารมควันก็ต้องมีการสต็อกเอาขี้เลื่อยกับกาบมะพร้าวเนี่ยเก็บไว้ในโรงเก็บทีนี้ข้างๆติดกันเลยก็คือโรงรมควันครับซึ่งก็จะถูกคัสตอมเมดหรือว่าทำขึ้นมาเองเป็นปล่องเข้าไปเรียงรายราวกับว่าเป็นนึกถึงห้องแถวห้องเช่าครับด้านล่างคือพื้นเลยที่ใส่เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ด้านข้างจะสังเกตว่าจะมีร่องที่ทำเอาไว้เป็นชั้นชั้นชั้นเพื่อใช้สำหรับเสียบตะแกรงตากปลาเข้าไปได้ครับโดยในหนึ่งห้องรมควันเนี่ยก็จะมีหลายชั้นเลยในที่นี้ก็คือมี5ชั้นใส่ปลาได้5ขานั่นเอง ด้านล่างสุดของเตาครับจะถูกรองด้วยถ่านก้อนครับซึ่งชั้นต่อมาก็จะเป็นขี้เลื่อยก่อนครับจากนั้นครับลำดับต่อมาก็จะเป็นกาบมะพร้าวครับเพื่อจุดไฟแล้วทีนี้จากนั้นครับเผาเลย

0: ลาเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเอาเข้าไปเลยอุณหภูมิจะสูงเกินครับปลามันจะกรอบเกรียมจนไหม้นะครับแทนที่จะเป็นปลาลมควันมันจะกลายเป็นปลาที่ย่างจนไหม้เขาก็จะต้องรอให้ไฟมันมอดลงซะก่อนครับเหลือไว้เพียงแต่ควันเยอะๆครับจากนั้นครับปลาที่ตากแดดเอาไว้แล้วทีละชั้นทยอยเอาเข้ารมควันครับรมควันเป็นเวลา3วันและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความว้าวที่อยากจะเอากลับมาพูดซ้ำก็คือมันไม่เหมือนกับปลาเค็มหรือว่าปลาแดดเดียวตรงที่ไม่มีการหมักเกลือเข้าไปครับนี่คือความว้าวของปลารมควันที่ในเมื่อไม่มีเกลือมาช่วยไล่น้ำแล้วเอ๊ะทำไมปลาถึงอยู่รอดมาได้3วันโดยไม่เน่าคำตอบคือการเล่นเกมกับการควบคุมอุณหภูมิและก็เคมีล้วนๆครับลองจินตนาการกันดูครับว่าปลาสดๆอยู่ในเตา 2-3 วันถ้าไฟแรงไปปลาไหม้ถ้าไฟอ่อนไปแบคทีเรียยิ้มหวานเติบโตง่ายเพราะอุณหภูมิอุ่นๆน่ะคือสวรรค์ของเชื้อโรคใช่ไหมครับแต่ปราชชาวบ้านเขาเซียนกันมานานแล้วเขาคุมอุณหภูมิให้อยู่ในโซนที่ร้อนพอที่จะฆ่าเชื้อแต่ไม่ร้อนจนปลาสุกทันทีความร้อนในระดับนี้จะค่อยๆบีบไล่น้ำออกจากเซลล์ปลาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อน้ำระเหยออกไปเรื่อยๆแบคทีเรียก็ขาดน้ำตายนี่คือเทคนิคที่ตรงไปตรงมาอย่าง dehydration หรือการดึงน้ำออกจากความร้อนระยะยาวครับซึ่งแน่นอนว่าความแห้งอย่างเดียวยังไม่พอสำหรับการที่ทำให้มันเนี่ยกลายเป็นปลารมควันพระเอกของเราในวันนี้ไม่ใช่เกลือแต่คือควันครับควันในกาบมะพร้าวมีสารเคมีธรรมชาติกลุ่มที่เรียกว่าฟีนอลมันจะทำหน้าที่2 อย่างครับ1คือเป็นสารกันบูดตามธรรมชาติฆ่าเชื้อราที่ผิวแล้วก็2มันคือน้ำหอมครับฟีนอลคือตัวการที่ทำให้กลิ่นสโมกกี้ก็คือกลิ่นรมควันเนี่ยมันหอมหวนชวนหิวในแบบที่ไม่มีเครื่องปรุงตัวไหนจะเลียนแบบได้ครับมันต้องมาจากการรมควันเท่านั้นแล้วสีเหลืองทองอร่ามสวยงามนี้มาจากไหนมันไม่ได้เกิดจากซอสมันคือปฏิกิริยาทางเคมีที่นักกินทั่วโลกหลงรักครับอย่างแรกก็คือ Maillard reaction จะออกเสียง Maillard Maillard อะไรก็แล้วแต่คือเข้าใจกันว่าคืออันเนี้ยเมื่อโปรตีนในเนื้อปลาเจอกับความร้อนครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้เนื้อเนี่ยมันแน่นขึ้นหนึบขึ้นไอ้ตรงนี้เรียกว่าโปรตีนดีเนเจอเรชั่นแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ อีกตัวช่วยหนึ่งที่เป็นสำคัญเหมือนกันคือสารกลุ่มนี้เรียกว่าคาร์บอนิลครับสารสิ่งนี้มากับควันมันทำหน้าที่เหมือนการทาแลกเกอร์ธรรมชาติแต่ไม่ใช่แลกเกอร์และของกินทาไม่ได้อยู่แล้วแต่มันทำให้ปลาเนี่ยโปรตีนในปลาเนี่ยถูกเคลือบครับจนกลายเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มเป็นเงาประกายแบบนี้เลยเปรียบเปยว่าเหมือนเคลือบแลกเกอร์เลย
1: ถ้าว่าเราย่างแห้งไปเขาก็จะเก็บได้นาน
2: เก็บนาน
1: ได้เก็บได้เป็นเดือนเลยครับว่าเราจะแห้งย่างแห้งแบบแห้งสนิท
0: สรุปแล้วปลาลมควันชนิดนี้ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเครื่องปรุงรสครับมันเจ๋งตรงนี้แต่ถูกปรุงแต่งด้วยความร้อนและก็ควันไฟจนได้รสสัมผัสที่แน่นหนึบหอมและเก็บรักษาไว้กินได้นานเป็นพิเศษ
1: จะอยู่ในเตาประมาณ2วัน 2-3 วันกว่าจะแห้งเราต้องย่างให้แห้งสนิทขนาดถ้าขนาดเล็กนี้ก็แห้งไวแต่ถ้าตัวใหญ่ก็ยืดเวลาไปอีก
0: 3วันอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าครับคำตอบก็คือไม่3วันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดครับจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนสับไอตัวชั้นของขาที่เสียบเข้าไปเนี่ยอันไหนที่มันอยู่ใกล้ไฟเลื่อนขึ้นมาข้างบนอันไหนที่อยู่ห่างก็คือไล่ถัดลงมามันจะเป็นการเฉลี่ยครับให้ความร้อนโดนปลาอย่างทั่วถึงนั่นเองเพราะฉะนั้นไอการดึงน้ำตรงนี้ก็เลยจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็จะได้เป็นปลารมควันแห้งๆแบบนี้ที่ไม่ปรุงแต่งเคมีเพิ่มเติมอะไรเลยครับ
1: มันประมาณ4โลลงโล
2: 4โล
1: 4โลปลาสด
2: ได้1เดียว
1: 4โลปลาสดพอแห้งมาแล้วเหลือประมาณโลนึง
0: ส่งขายออกไปทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ทั่วประเทศ
1: ขายส่งถ้าเป็นปลาสวายตอนนี้จะส่งขึ้นเชียงใหม่ค่ะส่วนปลาช่อนก็ขายส่งเหมือนกันปลาช่อนก็ขายส่งทั่ว
2: เนื้ออ่อนมันเป็นปลาแพงเนื้ออ่อนมันเป็นที่ร้านอาหารเขาใช้ใช่ไหมระดับจะขึ้นพันขึ้น

0: โลนึงราคาปลาสดแพง
1: ปลาช่อนก็อยู่500อเมียนเนี้ยย่อมยาวหน่อย
0: ปลาสวายแห้งแล้วจะอยู่ที่100กว่าบาทค่ะ
2: เหมาะกับการเอามาทำเป็นเมนูต่างๆครับถามไอเดียดีกว่าครับทำเมนูอะไรดีครับ
0: ทำเป็นต้มโค้งค่ะต้มโค้งปลาย่างแล้วก็แกงเลียงปลาย่างแล้วก็เป็นยำปลากรอบยำปลาแห้งเงี้ยค่ะ
2: จัดไปเริ่มด้วยเมนูแรกก่อนเลยเอาตามนี้เลยต้มโค้งปลาสวายรมควันปลาสวายเนี่ยก็จะเป็นปลากรอบรมควันที่ได้รับความนิยมอยู่สูงนะครับทำเยอะเลยทีเดียวเชียวเริ่มต้นเนี่ยเราเอาหอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปผัดก่อนครับก็คือให้มันโดนความร้อนเพื่อที่จะให้มันเกิดความไหม้นิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งครับเอาไปผัดให้เกิดความหอมความไหม้เล็กน้อยขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่ตอนหลังเนี่ยมันจะแกะได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราตั้งน้ำครับแล้วเราก็ใส่ตะไคร้เข้าไปแล้วก็อันนี้คือกระเทียมเมื่อกี้ที่ปอกเปลือกนะมีความไหม้มีความหอมเล็กน้อยหอมแดงเมื่อสักครู่นี้ที่เอาไปคั่วครับปลาสวายที่แกะแล้วใส่ตามลงไปจังหวะนี้กลิ่นชัดเลยความหอมตอนที่ปลาสวายโดนกับน้ำร้อนครับค่อยๆระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นไปด้วยเราต้มจนมันเดือดเลยนะครับแล้วค่อยๆช้อนฟองออกจากนั้นเราก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปครับใส่ตะไคร้ซอยเสร็จแล้วอันนี้คือข่าซอยครับเพิ่มความหอมแบบสมุนไพรเข้าไปด้วยตัดกับความหอมของปลาลมควันจังหวะนี้คนให้เข้ากันครับแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดสักทีนึงเริ่มปรุงรสครับใส่น้ำปลาอันนี้จริงๆแล้วแต่ความชอบนะครับใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเพื่อความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไทยๆที่มันไม่ใช่แบบมะนาวอันนี้คือเห็ดฟางหรือถ้าเกิดว่ามีเห็ดอื่นก็ใส่ได้เหมือนกันตบท้ายด้วยพริกที่เราคั่วไปตอนแรกครับเน้นย้ำความหอมแล้วก็ความเป็นรสชาติกรอบเล็กน้อยของพริกเวลากินจะได้มีรสสัมผัสที่หลากหลายครับแล้วก็เพิ่มมะนาวสุดท้ายคือความสดชื่นนะมะขามเปียกเปรี้ยวอีกแบบมะนาวเปรี้ยวอีกแบบนะครับอีกหนึ่งหอมครับใส่เข้าไปก็คือผักชีใบเลื่อยซอยได้มาแล้วเมนูนี้ครับต้มโคลงที่ใช้ปลารมควันที่เราดูกันมาทั้งรายการเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเมนูอาหารแล้วเวลากินก็จะมีความหอมชัดเจนของทั้งกลิ่นควันปลาและกลิ่นสมุนไพรเมนูต่อมาครับลองเปลี่ยนมาเป็นปลาช่อนบ้างไหมกับเมนูแกงเลียงปลาช่อนรมควันปลาช่อนรมควันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแกงเลียงคือเข้าจัดๆครับเราเอาพริกไทยขาวกระชายพริกแล้วก็หอมแดงครับตำให้เข้ากันจากนั้นเราใส่เนื้อปลาที่เราฉีกแล้วลงไปด้วยตำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งใส่กะปินี่เพิ่มความเป็นอูมามิเข้าไปแล้วเอาเครื่องตำที่เราทำสำเร็จแล้วลงไปอยู่ในน้ำต้มครับใส่ปลาเข้าไปจังหวะนี้หอมมากองละเหมือนเดิมเลยก็คือปลากับน้ำเดือดเจอกันยังไงเสียก็ต้องหอมอยู่แล้วครับเครื่องปรุงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่น้ำปลาครับแล้วอันนี้ก็คือฟักทองนั่นเองความหวานของฟักทองครับกับปริมาณของบวบจะช่วยเติมเต็มให้จานเนี้ยมันอิ่มหนำสำราญมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ใช้ความหวานจากตัวฟักทองเอานี่อันนี้คือข้าวโพดอ่อนครับจริงๆแล้วทุกผักที่ใส่ลงไปอย่างอันนี้เห็ดฟางเป็นทางเลือกหมดเลยนะครับเราอยากจะมีผักอะไรใกล้ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ใบแมงลักเข้าไปเพื่อความหอมตอนสุดท้ายอีกแล้วหอมบวกหอมบวกหอมอีกแล้วแต่ละอย่างเนี่ยอาหารเนี่ยเสน่ห์ของมันไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวนะครับมันยังเป็นเรื่องของการที่เรารับกลิ่นของมันด้วยในทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วปลาลมควันหอมแบบควันเนี่ยสมุนไพรหอมแบบสมุนไพรรวมกันลงตัวครับและนี่คือแกงเลียงที่ได้รับอิทธิพลความหอมจากโปรตีนของปลารมควันที่เป็นปลาช่อนแบบเต็มๆครับอยากทำเมนูยำไหมยำปลาเนื้ออ่อนรมควันสิ่งที่ต่างก็คือว่ายังไม่ต้องแกะเนื้อปลาครับเอาไปทอดก่อนรูดออกจากไม้ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยตัวมันไม่ค่อยใหญ่ครับเราสามารถทอดรวมกันได้เลยแล้วก็แกะออกมาแบบนี้มันก็จะมีความกรอบความหอมตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยจากนั้นเรายำครับมะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่พริก จะพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่ที่เรามีครับจริงๆไม่ได้จำกัดขนาดนั้นแล้วก็ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยหรือจะใช้หอมแขกก็ได้เมื่อกี้ที่เห็นคือมะพร้าวคั่วนะครับใส่ถั่วเข้าไปมะพร้าวคั่วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความหอมที่แบบเข้ากันได้ดีกับปลารมควันมากๆเลยนะครับเราใส่ปลาเนื้ออ่อนแล้วก็คลุกเห็นไหมเฮ้ยเมนูนี้มีความง่ายทำเสร็จเร็วคลุกไปคลุกมาได้ปลาเนื้ออ่อนนี่มันคือยำปลาเนื้ออ่อนโบราณใส่มะพร้าวขูดคั่วที่อยากให้ทุกคนลองทำกินที่บ้านดูครับ
0: นั่นแหละมาเริ่มจากเตาเล็กๆเกิดการถนอมอาหารด้วยทำไว้กินเองอย่างเงี้ยค่ะกิจการใหญ่ขึ้นก็เลยเริ่มทำแบบทำขายอะไรเงี้ยเพราะว่ามีแม่น้ำบางทีเขาหาปลามาเขาก็มาทำถนอมอาหารไว้กินเองแต่พอมีปลามากขึ้นก็ทำขายก็เลยเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
2: ภายใต้ปลาสีเหลืองทองสวยงามนี้ครับคือผลลัพธ์ของความอดทนและความเข้าใจในธรรมชาติครับเวลา3วัน3คืนที่เปลวไฟและก็ควันได้ทำหน้าที่เจรไนครับเปลี่ยนปลาจากสายน้ำกลายเป็นงานศิลปะจากไฟที่กินได้ครับเปลี่ยนการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในอดีตให้กลายเป็นสุนทรียะแห่งรสชาติในยุคปัจจุบันวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วครับว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองแต่อยู่ในกาบมะพร้าวอยู่ในไอควันอยู่ในเปลวไฟอยู่ในสองมือของพี่ป้าน้าอาชาวอยุธยาที่รู้วิธีการหยุดเวลาและเก็บรักษาความอร่อยนี้ไว้ให้ข้ามผ่านฤดูกาลและนี่คือหัวใจของแดนกินดองครับเวลาอีกหนึ่งในเครื่องปรุงที่วิเศษที่สุดเพื่อให้รสชาติแห่งความสุขนี้อยู่คู่ครัวไทยไปอีกเนิ่นนานครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับพี่ๆป้าๆแม่ๆทุกคนเลยที่ถ่ายทอดความรู้นี้มาให้กับเราและขอบคุณคนดูที่ร่วมเดินทางฝ่าดงควันมาด้วยกันในวันนี้ครับและพบกันใหม่กับแดนกินดองในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้จะพาไปเชื่อมฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: กินข้าวกันหรือยังครับหิวข้าวไหมวันนี้ไปกินข้าวกันปะคำพูดคุ้นปากเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าข้าวกับคนไทยแยกออกจากกันไม่ได้ครับเพราะทุกมื้อของคนไทยทุกวัยทุกภาคล้วนมีข้าวเป็นจานหลักที่พร้อมแมชกับหลากหลายเมนูต้มผัดแกงทอดที่เรียกกันรวมๆว่ากับข้าวว
1: ันนี้ขอเพิ่มข้าวนะครับพี่พิเศษ
2: โอเคครับจุกๆมาเลยวันนี้ขอบคุณมากครับเอ้ยข้าวราดแกงครับเมนูอันแสนเรียบง่ายแต่ก็ดีต่อใจของใครหลายๆคนจริงไหมครับเพราะว่าร้านข้าวแกงเนี่ยมีกับข้าวให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสเผ็ดรสหวานรสจืดอะไรก็ตามแต่ละเมนูต้องกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆถึงจะฟินจริงไหมครับว่าแต่ทำไมคนไทยถึงชอบกินข้าวอ่ะ
3: เราเกิดมาแต่เราก็กินแต่ข้าวอะค่ะข้าวเราไทยอร่อยที่สุดอะค่ะ
4: ส่วนมากกินข้าวไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยว
5: กินทุกวันวันละ3-4 มื้อครับ
6: ข้าวที่อร่อยมันจะหอมและก็นิ่มกลมกล่อม
7: ต้องนุ่มแล้วก็หอมค่ะสีเหรอคะต้องขาว
8: ถ้าไม่ขาวอะ
7: ก็จะไม่สวยแล้วก็ไม่น่ากินค่ะ

0: ข้าวอยู่ในทุกจานทุกคำที่ทำให้ฟินความหอมความนุ่มที่โอบอุ้มทุกรสชาติให้กลมกล่อมแต่คนไทยยังรู้จักข้าวเพียงน้อยนิดครับ
1: อยากให้คุณพี่พูดชื่อพันข้าวที่รู้จักมาแล้ว3ชื่อ
2: ไม่รู้จักเลย
3: ข้าวสวยข้าวกล่องแล้วก็ข้าวถุงค่ะข้าวเหนียว
4: ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะค่ะ
5: ก็ข้าวหอมมะลิเป็นหลัก
6: ที่1ก็คือข้าวหอมมะลิ
1: ที่2ล่ะคะ
6: ที่2ยังไม่แน่ใจ
0: รู้กันไหมว่าข้าวไทยที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและโด่งดังไปทั่วโลกอาจกำลังทำให้โลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นในทุกๆวันมันจะเป็นไปได้ยังไง
6: การตำนานไม่เกี่ยวกับลูกร้อนเลยมันทำให้เราแบบว่ามันโล่งมันดีโล่งใช่ถูกต้อง
4: เป็นเพราะว่าเราหุงข้าวบ่อยหรือเปล่าคะมันมีความร้อนอะไรลักษณะแบบนี้อย่างนั้นหรือเปล่า
2: ถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเคมีไหมฮะสารเคมีมากกว่าที่ทำให้โลกร้อนเพราะหุงข้าว
7: แล้วจะทำยังไงการกินข้าวของเราถึงจะดีต่อทั้งคนกินคนปลูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆไปจนถึงโลกใบใหญ่หาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกครับ

0: ปัจจุบันคนไทยกินข้าวเฉลี่ยประมาณ 75-80 กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับโดยข้าวที่คนไทยนิยมกินกันมากที่สุดเนี่ยก็คือข้าวหอมมะลิ 84% ข้าวเหนียว 33% แม้ตัวเลขการกินข้าวของคนไทยจะลดลงประมาณ 25-30% เมื่อเทียบกับสถิติช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเหตุผลทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการกินนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในปี2567ข้าวไทยก็ยังพังงาดในเวทีโลกมีปริมาณการส่งออกถึง 9.95 ล้านตันสูงสุดในรอบ6ปีเลยนะครับและก็ขึ้นแท่นผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกรองจากอินเดียครับสร้างรายได้ให้ประเทศสูงถึง 225,000 กว่าล้านบาทโดยพันธุ์ข้าวที่ถูกส่งออกมากที่สุดเป็น4อันดับแรกนะครับก็คือข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวนึ่งและข้าวเหนียวตามลำดับครับซึ่งก็สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่การปลูกข้าวในปัจจุบันนะฮะที่ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมทั้งประเทศเนี่ย 74.03 ล้านไร่โดยข้าว3อันดับแรกที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือข้าวหอมมะลิ 29.45 ล้านไร่ข้าวเหนียว 13.51 ล้านไร่และข้าวเจ้า 10.13 ล้านไร่ก็น่าดีใจนะครับที่ข้าวไทยเพียงไม่กี่สายพันธุ์ทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเวทีโลกแต่อันที่จริงแล้วไทยเราเนี่ยยังมีข้าวอีกหลากหลายสายพันธุ์มากกว่านี้ไม่ใช่หรอครับ
1: คือจริงๆข้าวไทยยังมีพันธุ์เยอะมากไอ้ที่พันธุกรรมที่เก็บกันไว้เนี่ยมีเกือบ 30,000 อ่ะแต่ว่าที่เรารู้จักไม่มากแม้แต่ข้าวที่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่พันธุ์พวกนี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าด้วยระบบการผลิตของเราอ่ะกับระบบที่เข้าโรงสีน่ะอย่างข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวน่ะเขาก็จะรวมกันเขาไม่ได้แยกชนิดพันธุ์เวลาขายมันก็ออกไปเป็นข้าวขาวไอ้การที่มันสีรวมกันจากหลายๆพันธุ์เนี่ยมันทำให้รู้จักข้าวเนี่ยไม่กี่พันตลาดไง ในเมื่อตลาดรับแค่เฉพาะไอ้ตรงเนี้ยด้วยราคาที่โอเคเนี่ยเขาก็ยังคงปลูกเพราะตลาดนำ
2: ข้าวเนี่ยในเมื่อใดก็ตามที่ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำขังก็จะมีการปล่อยมีเทนมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะมีอำนาจทำให้โลกร้อนเนี่ยมากกว่า CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึง28เท่าปล่อยมีเทนออกมาเทียบเท่ากับ30กว่าล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีนะข้าวไทยมีการปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปูนนะรวมกันแล้วของข้าวนี่ประมาณ40ล้านตัน
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าข้าวที่เรากินกันทุกวันเนี่ยจะส่งผลกระทบหลายมุมขนาดนี้เริ่มตั้งแต่การปล่อยน้ำเข้าในนาเนี่ยก็มีสถิติว่าข้าวใช้น้ำมากกว่าพืชอาหารหลักอื่นๆคือ 2,500 ถึง 5,000 ลิตรต่อข้าวสารเพียง1กิโลกรัมพอปลูกข้าวแบบนาน้ำขังเนี่ยก็มีสถิติว่านาข้าวเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยนะครับสูงสุดในภาคเกษตรกรรมก็คือปีละประมาณ 1.3 ถึง 1.6 ล้านตันมีเทนหรือ 36-45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีซึ่งก็ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกแบบนาน้ำขังทั่วไป1กิโลกรัมเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 2.7 ถึง 4 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนระหว่างการทำนาเนี่ยก็มีสถิติออกมาว่าการทำนาในประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมี 1.6 ถึง 1.9 ล้านตันต่อปีใช้สารกำจัดศัตรูพืชประมาณ 30,000 ถึง 60,000 ตันต่อปีโดยสารที่ใช้มากที่สุดก็คือสารกำจัดวัชพืชรองลงมาก็คือสารกำจัดแมลงและโรคพืชซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพน้ำปนเปื้อนความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกรระบบนิเวศในนาเสียหายจนสัตว์พื้นถิ่นในนาหายไปและเกิดสารตกค้างในนาข้าวแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะหลังระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยบางพื้นที่ก็มีปัญหาเผาตอซังเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมาอีกด้วยถ้างั้นช้าไม่ได้แล้วเรามาหาทางออกให้กับปัญหาหลักก่อนเลย นั่นก็คือการทำนาอย่างไรให้ช่วยลดโลกร้อนได้ไปดูกันครับ
3: ข้างหลังผมนี้ครับคือทุ่งนาเขียวขจีครับเพราะว่าผมเดินทางมาที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าที่นี่มีการทำนาที่เรียกว่านาเปียกสลับแห้งครับการทำนาแบบนี้ช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงนะครับผมที่นี่เนี่ยก็คือกลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่นะครับเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่เขาทำนาเปียกสลับแห้งแบบนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย

0: เรามีสมาชิกอยู่ที่143รายค่ะพื้นที่ 6,000 ไร่ค่ะเมื่อก่อนเราก็ทำนารูปแบบเดิมๆค่ะเราก็จะต้องปล่อยให้น้ำขังในนาข้าวเพื่อคิดว่าข้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดเวลาค่ะมันเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปี58แล้วก็ลากมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีอยู่ประมาณช่วง60ถึง61นะคะที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ก็มีเนื่องจากเขาไม่มีน้ำและแล้งจริงๆอันนั้นก็มีเมื่อก่อนเราปลูกเพื่อหวังที่จะได้ปริมาณเยอะๆค่ะเราก็ต้องอัดปุ๋ยอัดยาก็ส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราผลกระทบก็คือ1สุขภาพไม่ดีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นมะเร็งแล้วบางคนก็ค่ะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าฉีดภาษาพี่เนาะรับจ้างฉีดจนน็อกเสียชีวิตก็มีเราไม่มีองค์ความรู้เลยค่ะสมมุติเรามีเป็นโรคไร้มะเร็งอย่างเงี้ยเราก็จะใส่แบบบวกเบิ้ลเบิ้ลขึ้นไปเลยแล้วพอลงไปในคูคลองหนองบึงก็ทำให้ปลาตายกุ้งหอยปูปลาตายหมดเลยอันนี้ก็ทำให้ระบบนิเวศเสียอันนี้ก็ส่งผลกระทบมากเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกเลยแล้วทำนาแบบมีน้ำขังตลอดเวลาเนี่ยเราได้ผลผลิตข้าวอยู่ที่750กิโลกรัมต่อไร่หรือว่า70ถึง75ถังต่อไร
1: ่ครับผม
0: แต่พอเราทำเป็นเปียกสลับแห้งอะค่ะเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น900ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และพอถ้าข้าวบางพันธุ์ศักยภาพของข้าวบางพันธุ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่
1: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในนาเปียกสลับแห้งภาพที่ผมคุ้นเคยคือนาข้าวต้องมีน้ำ
0: จะบอกว่ามีน้ำได้แค่บางช่วงค่ะ บางช่วงก็ไม่ต้องมีค่ะเพราะว่าเนื่องจากการทำเปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือจะมีการแห้งทั้งหมด4ครั้ง
1: โอเคครับผมและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเอ้ยเปียกแห้งต้องระดับน้ำเท่าไหร่ก็คือท่อที่ฝังอยู่ตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตก้มลงมาดูตรงนี้นะ
0: ได้ค่ะเวลาเราฝังอะค่ะเราจะต้องให้พื้นฝังลงไปใต้ดินนะคะรูสุดท้ายหรือว่ารูบนอ่ะเสมอกับพื้นดินแล้วพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการเปียกสลับแห้งหลังจากใส่ปุ๋ยให้หนึ่งเราก็จะปล่อยให้ระดับน้ำลดต่ำลงมาที่15เซนเนื่องจากต้นข้าวสามารถหาอาหารได้15เซนแล้วการทำแบบนี้จะแกล้งต้นข้าวทำให้ต้นข้าวต้องขยันหาน้ำก็จะแตกรากได้เยอะเหมือนคนออกกำลังกายพ
1: ู
0: ดง่ายๆต้องหาอาหารเองถ้ามีน้ำอยู่ตลอดเวลาต้นข้าวก็ไม่หาอาหารแล้วก็จะแตกกอได้ดีเพราะกลัวว่าตัวเองจะตายก็จะแตกกอได้เยอะกว่าปกติ
1: ครับ
0: แล้วพอทำแบบนี้ก็เหมือนคนออกกำลังกายก็จะแข็งแรงแข็งแรงก็ไม่เป็นโรคและแมลงต่างๆมารบกวนก็ไม่ได้ชั้นแข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันเลยแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการเกิดก๊าซมีเทนเพราะว่าการทำนาแบบนี้ถ้าระดับน้ำลดต่ำลงไปอยู่ที่15เซนเนี่ยจะสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้30ถึง40 10% ถ้าใน1ไร่สามารถลดได
1: ้
0: 600ถึง 1,000 กิโลกรัมคาร์บอน
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมเปียกสลับแห้งเท่านั้นนะครับการทำนาเปียกสลับแห้งยังมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องการปรับพื้นที่อะไรต่างๆด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่
1: ต้องประกอบไปด้วยกี่อย่างนะคร
0: ับก็จะประกอบด้วย4ปบวก1 IPM ปที่1ก็คือการปรับระดับนาด้วยระบบแสงเลเซอร์
1: จำเป็นไหมทำอย่างนี้
0: ทำให้พื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอทั่วกันลดการใช้น้ำสามารถทำให้น้ำซึมลงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพปอที่2เปียกสลับแห้งหรือว่าท่อแกล้งข้าวลดการเกิดก๊าซมีเทนลดการใช้น้ำได้ 30-50% ช่วยลดสภาวะโลกร้อนสามารถขายข้าวคาร์บอนต่ำได
1: ้
0: ปอที่3การใช้ปุ๋ยตามคาวิเคราะห์ดินสามารถใช้ปุ๋ยถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีใส่ได้ตามความเหมาะสมของข้าวแล้วก็ปอที่4ก็คือแปลสภาพพอสั่งและฝังข้าวลดการเผาเราก็จะมีการจัดการฟางค่ะเอาฟางมาเป็นปุ๋ยหมักทำฟางไปเพาะเห็ดฟางค่ะ
1: ครับเมื่อกี้4ปอแล้ว
0: ค่ะบวก1 IPM ค่ะเป็นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือว่าใช้วิธีกลวิธีเขตกรรมต่างๆก็คือตั้งแต่เรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิวเรียแต่โคโดมาแมตตาเลเซียม
1: ครับ
0: เชื้อ BSVT ต่างๆแล้วก็น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่อะไรต่างๆ
1: ครับก่อนที่จะใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยก็จะต้องทำการสำรวจแมลงในนาก่อนนะแล้วก็นำมาคัดแยกตัวดีตัวร้ายเพื่อทราบถึงปัญหาของต้นข้าวซะก่อนครับแล้วถึงจะเลือกใช้สารชีวพันธุ์ให้เหมาะสมในปริมาณที่พอดีโอ้โหงานละเอียดนะครับเนี่ยไม่ได้ฉีดมั่วซั่วนะส ส่วนการใช้ปุ๋ยเนี่ยก็ละเอียดไม่แพ้กันนะครับเกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินในนามาตากให้แห้งบดเป็นผงก่อนจะนำผงดินมาตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าดินกำลังขาดธาตุอาหารตัวไหนควรจะเติมธาตุอาหารตัวไหนในปริมาณเท่าไหร่วิธีนี้จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยที่เกินจำเป็นได้มากเลยนะครับพอลดการใช้สารเคมีลงไปได้เนี่ยสัตว์เล็กๆในนาก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับว้าปูนาการทำนาแบบเปียกสลับแห้งของที่นี่เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยลดโลกร้อนและฟื้นคืนระบบนิเวศของสัตว์เล็กๆเท่านั้นนะแต่ยังช่วยสร้างมูลค่าทางการตลาดเพราะว่ามีบริษัทเอกชนเนี่ยมารอรับซื้อข้าวคาร์บอนต่ำของพี่ๆเขาถึงที่เลยนะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาต่อยอดและส่งเสริมองค์ความ

0: รู้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานไม่ขาดสายเต็มไปด้วยโอกาสและทางเลือกมากมายที่สำคัญนะครับนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยยังนับเป็นคาร์บอนฟาร์มิงที่ทำให้พี่ๆกลุ่มนี้เขาขายคาร์บอนเครดิตได้อีกตั้งหาก
1: คาร์บอนฟาร์มิงนั่นคือการทำนาข้าวเพิ่มบริบทของการทำฟาร์มทำนาเพื่อกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินให้มากขึ้นก็คือลดการปล่อยมีเทนโดยการให้มันมีน้ำขังน้อยลงทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ1กิโลกรัมของข้าวเปลือกที่เราผลิตเนี่ยมันลดลงไปจะมีโอกาสที่ทำให้เราสามารถจะขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วย
0: จากพื้นนาอันเขียวขจีนะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งาน Thailand Rice Fest งานเนี้ยเขารวบรวมเรื่องราวและความหลากหลายของข้าวไทยไว้เพียบเลยนะแต่ที่ทำให้ผมสนใจจนต้องหยุดคุยก็น่าจะเป็นข้าวของพี่คนนี้ครับ
2: มากเลย
0: ข้าวอินทรีย์พื้นบ้านจากผืนนาที่ล้อมรอบด้วยป่าใช้วิธีปลูกข้าวแบบพึ่งพาระบบนิเวศส่งผลให้ในนาผืนเดียวเนี่ยสามารถปลูกข้าวได้หลายสายพันธุ์บูธนี้เลยครับข้าวหอมดอกหัง
3: กลุ่มข้าวหอมดอกหังนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาจากบ้านโคกสะอาดตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครหมู่บ้านเราเนี่ยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ประมาณ300สายพันธุ์ในภาคอีสานเป็นหลักนะคะแต่ว่าของภาคอื่นก็มีถ้าเราจินตนาการภาคกลางจะเป็นนาที่ราบภาคกลางแบบราบเรียบ
2: แล้วก็เป็นนาเป็นล็อกๆๆอย่างนั้น
3: ของเรามันจะสูงๆต่ำๆไม่ได้ไปถ่ายให้มันเท่ากันแต่เอาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวมาใส่ในความหลากหลายของระบบนิเวศนั้น
2: พื้นที่ตรงไหนเหมาะกับข้าวอะไรก็ปลูกให้เหมาะอย่างนี้ครับ
3: อย่างเช่นถ้าตรงนี้ที่เป็นป่าล้อมรอบข้าวที่ชอบร่มเงาข้าวที่อายุสั้นจะอยู่ตรงที่เนินก็จะมีข้าวทับทิมชุมแพข้าวมะลิเบาข้าวไร้ดอกไม้หอมนางนวลอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่านาโคกอีสานนาโคกดินลูกรังไม่ได้ขังน้ํานานพอน้ํามามันก็จะไหลไปมันเป็นเทอเรทมันสูงอย่างนี้มันไหลลงมาหาที่ลุ่
2: ม
3: มันไม่ได้ขังน้ําเราคือแปลกเปียกสลับแห้งโดยธรรมชาติไม่ต้องไปผันมันออกคือมันจะไม่ขังอยู่มันจะรีบไหลไปลงมาแล้วมันจะมาอยู่ตรงนาทุ่งตรงกลางเขาก็จะมีนาหนองโพนานุ่งนานี่มันจะมีหนองเหมือนเป็นวงกลมอะค่ะ
2: ครับผม
3: เหมือนฝ่ามือเรามีป่าล้อมรอบแล้วอุ้งมือนี่คือนา
2: ครับผม
3: อย่างเช่นนาพี่มีแค่6ไร่ป่าล้อมรอบ80ไร
2: ่ครับ
3: เลี้ยงควายอีก100ตัวก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามถึงอินทรีย์คือมันแบบมีมากกว่านั้นค่ะมันเป็นเกษตรนิเวศซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ใหม่นะมันเป็นวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมของคนอีสานและคนพื้นที่อื่นๆด้วยที่เป็นชุมชนเขาเป็นอย่างนี้มาก่อนที่เกษตรพาณิชย์ก่อนที่ข้าวเชิงพาณิชย์จะมาแทนที่และทำให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหายไปความหลากหลายของระบบนิเวศที่เหมาะกับข้าวที่หลากหลายก็หายไปคนกินข้าวเองก็ลืมไปว่ามีข้าวเหล่านี้อยู่ในโลกนี้
0: การรู้จักพื้นที่นาอย่างถ่องแท้และเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยก็คือหัวใจสำคัญในการทำนาของกลุ่มข้าวหอมดอกหังเขาครับรวมทั้งการรักษาวิถีการทำนาของบรรพชนไทยอีสานที่ใช้อินทรีย์วัตถุและมูลวัวควายมาบำรุงธาตุอาหารในดินที่เสริมมาก็คือการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมจากทั่วประเทศมาทดลองปลูกจนมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายซึ่งความหลากหลายนี่แหละครับสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศและโลกของเรา
3: ข้าวหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันดีต่อคุณค่าของชีวิตอื่นๆแม้กระทั่งเชื้อราในดินที่มันจะตอบสนองต่อคุณภาพคุณลักษณะที่โดดเด่นของข้าวแล้วข้าวที่ได้ออกมาก็ดีต่อคนที่ไปทานด้วยคนที่ทานข้าวเพราะฉะนั้นความหลากหลายของพันธุ์ข้าวก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตต่างๆในดินในป่าในน้ำ
0: ความชัดเจนเรื่องการเป็นนาอินทรีย์ที่ยืนเคียงข้างสิ่งแวดล้อมบวกกับคุณภาพและรสชาติของข้าวพื้นเมืองแท้ๆเนี่ยนะฮะทำให้กลุ่มข้าวหอมดอกหังไม่ได้อยู่ในวงจรปัญหาราคาข้าวเหมือนที่ชาวนาทั่วไปเขาต้องเจอครับพวกเขาสามารถปลูกข้าวขายข้าวและตั้งราคาข้าวได้เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มขายข้าวพื้นเมืองปลดหนี้กันไปได้หลายรายเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการทำนาในแบบที่ต่างออกไปการปลูกข้าวให้หลากหลายช่วยเพิ่มโอกาสและเพิ่มความหวังให้ชาวนาไทยได้จริงงานวันนี้ทำให้ผมได้เจอเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกหลายรายเลยนะครับทำให้รู้ว่าผู้บริโภคอย่างเรามีข้าวทางเลือกอีกมากมายให้เลือกสรร
4: ข้าวไทยที่มันหลากหลายเนี่ยเราเปลี่ยนข้าวอื่นมา

0: ายรูปแบบของพวกแกงแล้วก็มีอาหารจาก
1: แต่จะเลือกกินข้าวอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งต่อเราต่อโลกและต่อเศรษฐกิจของประเทศต้องมาคุยกับอาจารย์นพท่านนี้ครับ
2: จริงๆต้องบอกว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ของแบบพืชพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราจริงๆต้องบอกว่าเบเนฟิตที่มาคือคุณค่าทางอาหารมันตามมาด้วยต่อไปอย่างนั้นมันดีไปต่อเกษตรกรมันดีไปต่ออีกหลายๆคนสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่าง
3: เศรษฐกิจของประเทศเลย
2: ใช่ครับมันตรงกันข้ามกับอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ของที่เราเคยได้ยินว่าข้าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ
3: ์
2: commodity product ซึ่งแปลว่าสินค้าที่มันทดแทนกันได้มันเหมือนกันมันมีความแตกต่างกันสินค้าถ้าเหมือนกันหมด
3: ครับ
2: เจอในซุปเปอร์ซื้ออันไหน
3: ซื้ออันที่ถูก
2: ใช่เราจะซื้ออันที่ถูกที่สุดถ้าเรามองข้าวเป็น commodity product แปลว่าข้าวคือการแข่งขันด้านราคาใครถูกสุดคนนั้นถูกซื้อพอข้าวมีความหลากหลายเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะเลือกข้าวด้วยตัวเองชอบชาวนาก็ขายข้าวได้มูลค่ามากขึ้น
1: หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าข้าวประณีตและ New Rice Economy กันมาบ้างแล้วนะครับ New Rice Economy เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กระทรวงพาณิชย์เขาใช้ขับเคลื่อนเพื่อทำให้ข้าวไทยออกจากการแข่งขันด้านราคาครับแต่หันมาแข่งขันกันด้วยคุณภาพตามคอนเซปต์ของข้าวประณีตซึ่งก็คือข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมีสายพันธุ์ชัดเจนและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตามสายพันธุ์นั้นๆครับซึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่ทำให้เราสนุกกับทางเลือกกินข้าวให้หลากหลายมากขึ้น
2: คือกระบวนการชิมจริงๆอ่ะมันเหมือนถอดมาจากการทำเซนซอรี
3: ่ครับ
2: นะครับเหมือนว่าเราทำยังไงให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายเราก็เลยสร้างคำง่ายๆขึ้นมาเราเรียกมันว่าการดูดมเคี้ยวอมกลืนหลักการง่ายๆของการชิมอะไรก็ตามเนี่ยครับอันดับแรกเนี่ยเราจะสำรวจดูมันก่อน
3: ครับ
2: ดูว่าแบบเขาหน้าตายังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดมก่อน
3: โอเค
2: มันคือข้าวเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันออกมาอาโรมาของมันออกมาเนี่ยนะครับซึ่งกลิ่นที่เราได้จากการดมกับกลิ่นที่เราได้จากการกินจากเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเป็นคนละกลิ่นกันมันจะเป็นกลิ่นที่ต่อเนื่องกันพูดง่ายๆพอเราเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนแหละเราก็จะได้แบบรู้อะไรบ้างรู้สิ่งที่จริงๆแล้วสำคัญที่สุดในการกินข้าวเลย
3: ครับ
2: คือรสสัมผัสมันนุ่มไหม
3: นุ่มไหม
2: มันหนึบไหมมันกรุบกรอบไหม
3: ครับ
2: ใช่ไหมครับอีกอันนึงคือมันจับตัวกันหรือมันแยกออกจากกันมันร่วนไหมง่ายๆหลังจากนั้นพอเคี้ยวเขาว่าอมของเราเนี่ยเขาว่าอมเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าให้มันอยู่ในปากนานๆอ่ะมันจะรีลีสความหวานออกมาใช่ไหมครับไอความหวานเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันจริงๆรสชาติหวานของมันเป็นยังไงครับเสร็จแล้วพอเขาว่ากลืนของเราเนี่ยคือกลืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งกินคำต่อไปมันมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า after taste ใช่ของข้าวซึ่งมันก็คือกลิ่นที่มันค้างอยู่ในปากเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่นานไหมหรือมันแบบมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกแล้วระหว่างนี้ลองดูความหอมที่มันเกิดขึ้นมา
3: หอมอ่ะ
2: ใช่ไหมครับ
3: เหมือนกินข้าวโพดเลย
2: รู้สึกหวานไหมหวานเลยแหละหวานหอม
3: กรุบ
1: คนไทยเนี่ยแยกออกจากการกินข้าวและการปลูกข้าวไม่ได้หรอกนะครับแต่เรามีวิธีที่จะทำให้ข้าวปลอดภัยขึ้นทั้งต่อคนกินคนปลูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆในนาทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าที่นำไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกและยังเป็นโอกาสในการกักเก็บคาร์บอนให้กับโลกของเราด้วยนะฮะถ้าผู้บริโภคช่วยกันสนับสนุนชาวนาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข้าวทางเลือกแต่จะเป็นทางรอดในยุคโลกเดือดทุกวันนี้ครับเรามาช่วยกันทำให้ข้าวไทยปลอดภัยและเติบโตในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนด้วยกันนะครับ

0: อ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
1: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
0: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกิน

0: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
1: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิมพาคล้องพยาบาลค่ะวันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ได้ปูพรมค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอายุ7ขวบหรือว่าน้ององุ่นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยล่าสุดค่ะทางตำรวจนั้นก็ได้มีการเชิญตัวคนงานก่อสร้างที่อยู่ภายในสำนักงานสงฆ์ที่โครมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะขณะที่ผลการชันสูตรศพเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะแต่ว่าตำรวจนั้นยังไม่สามารถที่จะระบุรายละเอียดได้ติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับผลการชันสูตรศพของน้ององุ่นเด็กหญิง7ขวบที่หายตัวไปและก็มาพบว่าเสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นล่าสุดออกมาแล้วครับซึ่งทีมข่าวพยายามสอบถามตำรวจนะครับว่าผลการชันสูตรเบื้องต้นนั้นการเสียชีวิตมาจากสาเหตุอะไรแต่ตำรวจบอกว่าขอเก็บรายละเอียดข้อมูลประเด็นนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะขยายผลคลี่คลายการเสียชีวิตของน้ององุ่นครับความเคลื่อนไหวแกะรอยการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พันตำรวจเอกมานะสำราญวงศ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.สังขบุรีนำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่บริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับโดยลงพื้นที่ที่หมู่บ้านที่โคร่งซึ่งเป็นบ้านของน้ององุ่นด้วยครับเพื่อที่จะหาข้อมูลรวมไปถึงซักถามรายละเอียดจากชาวบ้านในหมู่บ้านเพิ่มเติมครับซึ่งมีการจัดกำลังออกเป็น5ชุดนะครับคือพูดคุยกับชาวบ้านบ้านที่โคร่งทุกครัวเรือนทั้งร้านค้าคนงานก่อสร้างแล้วก็มีรายงานล่าสุดครับว่าชุดสืบสวนได้เชิญตัวคนงานชายทั้งหมด4คนที่มาสอบสวนเพิ่มเติมนะครับที่สภ.สังขบุรีเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมหรือว่า DNA ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่โคร่งพบว่าชาวบ้านยังคงรวมตัวกันที่ศาลาสำนักสงฆ์ตามปกติครับซึ่งทีมข่าวได้พบกับนายโจอายุ59ปีเขาเป็นชาวบ้านคนแรกครับที่พบศพของน้ององุ่นบอกกับทีมข่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่เจอน้องนี่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยนะครับหยุดกรีดยางไปหลายวันเพราะว่าเป็นช่วงพักหน้ายางและฝนตกกระทั่งตัดสินใจไปกรีดยางตอนเช้าแล้วก็ได้กลิ่นบางอย่างครับจึงตามกลิ่นไปแล้วก็พบว่าเป็นศพของน้ององุ่นซึ่งปกติแล้วเขาบอกว่าเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะไม่ได้เข้าไปเล่นในสวนยางพาราที่เขากรีดเพราะว่าที่ดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลจากหมู่บ้านครับ
2: ก็ในเนี่ยเราบอกซีรีส์มันรู้ไซเกนเนี่ยวนตัวเลยตัวเป็นเนี่ยตัวเป็นเนี่ยวนตัวเราซีลิมันดูเราบาเป็นน่าอย่าเราอันน่าอย่าเลยอันน่าอย่าเราไล่ชาเลยไล่ชาแล้วมาตุ้ยดันในลุยเล็กคนนะ
3: เขาบอกว่าวันนั้นอะแบบพอเข้าไปกรีดยางพอเข้าไปกรีดยางแล้วพอเนี้ยพอเขาเข้าไปแล้วเขาก็ได้กินพอได้กินเขาก็เลยตามหาก็กินมันมาจากไหนพอเขาเข้าไปเขาก็ไปเจอเด็กเจอเด็กเขาก็ออกจากส่วนยางมาตามชาวบ้านให้ไปดู
1: ส่วนผลการชันสูตรศพของน้ององุ่นผลการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชมออกมาแล้วนะครับแต่ตำรวจระบุว่ายังไม่ขอลงรายละเอียดว่าผลการชันสูตรศพของน้องเป็นอย่างไรโดยจะเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนให้รัดกุมนะครับแล้วก็

0: สามารถตอบคำถามของครอบครัวน้ององุ่นและสังคมได้นะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใดครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่าผบ.ตร.จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและก็เร่งรัดนะครับในการคลี่คลายคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองครับแต่กำลังรอยืนยันนะครับว่าจะเดินทางมาวันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะมีทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7จะลงพื้นที่นะครับมาประชุมติดตามความคืบหน้าคดีและก็จะเกาะอยู่ที่นี่จนกว่าจะคลี่คลายสาเหตุการเสียชีวิตของน้ององุ่นได้ครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะตำรวจช่วยเหลือนักศึกษาหญิงชาวจีนวัย21ปีค่ะหลังจากที่ทางตำรวจฮ่องกงนั้นได้มีการประสานแจ้งเบาะแสว่าถูกลักพาตัวมาตำรวจไทยจึงได้สืบสวนแล้วก็แกะรอยนะคะจนพบว่าเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังค่ะซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักนะคะก็พบว่าผู้เสียหายนั้นถูกบงการจากกลุ่มสแกมเมอร์ผ่านการคุยโทรศัพท์ถูกครอบงำทางจิตใจสร้างสถานการณ์ให้เสมือนว่าถูกลักพาตัวค่ะเรียกค่าไถ่จากครอบครัวกว่า12ล้านบาทค่ะ
2: ป้าป้าแม่我现在真的不知道我在哪儿我
1: ทันทีที่ตำรวจเข้าไปในห้องก็พบนางสาวหวังอายุ21ปีนักศึกษาชาวจีนนั่งอยู่ที่พื้นห้องพักของโรงแรมอยู่ในสภาพที่เสื้อผ้าขาดรุ่ยถูกมัดข้อเท้าแล้วก็พยายามพูดสื่อสารกับเจ้าหน้าที่นี่เป็นการเข้าช่วยเหลือค่ะภายหลังการสืบสวนติดตามเพียงข้ามคืนซึ่งตำรวจก็พบตัวเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีพ่อและแม่ของผู้เสียหายเดินทางมาจากฮ่องกงเพื่อมารอรับตัวกลับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยว่าตำรวจฮ่องกงประสานมาที่ไทยหลังครอบครัวแจ้งความว่าลูกสาวถูกลักพาตัวที่ประเทศไทยแต่เมื่อสืบสวนแล้วก็พบว่าผู้เสียหายเดินทางมาไทยเมื่อวันที่1มิถุนายนตามลำพังแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแต่ใช้หนังสือเดินทางปลอมค่ะจากนั้นก็ออกไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อจัดฉากว่าถูกทำร้ายร่างกายถูกมัดตัวไว้ในห้องก่อนที่จะส่งภาพให้กับพ่อที่ฮ่องกงแล้วก็บอกให้หาเงินมาไถ่ตัว3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ12ล้าน5แสนบาทค่ะ
3: ซึ่งเราพบว่าเรื่องประเด็นนี้เนี่ยทางเด็กเนี่ยทำด้วยตัวเองทั้งหมดไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกัน
1: พลตำรวจเอกทัชชัยระบุข้อมูลการสืบสวนว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19และ20พฤษภาคมผู้เสียหายเคยถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้ของเงินจากบิดามาแล้วค่ะโดยอ้างถึงความจำเป็นเพื่อมาศึกษาต่อต่างประเทศบิดาเชื่อนะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวหวังเป็นเงินไทยประมาณ5ล้าน8แสนบาทจากนั้นก็พบเงินเนี่ยถูกโอนไปยังบัญชีอีกหลายบัญชีค่ะซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นบัญชีม้าของเครือข่ายสแกมเมอร์ทำให้ครั้งนี้ครอบครัวยังไม่โอนเงินแล้วก็รีบแจ้งความให้ตำรวจนั้นเข้าช่วยเหลือค่ะสำหรับแผนพฤติกรรมของกลุ่มสแกมเมอร์กลุ่มนี้นะคะก็ใช้กลลวงสร้างความหวาดกลัวโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายจากต่างประเทศข่มขู่ว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนที่จะบงการให้ตัดการติดต่อกับครอบครัวเดินทางไปยังสถานที่ที่กำหนดแล้วก็จัดฉากเสมือนว่าถูกลักพาตัวเพื่อนำภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนั้นไปใช้หลอกเรียกค่าไถ่จากญาติค่ะซึ่งก็เป็นรูปแบบการหลอกลวงอย่างหนึ่งที่เรียกว่าลักพาตัวเสมือนจริงที่กำลังพบในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเหตุการณ์โดรนพีชีพที่ล้ำเข้ามาในเขตไทยแล้วก็ทำให้ครอบครัวแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3คนนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็พบชิ้นส่วนของโดรนตกค้างจึงต้องมีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะตำรวจสภ.พบพระเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตากปิดกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุโดรนพีชีพของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งประเทศเมียนมาที่บินล้ำเข้ามาตกในเขตไทยแล้วก็ระเบิดขึ้นจนมีแรงงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3คนบาดเจ็บสาหัส2คนเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนเป็นปีกโดรนพีชีพติดค้างอยู่บนต้นไม้จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบค่ะห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นเข้าพื้นที่ก่อนที่จะใช้เครื่องตรวจหาสัญญาณระเบิดเข้าไปตรวจสอบ ตรงจุดระเบิดซึ่งก็เป็นหลุมดินกว้างขนาด1 เมตรห่างจากต้นไม้

0: ายที่โดนครั้งนั้นอยู่20เมตรค่ะก็พบลวดแล้วก็สะเก็ดระเบิดหลายจุดโดยแจ้งเตือนประชาชนหากพบเห็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุที่คล้ายกับระเบิดไม่ให้สัมผัสแล้วก็เร่งแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนายปิตูอายุ19ปีสัญชาติเมียนมาผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าก่อนเกิดระเบิดก็ได้ยินเสียงโดรนบินข้ามมาจากทางฝั่งประเทศเมียนมาก่อนที่โดรนนั้นจะตกค้างอยู่บนยอดไม้ส่วนหัวระเบิดนั้นก็หลุดกระเด็นไปตกบริเวณสวนพริกที่ครอบครัวของคนงานชาวเมียนมากำลังเก็บพริกอยู่ค่ะจนมีคนงานบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนการสู้รบระหว่างกองกำลังทหารกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติหรือว่า KNLA กับทหารเมียนมากองพลทหารราบเบาที่22ในวันนี้สถานการณ์คลี่คลายลงไม่มีเสียงปืนดังเหมือนเมื่อวานขณะเดียวกันทหารไทยยังคงตรึงกำลังทหารตามแนวชายแดนและมีการท้วงติงไปยังฝั่งเมียนมาและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กรณีโดรนพีชีพล้ำเข้ามาในเขตไทยคาดว่าเกิดจากการบินในจุดอับสัญญาณจนไร้การควบคุมค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะได้นัดส.ส.ประชุมเพื่อเตรียมพิจารณายติขอให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้เวลาในช่วงสายค่ะก็เดินตลาดสี่ย่านเพื่อติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะท่ามกลางผู้ซื้อผู้ขายที่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่ากรณีที่ลูกนะคะนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประเด็นนี้นายกรัฐมนตรียอมรับว่าไม่สามารถที่จะปรับเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ทันแล้วเพราะว่าเดินหน้าโครงการไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะใช้นะคะในการทบทวนโครงการถัดไปที่รัฐบาลเตรียมจะออกมาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะเรียกประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามันติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทโดยนายอนุทินชี้ว่ามีขั้นตอนในการจัดตั้งกรรมการอยู่แล้วค่ะทางนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านพบปะพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีความคึกคักมากพอสมควรและได้สอบถามทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความพึงพอใจกับโครงการนี้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ก่อนจะระบุว่ามีเสียงสะท้อนขอว่าใหญ่ให้หยุดดังนั้นรัฐบาลจึงต้องหาโครงการที่พลัสไปเรื่อย
2: ๆได้ลงไปดูของจริงก็เห็นว่าเออมันก็ไม่ใช่ว่าแค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวกินซื้อผลไม้กินนะร้านของชำนะครับเราสามารถร้านของชำที่เป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับที่ไม่ให้เป็นห้างนะก็โอ้โหมีคนเข้าไปนะครับต่อคิวกันใช้สิทธิ์ทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐ
1: นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าจะไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะหลังจากมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าลูกที่นำชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีค่ะแต่พร้อมที่จะรับไปปรับปรุงในโครงการถัดไปมั่นใจว่าตอนนี้ไม่มีใครบ่นมีแต่ความพอใจกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะอาจจะเป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็เปิดแล้วว่าหลังจากนี้อาจจะมีโครงการที่พลัสออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะได้รับประโยชน์นะคะในเรื่องของการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระบบแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้มีการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่เรียกร้องให้พรรคเศรษฐกิจนั้นเปิดหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตถึง400,000,000 บาทนะคะแล้วก็ให้ฝ่ายกฎหมายนั้นติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมได้เปิดตัวแคมเปญหาเสียงรูปแบบใหม่บริเวณสยามสแควร์ค่ะด้วยการใช้ผลงานศิลปะบนจอLED แล้วก็พื้นที่สาธารณะเป็นสื่อสารเป็นพื้นที่ที่สื่อสารนโยบายค่ะโดยระบุว่าเป็นการช่วยลดป้ายหาเสียงแบบเดิมนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ศิลปินนั้นร่วมถ่ายทอดนโยบายกว่า250ข้อ พร้อมกับให้สัมภาษณ์ตอบโต้

0: รณีที่นายคริสโรตนานสสพรรคเศรษฐกิจที่เตรียมแถลงข่าวกล่าวหาว่ามีการซื้อขายตำแหน่งภูมิในการเขตสูงถึง4ล้านบาทโดยยืนยันว่าไม่กังวลและก็พร้อมให้ตรวจสอบในทุกกรณีหากมีหลักฐานชัดเจนควรนำไปยื่นต่อปปช.และตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดเนี่ยจึงเพิ่งนำมาเปิดเผยในช่วงเลือกตั้งแล้วก็เตือนนะคะหากเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้สมัครอาจมีความผิดทางอาญาค่ะ
1: ถ้ามีข้อมูลมาถ้าเป็นจริงก็ต้องเอาผิดคนที่รับมีคนไปแอบอ้างชื่อผมหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมแต่เราเชื่อเลยว่าเราทำงานเนี่ยเราไปรับเงินได้ยังไงแต่งตั้งเพราะสุดท้ายเราไม่มีทางดีกว่าทีมงานเราได้ถ้าเราตั้งทีมงานที่ทุจริตที่ซื้อตำแหน่งมาเป็นอยู่ในตำแหน่งอ่ะเราจะได้ผลงานไงแต่พอมาใกล้จะเลือกตั้งถึงเกิดมีปัญหาขึ้นมาผมว่านี่เราก็ยินดีให้รับการตรวจสอบนะครับผมว่ามันก็เป็นระบอบแล้วก็ผมว่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายก็นโยบายจะต้องเอาคนที่เก่งที่มีความสามารถซึ่งผลงานของเราที่สะท้อนออกมาก็คือผลงานของทีมงานของเจ้าหน้าที่เราแต่งตั้งขึ้นมาผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญก็ยินดียอมรับการตรวจสอบทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ทุกคนนะไม่มีปัญหาครับ
0: ด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่ซอยผลโยธิน1และย่านอารีเขตพญาไทพร้อมกับนายพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคก็พบปะกับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนายอนุชาระบุว่าปัญหาหลักของพื้นที่พญาไทก็คือเรื่องทางเท้าและการสัญจรหากได้รับเลือกตั้งก็จะเร่งประสานการทำงานระหว่างผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมกับเตรียมจัดเวทีปราศัยใหญ่ในช่วงวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้เพื่อนำเสนอนโยบายสำคัญโดยเน้นการพัฒนาเมืองค่ะ
2: ปัญหาแรกๆเลยก็คือทางเท้านะครับเมื่อสักครู่เราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าซอยเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยก็สัญจรปกติอยู่แล้วคราวนี้คนก็ต้องเดินแต่ว่าปรากฏว่าฟุตบาทเนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือเมื่อสักครู่ถามกับทางด้านชาวบ้านบอกว่าใช้เวลาเป็นปีก็ยังไม่เสร็จ
0: ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่หาเสียงในซอยรามคำแหง53พร้อมกับนำเสนอนโยบายค้าขายง่ายมานำเสนอนะคะเสนอเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วนริมทางรถไฟแล้วก็อาคารร้างเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยได้มีพื้นที่ประกอบอาชีพลดปัญหาการลักลอบขายแล้วก็ระบบสวยค่ะพร้อมกับเสนอใช้มาตรการจูงใจภาคเอกชนค่ะทั้งเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้วก็สิทธิประโยชน์ด้านผังเมืองเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในย่านต่างๆของกรุงเทพค่ะหนึ่งในผู้ที่ได้รับอิสรภาพตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็คือนายทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ตอบรับการปลดกำไร EM ทันทีค่ะเมื่อมีผลให้ได้รับอิสรภาพค่ะหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศก็ทำให้วันนี้3มิถุนายนนายทักษิณชินวัตรหนึ่งในผู้ที่มีชื่อด้วยนะคะก็ได้รับอิสรภาพโดยสมบูรณ์ค่ะซึ่งไม่ต้องรอให้ครบกำหนดการพักโทษคุมประพฤติในวันที่9กันยายนปี2569ค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ค่ะและทันทีที่ได้รับอิสรภาพก็พร้อมที่จะปลดกำไร EM ทันที
3: มีคณะกรรมการแยกเป็นแต่ละจังหวัดนะ
4: จะประชุมคณะกรรมการชุดนี้ได้เมื่อไหร่ครับ
3: ยังรายละเอียดเนี่ยเป็นระดับจังหวัดก็ไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยจะนัดประชุมเมื่อไหร่นะ
4: แต่จะมีชื่อของท่านผู้เสีย
3: มีครับมีครับผมโอเคนะครับผม
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวแสดงความยินดีสั้นๆค่ะไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆส่วนนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์ก็กล่าวแสดงความยินดีด้วยความตื่นตื้นตันแล้วก็ปลาบปลื้มนะคะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
5: มีอะไรเราก็ ปลื้มกับสิ่งที่ได้รับอิสระว่าความที่คุณพ่อได้สบายขึ้นค่ะแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆแล้วของครอบครัวแล้ว
0: ขณะที่แกนนำพรรคเพื่อไทยต่างออกมาแสดงความยินดีโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและก็มั่นใจว่านายทักษิณนั้นจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของพรรคเว้นแต่แกนนำและสมาชิกเข้าพบหารือเป็นปกติทางการเมืองสำหรับการพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณตามเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569คือมาตรา7ประกอบมาตรา8กรณีผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลง1ใน5จากโทษที่ยังเหลืออยู่และเมื่อลดโทษแล้วเหลือโทษไม่เกิน1ปีให้ปล่อยตัวไปหรือเท่ากับพ้นโทษค่ะผักตบชวาลอยแน่นเต็มคลองบางหลวงเชียงรากจังหวัดปทุมธานีระยะทางกว่า3กิโลเมตรก็เป็นปัญหากระทบต่อการสัญจรทางน้ำและก็สภาพแวดล้อมค่ะก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหานี้ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่กำจัดผักตบชวาออกจากคลองบางหลวงเชียงรากหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าไม่สามารถสัญจรทางน้ำได้เนื่องจากว่าผักตบชวาแน่นเต็มคลองค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลสวนพริกไทยเปิดเผยว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผักตบชวาลอยอยู่เต็มคลองทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถสัญจรทางน้ำได้
6: ก็มีอย่างบ้านที่ร้องไปบ้านป้าสมนึกเนี่ยก็คือเขาใช้เรือออกมาใช่ป่ะแต่ว่าเขาก็สามารถใช้ทางถนนได้ครับมันมีทางถนนเหมือนกันก่อนหน้านี้มันไม่นั่นนะครับเพราะว่ามีการเปิดประตูเข้าออกแล้วน้ำมันแค่น้ำขึ้นน้ำลงปรากฏว่ามันน้อยครับแต่ด้วยถ้าไม่มีการกั้นอะไรเงี้ยมันก็จะไหลตามธรรมชาติครับ
0: ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากระบบเปิดปิดประตูน้ำคลองน้ำอ้อมที่เชื่อมกับสถานีสูบน้ำดิบสำแลทำให้ผักตบชวาจากอีกฝั่งคลองไหลเข้ามาในพื้นที่ไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้จึงทำให้เกิดการสะสมแน่นเต็มคลองค่ะซึ่งก็เป็นเช่นนี้แทบทุกปี
7: คลองนี้มันยาวมาตั้งแต่บ้านกลางบางกะดีบางพูนสมิไทยบางพูดสุดท้ายยันบางกระแชงแล้วก็ไปเชียงรากใหญ่คือคลองนี้มันทั้ง7ตำบลร่วมกันปัญหาก็คือสะสมมานานยาวาไหลขึ้นไหลลงเนื่องจากช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาไหลขึ้นก็เข้ามาแต่ขาออกมันไม่ได้ออกมันก็เลยมาอักที่หน้าวัดที่มีการร้องเรียนนะ
0: ล่าสุดทางกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสนับสนุนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพทางน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนก็คาดว่าใช้เวลาอีกสักระยะค่ะจึงจะดำเนินการแล้วเสร็จตอนนี้ราคาง้อก็ตกต่ำเหลือกิโลกรัมละไม่ถึง10บาทนะคะแล้วก็ผู้ค้าคนกลางบางส่วนเนี่ยก็พากันทิ้งมัดจำส่งผลทำให้ชาวสวนในจังหวัดตราดนั้นตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักค่ะก็ต้องหาผู้รับซื้อใหม่ขณะที่กรมการค้าภายในก็เร่งประสานผู้ประกอบการเข้าไปช่วยรับซื้อค่ะชาวสวนเงาะในตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสะท้อนปัญหาราคาเงาะสีทองที่ตกต่ำต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์แม้ว่าล่าสุดเนี่ยราคาจะขยับขึ้นมาจากกิโลกรัมละ1บาทมาอยู่ที่ประมาณ10บาทแต่ก็ยังไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตที่สูงนะคะทั้งค่าปุ๋ยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันก่อนหน้านี้ค่ะทำสัญญาขายเงาะแบบเหมาสวนนะคะกิโลกรัมละ35บาทก็คิดเป็นมูลค่ากว่า 600,000 บาทโดยผู้ค้าคนกลางก็วางเงินมาจํา 100,000 บาทแต่เมื่อถึงช่วงของการเก็บเกี่ยวราคาเงาะในตลาดนั้นลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 8-9 บาทก็ทำให้ผู้รับเหมานั้นทิ้งสัญญาค่ะ
8: คือเหมาข้ามสวน
9: ค่ะ
8: ข้ามสวนมันก็คล้ายๆว่าถึงเวลาก็เราทำสัญญากันก็ว่ามาหักนี่ไหม
10: กี่แสนเหมากี่แสน
8: เหมาไป 600,000 กว่าครับ
11: 600,000 กว่าแล้วมัดจำเท่าไหร่ครับ
8: มัดจำ 100,000 ครับ
11: มัดจำ 100,000 เขาทิ้งมัดจำ
8: ครับ
9: เขายอมทิ้งมาจำเลยด้วยราคาเงาะมันลงมาก
8: ใช่
0: ขณะเดียวกันก็มีเกษตรกรอีกกว่า10รายค่ะที่ผู้ค้าคนกลางนั้นทิ้งมาจำและบางรายก็ขอลดราคาเหมาสวนลงจึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นช่วยเร่งระบายผลผลิตและพยุงราคาเพราะว่ายังมีผลผลิตในสวนมากกว่าร้อยละ50ค่ะล่าสุดทางพาณิชย์จังหวัดตราดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการผลไม้และชาวสวนเงาะเพื่อรับฟังปัญหาในเบื้องต้นนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดจุดรับซื้อวันละ20ตันเป็นเวลา7วันเพื่อที่จะดึงราคาเงาะหน้าสวนให้ถึง15บาทต่อกิโลกรัมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในระบุสาเหตุที่เงาะราคาตกต่ำเนื่องจากว่าผลผลิตออกมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งเงาะสีทองและก็เงาะโรงเรียนเบื้องต้นได้เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผ่านสหกรณ์ห้างค้าปลีกในการช่วยรับซื้อเพื่อที่กระจายผลผลิตแล้วค่ะส่วนเงาะเกรดรองก็จะนำไปแปรรูปเป็นเงาะกระป๋องนะคะก็คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในเร็วๆนี้ค่ะ
9: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ในหน้าข่าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนั้นเราก็ได้เข้าไปช่วยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าอาจจะเป็นเกรดรองนิดนึงนะครับราคาก็จะเป็นไปตามกลไกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยล่าสุดนะครับเราก็ใช้กลไกของทางโรงงานนะครับเข้าไปรับซื้อเพื่อจะเอาไปทำเป็นกระป๋องนะครับเข้าไปใส่เป็นเงาะกระป๋องแทนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงาะสีทองเองเนี่ยก็เหลือน้อยละนะครับจะเหลือส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มจะเป็นเงาะโรงเรียนละ
0: กรมการค้าภายในยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งผลไม้และให้บริการส่ง EMS ฟรีนะคะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งของเกษตรกรได้มากกว่า100บาทต่อการส่งผลไม้10กิโลกรัมพร้อมกับตั้งเป้าค่ะช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ทั่วประเทศได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ตันค่ะขณะที่เกษตรกรจังหวัดตรังตอนนี้ก็ต้องเร่งจับกุ้งขายให้แพรับซื้อในราคาที่ขาดทุนค่ะก็คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากกรณีที่มาเลเซียนั้นสั่งงดนำเข้ากุ้งจากไทยค่ะก็ส่งผลทำให้ราคากุ้งตกต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลค่ะให้เร่งช่วยเหลือในเรื่องของการประกันราคาแล้วก็ควบคุมราคาปัจจัยการผลิตค่ะเจ้าของบ่อกุ้งอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเร่งจับกุ้งขายกับแพรับซื้อค่ะหลังราคากุ้งตกต่ำเพราะกังวลว่าหากยังฝืนเลี้ยงต่อให้กับกุ้งโตนั้นตามขนาดอาจจะขาดทุนไปมากกว่านี้นะคะเมื่อติดต่อแพรับซื้อได้จึงรีบจับกุ้งทันทีค่ะนางนวพัฒน์คลังทิพรัตน์เจ้าของบ่อกุ้งก็บอกว่ากุ้งที่จับขายวันนี้จำนวน1บ่อน้ำหนักประมาณ8ตันหรือ 8,000 กิโลกรัมกุ้งมีขนาดประมาณ65ตัวต่อ1กิโลกรัมจากเดิมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ140บาทแต่วันนี้ขายเพียง120บาทค่ะซึ่งก็เป็นราคาที่ขาดทุนเพราะว่ามีต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ135บาทส่งผลให้การขายกุ้งบ่อนี้ขาดทุน 2-3 แสนบาทเจ้าของบ่อกุ้งก็สะท้อนว่านับตั้งแต่มาเลเซียสั่งงดการนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเฉพาะกุ้งในพื้นที่จังหวัดตรังสตูลและสงขลาราคากุ้งก็ร่วงลงทุกวันค่ะสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะคะให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยการประกันราคากุ้งแล้วก็ควบคุมราคาปัจจัยการผลิตไม่ให้สูงขึ้นค่ะด้านนางลิตาสายเงินแม่ค้ารับซื้อกุ้งก็บอกว่าจากการตระเวนรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆนะคะก็พบว่าผู้เลี้ยงกุ้งเดือดร้อนอย่างหนักบางคนก็ลดพื้นที่เลี้ยงกุ้งน้อยลงจากเดิมเคยเลี้ยง 7-8 บ่อตอนนี้ก็เหลือเพียง 1-2 บ่อค่ะเพื่อพยุงให้ลูกน้องนั้นมีงานทำหากหยุดเลี้ยงลูกน้องก็คงตกงานค่ะมาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะสหรัฐก็เตรียมหวนให้ความช่วยเหลือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวีอีกครั้งค่ะท่ามกลางการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาซึ่งล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกก็ปรับตัวเลขผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อลดลงหลายร้อยคนนะคะจากที่มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ค่ะสนามบินอนาชาติในเมืองบูนีจังหวัดอีตูรีของดีอาคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดของอีโบลาระลอกล่าสุดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะทำกลางมาตรการป้องกันหลายอย่างรวมถึงจุดบริการล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิขณะที่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาในดีอาคองโกเพิ่มขึ้นเป็น321คนขณะที่ผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออยู่เพียง116คนค่ะซึ่งก็ลดลงอย่างมากจากตัวเลขที่รายงานออกมาก่อนหน้านี้ที่มากกว่า 1,100 คนหลังมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในยูกันดาก็เพิ่มเป็น15คนค่ะ มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะกลับไปร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวีอีกครั้งท่ามกลางการระบาดของโรคอีโบลาในหลายประเทศในแอฟริกาโดยการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนกาวีคือพันธมิตรระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศที่มีรายได้น้อย

ไว้ในการเข้าถึงวัคซีนช่วยปกป้องเด็กจากโรคติดเชื้ออันตรายหลายชนิดและยังมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับการระบาดของโรคต่างๆรวมถึงอีโบลาการเปิดเผยของรูบิโอถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่ให้เงินสนับสนุนกาวีอีกต่อไปโดยอ้างถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยแม้ไม่ได้แสดงหลักฐานข้อกล่าวอ้างดังกล่าวก็ตามค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนชุนิริชันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชาวประมงทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าด้วยในความที่น้ำโขงมันไม่เหมือนเดิม
1: ช่วยกันความคิดเห็นนะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงในปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะ
2: แล้วก็มาส่วนลูกส่วนลาดนี่ลงไปไปเบิ่งน้ำโขงน้ำยั่งหาก็สิอันรักษาอันสิ่งแวดล้อมจังได้จังได้สินะ
3: ไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาได้ภายในชั่วอายุคนหรือเปล่าคงไม่ได้ในชั่วอายุคนรุ่นผมรุ่นที่ทำงานมาเนี่ยคิดว่าอาจจะตายไปก่อนที่ปัญหามันจะแก้ได้นะ
4: แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาในชั่วอายุคนได้ไหมหรืออาจจะต้องตายก่อนประโยคเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงจากภาคประชาชนซึ่งสะท้อนวิกฤตบนสายน้ำโขงแม่น้ำนานาชาตินะคะเป็นประเด็นวิกฤตที่คนลุ่มน้ำโขงเผชิญต่อเนื่องยาวนานมากกว่า20ปีวันนี้อยากชวนคุยกันในรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะตรงกับช่วงสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลกจะตรงกับวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยากติดตามความเคลื่อนไหวของลุ่มน้ำโขงก็ต้องติดตามการขยับของภาคประชาชนค่ะจุดแรกอยากชวนดูหมุดนี้จากนักข่าวพลเมืองคุณวรพลตะติปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะเล่าถึงภาพก้าวแรกบอกเริ่มต้นแล้วกับกิจกรรมเดินธรรมยาตราเพื่อสายน้ำค่ะโดยคณะธรรมยาตราจะเดินเท้าจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นการเดินเท้าระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันศุกร์นี้5มิถุนายนนะคะเดินเพื่อสะท้อนปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนปกป้องแม่น้ำกกสายลวกโขงและแม่น้ำสารวินและวันที่3มิถุนายนคือวันนี้ค่ะคณะธรรมยาตราจะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยคือก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเขาไปกันที่บ้านแควบัวดำตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เส้นทางสามารถไปร่วมเดินหรือท่านไหนสะดวกไปร่วมส่งกำลังใจให้กับคณะธรรมยาตราเดินเพื่อปกป้องสายน้ำค่ะส่วนอีกพิกัดนึงนะคะอยากชวนดูภาพจากคุณอภิชยาทิพลักษ์ค่ะรายงานจากลุ่มน้ำโขงทางภาคอีสานเราไปดูกันที่หนองคายนะคะภาพนี้ค่ะกิจกรรม MRC CSO Roundtable Meeting นะคะจัดขึ้น27พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นงานที่สร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศเป้าหมายคือเฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่ะ
5: สวัสดีค่ะตอนนี้ซันอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆนะคะกำลังประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องการดูแลแม่น้ำโขงค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยค่ะ
6: ประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC เครือข่ายภาคประชาสังคมและเยาวชนลุ่มน้ำโขงเพื่อแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์และร่วมเสนอแนวทางการทำงานด้วยกันโดยเฉพาะกับเด็กๆอย่างพวกเราค่ะ
5: ตอนนี้เราก็กำลังรวบรวมข้อมูลของเยาวชนแต่ละพื้นที่ของหนูก็จะมีนครพนมมุกดาหารแล้วก็อำนาจเจริญแล้วก็อุบลก็กำลังแชร์กันอยู่ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยของเราเนี่ยโดนโจมตีเยอะแยะจากไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองหรือว่าสารอะไรนะสารหนูแล้วก็ช่วยการความคิดเห็นนะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงในปัจจุบันแล้วก็อนาคต
0: ตั้งแต่เช้าที่ได้มางานนี้นะคะก็ได้เรียนรู้มากมายนะคะโดยหลักๆ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของคนภาคอีสานเนาะก็เป็น

0: แหล่งทำมาหากินแหล่งที่ชาวประมงเขาใช้หาเลี้ยงชีพกันก็ชาวประมงทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าด้วยในความที่น้ำโขงมันไม่เหมือนเดิมแบบว่าสิ่งมีชีวิตมันไม่อยู่มันไม่มีให้จับอะค่ะแบบรายได้ของเขาก็ขาดอะไรแบบนี้หนูคิดว่าในอนาคตถ้าเราสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศเนี้ยกลับมาได้หนูคิดว่ามันจะสำคัญต่อเขาจะได้หาเลี้ยงชีพครอบครัวของเขาได้ค่ะในอนาคตหนูก็อยากทำยังไงก็ได้ค่ะแบบว่าให้ปกป้องแม่น้ำโขงได้ค่ะ
1: โขงสายน้ำนานาชาติที่ไหลผ่าน6ประเทศนอกจากนี้เป็นแหล่งอาหารแหล่งทรัพยากรที่สำคัญยังเป็นเสมือนห้องเรียนใบใหญ่ให้พวกเราได้เรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
2: ในเรื่องของประเด็นสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะตอนไหนนะครับดังนั้นหากเด็กๆได้ฝึกทักษะแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในบริบทจริงในสังคมเนี่ยแน่นอนในอนาคตเขาจะต้องมีทักษะแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนี้ครับ
3: อย่างที่น้องๆและอาจารย์บอกนะคะวันนี้แม่น้ำโขงเป็นชีวิตเป็นลมหายใจของผู้คนเป็นห้องเรียนของคนรุ่นใหม่แต่ก็เผชิญวิกฤตจากหลายปัจจัยทั้งเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ด้วยนะคะและล่าสุดการปนเปื้อนสารพิษข้ามพรมแดนดังนั้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนแล้วทุกช่วงวัยเนี่ยเป็นความหวังในการร่วมกันหาทางออกให้กับแม่น้ำโขงควบคู่กับกลไกของภาครัฐนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะไม่ได้มีแค่เยาวชนไทยเท่านั้นนะคะมีตัวแทนเยาวชนจากสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามไปร่วมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้กับแม่น้ำโขงค่ะอย่างเช่นการตรวจวัดและการเฝ้าระวังระดับความเค็มของแม่น้ำโขงในพื้นที่แม่โขงเดลต้าประเทศเวียดนามมีการรายงานสถานการณ์แม่น้ำโขงผ่านแอปพลิเคชันวันแม่โขงและเครื่องมือปฏิบัติการเพื่อประเมินถิ่นที่อยู่ทางกายภาพของแม่น้ำเขตร้อนในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้มีวงเสวนาค่ะคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องแม่น้ำโขงวันนี้มีตัวแทนนักวิชาการและภาคประชาสังคมใน4ประเทศสมาชิก MRC เข้าร่วมนะคะได้แก่ Comnet แม่โขง River and Rise ค่ะ Green Community Alliance สปป.ลาวมีตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนหรือว่า CRC นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วก็นักวิชาการอิสระจากกัมพูชาก็มาร่วมแลกเปลี่ยนคุยกันถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงแล้วภาคประชาชนมีการยื่นข้อเสนอเพื่อสร้างความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับแม่น้ำโขงอยากจะให้ข้อเสนอนี้บรรจุเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC ปี2026ถึงปี2030ค่ะ
4: เอาอยู่ๆก็มาเจอปลาแค่ตัวที่เชียงคาน
5: MRC มีหน้าที่ทำหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆว่าเมื่อไรน้ำท่วมน้ำแล้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องแจ้งแก่ประเทศสมาชิกใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ MRC จะส่งให้กับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงๆประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปดูได้ใน MRC เว็บไซต์ด้วยก็ได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเพราะว่าจะมีการรายงานตลอดบทบาทหนึ่งของ MRC ก็คือว่าเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลนะคะถือว่าเป็นหน่วยงานที่ถือว่ามีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำโขงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนที่ว่าด้วยความที่มันเป็นข้ามพรมแดนใช่ไหมคะอันนี้ MRC ก็เป็นบทบาทของ MRC เหมือนกันในการที่จะเชื่อมประสานให้ทั้งกี่เจ้าก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตามลำน้ำได้มาพูดคุยมานั่งคุยกันแล้วก็หาทางออกด้วยกันค่ะ
6: มาเมื่อนี้ก็สำคัญกับคนริมโขงเนาะเพราะว่ามันอยู่ทางเมืองเลยหรือว่าอยู่ทางน้องคายที่ก็แม้ว่าป่ามันก็เป็นตุ่มป่ามันได้รับสารเคมีนะหมาเมื่อนี้ก็แม้ว่าก็มาปรึกษาหารือกันว่าเอาสิเฮ็ดจังได๋จังได๋กับพวก MRC เพิ่นก็มาให้ความรู้กับเฮาแล้วก็เฮาก็มาพอกับหมู่กับพวกกับหมู่ทางเมืองกาญจน์แถวน้องคายได้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันปรึกษาหารือกันว่าเราจะแก้ไขแบบใดไปแบบใดมาแบบใดสินะที่อันรักษาอันสิ่งแวดล้อมจังได้จังได้สินะแล้วก็แบบว่าพ่อกระหม่าประสาสัมพันธ์แบบว่าให้ปลูกอันต้นไข่น้ำต้นอันนี้ ให้เหมือนฟื้นฟูระบบ

0: ชีวิตห้องมันแม่น้ำโขงใช่ไหม
1: ระยะทางกว่า 4,900 กิโลเมตรแม่น้ำโขงไหลผ่าน6ประเทศนะคะไล่จากจีนเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามและไทยค่ะอันนี้เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนแม่น้ำโขงซึ่งสะสมมากว่า20ปีเป็นเรื่องท้าทายมากค่ะเรื่องนี้คุณธีรพงษ์โพมั่นท่านเป็นผู้อำนวยการสมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขงมองว่าต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศและอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาตลอดชั่วอายุคนนะคะดังนั้นภาพที่เราเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาอินมารู้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจึงเป็นความหวังของเรื่องนี้ค่ะ
2: แม่น้ำโขงเนี่ยความจริงก็เจอวิกฤตมายาวนาน30-40ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของปัญหาการสร้างเขื่อนนะครับที่กระทบต่อทั้งระบบนิเวศเองกระทบโดยเฉพาะโดยตรงก็คือปลาแม่น้ำโขงนี่หายไปจำนวนมากนะครับแล้วก็กระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปยังชุมชนชาวบ้านที่ได้พึ่งพาปลาอยู่กระทบต่อเศรษฐกิจสังคมชุมชนครอบครัวสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมต่างอย่างไม่ใช่แค่คนในริมน้ำโขงนะครับแต่ว่ากระทบคนที่พึ่งพาแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะครับเรื่องของตะกอนดินเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำเรื่องของการพังทลายของดินประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและก็กระทบเป็นลูกโซ่อย่างที่ว่าด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีวิกฤตปัญหาที่มันสร้างความซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกก็คือเรื่องปัญหา climate change ที่สร้างปัญหาให้มันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็กระทบไปมากกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของสารพิษในแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะใหญ่กว่าปัญหาอื่นที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นทั้งในแม่น้ำสาขาเองและก็แม่น้ำสายประทานเองและก็กระทบโดยตรงต่อทั้งสุขภาพชีวิตประจำวันอาหารและทุกอย่างนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็อยู่นานแก้ปัญหายากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องทำการร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่ภาคประชาสังคมไม่แค่ชาวบ้านที่เจอปัญหาโดยตรงอย่างเดียวครับแล้วก็มีทั้งข้อเสนอข้อเรียกร้องทั้งในส่วนของเรื่องเร่งด่วนนะครับก็คือเรื่องปัญหาสารพิษในแม่น้ำโลหะหนักในแม่น้ำที่ว่านะครับที่กระทบต่อปลาต่อคนเนี่ยครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการสนับสนุนการร่วมมือต่างๆซึ่งก็จะมีข้อเรียกร้องหรือว่าข้อเสนออยู่ 6-7 ข้อครับอย่างเช่นการสนับสนุนการทำงานการมีโครงการร่วมกันระหว่าง MRC กับภาคประชาสังคมการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีการสื่อสารโดยตรงนะครับหรือว่าการสื่อสารข้อมูลในเรื่องของสารพิษต่างๆเนี่ยให้มันเป็นข้อมูลของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นให้ทั้งกลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางภาษาวัฒนธรรมเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายครับเป็นต้นครับ
1: รอรัฐอย่างเดียวไม่ได้ค่ะชุมชนจึงต้องร่วมจัดการเรื่องนี้นะคะวันนี้ภาพผลกระทบความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้หยุดแค่เรื่องดินน้ำอากาศแต่มันขยายไปถึงเรื่องสารเคมีสารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกสายลวกโขงและสารวินสิ่งเหล่านี้คืบคลานสู่ห่วงโซ่อาหารนะคะนี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบชีวิตผู้คนวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคำถามถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องตอบผ่านรูปธรรมทางนโยบายและแผนปฏิบัติการเราตามเรื่องนี้กันต่อในวันศุกร์นี้วันสิ่งแวดล้อมโลกที่จะถึงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ

างใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นให้ PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice

0: ชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ใจไปเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
2: ก็ลดค่าครองชีพ
3: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
4: และฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
5: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา16:05 น.ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบันเทิงมาแล้ว 16:45 นเจอกันเวลาเดิมวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาใจคนชอบเรื่องของเสียงดนตรีมีแบบแนวฮาร์ดร็อกเข้มๆนะคะวงไทยที่ไปโด่งดังในต่างประเทศรวมถึงค่ะเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะของนักร้องที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงขอโทษใครหยอกเงาโง่ใครนะคะต้องคนนี้เลยค่ะพี่เอกสุรเชษฐ์นะคะเรียกว่าไม่ได้มีผลงานมาปีกว่าๆแล้วล่ะค่ะพอจะกลับมาปล่อยเพลงใหม่คิดหน้าคิดหลังเหมือนกันว่าจะทำเพลงแนวไหนดีสุดท้ายกลับมาเป็นตัวเองดีที่สุดค่ะ

0: ขึ้นต้นเพลงนะคะชาดีดาดีดาแบบนี้เนื้อเสียงแบบนี้เชื่อว่าหลายคนคุ้นแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นท่อนลายเซ็นของนักร้องเสียงอบอุ่นเอกสุรเชษฐ์ค่ะที่กลับมาปล่อยเพลงใหม่ในปี2026หลังห่างหายไปปีกว่านะคะต้องบอกว่านี่เป็นการคงแนวเพลงแบบเดิมไว้เลยชื่อเพลงมาเศร้าเลยค่ะไม่เป็นอันกินอันนอนนะคะแต่พอฟังทั้งเพลงก็จะเข้าใจเลยว่านี่แหละคือคอนเซ็ปต์เป็นภาพจำของเอกสุรเชษฐ์นะคะคือเพลงจะจังหวะกลางๆไม่ซึ้งมากนะคะแต่ว่าเนื้อหาจะพูดถึงการขอโทษขอโอกาสแก้ตัวใหม่ค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจแต่แรกนะคะว่าจะกลับมาทำเพลงแนวเดิมแต่พี่เอกเขาบอกว่าพอตัวเองแต่งเมโลดี้มารวมกับทีมทุกคนก็ลงความเห็นแล้วค่ะว่านี่คือตัวตนที่คนฟังคุ้นเคยจะบอกว่าเป็นเซฟโซนก็ไม่เชิงนะคะเพราะสำหรับนักร้องที่นานๆจะปล่อยสักซิงเกิลออกมาก็อยากจะทำเพลงที่คนฟังเขาชอบอยากฟังสำคัญสุดคือตัวเองก็ต้องชอบด้วยค่ะ
1: พอเพลงนี้ให้ทางพี่ๆเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ฟังนะเขาบอกว่านี่คือความเป็นตัวตนของเอกสุรเชษฐ์เลยเรารู้สึกว่าพอมาฟังครั้งนึงมันใช่จริงด้วยก็อาจจะเป็นฉันขอโทษในเวอร์ชั่น2026ซึ่งมีความตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกมันละมุนนะครับเพลงมันจะไม่ได้ช้าแบบซึ้งหรือเศร้าจนเกินไปมันจะมีจังหวะของกลองที่มันโยกตามได้เบาๆมันเหมือนกับว่าเป็นลายเซ็นของเรานี่แหละเอกเพลงของพี่เอกมันต้องเป็นเพลงแบบละมุนที่แบบง้อแฟนง้อคนที่เรารักหรือง้อเพื่อนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับคนมีภาพจำติดไปแล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าข้อเสียก็คือถ้าสมมุติเราไปทำอะไรที่มันฉีกอะไรมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราก็มีความกลัวว่าฟีดแบ็กหรือการตอบรับจะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมแล้วก็เลยกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ

0: ะค่ะเพลงนี้ตรงคอนเซ็ปต์เพลงขอโทษแบบตะโกนเลยนะคะเป็นหนึ่งในเพลงดังที่ทำให้หลายคนรู้จักเอกสุรเชษฐ์ค่ะแต่ช่วงปีหลังที่ผันตัวมาเป็นนักร้องอิสระต้องบอกเลยทำเพลงเองยากนะคะในเรื่องของการโปรโมทค่ะก็เลยต้องใช้โซเชียลเข้ามาช่วยก็คือมี YouTube นะคะที่พี่เอกเขาคิดคอนเทนต์เองทั้งหมดว่าจะร้องเพลงอะไรร้องแนวไหนให้คนฟังคือได้เลือกตามใจชอบเลยหรือจะเป็น TikTok ไลฟ์สดตลอดค่ะจนตกแฟนคลับหน้าใหม่ได้คือหลายคนเนี่ยตามมาคอมเมนต์ใต้ MV เลยว่ามาจาก TikTok นั่นเองค่ะเอกสุรเชษฐ์บอกว่าสำคัญนะคะกับการโปรโมทให้แฟนเพลงรู้ว่ายังทำงานเพลงอยู่เพราะว่าพอไม่มีค่ายคอยดูแลก็ต้องถือว่าขึ้นอยู่กับความขยันของตัวเองล้วนๆละค่ะ
1: การที่เรายังไม่หยุดแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ให้คนเขาเห็นให้คนไม่ลืมเราอย่าเงียบหายไปผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนเพลงยังติดตามเราหรือว่ามีแฟนเพลงใหม่เพิ่มเข้ามาได้อย่างถ้าอยู่บริษัทอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์มีอะไรต่างๆเข้ามาแต่ครั้งนี้คือมันเป็นตามใจเราละกับการที่เลือกออกมาทำเองอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับความขยันของเราแล้วก็แรงบันดาลใจได้ครับซึ่งก็ไม่ดีเลยถ้าเกิดจะเอาเรื่องแรงบันดาลใจหรือเอาอารมณ์ศิลปินมาเป็นข้ออ้างว่าต้องทำอย่างเงี้ยก็ต้องขยันมากกว่าเดิมเลยครับ
0: ยังมีเพลงที่ทำไว้ในสต็อกอีก2เพลงนะคะแต่ก็ขอดูฟีดแบคจากเพลงไม่เป็นอันกินอันนอนก่อนค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็ไปได้สวยเหมือนกันนะคะเกือบ 300,000 ครั้งแล้วก็คงได้ทยอยปล่อยเพลงที่เหลือมาในเร็วๆนี้ค่ะส่วนแพลนทำอัลบั้มเต็มเนี่ยพี่เอกก็บอกโอ้อาจจะยังก่อนค่ะขอโฟกัสไปทีละเพลงสบายใจกว่าแต่ที่ไม่ต้องรอก็คือเอสุรเชษฐ์กำลังจะจัดคอนเสิร์ตนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ตรงกับเดือนเกิดของตัวเองด้วยค่ะชวนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอารมณ์นะคะเพลงแนวฮาร์ดร็อกค่ะอาจจะไม่ใช่เป็นเพลงที่อยู่ในกระแสมากนักในยุคนี้สำหรับบ้านเรานะคะแต่สำหรับวงดนตรีเดอะยังวูฟวงนี้เขาบอกว่าถ้าคนเล่นยังเชื่อยังจริงใจในดนตรีแนวนี้ก็พร้อมจะไปต่อพวกเขาเป็นไวรัลนะคะมีแฟนเพลงต่างชาติและได้ทำงานกับค่ายเพลงในสหรัฐอเมริกาติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ
2: ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยว่าล็อกมันอยู่หรือมันตายถ้าแสดงว่าถ้าเรายังเลียวไลท์ถึงมันอยู่มันก็ไม่น่าจะตายไปไหนถ้าดนตรีล็อกมันเคยเป็นป๊อปปูล่าในยุคหนึ่งแต่มันก็ต้องกลับมาป๊อปอีกอย่างที่ดนตรีแบบดนตรีซินไซเซอร์เคยป๊อปในยุค80แล้วมันก็เนี่ยคัมแบ็กกลับมาในยุคนี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็จะวนไปเรื่อยถ้าเรายังมั่นคงในสิ่งที่เราทำอยู่ล็อกมันก็น่าจะไม่ตายไปไหน

0: พี่ต้องเข้าใจก่อนว่าคือตัวร็อกแอนด์โรลที่เราเล่นหรือคลาสสิกร็อกที่เราทำอยู่ทุกวันนะครับของวงเรานะครับมันคือไอเดนติตี้ของวงแต่แต่ละคนน่ะไม่ได้มีไอเดนติตี้ที่เป็นแบบนี
1: ้
0: ทุกคนน่ะใช้แมทีเรียลที่เรียงมีอยู่พังค์เมทัลหรือว่าเซาทิร์นร็อกหรือว่าอะไรก็ตามเอามารวมกันมันเลยกลายเป็นเราทุกวันนี้มันซึ่งมันจะเหมือนกับยุคนั้นน่ะซึ่งเราจะเห็นว่าและเซปลินมันคือวงรวมดาวครับของสตูดิโอก็คือคนหนึ่งเป็นนักร้องบลูคนหนึ่งเป็นมือกีตาร์เซตแบบอัดแบ็กอัพอะไรเงี้ยครับอีกคนหนึ่งเป็นสายแบบคอนเทมโพรารีเลยก็มารวมตัวกันผมว่ามันคล้ายๆแบบนั้นก็คือทุกคนมีทางของตัวเองแค่พวกเรามารวมกันในใต้แบบเหตุอันเดียวกันก็คือร็อกแอนด์โรลอะไรเงี้ย
2: ตอนที่ผมเข้าวงแรกๆคือผมก็ชอบพังผมก็แบบชอบลาโมนชอบแบบซิกบิทเทิลผมแบบคือเด็กพังเลยฮะตอนที่เข้าวงแรกๆแบบผมยังไม่รู้จักแบบเลดเซปปินกันเนลโรสเลยแล้วก็เพชรกับพี่โจก็เริ่มแบบให้ลองไปฟังอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบไปถูกใจกับเลดเซปปินมากๆ

0: ยังเพราะผม4คนเป็นนักเป็นเรียนจังเกษตรครับเรียนดนตรีกันก็เลยแบบว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วก็เพชรกับโจไปเจอกันแล้วก็เหมือนเคมีของเพชรกับโจเขาจะเป็นเพลงแบบแนวนี้แบบชัดมากอะไรเงี้ยเพราะผมก็เลยแบบเจ๋งว่ะก็เลยแบบค่อยตามกันที
1: ตอนผมจะเรียนจบอ่ะกันต้องแต่คอนเสิร์ตใช่ไหมผมก็ต้องเลือกว่าผมจะเล่นอะไรดีอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะเขาจะเล่นเพลงแจ๊สเล่นเพลงอะไรเงี้ยผมเลือกเล่น The Beatles ผมเอา The Beatles ยกมา5เพลงเล่น Pink Floyd เพลงนึงอะไรเงี้ย Eric Clapton เพลงนึงแล้วก็อาจารย์ก็งงทำคอนเสิร์ตจบแจ๊สไม่ใช่เหรอเราทำไมไม่มีเพลงแจ๊สสักเพลงนึงใช่แล้วก็เลยเถิดมาเลยครับ

0: ึกว่าจุดเปลี่ยนแรกคือตอนที่วงเล่นที่หน้าหอศิลป์ครับก็มีเหมือนโซนนั้นจะมีฝรั่งมาเที่ยวเยอะแล้วเขาก็ถ่ายคลิปบุกไปลง
1: ใช่ก็แบบคนแชร์เยอะเป็นหมื่น
0: มีแต่ฝรั่งครับที
1: ่
0: มาแชร์แล้วไม่รู้สึกว่าเฮ้ยวงมันแบบวงน้องมันแบบว่าจริงใจแล้วก็ฝรั่งเขาสื่อเห็นทั้งนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบว่ามันดิบมันแบบว่าทุกคนถอดเสื้อกันหมดแล้วเล่นด้วยความแบบเขาก็มองว่าแนวนี้มันจะหาฟังยาก
1: ก็เหมือนค่ายก็จะเจอเราจากคลิปนั้นด้วยแหละค่ายมาร์คเวฟ
0: แล
1: ้
0: วก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนแรกที่ทำให้วงแบบว่าเริ่มแบบมีชื่อขึ้นนิดน
1: ึ
0: ง
1: ช่วงนั้นอ่ะเราทุกโชว์เราเล่นแบบนี้จริงๆ
0: ใช่
1: งานแคทเอ็กโปไอ้เพชรเหลืองบ็อกเซอร์ตัวเดียวอะไรเงี้ยผมเป็นทัวร์ไต้หวันกันไอ้นี่เล่นใส่บ็อกเซอร์แกว่งอยู่ในบ็อกเซอร์ ตอนนั้นเราแค่คิดว่าเราไม่อยากครองโลกดนตรีของเราแค่นั้นเลยแค่รู้สึกว่าเพราะมันเป็นดนตรีร็อกที่เราสามารถสแตนด์เอาขึ้นมาอยู่บนเวทีได้แล้วสามารถแผ่เสียงดังๆได้มันก็เหมือนวัยรุ่นที่ได้ตะโกนนะแล้วมันก็รู้สึกเรามีอำนาจมากๆกว่าเราอยู่บนเวที

0: ก10อีก20ปีเราอายุ 4-50 เราก็ยังเป็นยังวูฟอยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็ยังคงเป็นหมาป่าหนุ่มอยู่ดีใช่มั้ยแต่ว่าผมว่าสิ่งที่มันมากขึ้นมันคือเรื่องของแบบว่าความรู้ความประสบการณ์นะที่เราแบบเราออกไปเล่นคอนเสิร์ตมาเยอะๆๆๆแล้วก็รู้แล้วว่าตรงนี้ควรทำอะไรตรงนี้ไม่ควรทำอะไรตรงนี้เราห้ามใจได้ตรงนี้เราใส่สุดได้มันพอจะคาดเดาได้แล้วว่าควรจะทำอะไรผมมารู้สึกว่าแบบมันอิมแพคเรื่องนี้อิมแพคกับผมตรงที่แบบว่าเริ่มมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมอ่ะเอาพวกพี่เป็นตัวอย่างผมเอาพวกพี่เป็นคือไอดอลของผมเลยอะไรเงี้ยเริ่มมีคนมาคอมเมนต์หรือมีคนมาพูดอย่างเงี้ยเพราะมันมีคำนั้นมาผมรู้สึกว่าเรากำลังเป็นตัวอย่างให้กับใครสักคนได้แล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนกับวันนึงเรารับอั่งเปามาตลอดแล้ววันนี้เราเป็นคนต้องให้อั่งเปาเด็กๆแล้วในวันตรุษจีนอะไรเงี้ยนะมันคืออย่างนั้นแล้วอ่ะมันคือการแบบเราคือคนที่อินสปายให้คนแล้วอ่ะจากเรารับอินสปายจากคนอื่นมานานแล้วตอนนี้เราอินสปายคนอื่นได้แล้วเพราะฉะนั้นเราคงอยากเป็นอินสปายที่ดีในระดับหนึ่งให้คนได้บ้างใช่ไหม
1: พี่สามเขียวอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ไอ้น้องคนนั้น
0: อ
1: ่ะพี่จำหน้าพวกผมไว้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับพี่ให้ได้มันโคตรสักซีดอ่ะขอปิกด้วยโคตรได
0: ้มีคนหนึ่งให้ผมอ่ะเซ็นแขนให้แล้วเขาก็ไปซักอ่ะผมไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีคนสักลายเซ็นผมบนที่แขนแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนลายเซ็นแล้วว่าลายเซ็นผมไม่เท่แต่ว่าพอน้องก็สักแล้วขายแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วว่ะโอเคก็ต้องเป็นลายเซ็นนี้ต่อไปแล้วกัน

ผมรู้สึกว่าวงอ่ะมีคือเรามีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่เราตั้งวงมาเลยเพราะแผนหลักเราคือการได้ไปเล่นดนตรีทั่วโลกอะไรเงี้ยครับเราเพิ่งได้สัญญาเซ็นสัญญากับค่ายเพลงอเมริกาในการปล่อยเดบิวต์อัลบั้มที่อเมริกาเป็นไวนิลใช่ครับค่ายเพลงบิชอปเรคคอร์ด

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันแบบนี้เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนนะครับไปติดตามคุณแอนเดรียครับซึ่งเป็นนักปั่นจักรยานจากประเทศออสเตรเลียกันบ้างครับซึ่งเธอก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโตเกียวนะครับแล้วก็ในช่วงวันหยุดเนี่ยเธอก็จะปั่นจักรยานครับถึงวันละ200กิโลเมตรแล้วก็ร่วมเดินทางในทริปปั่นจักรยาน4วันครับไปตามเส้นทางของเทือกเขาคิอินั่นเองทางนี้ก็เพื่อจะปั่นเลียบชายฝั่งนะครับผ่านภูเขาหลายลูกด้วยกันฝ่าทางลาดชันแล้วก็สุดท้ายจะได้รับรางวัลของความเหนื่อยก็คือทางที่ลาดลงเขาเพื่อไปจบที่จุดชมวิวอันงดงามตระการตาครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะเธอเนี่ยยังได้แวะสวนส้มพันธุ์หายากของญี่ปุ่นอีกด้วยแล้วก็ยังได้ชิมส้มหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับพร้อมจะพาไปชมต้นไผ่ดำครับที่ด้วยโทนสีที่เรียบง่ายเนี่ยจึงกลายมาเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำฉากกั้นของตกแต่งครับแล้วก็ยังได้พบปะกับทั้งผู้คนท้องถิ่นช่างฝีมือผู้มุ่งมั่นในการส่งต่อภูมิปัญญาและพลังใจรวมไปถึงครอบครัวที่สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอีกมากมายด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้กันได้เลยในสุดยอดสารคดีของเราในวันนี้นะครับ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนคิอิ Mountains Climbing Uphill with a Smile เทือกเขาคิอิยิ้มสู้ทางชันครับ

absolutely amazing out here. Oh, up the hill we go.

bridge to go over. Just gorgeous.

0: はい、お待たせいたしました。今日はね、
1: はい、
0: またけご飯を出してあげて

This view is spectacular. I can't believe it.

0: คุณผู้ชมครับถังไม้ญี่ปุ่นคืออุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับทำซูชินะครับแล้วมันเนี่ยก็ทำจากไม้สนที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ยังมีน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ด้วยซึ่งจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีครับส่วนปากถังนั้นจะกว้างนะครับแล้วก็มีก้นที่ตื้นหน่อยซึ่งจะช่วยซับน้ำส่วนเกินจากข้าวซูชิทำให้ข้าวเนี่ยไม่แฉะแล้วก็เย็นตัวไวครับแถมราคาก็ยังประหยัดแล้วก็มีหลายขนาดตั้งแต่แบบขนาดเล็กสำหรับใช้ในบ้านเองนะครับไปจนถึงขนาดใหญ่สำหรับร้านอาหารเลยทีเดียวครับน่าสนใจมากนะครับใครที่ชอบกินซูชิผมว่าลองหาซื้อมาลองใช้ลองทำกันดูได้นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับสารคดีของเราในวันนี้ในการปั่นจักรยานไปด้วยกันนะครับได้เรียนรู้ได้เพิ่มเติมสิ่งใดได้บ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้ใน Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้ทุกเมื่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตั้งต่อไปยังไม่จบครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Cycle Around Japan นักปั่นตะลุยญี่ปุ่นแต่จะมาในตอนยัตสึกาตะเกะ Riding High เทือกเขายัตสึกาทาเกะนั่นเองครับจะหน้าตาเป็นยังไงสวยสู้วันนี้ได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะและก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยื่นฟ้องคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่มิก29ยิงเครื่องบินพลเรือนตกกลางทะเลในปี1996เหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนโดย3คนเป็นชาวอเมริกันคิวบาตอบโต้กลับทันทีโดยระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาพร้อมประกาศว่าหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้เต็มกำลังสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่แล้วหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่3มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
2: คนไร้บ้านที่ดูไร้ตัวตนแต่นี่คือผลลัพธ์โดยรวมของสังคมในฐานะคนร่วมสังคมเราจะร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์นี้ได้อย่างไร
3: คนไร้บ้านไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับพร้อมๆกันค่ะทั้งวิธีคิดของสังคมนโยบายของรัฐกลไกท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบรองรับไม่ให้ใครต้องร่วงหล่นเพียงลำพัง
4: กลไกรัฐส่วนกลางจัดการคนเดียวไม่ไหวหรอกครับประเทศไทยมันต้องทำให้อำนาจมันกลับมาที่ท้องถิ่นท้องถิ่นต้องยกระดับตัวเองเป็นผู้ดูแลผู้คนในเมืองของตัวเองมันจะต้องมีอำนาจให้เขาร
2: ับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา16:00 น.ทางไทย PBS
5: ไม่เกินปี2028เวียดนามแสงไทยเราจมติดอยู่ที่การเมืองที่มันไม่เดินก็เลยต้องกลับมามองที่คนไทย4ปีมีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าไม่ยุบสภาก็ควรให้ความสำคัญกับการกบฏของตัวเองไหมขนาดเขาผูกขาดอำนาจในยุคก่อนเขาเรียกว่าเผด็จการแต่ทำไมประชาชนเขานิยมชมชอบก็เพราะว่าผลงานที่สร้างทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นจากที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมาอย่างยาวนาน1049ปีภายใต้จีน96ปีภายใต้ฝรั่งเศสและยังมาทำศึกสงครามต่ออีกกับอเมริกา
6: ครับ
5: มันก็เลยเป็นวีรกรรมที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยถือท่านโฮลุงโฮเนี่ยเป็นแบบอย่างของการสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
7: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 16:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
8: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
9: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
8: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
10: เหมือนกับไอ้ถ่ายทหารเลย
8: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
9: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
8: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS กฎหมายเลข3
11: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้วันที่3ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับถ้าเปรียบเป็นอาหารเนี่ยรสชาติมันก็หนัวขึ้นวันแรกคนอาจจะยังไม่หนาตาเท่าไหร่แต่วันนี้ไปที่ไหนใครๆก็ใช้กันนะฮะ
1: คุณก็ใช้สิทธิ์แล้วเหมือนกันใช
0: ่
1: ไหมคะหลายวันที่ผ่านมาคนอาจจะยังใช้แอปไม่ค่อยคล่องวันนี้วันที่3น่าจะคล่องขึ้นแล้วนะคะสรุปยอดการใช้จ่าย3วันทะลุ 6,000 ล้านบาทค่ะทีมข่าวลองไปสำรวจจุดหนึ่งลองเลือกไปดูบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดนัดกลางแจ้งอยู่ในกรุงเทพเลยล่ะค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกัน60-40นะคะตรวจสอบบรรยากาศล่าสุดกับคุณธนนชัยกุลสิงห์รายงานสดมาจากตลาดนัดบุญอนันต์ย่านดอนเมืองค่ะคุณธนนชัยเชิญค่ะ
2: คุณวิสาคุณเจษดาครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นโครงการเยียวยาของภาครัฐครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและหวังให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับทำให้ผู้ประกอบการร้านค้ากล้าที่จะลงทุนเพิ่มมากขึ้นมีการเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้านะครับพร้อมคาดหวังด้วยนะครับว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการเนี่ยจะเกิดการจับจ่ายและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยครับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่มีผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนำสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการนะครับมาวางจัดจำหน่ายหวังรองรับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับและในแต่ละวันนะครับก็จะมักจะมีผู้บริโภคเดินทางออกมาจับจ่ายสินค้ากันอย่างต่อเนื่องครับและจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐร่วมจ่าย60-40นะครับที่ดำเนินการเข้าสู่วันที่3แล้วพบว่าช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายได้มากยิ่งขึ้นครับเห็นได้จากภาพบรรยากาศในตลาดที่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับส่วนใหญ่สินค้าที่ขายดีนะครับจะเป็นจำพวกอาหารและเครื่องดื่มครับและเครื่องดื่มนะครับโดยผู้ค้าบางส่วนยอมรับนะครับว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับแต่ยอดขายจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะต้นเดือนเท่านั้นครับแล้วจะซาลงหลังจากจำนวนเงินในโครงการหมดไปครับแต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อทำให้ผู้ค้ากล้าที่จะเพิ่มปริมาณอาหารเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคนะครับ

0: คาดหวังด้วยนะครับว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการในช่วง4เดือนนี้จะเป็นช่วงที่เกิดการจับจ่ายมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติโดยประเมินจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาครับ
1: ก็ช่วงอยู่ต้นๆ นะคะช่วงแบบ 4-5 วันแรกพอหลังก็อาจจะซาหน่อยมันก็กระจายไปซื้ออย่างอื่นมั่งอะไรเงี้ยมั่งนะพี่คิดว่านะของกินนะแบบอาจจะเป็นของใช้มั่งหรืออะไรเงี้ยนะหลังๆอ่ะอาจจะได้พุ่งๆอยู่ 4-5 วันแรกนะคะประมาณนี้นะที่ยอดมันเรารู้แล้วจากในยอดนะครับ
0: ว่าถ้าเป็นต้นเดือนพวก 4-5 วันแรกก็จะเป็นกับ
1: ใช่นายพี่คิดเองก็ไม่รู้นะแต่จะได้ว่าเนี่ยที่อย่างเนี้ยร้านพี่อ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเลย
0: โดยพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคพบว่าส่วนใหญ่นะครับใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยเป็นหลักเพราะว่าสะดวกครับเพราะว่ามีประสบการณ์จากการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วครับและจากการสอบถามนะครับการใช้จ่ายจะพิจารณาตามความจำเป็นไม่ได้เร่งจ่ายเพียงแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นครับ
2: ว่าเขาให้พันหนึ่งต่อเดือนเนี่ยเราจ่ายเต็มระบบเลยไหมวันละ200
3: อ๋อไม่แล้วแต่เราอยากซื้ออะไรมากกว่าไม่ได้ว่าเร่งใช้ขนาดนั้นใช้ตามที่เราอยากซื้อของแค่นั้น
2: ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทำรถจับจ่ายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกับข้าวหรือเป็นอะไร
3: กับข้าว
4: อย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้มื้อหนึ่งถึงสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคดีกว่าเราต้องเสียสามมื้ออย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเราแบ่งจ่ายยังไงต่อวัน
4: ในมันก็ค่าของชีพทุกวันนี้มันก็สูงเนาะมันก็แบ่งจ่ายยังไงถ้า300ในวันหนึ่งมันก็อาจจะพออยู่นะคะ
2: แต่ว่ามันอาจจะ300แค่5วัน
4: ใช่ค่ะแต่ถ้าในอีกถ้าเราไม่ซื้อกับข้าวแต่เราไปซื้อพวกของใช้ที่แบบมันยังจะใช้ได้เยอะกว่าอาจจะซื้อกับข้าวมันก็จุนเจือเราในส่วนนั้นได้ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เราซื้ออะไรในที่ไหน
4: ก็จะมีของใช้เข้าครัวเรือนบ้างแล้วก็ซื้อกับข้าวกินบ้างค่ะ
0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับรายงานข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการนะครับณวันที่3มิถุนายน2569อัปเดตล่าสุดในช่วงเวลา 17:00 นที่ผ่านมานี้เองครับจากจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการนะครับกว่า26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 6,200 ล้านบาทครับแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่ายกว่า 3,600 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนใช้จ่ายกว่า 2,600 ล้านบาทครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับจากการสอบถามทั้งผู้ค้าและผู้บริโภคนะครับต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงครับแต่ว่าเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นส่วนการจับจ่ายนะครับไม่ได้เร่งจ่ายเฉพาะต้นเดือนเพราะว่าบางคนสะท้อนว่าเก็บไว้จ่ายระหว่างเดือนในยามจำเป็นด้วยครับ
5: ขอบคุณคุณธนนชัยค่ะบางคนบอกกักไว้จ่ายต้นเดือนดีกว่าตอนที่มันฝืดๆหน่อยก็เอาไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะมาช่วยนะคะบางคนก็บ่นเหมือนกันบอกว่ารัฐช่วยจ่าย 60% ก็จริงแต่ของบางอย่างมันขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้แล้วกรมการค้าภายในอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ค่ะ
6: ครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจกันนะครับอย่าทำแบบนั้นเลยช่วยกันนะครับวันนี้นายกก็เลยไปสุ่มตรวจดูซิไปสีย่านชิมจริงช็อปจริงนะนายกเนี่ยชิมใช้ช็อปไปกินจริงครับไปช็อปจริงวันนี้มีทั้งนมเย็นมีทั้งทุเรียนเลยฮะ
7: ต้องจ่ายเงินไปเฮียคนเดียวอ
8: ่
7: ะ
8: ใช่
6: นายกรัฐมนตรีครับใช้เวลาในช่วงสายของวันนี้นะครับเดินตลาดสีย่านพบปะประชาชนครับติดตามการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับแวะเยี่ยมชมสินค้าในร้านขายของชำขนาดใหญ่แล้วก็แวะอุดหนุนนี่นมเย็นนมชมพูครับเป็นเจ้าประจำนะเห็นว่างั้นก็ดูจากภาพครับซื้อด้วยเงินสดข้านายกเอาไทยช่วยไทยมาสแกนจ่ายนี่ฮาเลยนะกันสิทธิ์ไว้ให้ชาวบ้านดีกว่านายกใช้เงินสดแล้วแวะไปชิมทุเรียนคือนักข่าวตาดีท่านผู้ชมซื้อมาหลายภูแต่เห็นบอกว่าเอากลับไปแค่ภูเดียวเพราะที่เหลือเนี่ยแบ่งแจกจ่ายให้กับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็แม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับมีแวะร้านขายของชำด้วยนี่เข้าไปเช็คราคาสินค้าดูหน่อยนะครับระหว่างทางครับพ่อค้าแม่ค้าก็มาทักทายเป็นระยะนะครับก็พูดถึงโครงการนี้อันนี้ซื้ออะไรอ่ะช้อนเงินเหรอหรือช้อนสแตนเลสถ้าอย่างเราเนี่ยซื้อช้อนเงินพอนึกออกได้นะเอาเคล็ดไงเอาเคล็ดแต่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคนมาคุยกับนายกเยอะครับวันนี้มาถามนะครับแล้วก็มาบอกถึงการใช้จ่ายผ่านแอปไทยช่วยไทยเนี่ยขออภัยแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการไทยช่วยไทยเขาบอกมันรื่นปื๊ดอย่างคุณวันวิสาว่า รอบนี้ไม่มีค้างไม่มีแฮงนะครับบรรยากาศก็คึกคักมีคนมาขอถ่ายรูปมาให้กำลังใจตลอดครับ
5: ทีมข่าวไทย PBS สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดสดขนาดใหญ่ย่านสะพานใหม่เหมือนกันนะคะก็ไปเจอว่าผู้คนออกมาซื้อของกันภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยค่ะคุยกับประชาชนผู้ได้สิทธิ์อย่างกลุ่มนักศึกษาที่ได้ใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกให้ความเห็นบอกว่าในฐานะผู้ได้รับประโยชน์ยินดีค่ะที่มีตัวช่วยเรื่องการลดค่าอาหารไปแต่ถ้ามองให้ลึกถึงที่มาของงบประมาณก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าหรือไม่ขณะที่ประชาชนอีกช่วงวัยบอกว่าโครงการนี้มันก็ช่วยแบ่งเบาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอาหารไปได้จริงแล้วค่ะแต่ปีที่ผ่านมาก็พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาเหมือนกัน
8: ถ้าเป็นคนละครึ่งเมื่อก่อนอะรอบแรกเคยเหมือนกับเขาเหนียวหมูทอดอะเขาให้เราน้อยแล้วก็ขึ้นราคาของจากปกติถ้ารอบแรกนะรอบนี้ยังไม่เจอค่ะ
9: แล้วกังวลไหมว่าจะมีพวกแม่ค้าแม่ค้ารับใจ
8: น่าจะมีแต่เรายังไม่เจอ
6: กรมการค้าภายในครับมีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่แบบปูพรมนะครับติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าครับโดยเปรียบเทียบราคาก่อนเริ่มโครงการกับราคาในเดือนปัจจุบันซึ่งเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับบอกว่าตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา 1-2 กรณีเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ครับ
10: แต่ในประเด็นเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ามีเข้ามา 1-2 รายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดว่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการขอปรับราคาสินค้าด้วยในบางตัวนะครับผมที่เป็นการปรับขึ้นแต่อยู่ในโครงสร้างตัวสินค้าควบคุมเดิมอยู่นะครับเขาปรับอย่างเช่นปกติแล้วเขาขายบนป้าย50บาทนะครับแต่ช่วงโปรโมชั่นเขาก็จะขาย46บาทนะครับตอนนี้เอามาขาย48บาท49บาทตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูว่าสิ่งที่เอากลับขึ้นมาจาก46เป็น49เนี่ยเป็นเพราะโปรโมชั่นปกติหมดนะครับก็เลยกลับมาขายราคาเดิมหรือเป็นเพราะการฉวยโอกาส
6: คือถ้าตรวจแล้วเจอว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีครับปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าประชาชนพบความผิดปกติสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในนะครับ1569 1569ครับกดมาได้เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบให้ครับ
5: บรรยากาศวันหยุดของชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้คนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทย Plus กันนะคะบางคนก็ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะมีผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแต่ว่าบางบ้านบางคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมันมีข้อจำกัดเรื่องของระยะทางไม่ใช่แค่นั้นคือในหมู่บ้านเนี่ยมีร้านที่เข้าร่วมโครงการแค่2ร้านเขาก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไกลลงมาเกือบ30กิโลเมตรนะคะเพื่อมาใช้สิทธิ์ค่ะข้าวสารอาหารแห้งและพวกของอุปโภคบริโภคค่ะถูกซื้อนำมาจัดวางเอาไว้เต็มหน้ารถจักรยานยนต์ของนางสาวพรณพัฒน์แซ่ห่างชาวบ้านตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดินทางมาจากหมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงค่ะพาคุณแม่มาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางจากบ้านมาซื้อของกันที่ตลาดแม่มาลัยระยะทางเกือบ30กิโลเมตรนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพียง2แห่งวันนี้เห็นว่าเป็นวันหยุดพอดีก็เลยพาแม่แล้วก็ลูกอีก2คนมาซื้อของตุนเอาไว้นะคะเธอเล่าบอกว่าแม่เนี่ยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ได้เงินช่วยเหลือก็เดือนละ300บาทมันแทบจะไม่พอกับค่าครองชีพพอมีโครงการไทยช่วยไทย Plus เข้ามาก็ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวไปได้ส่วนเรื่องการคัดกรองสิทธิ์รอบใหม่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ลำบากจริงๆค่ะ
11: แถวที่บ้านน่ะร้านค้าเขาจะแพงกว่าข้างล่างนี้อีกเพราะว่าข้างล่างนี้เรามาซื้อข้างล่างนี้เหมือนแบบเขาเราซื้อเยอะเขาก็มีส่วนลดอย่างนี้ให้เราด้วยเน
12: า
11: ะ
12: เราก็เลยตั้งใจเดินทางมาที่นี่เอา
11: ใช่
12: เพราะว่าถ้าที่โน่นมันก็ค่าขนส่งค่าอะไร
11: ใช่เพราะว่าถ้าเรามาซื้อข้างล่างนี้เราจะได้เยอะกว่าแล้วก็ข้างบนอ่ะเราจะได้สินค้าน้อยกว่าอย่างเงี้ย
12: แต่300นี่ไม่พอแน่นอน
11: ไม่พอแน่นอน
12: เพิ่มเป็นตอนนี้เป็นพันละ4เดือนใช
11: ่ไห
12: ม4เดือนนี่ถือว่าน่าจะพออยู่แล้ว
11: น่าจะพออยู่ค่ะ
6: เสียงสะท้อนรอบนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับ ปรากฏไม่ได้อยู่ที่แอปครับแต่เขาบอกก็คือข้อจำกัดเรื่องวงเงินที่มันจำกัดว่าใช้เท่าไหร่ต่อวันประชาชนหลายคนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันครับบอกมันน้อยไปอยากจะให้รัฐเนี่ยปลดล็อกเงื่อนไขนี้ชาวบ้านจะได้บริหารจัดการเงินด้วยตัวเองครับ
13: แบบเป็นเดือนก็ใช้เป็นเดือนก็ได้เป็นเดือนไม่ต้องมาคอยเติมเงินเข้าประจำครับ
14: ถ้าได้เป็นเดือนเลยมันก็จะมาซื้อของง่าย
13: ครับผม
5: เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นในแอปเขาซื้อเป๊ะเลยนะ333บาท
15: เป๊ะเลย
5: เต็มวงเงินส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะหลายหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ2วันพรุ่งนี้หลายคนบอกยังกังวลอยู่กลัวจะลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่ามันต้องกรอกข้อมูลกรอกรายละเอียดค่อนข้างเยอะบางคนบอกไม่มีมือถือบางคนยอมรับอ่านไม่ได้เขียนไม่ออกกลัวว่าเดี๋ยวจะพลาดสิทธิ์ทำให้ทางผู้นำชุมชนค่ะเตรียมเข้ามาอำนวยความสะดวกเดี๋ยวจะพาลูกบ้านไปธนาคารเพื่อลงทะเบียนในอำเภอลี้มีชาวปากาเกยอกว่า 2,500 ครอบครัวและอำเภอบ้านโฮง500ครอบครัวนะคะซึ่งการลงทะเบียนในรอบที่แล้วก็มีหลายคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทำให้การลงทะเบียนในรอบใหม่นี้หลายคนก็ตั้งความหวังแล้วก็เตรียมตัวเป็นพิเศษค่ะ
6: ไทยช่วยไทยเนี่ยดีนะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเป็นชาติอื่นที่เขาแฝงเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยสุดท้ายเงินมันไหลออกไปอันนี้ไม่ชัวร์แล้วว่าสุดท้ายเราจะได้ช่วยคนไทยด้วยกันหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยเป็นคลิปที่เป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียเลยครับมีคนไทยพาเพื่อนคนจีนไปร้านอาหารจีนที่ห้วยขวางครับปรากฏว่าตอนจะสแกนจ่ายสแกนใช้แบงค์ไทยไม่ได้ครับพนักงานเนี่ยให้ใช้เป็นแบงค์อื่นเป็นแบงค์ของจีนได้ไหมใช้เงินหยวนได้ไหมหรือถ้าไม่ได้ให้จ่ายผ่าน Alipay หรือว่าจ่ายผ่าน WeChat แล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก50บาทครับล่าสุดครับทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับปรากฏว่าพนักงานร้านเขาอ้างแบบนี้บอกว่าวันนั้นแอปของธนาคารไทยมันล่มก็เลยให้สแกนเป็นช่องทางอื่นครับ
16: ใช่ไม่มีบัญชีไทยไม่มีสแกนจ่ายครับผม
17: มีนุ่นจริงไหม
16: ผมว่ามีนะครับเพิ่งต้องจ่ายพันครึ่ง50บาทเขาเมื่อ325บาทต้องให้ผมจ่ายพันครึ่ง50บาท
17: ก็รับแต่เงินต้น
16: ใช่ก็คือไม่มีภาษีไม่มีทุกอย่าง
18: รับแต่เงินหยวน
16: ใช่แต่รับแต่เงินหยวนที่ประเทศไทยเสียภาษีด้วยนะครับ
6: ร้านอาหารจีนที่ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องนี้อยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางครับผู้ใช้บริการเนี่ยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการชำระเงินนะครับทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวละลินซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปเล่าครับว่าเดินทางไปทานอาหารกับเพื่อนคนจีนลักษณะภายนอกร้านก็เป็นร้านอาหารทั่วไปครับมีป้ายจดทะเบียนบริษัทติดอยู่หน้าร้านนะครับป้ายเมนูก็มีทั้งภาษาไทยภาษาจีนแต่ข้อความภาษาไทยมีลักษณะคล้ายการแปลผ่านโปรแกรมแปลภาษาเมื่อเข้าไปในร้านพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนจีนครับพนักงานก็สื่อสารเป็นภาษาจีนเป็นหลักเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินร้านแจ้งว่าไม่รับสแกนจ่ายผ่านระบบธนาคารไทยครับแล้วก็ถามว่ามีเงินสดไหมเมื่อแจ้งว่าไม่มีเงินสดพนักงานก็เลยถามต่อว่ามีเงินหยวนหรือเปล่าเมื่อไม่มีก็เลยเสนอให้ชำระผ่าน WeChat Pay หรือ Alipay แทนแต่กลับถูกเรียกเงินเพิ่มอีก50บาทครับบอกว่าเป็นค่าอัตราแลกเปลี่ยน
19: อันนี้จากข้อที่สังเกตที่ชำระเงินมาหลายๆที่เพราะว่าอย่างร้านในห้างอะค่ะที่เป็นร้านอาหารจีนหรืออะไรก็ตามรับชำระผ่าน WeChat หรือ Alipay เราก็สามารถสแกนจ่ายเหมือนจ่าย QR Code ได้เลยไม่ต้องมาคิดอัตราแลกเปลี่ยนเองเขาจะถูกเหมือนธนาคารเขาจะมีการตั้งอะไรของเขาไว้อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเงินมันต้องผ่านตัวกลางธนาคารไทย
5: มีการโต้เถียงกันอยู่พักหนึ่งค่ะร้านก็เลยยอมให้นำ QR Code บัญชีไทยมาใช้ในการสแกนเพื่อชำระเงินซึ่งผู้ใช้บริการก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าร้านอาจจะมีเจตนาไม่รับการชำระเงินผ่านระบบไทยหรือต้องการจะรับเงินเข้าบัญชีต่างประเทศโดยตรงหรือไม่แล้วเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวลองไปสำรวจย่านนั้นพบว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวระบุข้อความเปิด24ชั่วโมงตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญวันนี้ร้านก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมี QR Code พร้อมเพย์ธนาคารไทยวางไว้ให้ลูกค้าชำระเงินนะคะขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะโดยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จัดการร้านก็ชี้แจงบอกว่าวันเกิดเหตุ ระบบรับชำระเงินผ่านธนาคารไทยขัดข้อง

0: พอลูกค้าไม่มีเงินสดก็เลยแนะนำให้ชำระผ่าน WeChat หรือ Alipay โดยยืนยันร้านค้ารับชำระเงินไทยทั้งเงินสดแล้วก็สแกนจ่ายค่ะ
1: ในช่วงที่เป็นข่าวไวรัลนะครับได้สอบถามทางพนักงานแล้วนะครับช่วงนั้นจะสแกนเงินไทยนะครับแต่ก็ชำรุดครับตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงินไทยอย่ารับชำระเงินสดตลอดครับก็กระแสข่าวที่ออกไปนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับวันนี้เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในพื้นที่ของพนักงานที่เพิ่มความนะครับคิดว่าหากมีกรณีดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เราจะลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงนะครับและเพื่อความเป็นธรรมของพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะครับต่อไปครับ
2: เมื่อไปสำรวจตลอดสองข้างทางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางนะครับเต็มไปด้วยร้านอาหารจีนป้ายภาษาจีนแล้วก็เมนูภาษาจีนครับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าตอนนี้มีร้านค้าจีนเข้ามาเปิดย่านห้วยขวางมากขึ้นครับระบบการชำระเงินรองรับการชำระเงินในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแต่ทุกร้านยังต้องรับชำระเงินไทยด้วยโดยเขตห้วยขวางบริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญประชาอุทิศเทียนร่วมมิตรและ RCA ครับมีสถานประกอบการชาวต่างชาติที่จดทะเบียนถึง79รายนะครับทีมข่าวลองไปสุ่มนั่งในร้านอาหารในร้านมาล่าร้านหนึ่งในร้านเกือบทั้งหมดเป็นภาษาจีนครับแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าอาหารพบว่าร้านนี้รับเงินไทยตามปกตินะครับแล้วก็จ่ายได้ทั้งเงินสดเงินโอนผ่านแอปต่างๆซึ่งทีมข่าวเนี่ยเลือกจ่ายผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารครับพบว่าบัญชีปลายทางเป็นบัญชีธนาคารในไทยนะครับแต่มีชื่อชาวจีนเป็นเจ้าของบัญชีเป็นที่น่าสังเกตครับว่าบัญชีปลายทางเนี่ยไม่ใช่ชื่อนิติบุคคลนะครับขณะเดียวกันพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับได้กำชับให้ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำธุรกิจร้านอาหารจีนทั้งหมดให้ละเอียดนะครับด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติครับบอกว่าจะรับไปพิจารณาปัญหาการชำระเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจมีปัญหาทุนเทาหรือนอมินีนะครับขณะเดียวกันแบงค์ชาติกำลังประสานงานกับกลต.กำกับการแลก USDT หรือสกุลเงินดิจิทัลซึ่งอาจจะเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบครับ
0: นักศึกษาจีนเป็นผู้หญิงค่ะวัย21ปีถูกสแกมเมอร์ข่มขู่แล้วก็หลอกลวงนะคะด้วยการจัดฉากทำให้นักศึกษาจีนคนนี้ทำให้ดูเหมือนว่าถูกเรียกค่าไถ่แล้วก็ไปเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นจำนวนเงินเกือบ13ล้านบาทด้วยกันนะคะพฤติการแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกวิธีการก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการใช้วิธีการเดิมๆในการหลอกลวงอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสแกมเมอร์ไปหลอกนักศึกษาจีนคนนี้ข่มขู่บงการให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดฉากทำเหมือนมีการเรียกค่าไถ่คล้ายๆกับการทำร้ายร่างกายเป็นการจัดฉากทำให้ดูเหมือนจริงเลยแต่ว่าสุดท้ายครอบครัวของผู้เสียหายไม่ได้หลงกลเพราะว่าเขาเคยถูกหลอกมาแล้วและตำรวจประสานงานเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะนี่เป็นวิดีโอที่นางสาวหวังถ่ายบันทึกเอาไว้ด้วยตัวเองเพื่อส่งให้สแกมเมอร์จากนั้นสแกมเมอร์ก็จะส่งคลิปนี้ค่ะไปให้ครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เพื่อเรียกค่าไถ่สูงถึง3ล้านเหรียญฮ่องกงหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ12ล้าน5แสนบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวพ่อของนางสาวหวังได้รับคลิปวิดีโอนี้เมื่อวันที่1มิถุนายนเวลา10นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยแต่ว่าครอบครัวของเหยื่อไม่หลงกลค่ะไม่ได้โอนเงินเราว่ารู้ทันทีว่านี่คือแผนของสแกมเมอร์เราว่าลูกสาวเคยถูกหลอกลวงบังคับให้ขอเงินจากครอบครัวไปแล้วครั้งหนึ่งเกือบ6ล้านบาทเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็แจ้งความไว้กับตำรวจฮ่องกงแล้วเพื่อให้ประสานกับทางการไทยในการช่วยติดตามหาตัวลูกสาวทันทีตำรวจเริ่มการสืบสวนจากข้อมูลของตรวจคนเข้าเมืองทำให้พบว่านางสาวหวังออกจากฮ่องกงเมื่อวันที่31พฤษภาคมแล้วก็มาถึงไทยกลางดึกวันที่1มิถุนายนประมาณตีสองค่ะ2นาฬิกา36นาทีจากนั้นไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่านลาดกระบังใช้หนังสือเดินทางปลอมแสดงตัวเข้าเช็คอินแล้วก็ไปเรียกรถรับจ้างตอนเช้าตรู่เพื่อออกไปซื้ออุปกรณ์ นะคะสแกมเมอร์ใช้วิธีการข่มขู่หลอกให้เหยื่อก็คือนางสาวหวังเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ด้วยตัวเองนะคะเธอซื้ออุปกรณ์ทั้งเชือกสายรัดมีดสีแล้วก็ลิปสติกสีแดงจากนั้นก็เอาอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะมาใช้ในการจัดฉากด้วยการใช้สีเอามาแต่งแต้มตามร่างกายให้ดูคล้ายกับรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายแล้วก็ใช้เชือกพันธนาการตัวเองให้เหมือนกับว่าเธอถูกกักขังลักพาตัวจากนั้นค่ะตั้งกล้องบันทึกภาพถ่ายวิดีโอร้องข้อความร้องขอความช่วยเหลือด้วยเงื่อนไขเรียกค่าไทย12,500,000 บาทค่ะ
2: พันตำรวจตรีธีรพันธ์หอมจันทร์สารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ครับบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียหายทำเพียงลำพังนะครับภายใต้การถูกควบคุมจากสแกมเมอร์ที่ข่มขู่เพื่อครอบงำจิตใจให้หวาดกลัวครับหลังทำคลิปเสร็จก็ถูกสั่งให้ย้ายโรงแรมไปที่ย่านบางพลีตำรวจเนี่ยตามช่วยเหลือออกมาได้เมื่อช่วงเช้าวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในนาทีที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือครับผู้เสียหายเนี่ยยังอยู่ในสายวิดีโอคอลกับสแกมเมอร์ครับ
3: ด้วยตลอดเวลาเนี่ยคนร้ายเนี่ยก็คือเขาจะบทบาทสมมุตินะครับว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะพยายามย้ำเตือนตลอดว่าทำตามที่ฉันสั่งอย่างเดียวถ้าเธอไม่ทำเธอมีปัญหาแน่ถามว่าเหตุผลที่ทำไมคนร้ายถึงต้องให้ติดต่อดำรงสื่อสารตลอดเวลานะครับผมคิดว่าเพื่อไม่ให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยได้เอะใจได้ฉุกคิดหรือได้ปรึกษากับใครเลยคนร้ายก็จะอ้างว่าเธอต้องวิดีโอคอลฉันตลอดนะเธอตัดสายเมื่อไหร่เธอหายเมื่อไหร่เธอมีปัญหาแน่พ่อเธอมีปัญหาแน่นะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเหยื่อเนี่ยด้วยความที่ว่าอาจจะขาดประสบการณ์หรือว่าอาจจะไม่รู้ไม่เท่าทันนะครับก็เลยโดนคนร้ายเนี่ยหลอกโดยสนิทใจครับ
2: ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าการขู่บังคับโดยใช้ความหวาดกลัวบงการให้ผู้เสียหายกระทำในลักษณะนี้เรียกว่าลักพาตัวเสมือนจริงครับมีศัพท์นี้อยู่นะฮะลักพาตัวเสมือนจริงแม้จะพบเห็นไม่บ่อยนักครับแต่ก็เป็นรูปแบบการหลอกลวงที่พบในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เคยเกิดขึ้นกับชาวไทยมาแล้วเหมือนกันครับ
4: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและน้องๆที่เป็นเยาวชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีการหลอกว่าไปทำความผิดต่างๆให้ปรึกษาพ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่หรือคุณครูอาจารย์ที่ใกล้ชิดเพื่อหาคำแนะนำและคำปรึกษานะครับ
0: สำหรับนางสาวหวังค่ะทันทีที่ตำรวจช่วยออกมาได้พ่อของเธอก็เดินทางมาที่ไทยเพื่อรับตัวกลับฮ่องกงทันทีตำรวจเน้นย้ำถึงประชาชนถ้าพบเบาะแสหรือว่าประสงค์ขอความช่วยเหลือจากกรณีลักษณะนี้พฤติกรรมแบบนี้สามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับจริงๆเป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับเป็นที่ถกเถียงเลยสรุปแล้วคุณทักษิณพ้นโทษเลยไหมหลังจากที่เข้าเกณฑ์พระราชทานอภัยลดโทษนะครับวันนี้ทนายความออกมายืนยันแล้วก็ชี้แจงถึงขั้นตอนต่างๆครับมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครอบครัวครับนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์และนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์นะครับบอกว่าทั้งนายทักษิณและครอบครัวตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนไปไหนครับขออยู่นิ่งๆเงียบๆก่อน
5: พ่อได้รับการพ้นโทษแล้วค่ะวันนี้พ่อพ้นโทษแล้วครอบครัว
6: ครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
7: ดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราแล้วก็ดีใจกับครอบครัวอื่นๆด้วยค่ะที่ได้รับการ
5: ภายในครอบครัวได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือยังคะหลังมีพระราชกฤษฎีกาพ้นโทษอะค่ะ
7: ก็คุยค่ะ
5: คุณพ่อยังไงบ้างคะ
7: ก็ไม่ได้คุยมากค่ะก็คุยว่าแบบดีใจด้วยกับครอบครัวของเราค่ะ
8: หลังจากนี้จะมีการนัดไปพักผ่อนที่ไหนกันยังไงไหมครับ
9: ยังไม่ได้แพลนอะไรเลยครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
2: คือนอกจากคำพูดนะครับที่เต็มไปด้วยความตื้นตันปลาบปลื้มดีใจจะสังเกตเห็นว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยมีน้ำตาคลออยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่พูดว่ารู้สึกปลาบปลื้มกับอิสระที่คุณพ่อได้รับได้เห็นคุณพ่อ

0: สบายขึ้นแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วส่วนแพลนว่าจะไปไหนจะเดินสายทำบุญไหมแม้จะตอบว่าไม่มีแผนในการเดินทางไปไหนนะครับแต่สุดท้ายก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยก็มีการทำบุญเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำในสิ่งดีๆแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีหลานๆคงเข้าไปหาหนาแน่นครับก่อนหน้านี้ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแกนนำและสมาชิกพรรคทุกคนรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับและเมื่อมีโอกาสน่าจะได้เข้าพบขอคำปรึกษาเรื่องต่างๆด้วยความผูกพันและความเชื่อมั่นแต่ก็มั่นใจนะครับว่าหลังจากนี้นายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของพรรคโดยตรงครับ
1: ท่านคงไม่มายุ่งตรงนี้เท่าไหร่นะเนื่องจากว่าพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคมีอะไรที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับ
2: อย่างตัวท่านในฐานะเลขามีโอกาสที่จะไปขอคำแนะนำอะไรเพื่อเดินหน้างานบริหารด้านพรรคหรือว่างานการเมืองไหมคะ
1: ก็ท่านมีประสบการณ์มีความรู้นะครับและเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับเพราะนั้นการได้รับคำแนะนำจากท่านเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็ยินดีนะครับที่จะไปปรึกษาท่านในบางเรื่องนะครับ
3: สอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความยินดีสั้นๆเท่านั้นค่ะโดยไม่ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมอะไรส่วนพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันบอกนายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและตามหลักเกณฑ์ถือว่าพ้นโทษและตามกฎหมายก็จะมีขั้นตอนในการพิจารณาปลดกำไร EM ค่ะ
0: นายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวนายทักษิณอธิบายขั้นตอนนะครับหลังจากอดีตนายกได้รับอภัยโทษครับว่าต้องรอคณะกรรมการ3ฝ่ายประชุมและออกหมายสั่งปล่อยลดโทษหรือยกเลิกการทำงานบริการสังคมครับซึ่งตามกรอบเวลาก็คือภายใน120วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับนะครับจากนั้นหลังเรือนจำได้รับหนังสือก็จะแจ้งให้นายทักษิณไปรับใบสำคัญที่เรียกว่าใบบริสุทธิ์จึงจะเข้าพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเพื่อรับการปลดกำไร EM ครับจึงจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2569และให้มีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศครับโดยหนึ่งในผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษคือนายทักษิณชินวัตรอ้างตามมาตรา7ประกอบมาตรา8ของพระราชกฤษฎีกาผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติจะได้รับการลดโทษลง1ใน5ประกอบกับโทษที่ยังเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีจึงเท่ากับปล่อยตัวหรือพ้นโทษครับ
3: หลังจากกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเพื่อยุติปัญหาเรื่องการอ้างสิทธิ์ทางทะเลนะคะล่าสุดท่าทีของฝ่ายไทยมีความเคลื่อนไหวมาจากนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเตรียมหารือกับทางที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคะเพื่อรับมือกับกระบวนการนี้ของกัมพูชาแล้วมองว่ากัมพูชาเลือกทางนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการปิดประตูเจรจาเรื่องอื่นไปด้วยขณะที่นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการดูแลสถานการณ์ตามแนวชายแดนค่ะกรณีทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางทหารไทยระหว่างการวางแนวลวดหนามในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมทหารไทยที่มีความอดทนรับมือกับสถานการณ์ยั่วยุและมั่นใจในศักยภาพและความเข้มแข็งของกองทัพในการดูแลชายแดนค่ะ
4: มันเป็นองค์ประกอบของการที่เรายังไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับเราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุนะครับเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุ
0: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับบอกว่าภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกตินะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่ากองทัพสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเช่นเดียวกับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาครับย้ำจุดยืนของไทยนะครับก็คือการยึดหลักสันติวิธีและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาเพื่อลดความตึงเครียดและหลีกเลี่ยงการยั่วยุครับขณะที่นายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นะครับบอกว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาสมช.หารือประเด็นไทยกัมพูชาถึง18ครั้งเน้นการบริหารจัดการชายแดนและสนับสนุนภารกิจของกองทัพครับเช่นการปิดจุดผ่านแดนและการควบคุมสินค้าเป็นต้นครับ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะซึ่งยังอยู่ระหว่างการร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่นายกกัมพูชาไปยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS โดยระบุว่าจะใช้โอกาสที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยค่ะหารือกับทางที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยเพื่อเตรียมแนวทางรับมือกับกรณีที่กัมพูชาจะใช้กระบวนการนี้การที่กัมพูชาเลือกแนวทางนี้ก็เหมือนเป็นการปิดประตูการพูดคุยเรื่องอื่นๆไปด้วยและย้ำว่าเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าโดยเจตนาที่แท้จริงคือการเริ่มต้นเจรจารอบใหม่ภายใต้กระบวนการ UNCLOS แต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาว่าไทยยกเลิกเพราะตั้งใจจะไม่ทำตามพันธกรณีและยังเห็นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับอาจทำให้การกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันล่าช้าออกไปอีกค่ะ
5: การประนีประนอมโดยบังคับเนี่ยภาคบังคับเนี่ยมันใช้เวลานะอย่างกรณีออสเตรเลียกับติมอร์เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ2ปีดังนั้นก็คือว่าอีก2ปีนะครับเราก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาเขตทับซ้อนหรือกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนได้แต่ถ้าทำไมเราไม่ลองให้มีการเจรจาซะก่อนแล้วอาจจะลองแล้วอาจจะบรรลุข้อตกลงได้เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจตนาของกัมพูชาเนี่ยเป็นที่สงสัย
3: มีรายงานว่านายศิหศักดิ์ปรับกำหนดการกลับไทยเร็วขึ้น1วันนะคะโดยจะถึงไทยในเช้าวันที่5มิถุนายนนี้เพื่อชี้แจงต่อคณะทูตต่างประเทศในไทยเกี่ยวกับประเด็นไทยและกัมพูชาค่ะขณะที่สื่อกัมพูชาเดอะพนมเปนโพสต์ระบุว่าปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่ากัมพูชาเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้รับการยอมรับบนเวทีระหว่างประเทศ2คนเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่เรียกว่าผู้ประนอมหลังกัมพูชาประกาศเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับเมื่อวานฝ่ายกัมพูชาบอกว่าตอนนี้กำลังรอการตอบกลับจากไทยซึ่งต้องเสนอชื่อผู้ประนอม2คนภายใน3สัปดาห์นับจากนี้และเมื่อแต่งตั้งผู้ประนอมครบ4คนแล้วก็จะเลือกสมาชิกคนที่5เพื่อรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนี้จะช่วยไทยและกัมพูชาหาทางออกจากความขัดแย้งกรณีพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอย่างสันติผ่านการจัดทำรายงานข้อเสนอเพื่อให้สองฝ่ายใช้ในการเจรจาร่วมกันต่อไปซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะ
0: เมื่อสักครู่เราได้ยินนายกพูดถึงกรณีที่ทหารไทยเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาที่ช่องบกอุบลราชธานีใช่ไหมครับจริงๆความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาไม่ได้เกิดที่จุดนั้นจุดเดียวนะครับยังมีเหตุการณ์อื่นๆด้วยแต่เดี๋ยวดูภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันก่อนครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ความตึงเครียดจากการเผชิญหน้ากันนะครับระหว่างทหารไทยและกัมพูชาครับที่โค้งผักบุ้งช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับเป็นช่วงที่กำลังพลของฝ่ายไทยครับเข้าไปก่อสร้างบังเกอร์และวางรั้วลวดหนามเพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันช่วงนั้นเนี่ยมีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาประมาณ20นายครับเข้ามาแสดงท่าทีคัดค้านขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยแต่ทหารไทยเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าครับจนวางรั้วลวดหนามสำเร็จถึงเวลานี้ต่างฝ่ายยังวางกำลังควบคุมของตัวเองนะครับขณะที่กองทัพภาคที่2ออกแถลงการครับบอกว่าได้รับข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชานะครับว่ามีการวางทุ่นระเบิดและดัดแปลงทุ่นระเบิดดักรถถังที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงขณะนี้ทางกองทัพได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติหน้าที่

0: กป้องอธิปไตยของไทยครับอีกประเด็นที่ถูกจับตาในเวลานี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนเทาที่ด่านช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เคยมีข้อมูลว่ากลุ่มทุนเหล่านี้ใช้บ่อนคาสิโนเป็นฐานสแกมเมอร์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าคาสิโนที่ช่องสงามเป็นเพียงแห่งเดียวที่ฝ่ายไทยไม่ได้เข้าไปควบคุมเหมือนกับบ่อนโอสเม็ดที่อยู่ตรงข้ามช่องจอมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
1: การสำรวจจุดผ่านแดนถาวรช่องสงามแต่ปรากฏว่าก่อนจะถึงหน้าด่านประมาณ5กิโลเมตรค่ะฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านสกัดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ชายแดนสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลบอกว่าจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและฝ่ายปกครองรวมทั้งรถบรรทุกสำหรับลำเลียงอุปกรณ์ก่อสร้างของทหารตลอดแนวชายแดนเข้าไปเท่านั้นส่วนประเด็นเรื่องข้อสังเกตว่าทุนเทาอาจจะใช้สงามรีสอร์ทเป็นฐานสแกมเมอร์หรือไม่ผู้ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาระบุค่ะว่าคาสิโนที่ช่องสงามเสียหายจากการที่ฝั่งไทยยิงสกัดเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วเนื่องจากตรงนั้นถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของกัมพูชาแต่บริเวณที่เป็นโรงแรมที่พักยังเปิดรับรองนายทหารกัมพูชาก่อนที่จะมีการประชุม RBC กับฝ่ายไทยค่ะ
2: ไม่กี่วันมาเนี่ยมีทหารของเราไปซ้อมรบอย่างใหญ่มากอยู่ช่องสงามทีนี้ทางทหารเขมรทางนี่เขาก็มาสังเกตการจะมีคนเยอะหน่อยที่บ่อนแต่บ่อนมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันโดนเละมากมากแหละครับครับผม
3: ก็คือว่าเป็นที่ว่ามีคนที่บ่อนเข้าไปบ่อนเข้าไปใช้บริการเข้าไปนั่งพักน่ะคือเป็นแค่เจ้าหน้าที่เป็นครั้งคราว
2: ไหมเป็นแค่เจ้าหน้าที่ครั้งคราวอย่างของเราในช่องสงามเนี่ยเราจะมีประชุม RBC อย่างน้อยก็เห็นว่าเดือนละครั้งก็ทางทหารเขมรเองก็เข้ามาเตรียมพร้อมอยู่ตรงนั้นเวลาถึงเวลาของเราเขาก็จะมาเจอกันอยู่ตรงด่านมาประชุมกันก็จะอาจจะมีคนเยอะหน่อย
0: สำหรับช่องสงามที่ศรีสะเกษเนี่ยถ้าเป็นคนในพื้นที่เมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงนะครับคนรู้จักอยู่แล้วเป็นจุดผ่านแดนถาวรครับแต่ปิดด่านมาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสงามที่เคยคึกคักเคยค้าขายกันตอนนี้ค้าขายไม่ได้ครับแทบจะเรียกว่าเมืองร้าง
1: ตำรวจจังหวัดกาญจนบุรียังไม่เปิดเผยผลการชันสูตรศพน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตนะคะแม้ว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นจะออกมาแล้ววันนี้พนักงานสอบสวนก็เรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมทั้งคนงานก่อสร้างชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวนะคะเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นล่าสุดสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในชุมชนเพราะว่าชุมชนนี้หมู่บ้านนี้มีเด็กอายุตั้งแต่2ขวบถึง12ปีมากถึง60คนค่ะชาวบ้านที่คร่องตำบลปรังเพอําเภอสังขละบุรีรวมตัวกันที่บริเวณศาลาสำนักสงฆ์ค่ะก็คุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบเพื่อหามาตรการป้องกันเด็กๆในชุมชนชาวบ้านบอกว่าการเสียชีวิตของน้ององุ่นทำให้หลายบ้านหลายครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานเพราะยังไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ซึ่งในชุมชนมีเด็กเล็กอายุตั้งแต่2ขวบไปจนถึง12ปีมากถึง60คนจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลระแวดระวังไม่ให้ลูกหลานคลาดสายตาค่ะ
4: แล้วตอนนี้เราเข้มงวดเรื่องของการดูแลลูกยังไงเพราะเรามีลูกเล็ก2คนเนี่ย
5: ครับต้องพยายามไม่ให้ลูกสายตาครับ
4: คือต้องอยู่ใกล้กับเราตลอดเลยใช่ไหม
5: ครับ
4: ปกตินี่คือแบบว่าให้เขาไปเล่นตามภาษาเขาไหมหรือว่ายังไง
5: ไม่ค่อยเลยเท่าไหร่แม่ก็อยู่สายติดกับสายตาอยู่กับเรา
4: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีปล่อยบ้างอะไร
5: ปล่อยบ้างครับครับ
4: แต่พอหลังจากเกิดเรื่องก็คือปล่อยไม่ได้เลย
5: ไม่ได้ไม่ได
4: ้กังวลเลย
5: กังวลในไหน
0: ผู้ใหญ่บ้านครับบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตระเวนรอบหมู่บ้านคัดกรองบุคคลรวมถึงขอความร่วมมือชาวบ้านนะครับให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าพบสิ่งที่ผิดปกติก็ให้รีบแจ้งทันทีครับ
6: ตั้งแต่เกิดเหตุมาชลบกับผู้ช่วยจะอยู่ในพื้นที่ตลอดครับค่ะแต่ถ้ากลางคืนก็กลับบ้านไปพักผ่อน
4: แต่ก็สแตนบาย
6: ก็ใช่ค่ะสแตนบายตลอด
4: ที่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นไหมคร
6: ับไม่เคยมีเลยค่ะพี
4: ่ไม่เคยมีเลย
6: ไม่มีค่ะนี่เป็นเหตุการณ์แรกนะตั้งแต่อยู่ในชุมชนนี้มาตอนนั้นเป็นสมาชิกอบต.ก็มา10กว่าปีจะอยู่ในชุมชนตลอดรู้พื้นที่ตลอดก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
1: ความคืบหน้าทางคดีมีรายงานว่าตอนนี้ผลชันสูตรศพน้ององุ่นเบื้องต้นออกมาแล้วแต่ว่าตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะขอเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนก่อนเพื่อความรอบคอบรัดกุมของคดีสามารถคลายความสงสัยให้กับครอบครัวและสังคมพลตำรวจโทชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีบอกว่าขณะนี้การสืบสวนคืบหน้าไปแล้วบางประเด็นตำรวจก็อยู่ระหว่างการดำเนินการให้รอบด้านแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะ
7: ครับ
8: 24ปากที่ว่าเนี่ยรวมชาวบ้านที่นั่นเยอะมากๆ
7: ผมมันยังไม่หมดฮะเพราะเราก็ต้องเกณฑ์ทั้งคนที่ดูหนังคนก่อสร้างทั้งหมดอ่ะเราก็ต้องพยานแวดล้อมทั้งหมดมาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้ทำความผิดนะฮะเราเพื่อหาพยานแวดล้อมไม่ครบทุกประเด็นก่อนนะครับ
8: มันค่อนข้างยาก
7: มั้ยไม่ยากหรอกฮะครับไม่เป็นไรฮะครับผม
1: พนักงานสอบสวนได้เชิญตัวชาวบ้าน5คนคนงานก่อสร้างในสำนักสงฆ์ที่โครงมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะหนึ่งในคนงานก่อสร้างให้ข้อมูลบอกว่าวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่น้ององุ่นหายตัวไปมีความผิดปกติที่ดูผิดสังเกตก็คือไม่เห็นกลุ่มเด็กๆมาวิ่งเล่นบริเวณดังกล่าวบอกว่าไม่เห็นคนแปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่จนตอนเย็นก็มาทราบว่าน้ององุ่นหายไปขณะเดียวกันค่ะได้เชิญแม่น้ององุ่นและพี่สาวมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งโครงการใหญ่ครับคือโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับปรากฏว่าโครงการช่วงที่1กรุงเทพโคราชโครงการนี้มีปัญหาครับอาจจะต้องขยายเวลาในการก่อสร้างไปอีก2ปีเดิมเนี่ยจะเสร็จปี72นะครับแต่ต้องขยายเวลาออกไปทำไมต้องขยายออกไปครับปรากฏว่าผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาช่วงโครงการนะครับเขาไม่ได้รับค่าจ้างตามงวดที่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ครับทางฝั่งภาคเอกชนของโคราชเขามองว่าทำให้โคราชเสียโอกาสนะครับหลายเรื่องทางด้านโลจิสติกการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนครับและที่สำคัญปี72เนี่ยโคราชเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงบริเวณสถานีรถไฟช่วงสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ในสัญญาที่3ถึง4ช่วงลำตะคองสีคิ้วกุดจิกโคกรวดระยะทาง 37.45 กิโลเมตรครับมีบริษัทอินเตอร์เลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการนะครับพบว่ายังมีการก่อสร้างตามปกติครับมีคนงานมีวิศวกรรวมไปถึงเครื่องจักรทำงานอยู่นะครับปัจจุบันช่วงสัญญาที่3/4เนี่ยมีความคืบหน้าด้านงานโยธาแล้ว 99.94% ครับเรียกได้ว่าเกือบเสร็จ 100% ต่างจากสัญญาช่วงที่3/5ที่งานก่อสร้างล่าช้าเพียง 18% เท่านั้นครับสัญญานี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่26มกราคมปี64นะครับสิ้นสุดสัญญา10มกราคมปี67แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยครับขยายเวลาการก่อสร้างและอาจจะไปถึงปี74หรือปี75นู่นเลยทำให้ภาคเอกชนที่โคราชเป็นห่วงว่าการก่อสร้างที่ล่าช้านะครับอาจทำให้ไทยและโคราชเสียโอกาสทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะปี72ครับโคราชจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งระบบขนส่งที่มีอยู่ขณะนี้อาจไม่เพียงพอรวมถึงยังเสียโอกาสที่เป็นฮับในการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆครับ
9: ยิ่งช้าไป1ปีทำให้เราเสียโอกาสมหาศาลเลยในการที่จะขนคนมาโคราชได้ง่ายนะครับการที่การคมนาคมสะดวกเนี่ยมันเพิ่มพูนโอกาสให้กับโคราชมากๆครับการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชเราจะเป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลกปี72เนี่ยถ้ามันเสร็จไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่กับโคราชมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่3/5ตรงนี้แค่นั้นนะครับมันทั้งสายเลยเนี่ยถ้ามันเสร็จไม่ทันเนี่ยโดยเฉพาะพอมาเกิดอุบัติเหตุอีกเนี่ยมันจะทำให้โครงการล่าช้าไปอีกเนี่ยมันจะทำให้โคราชเราเสียโอกาสมาก
1: ๆสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3/5ช่วงโครกกรวดนครราชสีมาค่ะระยะทางประมาณ12กิโลเมตรที่ผู้รับเหมาหยุดก่อสร้างมาประมาณ2เดือนเนี่ยนะคะกิจการร่วมค้า SPTK เป็นผู้รับจ้างหลักวงเงินงบประมาณกว่า 7,700 ล้านบาททีนี้ทาง SPTK ไปว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงให้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีน ไทย PBS ได้ข้อมูลว่าผู้รับเหมาชาวจีนไม่ได้รับเงินงวดก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างหลักก็เลยขอยกเลิกสัญญาพร้อมเคลื่อนย้ายพวกเครื่องจักรออกไปเอาแรงงานออกไปด้วยนะคะตอนนี้มีเพียงเครื่องจักรบางส่วนที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าอยู่ค่ะ
0: ด้านนายอนันต์โพนิ

0: แดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟครับบอกว่าบอร์ดการรถไฟมีมติอนุมัติขยายเวลาและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนสัญญาที่4/4งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยครั้งที่2ขยายออกไปอีก323วันครับนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม31สิงหาคมปี69ไปสิ้นสุดที่20กรกฎาคมปี70ครับเนื่องจากมีการปรับแบบก่อสร้างอาคารประกอบ10หลังนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการขยายสัญญา 4/6 งานโยธาช่วงพระแก้วสระบุรีครั้งที่2ขยายออกไปอีก466วันครับนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมก็คือ22กุมภาพันธ์ปี70ไปสิ้นสุดที่2มิถุนายนปี71เพราะมีการปรับแบบก่อสร้างช่วงอำเภอหนองแสนในอนันต์เนี่ยยืนยันนะครับแม้จะมีการขยายสัญญาแต่จะไม่กระทบแผนเปิดให้บริการครับคาดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชจะเสร็จในปี73แล้วก็จะเปิดทดสอบเดินรถในปี2574ครับ
1: ความเคลื่อนไหวของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวที่สังเกตการอยู่ทุกวันบอกว่านับวันยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆมันมีการกล่าวหาอะไรบางอย่างเข้ามาในบรรยากาศการหาเสียงคนที่ถูกกล่าวหาก็ต้องออกมาแจกแจงชี้แจงรายวันส่วนบรรยากาศการหาเสียงผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตบอกว่าผู้สมัครบางคนอย่างนายชัดชาติหยิบเอาเทคโนโลยีเอามาใช้ในการหาเสียงเพิ่มเติมมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลดการหาเสียงด้วยป้ายที่จะไปติดตั้งตามทางเท้าส่วนบางคนค่ะก็ลงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอย่างนายอนุชาเป็นต้นแล้วก็นายชัยวัฒน์นะคะก็วันนี้ลงพื้นที่หาเสียงเปิดแนวคิดนโยบายเรื่องหาบเร่แผงลอยค่ะเริ่มต้นกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงสร้างสีสันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดตัวแคมเปญหาเสียงรูปแบบใหม่ที่สยามสแควร์โดยนายชัชชาติเปลี่ยนหน้าจอ LED และพื้นที่สาธารณะให้เป็นเสมือนแกลเลอรี่แสดงนโยบายเพื่อลดภาพจำของการใช้ป้ายหาเสียงแบบเดิมๆแล้วก็บอกว่านี่เป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินเข้ามาร่วมถ่ายทอดนโยบายกว่า250ข้อแต่ในระหว่างการลงพื้นที่ก็มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นที่ต้องออกมาชี้แจงคือกรณีที่มีการเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตในสังกัดกทม.มูลค่าสูงถึง4ล้านบาทประเด็นนี้นายชัชชาติยืนยันไม่กังวลแล้วก็ยังท้าให้คนที่มีหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ได้ทันทีย้ำชัดไม่มีทางยอมให้เกิดการซื้อขายตำแหน่งอย่างเด็ดขาดและตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรื่องนี้เพิ่งจะออกมาเปิดเผยในช่วงใกล้เลือกตั้งขณะที่ทีมกฎหมายก็กำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ยินดียอมรับการตรวจสอบทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ทุกคนนะไม่มีปัญหาครับ
3: เมื่อมันเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วอาจารย์มองไหมคะว่า
2: ผมยังไม่เห็นมีปัญหาเลยเน
3: า
2: ะ
3: การเลือกตั้งครั้งนี้มันอาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะมีการ
2: อ๋อไม่เป็นไรหรอกเราก็ยืนของเราไม่มั่นใจว่าเราก็เป็นมา4ปีนะผมว่าจริงแล้วก็แบบทีมงานมากจริงแล้วไอ้ช่วงสุดท้ายมันคงมีไอ้พวกนี้ออกมาเยอะก็จริงๆถ้าเกิดมันมีเหตุนี้แล้วมันควรจะพูดมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วถูกไหมมันก็อันนี้เราก็ยืนนิ่งๆเพราะเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้กังวลด้วยครับก็ถ้ามีอะไรก็ชี้แจงมาจะได้ถ้าเป็นข้อจริงก็จะได้เป็นดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลย
0: ส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ครับนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับไปที่ย่านอารีและซอยพหลโยธิน1มีแรงหนุนสำคัญจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคครับเดินเคียงข้างพบปะพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับนายอนุชาบอกว่าปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่พญาไทคือเรื่องการจัดการทางเท้าและการสัญจรนะครับถ้าได้รับความไว้วางใจจะเร่งบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ว่ากทม.และสก.ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเตรียมปักหมุดเวทีปราศัยใหญ่ในช่วงวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้นะครับเพื่อนำเสนอนโยบายการพัฒนาเมืองแบบเต็มรูปแบบครับ
4: ถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานตรงนี้เนี่ยสก.ในพื้นที่ถ้าเป็นของพรรคประชาธิปัตย์คงไม่ปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นคงนำไปพูดคุยในสภากรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรกลำดับที่2ก็คือพูดคุยกับทางด้านผู้ว่ากทม.โดยตรงทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยรวดเร็วมากขึ้น
1: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครจากพรรคประชาชนวันนี้ลงพื้นที่ที่ซอยรามคำแหง53นะคะนำเสนอนโยบายเรื่องค้าขายง่ายมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างการสัญจรบนทางเท้ากับเรื่องการค้าขายนี่แหละค่ะนายชัยวัฒน์ชูข้อเสนอเตรียมจุด เพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างพื้นที่ใต้ทางด่วนพื้นที่ริมทางรถไฟหรือว่าบริเวณที่เป็นตึกร้างเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสวยแล้วก็บอกว่าเป็นการสร้างสมดุลให้กับคนเดินเท้าและผู้ค้าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมนโยบายนี้จะยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าเป็นหลักนะคะแต่บอกว่าก็จะมีการจัดระเบียบที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ด้วยค่ะ
5: เรื่องของการที่มีประชากรแสนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยที่หนาแน่นนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่เพียงพอนะครับทำให้การจอดรถมอเตอร์ไซค์ในย่านห้องเช่าครับที่มีความหนาแน่นเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณโดยรอบนะครับเราก็ได้รับฟังปัญหามาตลอดทางไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่พักผ่าอยู่ในบริเวณนั้นนะครับประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่สัญจรมาอยู่ตรงนี้ก็บอกเล่าถึงความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหารถติดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดแล้วก็การถูกกีดขวางนะครับ
1: นอกจากนี้บอกว่าเตรียมมาตรการจูงใจภาคเอกชนอย่างการลดหย่อนภาษีที่ดินเพื่อส่งเสริมให้มีศูนย์อาหารราคาประหยัดมากขึ้นในหลายย่านของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: คูเวตออกมาประนามการโจมตีของอิหร่านนะครับที่ทำให้พื้นที่หลายแห่งได้รับความเสียหายรวมไปถึงสนามบินนานาชาติด้วยนะครับขณะเดียวกันครับสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้ตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นภาพจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับเผยให้เห็นเศษซากลุกไหม้อยู่บริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งครับใกล้กับกรุงคูเวตซิตี้หลังจากมีรายงานนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตสามารถสกัดโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านเอาไว้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ครับข้อมูลติดตามเที่ยวบินแสดงให้เห็นนะครับว่าน่านฟ้าเหนือคูเวตแทบจะว่างเปล่าครับหลังกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าโดรนอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีสนามบินนานาชาติเป็นเหตุให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักครับและมีผู้บาดเจ็บหลายคนส่งผลให้ต้องระงับการให้บริการเที่ยวบินชั่วคราวตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับด้านกระทรวงการต่างประเทศคูเวตนะครับออกแถลงการครับว่าการโจมตีของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและโครงสร้างสำคัญอื่นๆรวมไปถึงสนามบินนานาชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนพร้อมกับประนามว่าขออภัยครับพร้อมกับประนามว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับโดยคูเวตขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงครับกองทัพสหรัฐยืนยันว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในคูเวตและบาเรนนะครับแต่ถูกสหรัฐและบาเรนสกัดเอาไว้ได้แล้วก็บอกว่ากองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินของอิหร่านบนเกาะเคเชมเป็นการตอบโต้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นครับท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ไม่มีความชัดเจนโดยสื่อทางการของอิหร่านยืนยันครับว่าอิหร่านระงับการติดต่อสื่อสารกับสหรัฐตั้งแต่หลายวันก่อนแต่ยังคงเดินหน้าพิจารณาข้อเสนอยุติสงครามล่าสุดของสหรัฐสวนทางกับผู้นำสหรัฐนะครับที่ยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อไปครับ
1: ทางการญี่ปุ่นร้องขอให้ประชาชนหลายแสนคนเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพค่ะหลังจากอิทธิพลของพายุชังมีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดน้ำท่วมดินถล่มหลายพื้นที่ชาวญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวต้องใช้ชีวิตท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนชันมีที่ลดระดับความรุนแรงลงจากพายุไต้ฝุ่นก่อนหน้านี้พายุชังมีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นรวมไปถึงกรุงโตเกียวนะคะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นจนมาอยู่ในระดับอันตรายภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้ว15คนและทางการออกคำแนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดทั่วภาคตะวันตกเฉียงใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมอพยพเพื่อความปลอดภัยที่สนามบินฮาเนดะค่ะในกรุงโตเกียวผู้โดยสารต่างติดค้างอยู่ภายในสนามบินหลังจากเที่ยวบินจำนวนมากล่าช้าและบางส่วนถูกยกเลิกเพราะสภาพอากาศเลวร้ายโดยวันนี้สายการบินต่างๆรวมถึงสายการบิน All Nippon Airways และ Japan Airlines ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศรวมกันแล้วประมาณ900เที่ยวบินกระทบกับผู้โดยสารกว่า 90,000 คน เช่นเดียวกับบริการรถไฟความเร็วสูงในคิวชู

และบางพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นต้องล่าช้าออกไปมีการระงับการให้บริการรถไฟบางส่วนด้วยนะคะในพื้นที่โตเกียวหลังจากพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมค่ะช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ

0: มแล้วดูแล
1: โอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

มาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมประสบกรณิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนผ้าพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างามดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน
0: ความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าขิดไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่าThat purse is famous. Anyone know who make it? กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

มเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระรา

ชินีคามิล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสุกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองค์อาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: หญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72,000

สามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานานักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจ
จและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระใน

0: Prime Minister has offered incense and candles by opening the flower cone arrangement containing incense and candles in front of the royal portrait of Her Majesty the Queen.He will now light the highly auspicious ceremonial candles situated on the main stage. At the same time, ceremonial lights, ceremonial candles are being lighted in other regions of the country as the commencement of the candle lighting ceremony.Prime Minister will now recite the message of loyal homage as a tribute to Her Majesty the Queen.
1: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวล

0: นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรัก
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกิดไกล
0: เกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ภูมิภาคคู่
1: Knowles and humbly offer good wishes to Her Majesty the Queen and the ceremony to present citation as tribute to the Queen by the people of all walks of life. These activities are organized as part of the celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026. On behalf of the Television Pool of Thailand, I would like to thank all viewers of this live telecast and hope that you will join our live telecast tomorrow.Of the grand reception on this auspicious occasion taking place at the Government House, Bangkok. Your narrator has been Captain Dr. Yung Yut Mayalab from Bangkok. Goodbye. สวัสดีครับ
2: ยิ่งขวัญชาวประชาสืบไปค่ะ
3: และสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบนะครับในวันที่3มิถุนายน2569ในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับโอกาสนี้นายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์และผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 17:45 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุพระเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโดยมีราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุฏฐัญญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรกิรัญบัตรพัดยศพาตรัยเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรกิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศพาตรัยและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเราส่งประเคนพระรองพระไตรและย่ำที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณาจักรและด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตร

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิศทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบจนที่กรมการศาสนารัตนาพระปริตรพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝ่าพระครอบพระกริ่งอุบาเกงและทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอติเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: ันหนึ่งเวลา 12 นาฬิกาวันนี้ทหาร 3 เหล่าทัพยิงสรุปหลวงเฉลิมพระเกียรติในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ยิงสรุปหลวงณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน 21 นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสรุปหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสรุปหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติย้อนรอยภาพความประทับใจในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติ

ความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรพระสมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระราชวงศ์นานาประเทศอย่างสมพระเกียรติ

เส้นทางแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราภรณ์ที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราภรณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราชประเพณีไทย

จที่ยังตราตรึงประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสซุนเปมาวังชู

ระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเคลื่อนบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปทรงปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดวายดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดวายซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดวายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่นามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งทรงเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนแนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0: นำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาสรุปการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิปีการศึกษา2525ถึง2568สรุปการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2568และรายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา65พรรษาและ70พรรษา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันที่3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางแพรวพันธุ์ยุบลเลิศเกษตรกรที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกปล่อยนกเขาชาวาจำนวน49ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลาตัดแถะแพรตู้ปลาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกปลาพงปลาชะโอนปลาเทโพและปลาแก้มช้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุ่มเชื้อที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุ่มเชื้อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปราะหมู่ที่4ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้
1: รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนาย

0: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการทหารและตำรวจคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการตุลาการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
1: ประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยมีบุคคลสำคัญเดินทางไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขาส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมนำโดยข้าราชบริพารเหนือราชการในพระองค์ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ผู้นำเหล่าทัพคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพร้อมกับนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อาทิปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพอากาศกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตลอดจนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกผู้บริหารและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4ช่อง3องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย PBSสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสมาชิกวุฒิสภามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการกพร.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสมาคมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะผู้บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมคณะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคณะผู้บริหาร TCC กรุ๊ปบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดโรงเรียนนวมินทราชูทิศประดินเดชานักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.โรงเรียนวัดท่าด่านและโรงเรียนวัดท่าชัยจังหวัดนครนายกด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านการทหารด้านการต่างประเทศและด้านกีฬาเป็นต้น และที่บริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระ

0: างเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจงานนับประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทย
1: หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงด้วยเวลา10 นาฬิกานางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและคณะนางเรวดีคณาจันและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดชลธารารามท่าซิกวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์และวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีที่สวดพระพุทธมนต์ณสดับปกรณ์เวลา14:30 นพรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค3104ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบูรสโนวัดสามัคคีศรีบุรพาวัดบ้านสนวนธาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตและวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 นนางสาวอดิศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวครอบครัวสุขสงเงี่ยมมูลนิธิบุญรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบุรณะสิริมาตยารามวัดปุภารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมและวัดสมณัตวิหารวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์การสวดมาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7 คัมภีร์หรือที่เรียกว่าสัตตปการณาภิธรรมเพื่อชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมและการแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและในเวลา19:00 นบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีรวมจำนวน8 รูป
0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและรึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาส

0: กาบพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและรึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3 มิถุนายน 2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปโดยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7 ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปวนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องค์อาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติไทยในเวทีสากลอำนวยสุภผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอริยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุ4 รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทักกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงนมยันติตัชกาอัตตานังธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

ทั้งสองพระองค์จักได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้จับตาไปที่นายทักษิณชินวัตรนะครับหลังพ้นโทษจะเท่ากับการคืนแม่ทัพสู่สนามหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

หรัฐอิหร่านมุ่งโจมตีกดดันต่างฝ่ายต่างต้องการให้รับผิดชอบท่ามกลางการรอลุ้นผลเจรจาข้อตกลงย้อนอดีตมองอนาคตเลบานอนกับบาดแผลความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษญี่ปุ่นเตรียมมาตรการคุมเข้มใช้วิธีตรวจสอบโซเชียลมีเดียผู้พำนักเกินกำหนดวีซ่าและแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอาเซียนไวฟ์รู้จักบรูไนดารุสสลามชาติอาเซียนที่น้อยคนจะพูดถึงแต่มีเรื่องราวมหาศาลซ่อนอยู่ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งนะฮะในการพิจารณาบุคคลที่พักโทษหรือว่าตามเงื่อนไขต่างๆหรือแม้จะอยู่ในเรือนจำนะก็แยกส่วนกันไปมีคณะกรรมการแยกเป็นแต่ละจังหวัดมีฮะมีครับผม
1: เป็นเรื่องที่พักเนี่ยมีความกินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีโอกาสขอโทษนะครับ
2: ดีใจค่ะดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราแล้วก็ดีใจกับครอบครัวอื่นๆด้วยค่ะที่ได้รับรางวัล
3: เรื่องของตัวของเราได้รับทราบจากข่าวแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีกับ

0: ถ้าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้รับการอภัยโทษโดยเป็นอานิสงส์จากวันมหามงคลจริงผมเชื่อนะครับคุณผู้ชมที่เป็นคอการเมืองสิ่งที่จะติดตามหลังจากนี้คงไม่ใช่แค่ติดตามบรรยากาศของมวลชนที่คอยให้กำลังใจคุณทักษิณไม่ใช่แค่ติดตามบรรยากาศของสมาชิกในครอบครัวที่ดีใจกับอิสรภาพแต่ยังรวมถึงการขยับหมากหลังจากนี้ของบิ๊กเนมการเมืองคนนี้ด้วยฉะนั้นตอบโจทย์ค่ำคืนนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะครับคุณจักรภพเพ็ญแขครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอีก1ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มีบางสื่อรายงานครับคุณจักรภพว่าคุณทักษิณถ้าได้รับการอภัยโทษจริงๆก็จะเดินทางไปดูใบจริงหรือเปล่าม
1: ีแผนครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบเราไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นเนื่องจากว่าท่านยังไม่ได้พ้นโทษในทางเทคนิคครบถ้วนนะครับขณะนี้มีพระบรมราชโองการอย่างชัดเจนแล้วมีผลโดยสมบูรณ์แต่นั่นคือกรอบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยศาลอัยการกับผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในถิ่นนั้นเนี่ยจะต้องร่วมกันตัดสินใจว่าจะมีชื่อไหนบ้างที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขนี
0: ้
1: นะครับเราก็ต้องรอให้ชื่อคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในนั้นจึงจะถือว่าได้ใบเขาเรียกใบบริสุทธิ
0: ์ครับ
1: แล้วใบบริสุทธิ์นั้นเนี่ยไปเป็นเหตุผลในการถอดกำไร EM นั่นน่ะจุดนั้นคือได้อิสรภาพอย่างสมบูรณ์และจากนั้นเนี่ยท่านก็มีแผนครับว่าถ้าหากเกิดขึ้นจริงตามที่เราหวังตามที่เราฝันเนี่ยท่านก็จะรับคำเชิญจากบุคคลต่างๆโดยเฉพาะในต่างประเทศ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าท่านคิดว่าขณะนี้เนี่ยควรที่จะให้บรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยดำเนินไป

0: ด้วยขลองตัวเองโดยที่ตัวท่านไม่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในระยะสั้นนี
1: ้แสดงว่าคุณทักษิณมองว่าถ้าตัวเองอยู่อาจจะถูกนำไปเชื่อมโยงอะไรในทางการเมือง
0: ครับถ้าเคยพูดบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่พูดกับสื่อก็ไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะอ้าปากพูดไปก็เป็นข่าวจะพูดเล่นก็เป็นพูดจริงก็เป็น
1: ไปพูดเมืองนอกก็เป็นนะผมจ้องอยู่นะฮะ
0: ก็อาจจะต้องแปล

0: ศรัทธาของอย่างน้อยที่สุดนะก็พรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งมันมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์พอมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์นะครับเพียงแค่นะฮะมีอยู่ก็มีความหมายยังไม่นับว่าการแสดงออกในทางการเมืองนี่แหละครับเพราะเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็เลยทำให้คุณทักษิณสำหรับผมนะสถานการณ์เป็นแบบนี้เงื่อนไขเป็นแบบนี้ไม่สามารถแยกนะครับตัวเองออกจากการเมืองได้เลยแม้ว่ามีความประสงค์จะเป็นระยะห่างเพื่อให้การเมืองมันดำเนินไปเพื่อให้พรรคเพื่อไทยดำเนินไปให้ตามเป็นไปตามคันลองตามทิศทางแต่สภาพแบบนี้นะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องอยู่แต่เพียงแค่ว่าโจทย์หลักก็คือจะเว้นระยะห่างอย่างไรที่ทำไม่ให้ภาพลักษณ์นะครับลักษณะความเป็นจิตวิญญาณความเป็นศูนย์รวมความรักและศรัทธาของคนเพื่อไทยเนี่ยจะไม่กระทบกับสถานะของพรรคและผู้เล่นในทางการเมืองณวันนี้ซึ่งหลายๆคนก็เห็นแล้วว่าบทบาทนะครับของผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเช่นอาจารย์ยศชนันท์กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็ทำได้ดีและก็กลัวว่าถ้าคุณทักษิณนะครับไปฟังคนรอบข้างอีกกลุ่มนึงอีกฝากฝั่งนึงที่ดูเหมือนจะนะครับอยู่ในอีกห่วงเวลาหนึ่งของทางการเมืองแล้วมามีบทบาทอีกรอบนึงจะกระทบกับบทบาทที่มันกำลังดีขึ้นของพรรคนะครับกับกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้ที่เราบอกว่าสำหรับผมนะยังไงคุณทักษิณก็ต้องอยู
1: ่ครับ
0: นะแล้วจะอยู่ยังไงแค่เองว่าทำอย่างไรให้พรรคเดินต่อไปได้นะครับทำให้คนเติบโตและทำให้พรรคเนี่ยนะครับสามารถยึดโยงในทางจิตวิญญาณนะครับซึ่งแบบนี้ทุกประเทศในโลกอ่ะนะครับที่มีบุคคลที่ทำงานการเมืองแบบนี้จะต้องมีภาพลักษณ์แบบนี้ไปตลอดนะครับ
1: ครับจริงๆก่อนหน้านี้คุณทักษิณเคยเปรยไหมครับว่าเขายังอยากจะทำงานการเมืองในด้านไหนๆต่อไปนะฮะ
2: ไม่เคยพูดอย่างนั้นนะครับแต่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือเนื้อหาสาระของประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อย20ปีเนี่ย
1: ครับ
2: พูดง่ายๆเหมือนคุณทักษิณเป็นตัวโรงละครอ่ะแกไม่ใช่แค่ตัวละครในนั้นอ่ะไอ้ตัวละครอื่นอาจจะไปมานี่แกเป็นโรงละครก็ทุกคนที่เป็นขาใหญ่อยู่ตอนนี้รัฐบาลก็มาจากพรรคไทยรักไทยอยู่คุณทักษิณเกือบทั้งนั้นน่ะนะเพราะนั้นการที่จะตัดตัวเองออกจากอนาคตของชาติเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่วิสัยของท่านแต่จะเข้าไปโดยตรงเพื่อจะมีบทบาทเพื่ออำนาจเพื่อความสำคัญเนี่ยผมว่าผ่านไปละณจุดนั้น
1: จะมีดินเนอร์ทอล์คมั้ยฮะ
2: อันนี้คงจะต้องคิดอีกอันนี้ต้องถามทางสื่อจะเชิญหรือเปล่าหรือเนี่ยอ๋อ
1: ใช่เพราะว่าดินเนอร์ทอล์คนี่สื่อเชิญนะ
2: ตอนนั้นเดซันเริ่มต้น
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลาคุณทักษิณพูดอะไรเนี่ยเราก็อยากจะฟังนะทีนี้ปัญหาคือตอนนี้รัฐบาลไม่ใช่เพื่อไทยเพราะรัฐบาลเป็นภูมิใจไทยคุณทักษิณพูดอะไรเดี๋ยวมันจะเข้าไปหมดเลยหรือเปล่า
2: ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับคุณทักษิณไม่เคยมองแค่เฉพาะพรรคหรอก
1: ครับ
2: ทักษิณมองอนาคตบ้านเมืองนะครับเวลาอยู่ในลี้ภัยด้วยกันสมัยนั้นเนี่ยผมยังจำได้ว่าถ้าเกิดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็หาความรู้ใหม่ๆแล้วคิดดูซิว่าเอ๊ะมันจะเป็นนโยบายมันจะเป็นยังไงไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าจะชนะเลือกตั้งแล้วจะไปใช้นโยบายนั้นก็คิดเนื้อ
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นอย่างนี้มานานละผมเชื่อว่าคงไปเปลี่ยนท่านตรงนี้ยาก
1: อาจารย์พูดถึงว่าคุณทักษิณยังต้องอยู่บนเวทีต่อไปอาจจะไม่ได้หมายถึงอยู่ในหรือนอกประเทศแต่บนเวทีการเมืองในอยู่แน่การสื่อสารหลังจากนี้ของคุณทักษิณถ้าให้อาจารย์เดาใจอาจารย์ว่าจะมาในทิศทางแบบไหน
0: คือมีผลมากนะครับยิ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่มีกับรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณทักษิณนะครับสื่อสารในทางสาธารณะนะทุกอย่างจะเป็นทางการเมืองอันนี้คือลักษณะพิเศษของบุคลิกภาพทางการเมืองของคุณทักษิณสามารถสื่อสารให้ทุกเรื่องเป็นการเมืองได
1: ้จริงๆเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ตอนท่านออกจากเรือนจำครับเพียงแค่บอกว่าผมลืมไปหมดแล้วผมจำอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นประเด็นอันนี้คือสิ่งที่ว่าเป็นสิ่งที่ต้
2: อง
0: คุณทักษิณพูดอะไรปั๊บจะเป็นการเมืองหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อสำหรับผมนะถ้าท่านไม่สามารถที่จะหลุดออกจากการเมืองนะครับการพูดความหมายการเมืองอื่นผมเคยคุยกับคุณต้นหลายรอบว่าด้วยความรู้ประสบการณ์ของท่านนะคุณทักษิณยังมีบทบาทและมีความสำคัญกับการช่วยนำพาประเทศอย่างเช่นณวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหา PM ปัญหาสังคมผู้สูงวัยปัญหาการศึกษาประเด็นเหล่านี้ถ้าคุณทักษิณเลือกที่จะนำเสนอเพื่อข้ามพ้นการเมืองที่ต่อสู้แข่งขันยิ่งชิงอำนาจแต่เป็นการทำการเมืองอีกระดับหนึ่งชวนคนไทยมาปลูกป่าชวนคนไทยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยมาดูแลสังคมผู้สูงวัยเป็นการเมืองที่ไม่เล่นเองแต่เป็นการเมืองพยายามทำให้คนตระหนักต่อปัญหาร่วมซึ่งอันนี้จะเว้นระยะห่างและทำให้การเมืองที่ต้องหวาดระแวงท่านเนี่ยรู้สึกว่าท่านก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้ออกจากการเมือง
1: ในมุมมองของค่ายสีแดงมองว่าคุณทักษิณจำเป็นต้องเว้นระยะห่างออกจากเพื่อไทยอะไรพวกนี้ไหมฮะ
2: ผมคิดว่าทางคำว่าเสื้อแดงถ้าหมายถึงพรรคนะครับ
1: พรรค
2: ก็คงจะมองว่า นายกทักษิณเนี่ยเหมือนที่อาจารย์โนรานใช้คำว่าเป็นผู้นำในจิตวิญญาณก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำทาง

0: แนวคิดทางความคิดความเชื่อโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ใช้ทุนนิยมก้าวหน้าเป็นตัวนำนโยบายในการบริหารประเทศเราไม่ได้ไปทางสังคมนิยมมากนักประเด็นก็คือทักษิณก็ไม่ควรมีบทบาทในการบริหารการเมืองผมคิดว่าเราแยกเป็นสองส่วนขณะนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาพยายามจะทำหน้าที่จะดีจะเลวก็ตามนะครับเราก็วิจารณ์กันไปแต่โลกต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วบางครั้งต้องยอมรับว่าในเมื่อเราใช้ระบบตัวแทนทางการเมืองเช่นเลือกส.ส.ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีตัวแทนทางการเมืองในเชิงรุ่นด้วยเหมือนกันในเชิงเจเนอเรชันซึ่งตอนนี้พรรคสีแดงก็เปลี่ยนเจเนอเรชันซึ่งก็อาจจะถูกใจกันไม่ถูกใจกันมีการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทคนแก่คนหนุ่มคนสาวนะฮะแต่เราต้องปล่อยให้มันเป็นไปซึ่งผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะปล่อยให้มันเป็นไปผมเชื่ออย่างนั้นตามที่รู้จักนะแต่ขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมละทิ้งบทบาทว่าเอไอนะคนจะตกงานกันหลายแสนนะเอดิจิตอลนะคนคิดอีกแบบนึงแล้วนะเฮ้เจนใหม่นะเขาไม่ได้คิดเหมือนเจนเก่าแล้วนะเพราะนั้นถ้าไปตั้งต้นผิดก็จะกลัดกระดุมผิดผมว่าบทบาทนั้นถ้าคงไม่ทิ้ง
1: ครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่มองการเมืองเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นขั้วตรงข้ามด้วยซ้ำกับค่ายสีแดงก็จะมองว่าก็คุณทักษิณเป็นเจ้าของพรรคหรืออย่างน้อยคุณทักษิณก็มีอิทธิพลมากมากซะเกินกว่าจะเป็นแค่จิตวิญญาณด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะปล่อยให้พรรคดำเนินไปโดยที่เจ้าตัวไม่ยุ่งไม่แตะไม่ต้องเลยเป็นไปได้ใช่ไหม
0: เท่าที่ผมสังเกตที่ผมรู้จักท่านนะประมาณ20ปีเนี่ยท่านรู้สึกแบบโอ้เป็นแฮนด์อินต้องทำเองไม่คนอื่นทำนี่ประมาณสักช่วงเป็นรัฐบาลเนี่ย
1: ครับ
0: พอหลังจากยึดอำนาจมาแล้วท่านก็เริ่มยอมรับสภาพแล้วเว้ยการเมืองมันมีหลายมิติแฮมันมีหลายเหลี่ยมแฮนะเพราะอย่าลืมว่าตัวท่านเองเนี่ยหนักไปทางบริหารมากกว่านักการเมืองนะ
1: ครับ
0: ตอนเข้าสู่อำนาจนะครับเพราะนั้นท่านก็มาเรียนการเมืองตามหลังอีกเยอะไอ้บริหารนั้นไม่ต้องเรียนแต่มาเรียนการเมืองตามหลังอีกเยอะเลยซึ่งท่านยอมรับว่าท่านก็พลาดไปเช่นคิดว่าเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วและบริหารแบบนั้นซึ่งติดสกันนี่เว้ยไอ้ตรงนี้ท่านก็คงจะทำหน้าที่จะเรียกว่าอะไรครับเหมือนกับคล้ายๆเหมือนจะบอกกำกับดูแลก็มากไปเหมือนกับให้สตินะให้แนวทางผมคิดว่าเป็นในแนวทางนั้นมากกว่า
1: ครับขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันเพราะคนมองว่าคุณทักษิณก่อนหน้านี
0: ้
1: พยายามจะแข่งอำนาจบารมีกับค่ายสีน้ำเงิน
0: นะ
1: แล้วการที่คุณทักษิณต้องระหกระเหินเข้าไปอยู่ในเรือนจำนอกซะจากว่าชดใช้ความผิดที่ทางศาลตัดสินแล้วก็ยังเป็นเพราะพ่ายแพ้ต่อสงครามอำนาจมุมมองคุณจักรภพมองว่ามีส่วนไหม
0: มีส่วนครับมีส่วนแต่ว่าการที่คิดว่าจะวัดบารมีกับทางนั้นทางนี้เนี่ยผมคิดอาจจะเป็นทางกลับกันมากกว่าว่าใครวัดใครนะครับเพียงแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่สำคัญ
1: ครับ
0: มันสำคัญตรงที่ว่ามันเหลืออะไรที่อยู่ตรงกองกลางทางการเมืองที่มีอำนาจในการบริหารประเทศตอนนี้สิ่งที่คุณทักษิณเท่าที่ผมได้ยินแว่วๆเนี่ยบ่นมากก็คือว่าประเทศถอยหลัง
1: ครับ
0: ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยอยู่ในที่ที่ต่ำมากนะครับซึ่งเป็นความผิดโดยรวมไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแดงก็คงมีส่วนที่ต้องปรับตัวน้ำเงินและสีอื่นก็เช่นกัน
1: ครับ
0: เพียงแต่ประเด็นก็คือว่าเราสามารถจะมองเห็นตรงนี้ได้ก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความหมั่นไส้หรือความรู้สึกส่วนตัวไหมเพราะตอนนี้ประเทศไทยก็อยู่ในฐานะที่ยังไม่ถึงกับต่ำแต่ว่าก็อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายต่อการที่จะถูกลดบ่าลง
1: สำหรับคนที่กลัวเสียงคุณทักษิณอาจารย์ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลนี้บริหารประเทศได้ถูกอกถูกใจประชาชนเนี่ยเสียงคุณทักษิณจะไม่มีผลให้น่ากลัวอะไรเลยกับคนที่อาจจะไม่ชอบคุณทักษิณหรืออะไรก็ตาม
2: คือ
1: แต่ตอนนี้เป็นยังไงอาจารย์
2: คือโครงสร้างการเมืองไทยที่ผมชอบเรียกครับว่ามันมีผู้เล่นนอกสนามและผู้เล่นในสนามและผู้เล่นนอกสนามเนี่ยเป็นคนกลุ่มเกมคุมเกมแล้วก็ใช้บริการผู้เล่นในสนามถ้าผู้เล่นในสนามนะครับพักกลุ่มใดทีมใดอ่อนแอนะครับหรือว่าล้มเหลวก็จะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวด้วยกติกาต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ากับว่าถ้าโครงสร้างเป็นแบบนี้รัฐบาลถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักแล้วทำงานแล้วมันรู้สึกว่าไม่ตอบผลไม่ตอบโจทย์นะครับประโยชน์สาธารณะพอเกมแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าอะไรก็ตามแต่นะมันทำให้ผู้เล่นนอกสนามต้องคิดหาผู้เล่นใหม
1: ่ครับ
2: ทีมใหม่ซึ่งในสมการแบบนี้มันมีไม่กี่ทีมอะที่ผ่านมาใช้ทีมแดงพลาดมาใช้ทีมน้ำเงินถ้าทีมน้ำเงินพลาดก็ต้องกลับไปหาทีมแดงซึ่งผมมั่นใจว่าเขาไม่ณเวลาเนี้ยทีมฟ้าก็ยังไม่โตทีมส้มเนี่ยไม่มีทาง
1: ครับ
2: ผู้เล่นนอกสนามยังต้องใช้บริการทีมน้ำเงินกับทีมแดงและถ้าคุณทักษิณนะครับยังอยู่ในสถานะแบบนี้ถ้ายังสามารถจะมีแอคชั่นทางการเมืองเยอะในขณะที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเนี่ยความได้เปรียบจะอยู่ที่พรรคเพื่อไทยซึ่งอันนี้ก็ทำให้ทีมน้ำเงินต้องรู้สึกต้องกังวลใจเพราะว่าที่ผมบอกว่าคุณทักษิณเขามีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ทุกอย่างอ่ะมันมีผลในทางการเมืองและความรู้สึกอ่ะ
1: ครับ

0: ความรู้สึกมันเป็นมิติหนึ่งของการเมืองนะอย่างเช่นรู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นรู้สึกว่าอนาคตประเทศจะมารู้สึกว่าชีวิตจะมีความหวังแค่ความรู้สึกมันเป็นพลังทางการเมืองได้ไงซึ่งอันเนี้ยที่ทำให้สถานการณ์แบบนี้ผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็ต้องประเมินในทางการเมืองนะ
1: เอ๊ะจริงๆคุณทักษิณถ้าเกิดว่าพ้นโทษออกมารอบนี้จริงๆมีใครบ้างที่อาจจะรู้สึกว่าต้องระวังในทางการเมืองคือค่าน้ำเงินนี่แน่นอนแล้ว
0: แน่นอนครับก็คือเขาเพียงถ้าจะนะครับสบายใจได้คือตอนเมื่อผลงานดีประชาชนโอเคไม่มีการคอร์รัปชันทุกอย่างนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ประเทศตอบโจทย์ประชาชนได้คุณทักษิณก็จะไม่มีความหมายเลยแต่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้นี่แหละแล้วคนวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องเนี่ยอันนี้แหละครับ
1: มันจะมีปัญหานี้ไหมครับทั้งสองท่านว่าคนก็จะมองว่าเอ้าก็นี่ไงเพื่อไทยคุณก็ร่วมรัฐบาลอยู่ถ้าไม่ดีก็ไม่ดีด้วยกันสิเกี่ยวไหมคุณจักรภพ
2: คือตอนนี้มันต้องการเดิมพันที่สูงกันนั่นแหละนะครับถ้าผมพูดถ้าไม่ว่ากันผมพูดได้เต็มที่เนี่ยผมอยากเห็นพลเอกประยุทธ์กับคุณทักษิณเจอกันมากกว่า
1: ทำไมฮะเจอกันแล้วยังไงต่อ
2: เพราะนี่คือประเทศไทยรวมแล้วมันมีความสมบูรณ์ที่สุดละทั้งสองซีกประเทศไทย
1: ครับ
2: นะมันถึงเวลาที่เราต้องกำหนดใจตนเองแล้วว่าทั้งสองซีกของประเทศไทยเนี่ยที่อยากเปลี่ยนและกลัวเปลี่ยนเนี่ยเราจะไปยังไงต่
1: อ
2: เพราะคนทั้งประเทศกำลังคอยอยู่แล้วเด็กเจนใหม่เนี่ยก็คอยอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ไอ้การจะมาสั่งเขาทำอะไรเนี่ยมันหมดสมัยแล้วนะเด็กเขาคิดเขาเองละแต่เขาต้องการผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐบาลที่ใช้คำนี้เดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่าผู้ใหญ่ใจดีรัฐบาลต้องเป็นแค่ผู้ใหญ่ใจดีนะคือให้ทรัพยากร
1: ครับ
2: ให้เขาช่วยทำงานให้เขาชี้ทางด้วยร่วมคิดกันนะครับแต่ตัวผู้ใหญ่เองต้องประสานสามัคคีกันให้ดีผมคิดว่าทักษิณก็ไปติดคุกมาแล้วอ่ะจะเอาอะไรกันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรที่จะคุยกันถึงอนาคตของบ้านเมืองต่อไปละ
1: ครับ
2: ครับ
1: คุณทักษิณจะขยับหมากการเมืองแบบไหนถึงจะได้ใจมวลชนเสื้อแดงมวลชนดั้งเดิมผมไม่ใช่เสื้อแดงแล้วกันนะมวลชนคนที่รักคุณทักษิณรักเพื่อไทยขยับขับเคลื่อนยังไงดี
2: ผมอนุญาตยืมคำพูดของอาจารย์โนราณเดี๋ยวนี้เลยว่าต้องให้ความหวัง
1: ครับ
2: เพราะสิ่งที่กำลังเกิดในเมืองไทยตอนที่ความหวังมันหมดความหวังมันเหือดแห้งมองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกมันยังแห้งมันร้อนมันกระด้างเนี่ยไม่รู้ตัวจะไปยังไงความกลัวตรงนี้ที่ทำให้คนไม่กล้ามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากไปกว่าการกินไปวันๆอยู่ไปวัน
1: ๆ
2: และที่สำคัญคือคิดอย่างนั้นไม่ได้กับอนาคตของลูกหลานลูกหลานนี่ต้องลงทุนต้องไปข้างหน้าแต่ถ้าเขาขาดความมั่นใจเขาจะไปลงทุนได้ยังไง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะใครก็ตามคุณทักษิณหรือคนหนึ่งก็ตามรวมกันแล้วต้องให้มันกลายเป็นความหวังและความหวังตรงนี้ต้องเป็นความหวังที่มันมองเห็นสามารถจะปฏิบัติได
1: ้ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตตั้งคำถามนี้กับอาจารย์เลยว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณจักรภพตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่มันจะกลายเป็นว่าประเทศนี้ขาดคุณทักษิณไม่ได้นะ
0: คือจริงๆขาดไม่ใช่ขาดไม่ได้แต่เป็นการนี่ผมเห็นด้วยเลยว่าถ้าคุณทักษิณใช้จุดแข็งที่มีอยู่เนี่ยเชื่อมรอยที่มันแตกเป็นเสี่ยง
1: ๆ
0: แตกเป็นเสี่ยงๆก็คือเอาต้นทุนที่มีอยู่นะครับหลายๆอย่างนะครับที่กลุ่มบางกลุ่มไม่เข้าใจมวลชนเสื้อแดงมวลชนเสื้อแดงอาจจะไม่เข้าใจเหลืองไม่เข้าใจกปปส.ถ้าผู้ใหญ่คุยกันนะครับตั้งแต่ต้นและเห็นว่าสังคมมันถึงจุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ประเทศมันถึงจุดที่ต้องเดินหน้าต่อนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะทำให้ทุกคนเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองอย่างความร่วมไม้ร่วมมือครับเพราะทุกคนตอนนี้มันมีฐานกันหมดนะครับถูกไหมพรรคภูมิใจไทยก็จะมีฐานที่เป็นบ้านใหญ่ที่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยก็จะมีกลุ่มหนึ่งยังมีมวลชนเสื้อแดงมันแตกเป็นเสี่ยงๆกันอยู
1: ่
0: ถ้าระดับนำสามารถที่จะว่าเราอยู่ในสภาพแบบนี้มา20ปีมันทำให้ประเทศถอยนะเราต้องถอยกันคนละก้าวได้ไหมที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นมาหมดแล้วนะครับแกนนำเสื้อเหลืองก็ติดคุกมาหมดแล้วคุณทักษิณก็เรียบร้อยแล้วทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเดินหน้าต่อครับ
1: แต่เวลาเราจะพูดเรื่องสมานรอยร้าวเราตัดค่ายสีส้มออกไปไม่ได้เลย
0: ก็ต้องมาคุยครับก็ต้องมาคุยผมเชื่อว่านะครับส้มเองเขาก็เห็นว่าประเทศมันต้องไปต่อยังไง
1: ครับ
0: ผมทุกคนนะผมก็คิดถึงประเทศทั้งหมดแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองมันยังรู้สึกว่าต้องชนะค้าคานกันอยู
1: ่
0: ชนะในเกมได้แต่ชนะมากกว่าก็คือต้องทำอย่างให้ประเทศชนะด้วย
1: ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องกังวลอะไรกับอิทธิพลบารมีทางการเมืองของคุณทักษิณหรือเปล่าอาจารย์
0: นั่นก็คือแค่คุณทักษิณพูดก็มีผลแล้วฮะมันทำให้คนมีความรู้สึกคล้อยตามนี่คือความฝันศิลปะของท่านนะสิ่งที่ทัพภูมิใจไทยต้องทำเลยก็คือทำผลงานให้เป็นที่ประจักษ
1: ์ครับ
0: อันเนี้ยนะครับถ้าผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับคนก็รู้สึกว่าคุณทักษิณมีอยู่แต่อิทธิพลหรือว่าความสามารถเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไงก็ยังสู้พรรคไงยังสู้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้คือพูดง่ายเอาผลงานคุณทักษิณจะไม่มีความหมายถ้ามีผลงานที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาก็สามารถสร้างความหวังสร้างอนาคต ทําให้ประเทศมันเดินต่อไปได้คุณทักษิณก็จะกลายเป็นอดีตนายกนะครับที่มีประสบการณ์นะครับยังคอยคําแนะนําแต่ไม่ได้เป็นอันตรายหรือว่าเป็นที่กังวลใจกับนะครับพรรคที่เป็นรัฐบาล
1: ครับมองในมุมคนการเมืองครับคําถามเดียวกันคุณ
2: ครับ
1: ภูมิใจไทยยังเป็นต้องกลัวอะไรคุณทักษิณมั้ยบารมีของคุณทักษิณ
2: ไม่ต้องเลยแล้วผมอยากจะย้ำด้วยซ้ำว่าไม่มีใครที่ขาดไม่ได้ในประวัติศาสตร์นะ
1: ครับ
2: ขาดได้ทุกคนอ่ะเพียงแต่ว่าช่องว่างที่ขาดไปมันจะกว้างแค่ไหนที่คนอื่นต้องมาเติมเต็มนะครับมองถึงฐานะคนการเมืองผมคิดว่าเรากำลังสับสนนิดหน่อยว่าในการชนะการเลือกตั้งเนี่ยเรามองว่ามันง่ายสั้นตรงคือได้รับความนิยมและชนะเลือกตั้งมันยังมีการไปยึดกระบวนการเลือกตั้งอีก
1: ยึดกระบวนการ
2: เช่นไปยึดกระบวนการหัวคะแนนเสร็จสับเลยไม่ว่าจะคิดยังไงก็ต้องเลือก
1: ครับ
2: ไม่ว่าคิดยังไงก็ต้องเป็นพวกคนนี้เขาเช็คเลยว่าอยู่กับเขาเปล่านะกับอันที่สองก็คือวิธีการที่ใช้ดิจิตอล
1: ครับ
2: ในการสื่อสารกับคนที่ไม่อยากติดต่อกับมนุษย์ละไม่อยากอยู่ในกลุ่มคนละแล้วคิดคนเดียวรู้สึกคนเดียวมโนคนเดียวแล้วเสร็จแล้วก็ให้คะแนนไปตามนั้นมันอันตรายทั้งสามแบบ
1: แต่ไอ้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานนมแล้วนะ
2: ก็เราต้องแก้
1: ความพยายามในการล็อกคะแนน
2: ก็ตอนนี้มันรวมมาเป็นผลแล้ว
1: ครับ
2: นะมันจะเริ่มในยุคไหนก็ตามเนี่ยแล้วต่างฝ่ายก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่มีใครบริสุทธิ์ 100% ในเรื่องนี
1: ้
2: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ผลที่เกิดขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นความล้าหลังของประเทศแล้วไง
1: ครับ
2: มันกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยไม่กล้าที่จะคิดอะไรของตัวเองละทุกคนก็หาค่ายหามุ้งของตัวเองอยู่ไอ้ความแตกเป็นเสียงๆตรงนี
1: ้
2: มันทำให้ความสามารถประเทศลดลง
1: ใช่ครับอาจารย์มองยังไงต่อเรื่องที่ว่าปัจจุบันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องระบอบสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงภูมิใจไทยหรือบางคนอาจจะพยายามโยงไปหาคุณเนวินด้วยก็ได้นะในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณของพรรคนะครับบอกว่าระบอบสีน้ำเงินก็พอๆกับระบอบทักษิณสมัยนั้นนั่นแหละ
0: คือความเป็นพูดถึงระบอบเนี่ยนะครับโดยต้องเข้าใจในหลักการก่อนว่าประชาธิปไตยของเราเนี่ยนะครับมันถูกมันมีประชาธิปไตยแต่โดยสาระสำคัญเนี่ยมันมีความโน้มเอียงเข้าข้างชนชั้นนำและภายใต้วัฒนธรรมการเมืองแบบอำนาจนิยมเนี่ย ระบอบจึงเกิดขึ้นได้ง่ายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแต่ระบอบเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็มีมาตลอดระบอบสฤษฎิ์ระบอบถนอมระบอบเปรมระบอบทักษิณระบอบก็คือหมายถึงตัวบุคคลนะครับที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองณเวลานั้นนะครับแต่ไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงมันก็จะมีกลไกต่างๆนะครับที่จะสามารถทำให้ระบอบนั้นนะครับยุติหรือล่มสลายลงแต่ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยที่มันถูกมองไกลกว่าก็คือถ้าคุณนะครับสังเกตดูดีๆนะว่าก่อนหน้านี้เราจะเรียกว่าระบอบเนวินระบอบอนุทินระบอบหนูเนแต่คราวนี้มันถูกขยายจากคนไปเป็นสีพอเป็นสีเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้สีน้ำเงินสำหรับคนไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันพอมันคือส่วนหนึ่งเป็นวัฒกรรมทางการเมืองอ่ะมันขึ้นอยู่กับใครสามารถนิยามแย่งชิงพื้นที่ในการให้ความหมายได้มากกว่าซึ่งตอนนี้พรรคส้มก็พยายามจะบอกว่ามันไม่ได้ไปไกลถึงสีในธงชาตินะเนี่ยก็คือแต่ต้องอย่าลืมนะว่าอย่างที่คุณจักรพงศ์บอกว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียมันมีการคุมมันมีการปล่อยชุดความคิดเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราคิดไปในมุมอื่นเน
1: ี่
0: ยผมกังวลใจว่าการใช้คำนี้โดยมีเปิดพื้นที่ให้คนสามารถที่จะโน้มน้าวนิยามความหมายที่มันกว้างไกลเนี่ยมันจะไปไกลและมันจะทำให้เกิดนะครับประเด็นปัญหาในสังคมขึ้นได้อีกรอบหนึ่งหรือถ้าลำพังตัวคนนะระบอบเนวินระบอบอนุทินเนี่ยผมไม่กังวลใจระบอบภูมิใจไทยไม่กังวลใจแต่พอเป็นระบอบสีน้ำเงินปั๊บเนี่ยคือถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้ไปไกลถึงสีธงชาติ
1: แต่คนคิดมันมี
0: ถูกต้องครับแต่ถ้ามันมีการปล่อยชุดความคิดแบบนี้แหละครับปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคนคิดตามอะครับซึ่งอันนี้มันผมสำหรับผมไม่ค่อยกังวลใจอยู่ครับ
1: คุณจักรภพถ้ามองในแง่มุมนี้มองในฐานะเป็นนักกลยุทธ์ของเพื่อไทยนะกะว่าจะเอาชนะสีน้ำเงินในครั้งหน้าภูมิใจไทยด้วยทรัพยากรที่หรือว่าไอเดียความคิดประสบการณ์จากสมัยระบอบทักษิณที่คนเขาเรียกกันเนี่ยตอนนี้ทำได้หรือยังคุณทักษิณมาแล้วภูมิใจไทยกำลังถูกวิจารณ์ว่าแย่ด้วย
2: เป็นพรรคการเมืองโดยเฉพาะขนาดเพื่อไทยเนี่ยมันต้องทำตลอดไปครับโดยไม่ต้องรอจังหวะเลยมันต้องทำเรื่อยไปอย่างที่ผ่านมานี่พูดกันตรงๆได้ละก็ไม่กระเทือนซางอะไรกันเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างการบริหารงานเรื่องดิจิตอลหนึ่งเอ้ยด้วยครับดิจิตอลวอลเล็ตตอนนั้น10,000 บาทเนี่ยก็ทำให้คนตั้งคำถามกันเยอะว่าแล้วอีก30 นโยบายที่ประกาศจะทำได้เปล่าในเมื่อตอนนั้นยังช้าเหลือเกินแต่ความจริงที่ช้าก็ไม่ใช่เพราะรัฐบาลอย่างเดียวเพราะโดนดึงโดนดันจากหลายด้านประเด็นก็คือว่าพรรคเพื่อไทยต้องกลับมาพิสูจน์ประสิทธิภาพนะว่าสิ่งที่ประกาศนั้นทำได้ก็อย่างที่หลายคนเขาเชื่อแต่นี่เป็นคำกล่าวของคนอาจจะไม่จริงเขาบอกว่า แผนน่ะ 1% การลงมือทำอีก 99%
1: ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นเราต้องโชว์ว่าเราสามารถจะ enforce หรือบังคับใช้แนวคิดเราได้
1: ซึ่งตอนนี้ให้อาจารย์เชนเป็นตัวนำตัวโชว์
2: อาจารย์เชนเนี่ยทำสองอย่างหนึ่งโชว์ประสิทธิภาพในการนำกับสองบอกว่ามันมีอนาคตให้มองไปข้างหน้าเราไม่ได้ชวนมองแค่ปลายจมูกเรามองไปข้างหน้าเลยว่าเราจะไปวางประเทศ

0: ถ่ายเวทตรงไหนอาจารย์เชนทำหน้าที่ตรงนั้น
1: อาจารย
2: ์
1: ถ้ามีศาสตราจารย์ยชนันเป็นตัวนำของค่ายการเมืองสีแดงค่ายการเมืองสีแดงจำเป็นจะต้องมีคุณทักษิณอยู่หรือเปล่าครับไม่ว่าจะในฐานะไหน
2: จำเป็นครับยังจำเป็นเพราะว่าคุณทักษิณยังเป็นจิตวิญญาณยังเป็นสัญลักษณ์ของพรรคยังเป็นคนที่ต้นทางของประวัติศาสตร์การเมืองของพ
1: ร
2: ร
1: ค
2: ไม่ว่าจะชื่อไทยรักไทยพรรคประชาชนจนเพื่อไทยสิ่งนี้นะครับจิตวิญญาณของพรรคสำคัญนะครับไม่ว่าท่านจะห่างจากการเมืองจริงๆแต่ความหมายคือศูนย์รวมมันต้องมีนะครับ
1: แล้วอาจารย์เชนจะเป็นทักษิณสองได้ไหมฮะ
2: เป็นทักษิณ2ก็ต้องเรียนรู
1: ้ในแง่คนที่ประสบความสำเร็จทางการเมือง
2: เป็นได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรียนรู้ประสบการณ์นะครับความสำเร็จและความล้มเหลวของคุณทักษิณมาเป็นบทเรียนของตัวเองว่าสิ่งไหนที่ต้องทำนะครับให้สามารถครองใจประชาชนได้สิ่งไหนไม่สมควรทำและสิ่งไหนต้องทำเพื่อปูทางสู่อนาคตสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยระยะยาว
1: ครับคำถามเดียวกันถามคนเพื่อไทย
0: สะท้อนนิดครับว่าในเพื่อไทยเนี่ยกลับมองว่าไม่ต้องการทักษิณ2นะต้องการเชน1
1: อันนี้หมายถึงว่าปฏิรูปเลย
0: คือพูดง่ายๆอาจารย์เชนเนี่ยจะรับความดีของนายกทักษิณมาเท่าไหร่รับมาเลยเป็นความฉลาดแต่จะต้องมาบวกสิ่งที่เป็นอาจารย์เชนบวกสิ่งที่เป็นโลกยุคใหม่เพราะว่านายกทักษิณทำได้ทุกอย่างยกเว้นสมมติตัวเองว่าอายุเท่าอาจารย์เชนอาจจะคิดไม่ได้เพราะคนละรุ่นนะคนนึงจะ80
1: อ
0: ่ะคนนึงจะ50เพราะนั้นมันไม่เหมือนกันมันห่างตั้ง2รุ่นถ้าจะว่าไปเพราะนั้นอาจารย์เชนจะต้องนำสิ่งใหม่ที่นายกทักษิณอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำอาจจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำเข้ามาสู่เกมถ้านายกทักษิณจะมีบทบาทต่อไปแต่จะมีบทบาทที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมชอบที่อาจารย์โนรานพูดคำว่าระบอบว่ามันเป็นเรื่องของการมีบทบาทสูงผมขอใช้คำแรงกว่านั้นครอบงำด้วยซ้ำไปพูดง่ายคือการครอบงำมันจะลดลงไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นการดูแบบกลายเป็นการแนะนำและสุดท้ายตัวท่านนายกทักษิณเองเนี่ยผมรู้จักนิสัยท่านดีท่านก็อยากจะอย่างท่านที่ว่าขอแนะนำและขอมีความสุขบ้างท่านเป็นคนที่ชอบมีความสุขนะไม่ได้ชอบที่มาอยู่กับการเมืองตลอดไม่ใช่ว่างมาอะไรเป็นคิดการเมืองชอบไปเที่ยวชอบไปดูอะไรแปลกๆเพราะนั้นอายุเกือบ80แล้วผมว่าท่านก็อยากพักเหมือนกัน
1: ผมขอสุดท้ายเลยถ้าผมพูดว่าคุณทักษิณไม่มีวันเลิกเล่นการเมืองได้จนกว่าจะทำภารกิจชั่วชีวิตสำเร็จนั่นคือการพาคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านผมพูดถูกหรือเปล่าครับจักรภพ
0: เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วที่คุณทักษิณเลิกเล่นการเมืองไม่ได้เพราะคนทั่วไปไม่ยอมให้คุณทักษิณเลิกเล่นการเมืองมากกว่า
1: คนทั่วไปหมายถึงแฟนคลับ
0: แฟนคลับแม้กระทั่งศัตรูก็ยังใส่คุณทักษิณอยู่ในสมการอยู่นั่นทั้งที่ตัวเขาอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้
1: อาจารย์มองยังไงฮะคุณทักษิณเลิกไม่ได้จนกว่าจะพาคุณยิ่งลักษณ์กลับผมเข้าใจถูกไหม
2: ถ้าดูนะครับจากความเป็นพี
1: ่ครับ
2: จากคนที่รักครอบครัวนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นภารกิจอย่างหนึ่งเพราะว่าในทางการเมืองเองชะตากรรมของคุณยิ่งลักษณ์แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นผลพวงจากนโยบายอันนี้จะผิดถูกไม่รู้แต่ด้านหนึ่งด้วยความเป็นพี่มันยึดโยงกันอยู
1: ่
2: นะครับผมว่าด้วยความเป็นพี่และคนรักครอบครัวอย่างคุณทักษิณนะผมว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปมในใจว่ายังไงก็ตามแต่นะครับถ้าสามารถทำให้น้องสาวกลับบ้านได้นะครับมันก็จะรู้สึกยังไงปล่อยวางทางการเมืองในส่วนนี้ได้ด้วยจึงมีความส่วนตัวจะมีความสำคัญนะครับเหมือนกันในฐานะพี่ชายคนหนึ่งนะครับ
1: ครับปัญหาคือจะพากลับบ้านต้องมีอำนาจหรือเปล่าเกี่ยวไหมฮะ
2: ในหลักการโดยหลักการไม่เกี่ยวแต่ในการเมืองเกี่ยว
1: ก็ต้องอยู่ในวังวนอำนาจอยู่ดีนะครับมันจะทำให้คุณทักษิณต้องเจอเรื่องยากๆอะไรต่อไปอีกไหม
0: ที่เราได้ยินชื่อคุณทักษิณบ่อยแต่ถ้าเกิดคิดจริงๆในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองคุณทักษิณก็อยู่มาแค่20กว่าปีเองนะซึ่งสั้นกว่าคนอื่นนะจอมพลถนอมอยู่นานกว่าจอมพลป.อยู่นานกว่าจอมพลสุทธิอยู่นานกว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกครับที่มีบทบาทข้ามยุคนะฮะเพียงแต่ว่าในยุคที่เขาบอกว่าเป็นดิจิทัลโซซายตี้เนี่ยคนอาจจะเปลี่ยนใจเร็วขึ้นตรงนี้คุณทักษิณก็ต้องปรับตัวแต่เผอิญว่าส่วนหนึ่งที่คุณทักษิณอยู่ได้นานเนี่ยอันนี้เป็นอุปนิสัยไม่ได้เป็นความตั้งใจคือเป็นคนปรับตัวเข้ากับเหตุการณ
1: ์
0: เป็นคนไม่เคยยึดไว้ที่เคยถูกมาแล้วต้องถูกต่อไปหลายอย่างที่ท่านเคยทำสมัยสร้างฐานะสมัยสร้างพรรคเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วหลายเรื่องครับ
1: โอเคงั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้วันที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำบอกจำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่รู้จำได้หรือยังแต่มีแนวโน้มว่าจะไปทัวร์ต่างประเทศ
0: มีแผน
1: ครับมีแผนจะไปทัวร์ต่างประเทศเดี๋ยวรอการติดตามนะครับแล้วก็ย่างก้าวต่อไปของบิ๊กเนมการเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ยินดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกจับจ้องนะครับอย่างที่เราได้คุยกับแขกรับเชิญ2ท่านวันนี้ครับคุณทักษิณไม่ว่าจะขยับไปทางไหนหรือว่าพูดอะไรมักจะถูกจับไปอยู่ในสมการการเมืองเสมอและนี่คือความสำคัญที่เรานำมาพูดคุยและวิเคราะห์มาการเมืองนับจากนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: เปิดฉากตอบโต้อีกครั้งทั้งกดดันและต้องการให้รับผิดชอบการโจมตีลามไปถึงคูเวตและบาเรนขณะที่การเจรจาข้อตกลงยังคงรอลุ้นผลแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามในทันโลกกับไทยทีวีเอสคืนนี้ค่ะ
1: ย้อนอดีตมองอนาคตเลบานอนกับบาดแผลความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษญี่ปุ่นเตรียมมาตรการคุมเข้มใช้วิธีตรวจสอบโซเชียลมีเดียผู้พำนักเกินกำหนดวีซ่าและแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอาเซียนไวท์รู้จักบรูไนดารุสลามชาติอาเซียนที่น้อยคนจะพูดถึงแต่มีเรื่องราวมหาศาลซ่อนอยู
0: ่สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะดำเนินรายการแทนคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์นะคะแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะพยายามสื่อสารว่าการเจรจาข้อตกลงกับอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไปและใกล้จะเสร็จสิ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะได้บทสรุปเมื่อไหร่ขณะเดียวกันในฉากหลังของการเจรจากลับมีการโจมตีตอบโต้จากทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นค่ะนี่เป็นภาพถ่ายทางอากาศที่กองทัพสหรัฐได้เปิดเผยออกมาระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟายใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่านเมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะขีปนาวุธดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่ห้องเครื่องยนต์ของเรือบรรทุกน้ำมันเล็กซีซึ่งจดทะเบียนในบอตสวานากองบัญชาการกลางแถลงว่าลูกเรือของเรือลำนี้เพิกเฉยต่อคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจากกองกำลังสหรัฐหลายครั้งตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงนี่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐที่เข้ามากดดันอิหร่านก็ทำมาตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะมีเรือพันธุ์ที่ถูกระงับใช้งานไปแล้ว6ลำถูกเปลี่ยนเส้นทางอีก122ลำขณะที่กองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านก็มีคำเตือนนะคะว่าเป็นการทำลายความมั่นคงในช่องแคบนี้สหรัฐจะต้องรับผิดชอบซึ่งก็ไม่นานในคืนวันเดียวกันที่คูเวตกับบาเรนก็มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นค่ะกองทัพคูเวตอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนที่เป็นภัยคุกคามขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคลิปจะเห็นว่ามีเศษซากที่ไฟกำลังลุกไหม้ในลานจอดรถนะคะคาดว่าเป็นขีปนาวุธที่ถูกสกัดได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในคูเวตแล้วส่งผลให้อาคารเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนบาดเจ็บจำนวนมากต้องสั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดในเช้าวันนี้ข้อมูลเรดาร์ก็จะทำให้เห็นว่าเครื่องบินกำลังหลีกเลี่ยงการบินผ่านน่านฟ้าของคูเวตชั่วคราวโดยเพิ่งจะกลับมาให้บริการได้ในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะอิหร่านอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีฐานทัพและเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐในภูมิภาคซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธไปที่คูเวต2ลูกตกก่อนถึงเป้าหมายหรือว่าระเบิดกลางทางและที่บาเรน3ลูกแต่ถูกสกัดกั้นเอาไว้ได้ค่ะปฏิบัติการตอบโต้กันก็ไม่ได้หยุดแค่เท่านี้นะคะกองทัพสหรัฐระบุว่าได้ทำการโจมตีเกาะเกชของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวเองและสามารถทำลายขีปนาวุธโดรนของอิหร่านหลายลูกได้สำเร็จส่วนทางอิหร่านก็อ้างด้วยว่าได้โจมตีสำนักงานใหญ่ของกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนแต่กองทัพสหรัฐปฏิเสธเรื่องนี้ทั้งคูเวตและบาเรนต่างก็ออกมาประณามการโจมตีของอิหร่านนะคะด้านหนึ่งชวนตั้งคำถามว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาบอกว่าการเจรจาข้อตกลงยังคงเดินหน้าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงจริงๆและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐแต่กลับยังมีการโจมตีตอบโต้เป็นฉากหลังอยู่จะส่งผลต่อทิศทางการเจรจาหรือไม่ถ้าตรวจสอบสถานะล่าสุดจากคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อหน้าคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาก็ยังคงยืนยันว่าเป็นสัญญาณที่ดีแม้จะมีการโจมตีอยู่ก็ตามค
2: ่ะ Now we are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks with Switzerland okay they're very different they require the use of intermediaries

0: is, unfortunately. But there is the prospect before us, which could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week, that for the first time, certainly in my memory, they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago, just a year ago, they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. That is not a guarantee that ultimately it will lead to a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we'll be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go.
1: ทรัมป์นั้นขอแก้เงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพนะคะซึ่งก็รวมถึงประเด็นช่องแคบฮอร์โมสการขนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงออกจากอิหร่านและการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์แต่อิหร่านปฏิเสธและวิจารณ์ว่าสหรัฐเปลี่ยนจุดยืนและยื่นข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันไปมาตลอดเวลารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อสภาคองเกรสยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ลดหย่อนมาตรการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมสในการยกเลิกคว่ำบาตรนั้นจะมีเงื่อนไขเดียวคืออิหร่านต้องยอมปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับโปรแกรมนิวเคลียร์ที่เป็นสาเหตุของการคว่ำบาตรแต่แรกเท่านั้นค่ะอีกสมรภูมิที่เป็นเงื่อนไขสำคัญและมีผลต่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านก็คือในเลบานอนทางตอนใต้นะคะการโจมตีระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ก็ยังคงดำเนินต่อไปภาพของกลุ่มควันเสียงดังสนั่นก็ยังปรากฏให้เห็นค่ะองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนหรือว่า MSF ได้ออกมาประณามการโจมตีโรงพยาบาลในเมืองไทยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกองทัพอิสราเอลค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บ127คนระบุบอกว่าเป็นความล้มเหลวอย่างร้ายแรงในการปกป้องภารกิจทางการแพทย์อิสราเอลโจมตีทางอากาศใกล้กับโรงพยาบาลจาบันอาเมลในเมืองไทยนะคะตัวอาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายอย่างหนักล่าสุดอิสราเอลออกคำสั่งบังคับให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพิ่มเติมกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ระบุว่าได้โจมตีฐานอิสราเอล13ครั้งในเลบานอนตอนใต้มุ่งเป้าไปยังที่ตั้งกองกำลังยานพาหนะทางทหารและศูนย์บัญชาการกองทัพค่ะสถานการณ์ในเลบานอนยังคงน่ากังวลนะคะแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงและผลักดันการเจรจาแต่ว่าการปะทะระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนตอนใต้เนี่ยก็ยังคงทวีความรุนแรงชาวเลบานอนจำนวนไม่น้อยมองว่าความพยายามทางการทูตเวลานี้อาจจะยังไม่สามารถนำสันติภาพกลับคืนสู่ประเทศได้อย่างแท้จริงนะคะคุณสุขสดชื่นคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะห์เนี่ยทิ้งบาดแผลให้กับเลบานอนอย่างมากเลยนะคะ
2: ใช่แล้วครับจริงๆแล้วนะครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลเลาะห์ก็นับว่าเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่รุนแรงและยืดเยื้อมากที่สุดในตะวันออกกลางความขัดแย้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากตลอดช่วง40ปีที่ผ่านมานะครับการที่กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการรุกรานของอิสราเอลมาตั้งแต่แรกก็ได้นำมาซึ่งราคาที่แสนจะแพงสำหรับชาวเลบานอนครับย้อนกลับไปนะครับในปี1982นับเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งนี้ครับหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากรุกรานเลบานอนเพื่อตอบโต้การโจมตีขององค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า PLO ที่โจมตีจากเลบานอนทางตอนใต้ครับในขณะนั้นนะครับเลบานอนกำลังเผชิญสงครามกลางเมืองครับซึ่งดำเนินมาแล้วถึง7ปีด้วยกันอิสราเอลเห็นโอกาสนี้และหวังที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นมิตรครับจึงเข้าไปยึดพื้นที่ทางตอนใต้และรุกคืบไปไกลถึงกรุงเบรุตทางตะวันตกครับแม้ว่าในเวลาต่อมานะครับกลุ่ม PLO จะถอนกำลังออกจากเลบานอนไปแล้วแต่อิสราเอลยังคงประจำกำลังอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้และมีบทบาทในการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในสงครามกลางเมืองต่อไปครับสงครามครั้งนั้นฆ่าชีวิตประชาชนไปประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวพลเรือนครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่นำไปสู่การจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธชีอะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมีพันธกิจหลักนะครับคือการจัดตั้งรัฐอิสลามและที่สำคัญคือการขับไล่อิสราเอลออกจากเลบานอนครับกลุ่มนี้ก็คือเฮสบอลเลาะห์นั่นเองครับโดยการสนับสนุนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เฮสบอลเลาะห์จึงเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของเลบานอนครับในช่วงปี1982ถึง1986นะครับกลุ่มนี้ถูกระบุว่าอยู่เบื้องหลังเหตุวางระเบิดหลายครั้งพุ่งเป้าไปยังกองกำลังรักษาสันติภาพต่างชาติครับโดยเฉพาะสหรัฐและฝรั่งเศสในปี1985นะครับศักยภาพทางทหารของเฮสบอลเลาะห์เพิ่มขึ้นมากพอที่สามารถกดดันให้อิสราเอลถอนกำลังกลับไปทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีได้ครับ หลังจากที่สงครามกลางเมืองเลบานอนสิ้นสุดลงในปี1992ครับเฮสบอลเลาะห์เลยเริ่มขยายบทบาทจากขบวนการปฏิวัติและกองกำลังติดอาวุธสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเลือกตั้งปี1992ครับเฮสบอลเลาะห์สามารถคว้าที่นั่งในรัฐสภาเลบานอนได้8ที่นั่งจากทั้งหมด128ที่นั่งครับนี่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบการเมืองกระแสหลักของกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ครับแต่ถึงอย่างนั้นต่อมานะครับในปี1993อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนอีกครั้งหลังการโจมตีตอบโต้ระหว่างเฮสบอลเลาะห์กับอิสราเอลนับเดือนครับปฏิบัติการครั้งนี้ก็ส่งผลให้ชาวเลบานอนเสียชีวิต118คนพลัดถิ่น 300,000 คนและทำลายอาคารบ้านเรือนหลายพันหลังครับ3ปีถัดมาครับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เป็นเวลาถึง17วันด้วยกันมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ให้อยู่ห่างจากแม่น้ำลิตานีออกไประหว่างปฏิบัติการดังกล่าวกองทัพอิสราเอลก็ได้โจมตีอาคารของสหประชาชาติส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตอีก106คนครับโดยจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับที่ทำให้กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ได้รับความยอมรับมากขึ้นเกิดขึ้นในปี2000ครับเมื่อเอฮุดปารักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลในขณะนั้นสั่งถอนกำลังออกจากเลบานอนนับเป็นการปิดฉากการยึดครองดินแดนที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี1982ปีเดียวกันกับการจัดตั้งเฮสบอลเลาะห์ครับแต่ในปี2006นะครับเฮสบอลเลาะห์ก็สังหารทหารอิสราเอลไป3คนเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษที่อยู่ในการคุมขังของอิสราเอลนำไปสู่สงครามที่ยาวนานถึง34วันฆ่าชีวิตชาวเลบานอนไปประมาณ 1,200 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนเช่นเคยครับโดยในปี2009นะครับในช่วงนี้กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ได้รับการยอมรับและฝังรากลึกในสังคมเลบานอนไปแล้วกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ก็เลยปรับแนวทางครับจากการสถาปนารัฐอิสลามมาเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการเมืองภายในความเป็นเอกภาพการปกป้องเลบานอนและที่สำคัญตอกย้ำการยืนหยัดต่อต้านอิสราเอลครับในปี2012เฮสบอลเลาะห์ก็เลยเข้าร่วมการสนับสนุนรัฐบาลของบาชาร์อัลอาซาดในสงครามกลางเมืองซีเรียรวมถึงเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเพื่อสนับสนุนกาซาในปี2023นำมาสู่การแทรกแซงของสหรัฐและข้อตกลงหยุดยิงครับล่าสุดก็เลยมีการโจมตีอิสราเอลอีกครั้งเพื่อสนับสนุนอิหร่านครับในปัจจุบันครับอิทธิพลของเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนจึงลดลงอย่างมากหลังจากเผชิญความเสียหายร้ายแรงจากความขัดแย้งครั้งล่าสุดครับจากที่ก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์เคยถูกขนานนามว่าเป็นรัฐที่อยู่ภายในรัฐอีกทีมีอำนาจทางการเมืองกว้างขวางและมีกำลังทหารที่ครั้งหนึ่งเคยเข้มแข็งกว่ากองทัพของเลบานอนครับแต่เฮสบอลเลาะห์นะครับถึงแม้ว่าลดลงไปมากแต่ในขณะนี้ยังคงมีบทบาทและฐานสนับสนุนที่เข้มแข็งในพื้นที่ชุมชนมุสลิมชีอะห์หลายแห่งครับสถานการณ์ในขณะนี้นะครับก็เลยสะท้อนภาพเดิมที่ประชาชนชาวเลบานอนเผชิญมาโดยตลอดครับที่ความขัดแย้งและสันติภาพภายในประเทศมักจะถูกกำหนดโดยอำนาจภายนอกไม่ว่าจะเป็นจากอิสราเอลจากสหรัฐหรือแม้กระทั่งอิหร่านมากกว่ารัฐบาลของตนเองครับเพราะฉะนั้นครับคุณพิมพ์พิมลครับตลอด40ปีที่ผ่านมาการยืนหยัดต่อต้านอิสราเอลของกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่เป็นประชาชนชาวเลบานอนต้องจ่ายครับ
1: ค่ะทุกฝ่ายก็ได้รับบาดแผลกันทั่วหน้าเลยนะคะขอบคุณคุณสดสดชื่นค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาแถลงบอกว่าจะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในกรณีพื้นที่พิพาททางทะเลล่าสุดทางฝั่งของไทยค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาแถลงเรื่องนี้เช่นกันค่ะเป็นการแถลงโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์นะคะระบุว่าไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU 44มีความจำเป็นเพราะไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่ไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้วโดยไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันแต่การตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS กลับสวนทางกับสิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดนั้นจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง

0: ย้ำว่าไทยมีความพร้อมในการดำเนินการตามอันคลอสซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาประกาศเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับประเทศไทยพร้อมแจ้งต่อองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการและแต่งตั้งนายปรักษ์สุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนหลักในกระบวนการดังกล่าวแต่งตั้งนายปีเตอร์ทักเซอร์เยนเซนนักการทูตชาวเดนมาร์กและศาสตราจารย์ชองมาร์กดูเวเนงนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเป็นคณะกรรมการประนอมฝ่ายกัมพูชากระบวนการประนอมภาพบังคับนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันคลอสโดยผลของการประนอมจะเป็นการรายงานข้อเสนอแนะของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองฝ่ายนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ค่ะปัญหาแรงงานเข้าประเทศผิดกฎหมายและการอยู่เกินกำหนดวีซ่าของชาวต่างชาติก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ออกมาตรการเข้มมาจัดการนะคะมีการเสนอแผนใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์มาช่วยค้นหาเบาะแสหวังว่าจะสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้นะคะติดตามจากรายงานคุณธรณินเทพวงศ์ค่ะ
1: ญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานหลังจากเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเปิดรับแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมแต่อีกหนึ่งปัญหาก็กำลังเกิดขึ้นไปพร้อมกันเมื่อพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งอยู่อาศัยในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายหรือเข้ามาพำนักเกินกว่าที่วีซ่ากำหนดไว้ข้อมูลในเดือนมกราคม2026ระบุว่าญี่ปุ่นมีผู้พำนักผิดกฎหมายอยู่ประมาณ 68,000 คนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นมีแผนคุมเข้มในการปราบปรามผู้ที่พำนักเกินกำหนดวีซ่าหรือว่าโอเวอร์สเตย์และแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศด้วยการใช้วิธีติดตามตรวจสอบโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลหรือเบาะแสโดยจะเริ่มใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตรวจหาข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานผิดกฎหมายอย่างเร็วที่สุดในปี2027รวมถึงการชักชวนหรือรับสมัครงานในภาษาต่างประเทศจะตั้งหน่วยงานที่ดูแลด้านการลาดตระเวนบนโลกไซเบอร์โดยเฉพาะมาตรการนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้พำนักเกินกำหนดวีซ่าโดยทางสำนักงานมีเป้าหมายที่จะปราบปรามบุคคลหรือนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดอิบารากิเพิ่งเปิดตัวโครงการมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับธุรกิจที่จ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่มีเอกสารแต่งตั้งอย่างถูกต้องผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัล 10,000 เยนหากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายได้หลายประเทศมีมาตรการเข้มในการกำกับดูแลเรื่องนี้ซึ่งมีวิธีที่แตกต่างกันไปสหรัฐในยุคของโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่2ปรับการคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศบังคับให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเกือบทุกประเภทต้องระบุชื่อโซเชียลมีเดียย้อนหลัง5ปีในฟอร์มสมัครวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทัศนคติประวัติและความเสี่ยงในการลักลอบทำงานกระทรวงมหาดไทยอังกฤษมีหน่วยงานและเครื่องมือดิจิทัลที่คอยตรวจสอบพื้นที่ออนไลน์อย่างเข้มงวดคอยมอนิเตอร์กลุ่มปิดหรือกลุ่มภาษาต่างประเทศบน Facebook และ WhatsApp ที่มักจะใช้เป็นช่องทางโฆษณาจัดหางานแบบผิดกฎหมายหรือหากพบว่าผู้ถือวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวมีการโพสต์ภาพหรือข้อความที่ส่อไปในทางทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือทำงานในธุรกิจที่ห้ามทำเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นหลักฐานในการจับกุมและส่งกลับประเทศทันทีออสเตรเลียใช้ระบบสแกนข้อมูลออนไลน์เพื่อจับผิดความขัดแย้งของข้อมูลเช่นในใบสมัครแจ้งว่าไม่ได้มาทำงานและมาเรียนหนังสือแต่ในลิงก์อินหรือ Facebook กลับโพสต์อัปเดตตำแหน่งงานในออสเตรเลียแบบเต็มเวลาหรือการสืบหาตัวในจ้างท้องถิ่นที่โพสต์ประกาศรับสมัครงานแบบจ่ายเงินสดเพื่อเลี่ยงภาษีและจ้างแรงงานเถื่อนหลายประเทศในยุโรปเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานจัดหางานของรัฐมีการมอนิเตอร์แพลตฟอร์มออนไลน์เช่นกันเน้นไปที่การสืบสวนเครือข่ายลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายและกลุ่มที่โฆษณารับทำเอกสารปลอมบนโซเชียลมีเดีย

0: ซึ่งมักนำไปสู่การขยายผลจับกุมแรงงานที่ใช้เอกสารเหล่านั้นมาตรการของญี่ปุ่นที่กำลังจะเริ่มใช้จึงสะท้อนถึงการปรับตัวในยุคออนไลน์จากการรอแจ้งเบาะแสสู่การรุกคืบทางไซเบอร์เพื่อสกัดตั้งแต่ต้นทางธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: ถ้าพูดถึงอาเซียนชื่อของบรูไนดารุสซาลามอาจจะไม่ใช่ประเทศแรกที่หลายคนนึกถึงนะคะแต่ว่าเบื้องหลังภาพของประเทศเล็กๆนี้ก็คือประวัติศาสตร์อันยาวนานและเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้ประเทศอื่นในภูมิภาคค่ะคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตจะชวนไปทำความรู้จักกับบรูไนดารุสซาลามชาติอาเซียนที่คนรู้จักน้อยแต่เรื่องราวมีมหาศาลติดตามได้ในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นค่ะ

0: ฮัลโหลไงสุขสดชื่นโทรมาจากไหนครับเนี่ย
1: นี่โทรมาจากประเทศบรูไนดารุสลามเมืองเขาสงบดีอากาศดีกว่าไทยอีกตอนนี
0: ้โอ้โหเฮ้ยไปทำอะไรบรูไนบรูไนมีอะไรให้เที่ยวด้วยเหรอ
1: เฮ้ยพูดอะไรแบบนี้มีสินี่นายไม่รู้จักบรูไนเหรอ
2: หยุดก่อนครับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วแม้ว่าบรูไนอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกมองข้ามในอาเซียนแต่แท้จริงแล้วประเทศนี้มีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ประเทศรายได้สูงและอนุรักษ์นิยมมากมายครับอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยอยากจะชวนคุณมาสำรวจเนการาบรูไนดารุสลามและตามหาคำตอบว่าทำไมประเทศนี้ถึงเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบรูไนว่านครแห่งสันติสุขก่อนอื่นเลยบรูไนตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของเกาะบอร์เนียวเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกล้อมรอบด้วยรัฐสาราวักของมาเลเซียเกือบทั้งหมดในปัจจุบันบรูไนเป็นประเทศเล็กๆครับมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าจังหวัดเชียงรายของเราเลยด้วยซ้ำบรูไนมีประชากรแค่ประมาณ 460,000 กว่าคนครับซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนคนในเมืองขอนแก่นครับแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือชื่อบอร์เนียวที่เราใช้เรียกเกาะนี้จริงๆแล้วมันมาจากคำว่าบรูไนโดยตรงเลยครับและสาเหตุก็เพราะเกาะนี้เกือบทั้งเกาะเคยเป็นของเขาย้อนกลับไปในยุครุ่งเรืองศตวรรษที่14ถึง16บรูไนไม่ได้เล็กเลยครับแต่ตรงกันข้ามสุลต่านแห่งบรูไนปกครองดินแดนที่ครอบคลุมทั้งเกาะบอร์เนียวรัฐซาบาซาราวักและแม้แต่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ครับเรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้เลยแต่แล้วในยุคล่าอาณานิคมอังกฤษก็เข้ามาจนกระทั่งบรูไนกลายเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษในปี1888และได้รับเอกราชอย่างเต็มรูปแบบในปี1984ครับแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ตลอด600ปีที่ผ่านมาและไม่เคยเปลี่ยนก็คือราชวงศ์โบเกียที่ปกครองบรูไนมาต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยสุลต่านผู้ปกครองคนปัจจุบันครองราชมาตั้งแต่ปี1967และยังเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกที่ยังมีพระชนมชีพอยู่และพระราชวังอิสตานานูรูอิมานก็ถือสถิติโลกว่าเป็นพระราชวังที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันครับ
0: โอเคก็ฟังดูน่าประทับใจครับสุขสดชื่นแต่ผมว่าคำถามที่ทุกคนอยากรู้คือแล้วชีวิตของชาวบรูไนทั่วไปเป็นยังไงบ้างครับ
1: เป็นคำถามที่ดีครับเพราะคนที่นี่เขามีคุณภาพชีวิตที่น่าสนใจมากคุณรู้ไหมประเทศนี้ผมไม่เจอคนเดินทางเท้าเลยครับ
0: โอ้โหมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็ไม่ใช่สิ
0: อ๋อเขาขับรถกันทุกคนเลยใช่ไหมครับ
1: ก็ไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงครับ
2: ด้วยสัดส่วนรถยนต์ส่วนบุคคล1คันต่อประชากร 2.09 คนบรูไนเลยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการครอบครองรถยนต์สูงที่สุดในโลกครับปัจจัยสำคัญมาจากการที่ประเทศยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมภาษีนำเข้ารถยนต์อยู่ในระดับต่ำและราคาน้ำมันก็ถูกมากซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยมีคนใช้บริการทางเท้าขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากเช่นกันครับประเทศบรูไนมีระบบที่นักวิชาการหลายคนเรียกว่าเชลแฟร์สเตทหรือรัฐสวัสดิการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครับชาวบรูไนเลยได้รับทั้งการศึกษาฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยรักษาพยาบาลฟรีมีที่อยู่อาศัยราคาถูกจากรัฐและที่สำคัญที่สุดบรูไนเป็นประเทศที่ไม่มีภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเลยครับแต่นั่นก็มาพร้อมกับสิ่งที่ต้องแลกนั่นก็คือบรูไนปกครองด้วยแนวคิด MIB หรือมลายูอิสลามเบราจาซึ่งแปลว่าราชาธิปไตยมลายูอิสลามครับแนวคิดนี้ประกอบด้วย3เสาหลักคือวัฒนธรรมมลายูศาสนาอิสลามและระบบการเมืองภายใต้สถาบันกษัตริย์หมายความว่าทุกด้านของชีวิตตั้งแต่กฎหมายที่เข้มงวดระบบการศึกษาไปจนถึงวัฒนธรรมล้วนผสานกับหลักการศาสนาอิสลามครับบรูไนเลยเป็นประเทศที่ไม่มีร้านเหล้าไม่มีไนท์คลับและการขายบุหรี่ก็ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดแต่สิ่งที่ตามมาสำหรับประชาชนคือความสงบและความมั่นคงครับ
3: His Majesty cares about the people, the welfare, all about the people's need, education, health. So basically it's free in Brunei for the locals. So we are very thankful for that. And everything is basically subsidized by the government. So for that one we are really thankful to His Majesty.
4: We are all here very proud of what he has changed. The Sultan itself has changed to the economy, to the country itself, to the people, the opening of the immigration to, I mean the outside countries opening the job to the outside countries also.
0: แม้ว่าอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นสำหรับชาวไทยอย่างเราแต่ทั้งหมดนี้นี่แหละครับก็ล้วนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวบรูไนหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าชาวบรูเนียนมองประเทศของพวกเขาเป็นนครแห่งสันติสุขครับและบางที สันติสุขนี่แหละครับก็อาจจะกลายเป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดบนโลกของเราแล้วก็ว่าได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
5: ช่วงนี้ชวนติดตามประเด็นอื่นๆใน World Roundup ทันโลกวันนี้ค่ะ
6: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศผลการสอบสวนภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974ระบุว่า60ประเทศทั่วโลกล้มเหลวในการห้ามและบังคับใช้กฎหมายต่อการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับรวมถึงไทยที่อ้างว่ายังไม่เพียงพอจอดใช้มาตรการขึ้นภาษีจากกลุ่มประเทศดังกล่าวผู้ประท้วงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเซาแธมป์ตันของสหราชอาณาจักรหลังออกมาแสดงความไม่พอใจกรณีตำรวจใส่กุญแจมือเหยื่อวัย18ปีขณะบาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากผู้เสียชีวิตถูกผู้ก่อเหตุกล่าวหาว่าใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติแม้ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือต้อนรับทีมฟุตบอลหญิงที่กรุงเปียงยางหลังทีมชาติหญิงชุดอายุต่ำกว่า17ปีคว้าชัยจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จญี่ปุ่นเผชิญฝนตกหนักหลังพายุโซนร้อนจางมีพัดถล่มมีการประกาศเตือนอพยพในหลายพื้นที่ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเที่ยวบินกว่า700เที่ยวถูกระงับการให้บริการเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินในเบลเยียมนัดหยุดงานประท้วงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าส่งผลให้สนามบินบรัสเซลส์ต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวนักเดินทางหลายคนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเกาหลีใต้เปิดคูหาเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการวัดผลงานของรัฐบาลประธานาธิบดีอีเจมยองหลังบริหารประเทศครบ1ปีเกิดเหตุหมีดำบุกทำร้ายประชาชนในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ4คนก่อนหมีจะหลบเข้าไปในโรงงานแห่งหนึ่งตำรวจเร่งติดตามตัวและประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที
5: ่ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS นะคะส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยสีสันบนท้องฟ้ายามค่ำคืนจากการแสดงโดรนในงาน Computex ไทเปเป็นงานแสดงเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่ไต้หวันนะคะมีโดรนจำนวนมากที่แปรเป็นภาพต่างๆเคียงข้างกับตึกระฟ้าไทเป101ค่ะคืนนี้ดิฉันพิมพิมลปัญญานะพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีค่ะ
7: 市民核心推动智慧治理共同迈向更任性的未来

0: with additional crimes as well, including destruction of aircraft and four
1: 21 พฤษภาคม2026ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเปิดแถลงข่าวประกาศยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาครั้งประวัติศาสตร์ต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมพลเมืองสหรัฐด้วยการสั่งการให้เครื่องบินขับไล่มิก29ของกองทัพคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตก2ลำในปี1996เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนซึ่ง3รายเป็นพลเมืองอเมริกันหลังการประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาระบุว่าการดำเนินคดีอาญาต่ออดีตผู้นำคิวบาเป็นเพียงแผนสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังทางการทหารต่อคิวบาและหากสหรัฐจะทำเช่นนั้นคิวบาก็พร้อมที่จะสู้อย่างเต็มกำลัง

0: สิ่งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่จุดจบของการปฏิวัติคิวบาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เกิดขึ้นเมื่อ6ทศวรรษที่ผ่านมาหรือไม่ท่ามกลางความมืดมิดของคืนวันที่14พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาแสงสว่างจากกองไฟลุกโชนจากกองขยะที่ไม่ได้รับการกำจัดมานานหลายเดือนเสียงเคาะหม้อเคาะกระทะดังไปทั่วท่ามกลางความเงียบสงัดนี่คือรูปแบบหนึ่งของการประท้วงของผู้คนในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงของคิวบาประเทศที่การชุมนุมมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีหากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลการออกมาประท้วงในความมืดเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาประกาศว่าน้ำมันหยดสุดท้ายที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: The fuel que no tenemos absolutamente nada de fuel de diésel que no tenemos absolutamente nada de diésel estoy siendo repetitivo lo único que tenemos es gas acompañante de nuestros pozos que sí ha crecido la...

ไม่ใช่ครั้งแรกที่คิวบาตกอยู่ในวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนแห่งนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ลักษณะนี้หลายครั้งหลายคราแต่ครั้งนี้หนักหนาสาหัสเป็นพิเศษเนื่องจากไม่มีน้ำมันซึ่งเป็นพลังงานตัวหลักของการผลิตไฟฟ้ามาถึงที่เกาะเป็นเวลาเกือบ4เดือนเต็มชาวคิวบาต้องอยู่กับสภาพไร้ไฟฟ้าใช้นานถึง 18-20 ชั่วโมงต่อวันค่ำคืนของกรุงฮาวาน่าถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดไร้ซึ่งเสียงดนตรีซาลซ่ารุมบ้าที่ดังมาจากคาเฟ่และผับข้างถนนทุกอย่างแทบจะหยุดนิ่งไปพร้อมๆกับน้ำมันหยดสุดท้ายที่หมดลงวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในรอบ6ทศวรรษและผู้ที่พยายามผลักดันให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกา

าคารสไตล์บาโรกนีโอคลาสสิกสลับกับอาคารสีพาสเทลสีสดใสรถยนต์คลาสสิกรุ่นทศวรรษ1950หลากสีวิ่งกันขวักไขว่เสียงดนตรีละตินและกลิ่นอายของความคลาสสิกที่เรากับถูกหยุดเวลาไว้นี่คือกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจของคิวบาประเทศที่เคยอยู่ในฐานะอาณานิคมของสเปนอยู่กว่า400ปีตั้งแต่ศตวรรษที่15จนถึงปลายศตวรรษที่19ปี1895ปีที่ชาวคิวบาลุกฮือเพื่อปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมของสเปนสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจใหม่ก็แทรกตัวเข้ามาเพื่อช่วยคิวบาเรียกร้องเอกราชมีการเข้าตั้งฐานทัพที่อ่าวกวนตานาโมบนชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของคิวบาก่อนเปิดฉากทำสงครามกับสเปนสงครามจบลงอย่างรวดเร็วด้วยชัยชนะของสหรัฐ10ธันวาคมปี1898สเปนลงนามในสนธิสัญญาปารีสยอมยกคิวบาให้เป็นรัฐในอารักขาของสหรัฐคิวบาตกอยู่ในความดูแลของสหรัฐต่ออีก3ปี6เดือนก่อนที่จะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี1902ก่อนมอบเอกราชให้คิวบาสหรัฐได้ตั้งเงื่อนไขของสิทธิเช่ากวนตานาโมได้ตลอดไปด้วยค่าเช่าประมาณ4,000ดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอย่างสมบูรณ์ในทางปฏิบัตินอกจากสิทธิในการเช่ากวนตานาโมในฐานะผู้ให้การสนับสนุนคิวบาลุกขึ้นต่อต้านอำนาจของสเปนสหรัฐพยายามเข้าควบคุมการเมืองของคิวบาต่อไปโดยไม่ยอมปล่อยมือด้วยการใช้อำนาจผ่านผู้นำที่ตนเองสามารถสั่งการได้หนึ่งในนั้นคือฟูเฮนซิโอบาติสตาซึ่งครองอำนาจในช่วงปี1940ถึงปี1944และปี1952ถึงปี1959แม้บาติสตาจะปกครองแบบเผด็จการแต่สหรัฐยังคงสนับสนุนอย่างสุดกำลังเพราะในผลผู้นี้มีแนวทางต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่สำคัญคือบาติสตาได้เปิดทางให้สหรัฐเข้าผูกขาดอุ

0: 26กรกฎาคมปี1953หรือ5ทศวรรษหลังจากคิวบาได้เอกราชนักกฎหมายหนุ่มที่ชื่อฟิเดลคาสโตรพร้อมน้องชายราอูคาสโตรนำกำลังพลเพื่อการปฏิวัติกว่า100คนที่มีชื่อว่าขบวนการ26กรกฎาคมบุกเข้าไปในค่ายทหารที่ชื่อมงคาดาซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานติอาโกแต่สงครามครั้งแรกเพื่อนำอำนาจคืนสู่ชาวไร่ชาวนาและชนชั้นกรรมาชีพต้องล้มเหลว2พี่น้องคาสโตรถูกจับกุมก่อนได้รับนิรโทษกรรมและถูกนิรเทศไปอยู่ประเทศเม็กซิโกที่เม็กซิโกสองพี่น้องคาสโตรได้พบกับเออร์เนสโตเกบาร่าเดลาเซนาหรือเชเกบาร่าเจ้าของฉายาคอมมิวนิสต์หัวขบถแห่งลาตินอเมริกาผู้ซึ่งเชื่อว่ามีเพียงสังคมนิยมเท่านั้นที่จะสามารถต้านอิทธิพลของสหรัฐได้ปลายปี1956เชเกบาร่ากับสองพี่น้องคาสโตรพร้อมเพื่อนร่วมอุดมการณ์รวมทั้งหมด82ชีวิตเดินทางลักลอบกลับคิวบาด้วยเรือยอทไม้ขนาดเล็กเก่าๆที่ชื่อกรันมาในระหว่างที่ขึ้นฝั่งที่จังหวัดโอเรียนเตทางตะวันออกของคิวบากองกำลังของนายพลบาติสตาที่ซุ่มอยู่เปิดฉากโจมตีอย่างหนักส่งผลให้เหล่านักรบเพื่อการปฏิวัติเสียชีวิตจำนวนมากที่รอดมามีเพียง20คนรวมถึงเชเกเบราฟิเดลคาสโตรและราอูคาสโตรทั้งหมดถอยร่นไปตั้งมั่นอยู่ที่เทือกเขาซีเอรามาเอสตราเพื่อรวบรวมกำลังใหม่ก่อนเปิดฉากทำสงครามกองโจรกับรัฐบาลนายพลบาติสตากองกำลังการปฏิวัติเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน1มกราคมปี1959นายพลบาติสตาตัดสินใจลี้ภัยออกนอกประเทศส่งผลให้กองกำลังปฏิวัติเข้ายึดอำนาจได้สำเร็จเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนั้นว่าการปฏิวัติคิวบาหลังการปฏิวัติโค่นล้มนายพลบาติสตาสำเร็จฟิเดลคาสโตรเปลี่ยนคิวบาให้เป็นรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่มีแกนหลักเป็นความเท่าเทียมกันการศึกษาและสาธารณสุขถูกยกระดับและกระจายให้ทั่วถึงมากขึ้นที่ดินถูกจัดสรรใหม่ธุรกิจทรัพย์สินของเอกชนถูกยึดเป็นของรัฐรวมถึงธุรกิจน้ำตาลของสหรัฐด้วยสหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาทันทีส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารยารักษาโรคชนชั้นกลางและนักธุรกิจจำนวนมากในคิวบาพากันหนีตายหลังสูญเสียที่ดินสถานะทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำรวมไปถึงการถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกเกือบทั้งหมดอพยพไปอยู่สหรัฐโดยเฉพาะที่รัฐฟลอริดาซึ่งอยู่ห่างจากคิวบาประมาณ150กิโลเมตรหนึ่งในครอบครัวชาวคิวบาพลัดถิ่นคือครอบครัวของมาโกรูบิโอที่ขณะนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันมีชาวคิวบาพลัดถิ่นและลูกหลานปักหลักตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐโดยเฉพาะที่รัฐฟลอริดาเกือบถึง2ล้านคนจำนวนมากยังมีครอบครัวหรือญาติพี่น้องติดอยู่ที่คิวบาการคว่ำบาตรที่ต่อเนื่องยาวนานของสหรัฐเริ่มกัดกร่อนคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นั่นนอกจากขาดไฟฟ้าและน้ำประปาคิวบายังต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนอาหารในหลายช่วงเวลาแม้จะเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่คิวบาต้องนำเข้าอาหารโดยเฉพาะอาหารหลักอย่างข้าวสาลีการแจกจ่ายอาหารที่ควบคุมโดยรัฐเป็นไปอย่างล่าช้าขาดความยืดหยุ่นส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนในช่วงกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งที่ชาวคิวบาซึ่งอพยพมาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทำได้คือการระดมอาหารและของใช้ที่จำเป็นส่งกลับไปให้คนที่กำลังลำบากที่บ้านเกิด
1: No quieren dinero, lo que quiere es que le mande un suplemento alimentario o le mande las cosas de primera necesidad.
2: A veces si tengo el dinero y no consigo lo que quiero, entonces de aquí tenemos que mandarle todo.
0: ชาวคิวบาในสหรัฐจำนวนมากยังมีความผูกพันกับบ้านเกิดแทบทุกคนมีความโกรธแค้นระบอบคาสโตรที่ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปในช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาความพยายามเพื่อล้มล้างการปฏิวัติคิวบาและโค่นอำนาจของตระกูลคาสโตรจึงเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราปี1961ชาวคิวบาพลัดถิ่นจำนวน 1,400 คนที่ได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนด้านเงินทุนและอาวุธจาก CIA ของสหรัฐได้ยกกำลังขึ้นฝั่งคิวบาทางด้านอ่าวหมู

0: ายคือเพื่อทำการแทรกซึมและก่อการปฏิวัติโค่นล้มอำนาจของฟิเดลคาสโตรแต่ CIA ประเมินสถานการณ์ผิดชาวคิวบาที่อยู่บริเวณอ่าวหมูไม่ให้ความร่วมมือและข่าวหลุดไปถึงฟิเดลคาสโตรกองกำลังรัฐบาลถูกส่งมาที่อ่าวหมูก่อนเปิดฉากตอบโต้ชาวคิวบาพลัดถิ่นอย่างหนักการสู้รบจบลงด้วยชัยชนะของฟิเดลคาสโตรเมื่อฝ่ายบุกถูกจับกุมหรือเสียชีวิตเกือบทั้งหมดหลังจากนั้น CIA ยังคงพยายามลอบสังหารฟิเดลคาสโตรอีกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยสำเร็จเหตุการณ์ทั้งหมดส่งผลให้ฟิเดลคาสโตรระแวงสหรัฐหนักขึ้นนำไปสู่การอนุญาตให้สหภาพโซเวียตติดตั้งฐานยิงจรวดหัวรบนิวเคลียร์บนเกาะคิวบา14ตุลาคมปี1962เครื่องบินลาดตระเวนแบบ U-2 ของสหรัฐตรวจพบฐานยิงตอนที่2ชาติมหาอำนาจจะกดปุ่มนิวเคลียร์ใส่กันการเจรจาก็เกิดขึ้นและนำไปสู่การที่สหภาพโซเวียตถอนขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ออกเพื่อแลกกับการที่สหรัฐให้หลักประกันว่าจะไม่รุกรานคิวบาท่ามกลางแรงบีบและการกดดันจากสหรัฐแต่การปฏิวัติคิวบาและระบอบคาสโตรก็อยู่รอดมาได้เนื่องจากการสนับสนุนของสหภาพโซเวียตการสนับสนุนไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านความมั่นคงแต่มีไปถึงเศรษฐกิจด้วยโดยคิวบาส่งน้ำตาลขายให้กับสหภาพโซเวียตเพื่อแลกกับสิ่งที่ตนต้องการมากที่สุดอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ปี1991เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิวัติคิวบาต้องสั่นสะเทือนเมื่อมหามิตรอย่างสหภาพโซเวียตถึงการล่มสลายการอุดหนุนที่คิวบาเคยได้หายไปเกือบหมดรวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อต่อลมหายใจของการปฏิวัติคิวบาหันหน้าเข้าเวเนซุเอลาซึ่งมีแนวทางต่อต้านสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันข้อตกลงทางยุทธศาสตร์ถูกทำขึ้นคิวบาสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และความมั่นคงเพื่อแลกกับการได้ซื้อน้ำมันราคาที่ต่ำกว่าตลาดโลกจากเวเนซุเอลาความสัมพันธ์กับเวเนซุเอลาทำให้การปฏิวัติคิวบาเดินทางต่อไปได้ฟิเดลคาสโตรยืนหยัดท้าทายและกลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการต้านอิทธิพลสหรัฐอเมริกา24กุมภาพันธ์ปี1996เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐและคิวบาร้าวฉานหนักขึ้นและนำไปสู่การคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้นในขณะที่เครื่องบินเล็กจำนวน2ลำของชาวคิวบาพลัดถิ่นในฟลอริดาที่ชื่อกลุ่ม Brothers to the Rescue กำลังบินอยู่ในน่านฟ้าสากลเพื่อค้นหาและช่วยเหลือชาวคิวบาที่กำลังอยู่กลางทะเลขณะมุ่งหน้าลี้ภัยไปสหรัฐเครื่องบินขับไล่แบบ MiG-29 ของกองทัพอากาศคิวบาถูกส่งขึ้นน่านฟ้าก่อนยิงขีปนาวุธเข้าใส่เครื่องบินเล็กทั้ง2ลำส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนในจำนวนนี้มีผู้ถือสัญชาติอเมริกัน3คนเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจอย่างหนักให้กับชาวคิวบาที่อยู่ในสหรัฐรวมถึงมาโครูบิโอลูกหลานผู้ลี้ภัยชาวคิวบาผู้กลายเป็นนักการเมืองคนสำคัญของสหรัฐที่ออกมาประกาศในทางสาธารณะหลายครั้งหลายคราไม่ปิดบังความต้องการที่ต้องการเห็นการล่มสลายของระบอบคาสโตร
1: As a descendant of Cuban immigrants and someone who's been raised in a community of Cuban exiles and as a man who cares deeply about the well-being of the Cuban people one of my greatest hopes is to live to see the nation of Cuba and its peoplebecome free and open and democratic
0: ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นสหรัฐกดดันคิวบาหนักขึ้นด้วยการผ่านกฎหมายที่ชื่อ Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996กฎหมายนี้คือการเปิดทางให้สหรัฐคว่ำบาตรคิวบาแบบสมบูรณ์มากขึ้นแม้จะถูกคว่ำบาตรอย่างหนักและสมบูรณ์แบบแต่ฟิเดลคาสโตรและการปฏิวัติคิวบายังยืนหยัดท้าทายอำนาจสหรัฐต่อได้เนื่องจากมีพันธมิตรอย่างเวเนซุเอลาคอยค้ำจุนเข้าสู่ปี2008ฟิเดลคาสโตรประกาศถ่ายโอนอำนาจให้กับราอูคาสโตรน้องชายซึ่งอยู่เคียงข้างร่วมการปฏิวัติคิวบามาด้วยกันเนื่องจากสุขภาพที่ย่ำแย่ลง25พฤศจิกายน2016หรือ8ปีหลังลงจากอำนาจฟิเดลคาสโตรผู้นำการปฏิวัติคิวบาตำนานของการต่อสู้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาถึงแก่อสัญกรรม

ผู้คนร่ำไห้เสียใจต่อการจากไปหลังพิธีศพเสร็จสิ้นอัฐิของฟิเดลคาสโตรที่บรรจุในกล่องไม้ซีด้าคลุมด้วยธงชาติคิวบาถูกเคลื่อนจากกรุงฮาวาน่ามุ่งหน้าไปค่ายทหารโมงคาดาจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติคิวบาเพื่อย้อนรอยเส้นทางแห่ง

0: ชนะเมื่อ49ปีที่แล้วผู้คนมากมายหลายแสนคนยืนเรียงรายตลอดสองข้างทางโบกธงชาติและตะโกนคำว่าโยซอยฟิเดลหรือฉันคือฟิเดล
1: ฟูตูร์นูเอตโรมิราลาฮูเอนตูมิราลอสนิโญโยรันโดฮาบลันโดยามิทามิเซเดซาเลลคอราซอนปอลาเรโวลูชั่นวิวาฟิเดล
2: นอเดฮูนเลกาโดเดเซกิร์อะเดลันเตเดเซกิร์ซูอิเดอาเลde que sus ideas nunca mueran. Físicamente está muerto, pero está vivo en nuestros corazones.
0: เสียงตะโกนฉันคือฟิเดลบ่งถึงเจตนาการเดินทางต่อของการปฏิวัติคิวบาแม้ว่าผู้ก่อการหลักจะไม่อยู่แล้วก็ตามนี่เป็นภาพที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับภาพที่เกิดขึ้นในรัฐฟลอริดาของสหรัฐรัฐที่มีชาวคิวบาพลัดถิ่นอาศัยอยู่มากที่สุดผู้คนออกมาเฉลิมฉลองโบกธงชาติคิวบาและธงชาติสหรัฐแสดงความดีใจต่อการจากไปของฟิเดลคาสโตร

0: ในวันที่ฟิเดลคาสโตรลงจากอำนาจคิวบาภายใต้การนำของราอูลคาสโตรน้องชายและสหายร่วมปฏิวัติอยู่ในสภาพย่ำแย่อย่างหนักแม้จะมีพันธมิตรช่วยประคับประคองแต่การปิดล้อมทางเศรษฐกิจของสหรัฐหนักเกือบเกินที่จะรับไหวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของสังคมและระบบเศรษฐกิจจากที่รัฐเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างราอูลคาสโตรเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กได้แต่ก็มีจำนวนน้อยมากที่ไปรอดโครงสร้างพื้นฐานเสื่อมโทรมอย่างหนักไฟฟ้าติดดับน้ำสะอาดมีไม่เพียงพอรวมถึงอาหารด้วยสู่ปี2015ราอูลคาสโตรตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการเปิดสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นนำโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเป็นตัวเชื่อมประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมานานแสนนานเริ่มขึ้น21มีนาคม2016ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบ88ปีที่ผู้นำสหรัฐมาเยือนดินแดนแห่งนี้บนเวทีการแถลงข่าวประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าแม้จะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่วันนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่สองฝ่ายจะร่วมมือกันได้ในการเยือนครั้งนั้นโอบามาให้สัญญาในสิ่งที่คิวบาต้องการที่สุดคือการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรแต่สิ่งนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภาคองเกรสโดยเฉพาะจากรัฐฟลอริดาถิ่นฐานหลักของชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของใครก็ตามที่อยากจะชนะเลือกตั้งคิวบาตกอยู่ภายใต้การปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่อเมษายนปี2018ราอูลคาสโตรสละตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับมิเกลดิอาสกาเนลก่อนที่จะส่งต่อตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ให้ในอีก3ปีถัดมาปิดฉากการปกครองคิวบาโดยตระกูลคาสโตรที่ยาวนานกว่า6ทศวรรษลงแม้จะไม่ได้มีนามสกุลคาสโตรแต่มิเกลดิอาสกาเนลก็มีสายสัมพันธ์ของการปฏิวัติคิวบาอยู่ในตัวในฐานะสมาชิกสหพันธ์ยุวชนคอมมิวนิสต์มิเกลก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคลำดับที่2ในวัย33ปีปี2013เขาได้รับเลือกให้เป็นรองประธานรัฐสภาก่อนจะกลายมาเป็นมือขวาของราอูลคาสโตรในฐานะประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาคนใหม่มิเกลดิอาสกาเนลประกาศปกป้องอธิปไตยและปฏิเสธไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากการคว่ำบาตรของสหรัฐเพื่อปกป้องและรักษามรดกของฟิเดลคาสโตร
1: ฟิเดลและสุเลกาโอและเดฟิเดลเรียฟิร์มามอสเคคูบาโนเรียลิซาราคอนเซสชันส์อินเฮเรนต์ส์อาสุโซเวรานีอินเดเพนเดนซีอาอินโนเนโกซิอาราอาสุสพรินซิปิโอส์นีอาเซปตาราคอนดิชันามิเอนโต
0: สารนโยบายและลมหายใจของการปฏิวัติคิวบาต่อคือสิ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจอย่างหนักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ผู้มีลูกหลานคิวบาพลัดถิ่นอยู่ในคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือมาโครูบิโอในฐานะที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติและรัฐมนตรีต่างประเทศรูบิโอเป็นหนึ่งในคนที่มีอำนาจด้านนโยบายต่างประเทศมากที่สุดในคณะรัฐบาลเป็นผู้ที่เคยประกาศในทางสาธารณะหลายครั้งหลายหนว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในคิวบาและหนทางไปสู่เป้าหมายนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นตี2ของวันที่3มกราคมปี2026สหรัฐเปิดปฏิบัติการทางการทหารเข้าจับกุมตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลาซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของคิวบาถึงที่พำนักใจกลางกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังจากนั้นทรัมป์ก็ออกมาประกาศว่าได้สั่งตัดการลำเลียงน้ำมันจากเวเนซุเอลาไปคิวบาเรียบร้อยแล้วและอีกไม่นานคิวบาจะถึงการล่มสลายการปิดล้อมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการห้ามส่งน้ำมันจากเวเนซุเอลาทำให้คิวบาอยู่ในสภาพหลังชนฝาเมื่อน้ำมันคือสิ่งหลักในการใช้ผลิตไฟฟ้าการขาดแคลนน้ำมันทำให้ความลำบากแผ่กระจายไปในทุกมิติของชีวิตคนคิวบาสภาพอากาศที่อบอ้าวแต่ไม่สามารถเปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายร้อนได้การเดินทางบนท้องถนนเป็นไปด้วยความยากลำบากและอันตรายเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจร เครื่องสูบน้ำตามบ้านและอาคารไม่ทำงานทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนักเนื่องจากตู้เย็นไม่ทำงานเนื้อสัตว์และอาหารสดที่กักตุนไว้เน่าเสียอย่างรวดเร็วร้านค้าต่างๆต้องสูญเสียสินค้าและไม่สามารถเปิดให้บริการได้ที่เลวร้ายคือโรงพยาบาลที่ต้องพึ่งพาเครื่องปั่นไฟสำรองสำหรับห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ช่วยชีวิตแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะหมดลงบริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตหยุดชะงักเกือบทั้งหมดในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากขาดช่องทางการสื่อสารโดยสิ้นเชิงคิวบาถูกบีบให้จนมุมเมื่อรัฐบาลประกาศว่าน้ำมันหยดสุดท้ายหมดลงแล้วผู้คนจึงทนไม่ไหวและออกมาประท้วง

0: ในขณะที่การประท้วงและความไม่พอใจรัฐบาลกำลังดำเนินไปเกิดข่าวที่ทำให้คิวบาต้องเป็นกังวลและไม่พอใจ17พฤษภาคมที่ผ่านมา Axios สื่อของสหรัฐรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐโดยระบุว่าคิวบาได้รับโดรน300ลำมาจากอิหร่านและกำลังจะใช้โดรนนี้เพื่อโจมตีฐานทัพสหรัฐที่อ่าวกวนตานาโมทูตคิวบาประจำสหรัฐออกมาแถลงโต้ทันทีว่าคิวบาไม่เคยคิดโจมตีฐานทัพในอ่าวกวนตานาโมและข่าวที่ออกมาคือสิ่งที่สหรัฐใช้สร้างเรื่องเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการเข้าโจมตีคิวบา
1: Many things that we are not democratic country that we are they have concern with the human rights in Cuba so, but they are trying to create a situation to justify a military aggression against Cuba
0: หลังจากนั้นเป็นต้นมาข่าวร้ายต่อคิวบาก็โหมต่อมาแบบไม่หยุด21พฤษภาคมที่ผ่านมารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐท็อดแบลนด์ออกมาประกาศว่าได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีของคิวบาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมพลเมืองสหรัฐด้วยการสั่งการให้เครื่องบินขับไล่มิก29ของกองทัพคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตก2ลำในปี1996หลังจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ปรากฏตัวก่อนระบุว่าการออกหมายจับคดีอาญากับราอูคาสโตรคือการตอกฝาลงคิวบาที่กำลังจะล่มสลายในไม่ช้านี
2: ้ Just watching we have big news on Cuba as you know with the indictment of Castro so they've a lot of people have suffered very big very at levels that few people would understand and I think the Cuban population of Miami and certainly beyond Miami people that came there that were decimated whose families were ruinedappreciate what the attorney general just did today and was just doing now is just watching it so we have cuba on our mind very important it's been a lot of problem for a lot of years and this was a big I think it was a very big moment for people that not only cuban americans but people that came from cuba that want to go back to cuba people that want to see their family in cubaI think this is a very big day, very important day. They supported me to the nth degree. They supported me at levels that nobody's ever seen before. And so I think it's a very important moment.

0: หลังการประกาศยื่นฟ้องอาญาต่อราอูคาสโตรหนึ่งในผู้ก่อร่างสร้างการปฏิวัติคิวบาท่าทีที่ชัดเจนและน่าสนใจที่สุดออกมาจากมาโคริโอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศและลูกหลานชาวคิวบาพลัดถิ่นผู้ซึ่งแค้นเคืองกับระบอบคาสโตรมากที่สุดคนหนึ่งรูบิโออ่านแถลงการประกาศส่งสารไปถึงชาวคิวบาเป็นภาษาสเปนระบุว่าคิวบายุคใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของชาวคิวบาในการที่จะมีชีวิตที่ดีและมีเสรีภาพเหมือนกับชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐและชาวคิวบาควรจะคว้าโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะหยิบยื่นให้ไว้เพื่อหลุดพ้นจากการปกครองที่มีเพียงคนกลุ่มเดียวที่ใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประโยชน์
1: Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel,o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba, donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo.
0: นับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อกว่า70ปีที่แล้วคิวบากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตที่หนักหนาที่สุดจุดจบโดยสมบูรณ์ในเชิงโครงสร้างระบอบการปกครองของคิวบามาถึงแล้วใช่หรือไม่คือคำถามใหญ่ในวันที่การกดดันขั้นสูงสุดจากสหรัฐกำลังดำเนินไปพันธมิตรของคิวบาก็ปรากฏตัวออกมาดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการกระทำของสหรัฐต่อพันธมิตรอันยาวนานของรัสเซียเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ขณะที่กัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนประกาศชัดเจนว่าจีนจะสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของคิวบาอย่างสุดกำลัง

สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมพรรคบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ชายคนหนึ่งนอนกดตัวอยู่ใต้แสงไฟริมถนนหญิงอีกคนซุกตัวอยู่ในกองผ้าห่มซอมซ่อกลางเมืองใหญ
1: ่ภาพตรงหน้าทำให้เราจินตนาการไปได้ไกลแค่ไหนเกินกว่าแค่ภาพว่าผู้คนเหล่านี้ทำให้เมืองไม่น่าดูหรือว่าอันตรายครั้งหนึ่งคนเหล่านี้ต่างเคยมีบ้านเคยใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปมาก่อนแล้วอะไรที่พาพวกเขามาอยู่ตรงนี้ได
0: ้คนไร้บ้านที่ดูไร้ตัวตนแต่นี่คือผลลัพธ์โดยรวมของสังคมที่เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยในฐานะคนร่วมสังคมเราจะร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์นี้ได้อย่างไรติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: คนไร้บ้านหรือโฮมเลสพวกเขาเหล่านั้นออกมาใช้ชีวิตโดยไม่มีบ้านไม่มีที่พักอาศัยพื้นที่สาธารณะในการใช้ชีวิตหลับนอนต่างคนต่างเหตุผลต่างที่มาคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยจากการสำรวจคนไร้บ้านทั่วประเทศในปี2566พบคนไร้บ้าน 2,499 คนกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีมากที่สุดถึง 1,271 คนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศและมีคนไร้บ้านกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศถึง75จังหวัดจากทั้งหมด77จังหวัดกลุ่มที่พบมากที่สุดในการสำรวจคือชายวัยกลางคนอายุ 45-55 ปีซึ่งเป็นวัยที่ควรจะอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับต้องมาใช้ชีวิตเริ่มนับหนึ่งบนทางเท้ามากไปกว่านั้นตัวเลขคนไร้บ้านที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในทุกๆปีคือกลุ่มผู้สูงอายุตัวเลขจากการสำรวจนี้กำลังบอกอะไรเรา
1: หลายคนมักคิดว่าคนไร้บ้านเพราะขี้เกียจท้อแท้หมดหวังหรือเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเองแต่ข้อมูลจากงานวิจัยและการสำรวจภาคสนามกลับชี้ไปในทิศทางที่ซับซ้อนกว่านั้นมากนะคะเพราะการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในคืนเดียวหากแต่เป็นผลสะสมจากปัจจัยหลายชั้นที่ค่อยๆซ้อนทับกันจนเกินกว่าที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะรับไหวค่ะอนักพิทักษ์ธานินทร์ผู้อำนวยการศูนย์แม่โขงศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ศึกษาและติดตามปัญหาคนไร้บ้านให้ข้อมูลผลการสำรวจร่วมกับเครือข่ายพบว่าสาเหตุหลักๆของการไร้บ้านมีอยู่2ปัจจัยที่ใกล้เคียงกันค่ะก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางครอบครัวแต่ละด้านมีสัดส่วนประมาณ 30-40%เช่นเดียวกับงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ชี้ให้เห็นค่ะว่าความยากจนคือปัจจัยพื้นฐานแต่สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคนแต่ละคนนั้นจะหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านหรือไม่ก็คือทุนทางสังคมค่ะผู้ที่ยากจนแต่ยังมีสายสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนมักจะสามารถพยุงตัวเองไว้ได้แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดก็คือแรงงานที่อยู่คนเดียวขาดการติดต่อกับญาติพี่น้องและไม่มีเครือข่ายคอยช่วยเหลือ
2: เราจะเจอแล้วมีฐานะเนี่ยอันนี้เป็น exceptional case นะเป็นเคสที่ไม่ใช่เคสแบบทั่วไปของพี่น้องคนไร้บ้านแต่ถ้าเราดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาวะยากจนมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยเบสแต่จุดที่เป็น turning ว่าเขาจะออกมาไม่ออกนะครับก็คือเรื่องของครอบครัวนะเป็นปัจจัย push นะเช่นถ้าพี่น้องคนไร้บ้านยังอยู่ในภาวะยากจนแต่ยังมีโซเชียลแคปิตอลโซเชียลแคปิตอลก็คือยังมีสายสัมพันธ์มีญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือกูลนี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับให้ความหวังชีวิตการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่หลุดมาเป็นภาวะไร้บ้าน
1: นอกจากนี้ผู้ป่วยจิตเวชก็เป็นคนอีกกลุ่มนึงค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเก็บตัวเลขล่าสุดเมื่อปี2566ผู้อำนวยการศูนย์แม่ของศึกษาตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคนไร้บ้านที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเกือบทั้งหมดน่าจะเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชมาก่อนแล้วก็หลุดมาเป็นคนไร้บ้านค่ะซึ่งมีทั้งออกมาไร้บ้านเพราะอาการของโรคที่เดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกและอีกกลุ่มก็คือญาติดูแลไม่ไหวกินยาไม่ต่อเนื่องแล้วหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านสถานการณ์ดังกล่าวยังคงน่ากังวลนะคะเพราะในปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วยจิตเวชที่ค้างวอร์ดโดยไม่มีญาติมาเยี่ยมในโรงพยาบาลจิตเวชของรัฐ11แห่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน5ปีค่ะจาก500เป็น 1,000 คนอีกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีทุนรอนเพียงพอก็พบว่ามีแนวโน้มเสี่ยงที่จะไร้บ้านค่ะและจากการเก็บข้อมูลก็พบค่ะว่าจุดแจกอาหารของกทม. 40% ของคนที่มารับข้าวกล่องคือผู้สูงอายุที่แม้ยังไม่ถึงขั้นไร้บ้านแต่ก็ต้องมาเข้าคิวเพื่อรับการแจกข้าวเพราะว่าขัดสนเรื่องรายได้ค่ะ
2: ก็ 40% เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในจะเรียกว่าอยู่ในชุมชนก็ไม่ถูกคือเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ไร้บ้านแต่เขามารับข้าวเพื่อลดคอสในการใช้ชีวิตนะครับซึ่ง หลายคนก็บอกไอ้กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแล้วมารับทำไมอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราดูคนที่นั่งรถเมล์มาเพื่อรับข้าวกล่อง2กล่องเนี่ยแสดงว่ามันก็มีความเปราะบางอยู่สูงมากนะซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเริ่มเป็นเขาเรียกเป็นสัญญาณของปัญหาที่น่าจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่มีใครดูแลครับ
1: เมื่อชีวิตคนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันซ้ำเติมด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ทำให้การเข้าถึงโอกาสทางสังคมนั้นยากง่ายแตกต่างกันเหล่านี้ล้วนประกอบสร้างวิถีชีวิตของผู้คนที่ต่างกันไปด้วยค่ะซึ่งรวมไปถึงความยืดหยุ่นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตที่พาเข้าไปเสี่ยงกับสถานการณ์ไร้บ้านในวันที่รัฐยังไร้ระบบคุ้มครองและช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมณัฐวุฒิกรมภักดีผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านบ้านโฮมแสนสุขที่จังหวัดขอนแก่นสะท้อนให้เห็นค่ะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดคนไร้บ้านในต่างจังหวัดไม่ต่างจากในกรุงเทพมากนักโดยปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องครอบครัวยังคงเป็นปัญหาสำคัญตัวเลขคนไร้บ้านกระจุกตัวอยู่มากในเมืองใหญ่นอกกรุงเทพอย่างจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นนั่นเพราะหัวเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นพื้นที่ให้คนจนเดินทางมาแสวงหาโอกาสทั้งงานแล้วก็เงินแต่การเข้ามาตั้งตัวโดยไม่มีต้นทุนด้านการศึกษาไม่มีต้นทุนด้านเศรษฐกิจก็ทำให้หลายคนต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้านโดยคนอีสานคือคนส่วนใหญ่ค่ะในหมู่ของคนไร้บ้าน
3: ส่วนใหญ่คนไร้บ้านในประเทศไทยเป็นคนอีสานเกือบ 70% คือเนเจอร์ของคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้องแสวงหาพื้นที่แสวงโชคทำมาหากินไปเรื่อยๆมันทำให้พื้นฐานของคนอีสานก็เลยเป็นกลายเป็นคนที่เดินทางเพื่อแสวงหาการทำงานการมีชีวิตที่ดีขึ้นมันทำให้กลุ่มคนอีสานเนี่ยไปอยู่ในหลายๆที่แต่ด้วยต้นทุนชีวิตของคนอีสานเองจริงๆก็ในเชิงถ้าดูตามสถิติก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องต้นทุนเรื่องอาชีพอะไรก็ค่อนข้างต่ำเนี่ยมันทำให้หลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านง่ายๆอันนี้คือพื้นฐานหนึ่ง
1: อีกสาเหตุหนึ่งของการเป็นคนไร้บ้านจากการเก็บข้อมูลและการพูดคุยณัฐวุฒิพบว่าคนไร้บ้านในหัวเมืองใหญ่เป็นผลจากการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะกลุ่มคนจนเมืองที่อาศัยอยู่ในที่ดินหรือในแนวที่ดินของรัฐจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเช่นในพื้นที่ของการรถไฟที่ไม่มีสัญญาเช่าที่ดินเมื่อมีโครงการภาครัฐอย่างรถไฟความเร็วสูงทำให้คนเหล่านั้นมีความเสี่ยงมากค่ะที่จะเป็นคนไร้บ้านอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นภาพสะท้อนว่าเมื่อวิกฤตใหญ่ๆเกิดขึ้นก็จะเกิดแรงผลักให้คนออกมาไร้บ้านมากขึ้นค่ะเช่นช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 การล็อกดาวน์ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักคนตกงานพร้อมกันทั่วประเทศแม้วิกฤตครั้งนั้นจะกระทบกับคนทุกกลุ่มนะคะแต่คนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นแรงงานรายวันคนหาเช้ากินค่ำหรือว่าเจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่ต้องหยุดขายนานนับเดือนเพราะว่าพวกเขาแทบไม่มีเบาะรองรับเมื่อรายได้หายไปค่ะภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเวลานั้นก็คือคิวรับแจกของบนถนนราชดำเนินที่ยาวเหยียดไม่ได้ฉายแค่ภาพว่ามีคนหิวโหยกี่คนแต่กำลังบอกว่าประเทศเรายังไม่มีระบบรองรับที่ดีพอเมื่อวิกฤตมาถึง
0: ปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเมืองใหญ่ทุกเมืองในโลกนี้ล้วนรู้จักปัญหานี้ดีไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำไปจนถึงประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการจากการจัดอันดับ25เมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีคนไร้บ้านสูงถึงประมาณ 333,000 คนตามมาด้วยเบอร์ลินเยอรมันที่มีราว 262,000 คนเมืองเหล่านี้กำลังประสบปัญหาค่าที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพสูงรวมไปถึงผลพวงจากปัญหาผู้อพยพในประเทศสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ยิ่งหนักขึ้นทุกปีในปี2567มีคนไร้บ้านรวมทุกเมืองมากกว่า 770,000 คนเพิ่มขึ้นถึง 18% จากปีก่อนหน้านั้นสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีสาเหตุหลักจากราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นเงินเฟ้อ

0: ความเดือดร้อนที่สะสมมานานทั่วโลกมีผู้คนราว15ล้านคนถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยทุกปีและตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้จำนวนคนไร้บ้านพุ่งสูงขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศสาเหตุการไร้บ้านอาจจะต่างกันบางเมืองเป็นผลจากการพัฒนาที่ดันราคาที่พักอาศัยจนสูงลิ่วจนคนจนไม่สามารถจะเช่าอยู่อาศัยได้บางเมืองมาจากการสู้รบและสงครามหรือภัยพิบัติวิกฤตการโรคระบาดที่นำไปสู่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและปรากฏการณ์นี้จะยังคงอยู่ต่อไปประเทศไทยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและบ้านมิตรไมตรีไว้สำหรับรองรับคนไร้ที่พึ่งในรูปแบบชั่วคราวแต่ด้วยระบบราชการที่ไม่ยืดหยุ่นติดข้อจำกัดทางกฎระเบียบทำให้ยากต่อการแก้ปัญหาอย่างเท่าทันในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่ออุดรอยรั่วที่ภาครัฐดูแลไม่ทั่วถึงทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาจนนำมาสู่การทำงานร่วมกันหลังจากนั้นเป็นต้นมา
1: หลักๆเนี่ยจะมี NGO 3องค์กรใหญ่แล้วกันที่ทำเรื่องคนไร้บ้านก็จะมีมูลนิธิประชาธิปไตยอาศัยนะมปส.มีอิสระชนมีกระจกเงาใช่ไหมสามมูลนิธิเนี่ยทำงานมีความเก่งกันคนละแบบแล้วมันเติมเต็มกันซึ่งอันนี้คือข้อดีมปส.เนี่ยทำเรื่อง housing ทำเรื่องเคสทำเรื่องการจัดตั้งทางความคิดให้กับคนไร้บ้านนะคือการจัดตั้งเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดเครือข่ายเกิดตอนนี้เป็นสมาพันธ์คนไร้บ้านแล้วเนี่ยก็คือทำให้เขาเหมือนมีโซเชียลคอนเนคทิวิตี้นะครับอิสระชนทำเคสเก่งเคสในพื้นที่สาธารณะเคสแบบทรอมาเลยเคสแบบใช่ไหมเคสผู้ป่วยเคสอะไรนะกระจกเงาทำเรื่องงานทำเรื่องการสื่อสารทางสังคมเก่งซึ่งผมคิดว่ามันช่วยสปอร์ตซึ่งกันและกันนะในภาพงานโดยรวมเน
0: า
1: ะ
0: ในส่วนของต่างจังหวัดเนื่องจากปริมาณคนไร้บ้านไม่ได้มากเหมือนในกรุงเทพนัทวุฒิได้เล่าถึงการแก้ปัญหาว่าองค์กรภาคประชาชนหรือ NGO มีการทำงานร่วมกับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐได้ดีแต่ด้วยปัญหาเรื่องจำนวนของบุคลากรและการติดต่อเข้าถึงหน่วยงานของรัฐทำให้คนไร้บ้านไม่ได้รับคำแนะนำเท่าที่ควร
2: คือคนไร้บ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากไปอยู่บ้านพม.ไม่ค่อยอยากไปอยู่ศูนย์พักของพม.เพราะอะไรเพราะหนึ่งก็คือว่าเห็นชัดเลยครับทุกจังหวัดศูนย์พักพวกนี้ไปตั้งอยู่นอกเมืองบางอย่างขอนแก่น20โลครับอยู่แถวสำราญอย่างเงี้ยแต่คนไร้บ้านเขาต้องการที่พักที่เดินไปทำงานได้ระยะการเดินได้ไปทำงานแล้วก็อยู่ใกล้เมืองเพราะว่าเป็นแหล่งงานแหล่งรายได้ต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานคนไร้บ้านส่วนหนึ่งเข้าเมืองเพราะต้องการงานเพราะต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึงการแก้ปัญหาเรื่องที่พักฉุกเฉินเนี่ยถ้าคุณบอกว่านั่นก็เดี๋ยวไปสร้างไว้ให้ตรง30-40โลไม่มีทางแก้ปัญหาได้เขาก็ไม่ไปอยู่แม้แต่พื้นที่ของรัฐเองที่ดูแลดีทุกอย่างแต่มันต้องหาพื้นที่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆแหล่งงานให้เขา
0: บ้านอิ่มใจอาคารสูง3ชั้นที่เคยเป็นที่ทำการของการประปาแม่นศรีย่านพระนครได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านที่รองรับได้สูงสุดถึง200คนโดยเมื่อวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดบ้านอิ่มใจไว้เพื่อรองรับผู้ตกหล่นจากสังคมหวังให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่คนไร้บ้านพร้อมหลักสูตรวิชาชีวิตต่อยอดอาชีพสร้างโอกาสให้คนไร้บ้านได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บ้านอิ่มใจไม่ใช่เป็นแค่ที่กินนอนเท่านั้นผู้พักจะได้รับการอบรมอาชีพฝึกการออมเงินพักได้สูงสุด60วันโดยมีระบบสแกนใบหน้าเข้าออกทุกวันเพื่อกระตุ้นให้ออกไปทำงานหรือเรียนไม่ใช่นอนรอแต่เพียงอย่างเดียวในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนมูลนิธิกระจกเงามีโครงการที่มีชื่อว่าจ้างวานฆ่าด้วยแนวคิดง่ายๆ3คำจ้างคือจ้างพวกเขาทำงานวานคือให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่คุณอยากเห็นมันสะอาดและฆ่าคือคนไร้บ้านที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจ้างวานฆ่าเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างคนไร้บ้านกับนายจ้างโดยมูลนิธิกระจกเงาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและรับรองผลงานรับทำความสะอาดพื้นที่ทุกรูปแบบทั้งพื้นที่สาธารณะอาคารบ้านเรือนและโกดังค่าแรงอยู่ที่400ถึง500บาทต่อคนต่อวันเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและมีเงินเก็บเพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านได้ในอนาคตโครงการยังต่อยอดสู่อีกโครงการที่มีชื่อว่าชารารีไซเคิลซึ่งเป็นงานคัดแยกขยะพลาสติกที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอสำหรับงานกลางแจ้ง จ้างวันค่าจึงไม่

0: ใช่แค่โครงการหางานแต่คือการออกแบบงานให้เข้ากับชีวิตจริงของคนที่สังคมมักมองข้ามในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นขอนแก่นพื้นที่ทำงานดูแลคนไร้บ้านของณัฐวุฒิถือเป็นเมืองที่มีโมเดลการดูแลคนไร้บ้านที่น่าสนใจบ้านโฮมแสนสุขเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่นกระบวนการทำงานเริ่มจากการเดินสำรวจทั่วเมืองขอนแก่นสร้างความไว้ใจก่อนที่จะชวนมาอยู่ด้วยเมื่อเข้ามาแล้วผู้พักจะได้รับการสนับสนุนเสื้อผ้าและรองเท้าสำหรับสมัครงานและมีกองทุนทดลองจ้างงานเพื่อฟื้นความมั่นใจก่อนออกไปหางานข้างนอกได้จริงณัฐวุฒิเล่าว่าผลลัพธ์ที่จับต้องได้มีหลายรายบางคนขณะนี้ทำงานเป็นรปภ.และพนักงานในร้านอาหารมีรายได้เป็นรายเดือนจ่ายค่าเช่าห้องได้บางรายกลับไปคุยกับครอบครัวได้และกลับบ้านได้บางรายมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองแต่ละเคสใช้เวลาและกระบวนการที่แตกต่างกันไม่มีสูตรสำเร็จ
1: ปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับพร้อมๆกันค่ะทั้งวิธีคิดของสังคมนโยบายของรัฐกลไกท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำสร้างระบบรองรับไม่ให้ใครต้องร่วงหล่นเพียงลำพังผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านบ้านโฮมแสนสุขจังหวัดขอนแก่นมองว่าการแก้ปัญหาคนไร้บ้านอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการกระจายอำนาจค่ะเพื่อที่จะให้ท้องถิ่นได้ใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่
2: ผมก็ยังมองเรื่องกระจายอำนาจนี่สำคัญกลไกรัฐส่วนกลางจัดการคนเดียวไม่พอไม่ไหวหรอกครับประเทศไทยมันต้องทำให้อำนาจมันกลับมาที่ท้องถิ่นท้องถิ่นต้องยกระดับตัวเองเป็นผู้ดูแลผู้คนในเมืองของตัวเองทั้งในระดับอบต.ระดับเทศบาลแล้วก็ระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องมีอำนาจให้เขาทุกวันนี้ที่เทศบาลที่อะไรไม่กล้าทำเพราะว่ามันเคยมีเรื่องการฟ้องว่าเทศบาลเนี่ยไปทำงานแทนพม.
1: ณัฐวุฒิยังเสนออีกนะคะว่าภาครัฐเองก็ควรสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนหรือภาคประชาชนค่ะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็คล่องตัวมากกว่าในการแก้ปัญหาโดยการให้เงินสนับสนุนหรือจ้างในการทำงานไม่ใช่ให้หน่วยงานรัฐทำทุกอย่างเหมือนที่เป็นมาอยากให้สังคมให้โอกาสคนไร้บ้านถ้าเขายังใจสู้เราต้องช่วยพยุงสนับสนุนเขาอย่าตีตราคนไร้บ้านว่าเป็นคนไม่ดีเพราะคนไร้บ้านก็เป็นคนธรรมดาที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกับคนทั่วๆไปที่มีทั้งดีและไม่ดีเช่นเดียวกันค่ะสอดคล้องกับอนักนะคะที่มองว่าการแก้ปัญหาคนไร้บ้านสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก่อนเลยก็คือวิธีมองของสังคมและผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ยังมองคนไร้บ้านเป็นเหตุรำคาญที่ต้องกวาดออกไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณของระบบที่ล้มเหลวตราบใดที่วิธีคิดยังไม่เปลี่ยนนโยบายที่ออกมาก็จะผิดทิศผิดทางต่อไปเรื่อยในอีกด้านหนึ่งผู้อำนวยการศูนย์แม่คงศึกษามองว่าปัญหาคนไร้บ้านที่ยังขาดการแก้ไขและเป็นส่วนที่สำคัญก็คือการเน้นไปที่กลุ่มที่เพิ่งหลุดออกมาเป็นคนไร้บ้านไม่เกิน2ปีหรือที่เรียกว่าคนไร้บ้านหน้าใหม่ค่ะเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ความหวังและความมั่นใจในตัวเองยังไม่หมดถ้าระบบรองรับพวกเขาได้ทันโอกาสที่เขาจะตั้งหลักกลับมาเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้ใหม่ก็มีโอกาสสูงมากค่ะนั่นเพราะว่าเขายังไม่ได้รับความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตในที่สาธารณะนานพอที่จะทำลายทุนทางจิตใจไปอนักเรียกช่วงเวลา2ปีแรกนี้ว่าโกลเด้นพีเรียดค่ะแล้วก็เสนอด้วยนะคะว่าต้องทำให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งเห็นว่าถ้าเจอคนกลุ่มไร้บ้านหน้าใหม่ต้องรีบยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะไม่ใช่รอให้กลายเป็นคนไร้บ้านเรื้อรังแล้วค่อยแก้เพราะจนถึงเวลานั้นจะใช้ทรัพยากรมากกว่าหลายเท่าแล้วก็ได้ผลที่น้อยกว่ามากค่ะ
3: จุดนี้คือเป็นGolden Periodสำคัญเป็น Turning Point สำคัญซึ่งอันนี้เราต้องทำให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเห็นว่าตรงนี้คือเป็นจุดที่เขาจะต้องไปทำคือให้ทำแบบปัจจัยกลุ่มหมู่มันกว้างเนาะเราต้องทำเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเนาะแต่ทีนี้โอเคท้องถิ่นเขาจะติดเรื่องระเบียบเขาอีกเช่นถ้าไม่ใช่คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันต้องปลดล็อกไปต้องอันนี้เป็นเรื่องที่มหาดไทยหรือส่วนงานต้องซัพพอร์ตทางท้องถิ่นเขาในการปลดล็อกเรื่องนี้
1: แต่ถึงที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องคนไร้บ้านจะจบลงที่ท้องถิ่นหรือให้ท้องถิ่นดูแลเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่สิ่งที่ท้องถิ่นต้องทำก็คือการเป็นแกนกลางในการจัดการและมีระบบที่สนับสนุนลงไปตั้งแต่การป้องกันการช่วยเหลือการฟื้นฟูไปจนถึงการติดตามค่ะท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเองนะคะแต่ต้องเป็นจุดศูนย์กลางที่ดึงทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกันทั้งรัฐ NGO และชุมชนค่ะ

0: ดิฉันการแก้ปัญหาคนไร้บ้านอาจจะหมายถึงตั้งแต่วันแรกที่พวกเขารู้สึกว่าบ้านไม่ใช่บ้านอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นในมิติของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือมิติเรื่องสิทธิในการอยู่อาศัยหากเรามีพื้นที่รองรับผู้คนในสถานการณ์ฉุกเฉินมีที่พักอาศัยชั่วคราวรวมไปจนถึงพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกเขาได้ใคร่ครวญไปพร้อมๆกับเครื่องมือที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อให้เขาเดินหน้าต่อและช่องทางเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องสื่อสารให้มากพอที่จะรู้ได้ว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาจะต้องไปที่ไหนค่ะเรื่องนี้สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของสังคมไทยที่มีแนวโน้มผู้คนอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น
1: สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากกลุ่มคนและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไร้บ้านก็คือคนไร้บ้านไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่นอนรอความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการคือความเข้าใจและโอกาสแต่คนที่จะให้โอกาสคนไร้บ้านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงหัวใจที่เปิดกว้างของคนในสังคมและความพร้อมในการมีส่วนร่วมที่จะทำให้คนเหล่านี้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

0: มองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบูรณะปราสาทหินนะครับคุยกับดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องวัสดุเนาะนะครับทุกอย่างเลยนะครับทั้งหินทรายทั้งเสียแรงนะครับหรือว่าไม้อิฐต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการเสื่อมสภาพนะครับทั้งโดยธรรมชาติและมนุษย์คราวนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญแล้วที่เป็นหัวใจเลยว่าเราจะฟื้นคืนชีพใช้คำนี้นะคร่าวๆเนี่ยปราสาทหินยังไงให้กลับมาใกล้เคียงของเดิมที่สุดครับอาจารย
2: ์วิธีที่ดีที่สุดในการบูรณะตัวปราสาทหินในปัจจุบันนะ
1: ครับ
2: ก็คือเทคนิควิธีอนาติโลซิสอย่างที่ตอนแรกที่เราพูดถึง
1: เราภาพรวมให้ดูและฟังแล้วนะครับ
2: วิธีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการนำวัสดุเก่าของตัวปราสาททุกชิ้นประกอบกับคืนที่เดิมเว้นเสียแต่ว่าถ้าตามกฎบัตรทั่วไปแล้วเนี่ยหินเก่าพยายามเอาเข้ามาที่สุดแต่ถ้ามันผุพังหรือเสื่อมสลายไป
1: ใช้การไม่ได้แล้ว
2: ใช้การไม่ได
1: ้
2: อันนั้นก็คือต้องใช้หินวัสดุใหม่เข้ามาทดแทน
1: เท่าที่จำเป็นจริง
2: เท่าที่
1: จำเป็นจริงครับ
2: อันนี้โดยหลักการมันจะมีกฎบัตรที่คุมเป็นสากลอยู
1: ่
2: เขาเรียกกฎบัตรเวนิสซึ่งในอดีตที่พวกเราเรียนกันมาเนี่ยเรารับรู้เฉพาะกฎบัตรนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะล้าสมัยแล้วในโลกปัจจุบันเพราะว่าโบราณฐานเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมันถูกให้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
1: อ๋อครับ
2: เพราะการบูรณะเนี่ยมันจะไปอิงกฎบัตรกฎบัตรเวนิสเนี่ยห้ามต่อเติมโบราณฐานเนี่ยเกินประมาณ 5%
1: โอ้แสดงว่าเขากำหนดตัวเลขนี้ไว้เพื่อที่ให้มันคงใกล้เคียงของเดิมไม่ส
2: ูงเดิม
1: ยอมให้นิดเดียวอีกนะ 5% นิดเดียวอย่างง
2: ี้ซึ่งหักพังไงก็ต้องหักพังอย่างนั้นแหละอันนี้พอเรามาใช้กับตัวโบราณฐานที่เราสามารถศึกษารูปแบบได้ชัดเจนเราสามารถต่อหินเราสามารถรู้รูปทรงเดิมของตัวปราสาทได้ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยกรมศิลปากรของไทยเองก็มีความกล้าหาญมากนะโดยเฉพาะสถาปนิกที่เราจะต้องพูดถึงก็คือคุณวสุปุษยานนท์เนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องอนาติโลซิส

0: ของกรมศิลปากรโดยตรง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมจะมีหนังสือเล่มนึงด้วยเข้าใจว่า
0: หนังสือเล่มนี้ครับ
1: ที่เป็นมาจากวิทยานิพนธ์หรือไงนะครับ
0: เป็นการเขียนก่อนที่จะไปทำวิทยานิพนธ์ใหญ
1: ่อ๋อครับครับ
0: กล้าที่จะตัดสินใจที่จะเสนออธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยเพื่อที่จะให้บูรณะปราสาทเนี่ยเต็มรูปแบบนะฮะพอการบูรณะปราสาทที่เต็มรูปแบบปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ประโยชน์ในทางการศึกษาในทางการท่องเที่ยวแล้วก็บำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น
1: ครับ
0: โดยตรงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: หรือว่าเหมาะสมกับบริบทของเราเพราะว่าอีกอย่างนึงในแง่ของความรู้นะทางบริษัทศิลป์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ของมันมีอยู่น่าจะฟื้นให้มากกว่าที่กดบัตรเขาแค่คุมเอาไว้
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์ครับทีนี้อาจารย์มีชื่อของบางท่านองรีใช่ไหมเป็นคนฝรั่งเศสมาเชลในคนนี้คือใครนะครับอาจารย์ถึงเรียกว่านำมาขึ้นมาให้ร
0: ู้
1: จักกันด้วยนะครับ
0: ถ้าหากเราดูรูปภาพนะ
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าประวัติการทำงานแบบอนาติโลซิสนะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในกลุ่มแรกซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือมันไปเจริญเติบโตในทางประเทศอินโดนีเซียก่อนทางกลุ่มดัชเขาเอาไปบูรณะบุรพโทไปบูรณะปราสาทปรามานันหลังจากนั้นก็เข้ามาในกัมพูชาลักษณะของการถ่ายทอดความรู้นะแล้วพูดคุยกันเนื่องจากว่ากัมพูชาเนี่ยมันมีโบราณสถานประเภทหินเนี่ยเยอะซึ่งทางฝรั่งเศสเขายกย่องมากนะว่าเป็นทั้งนักโบราณคดีเป็นทั้งสถาปนิก
1: ด้วย
0: ใช่เนื่องจากว่าเข้ามาควบคุมในการบูรณะตัวปราสาทในกลุ่มกัมพูชาแล้วองริมิชาก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ปราสาทปรามานัน
1: ครับ
0: หลังจากดูงานที่ปราสาทปรามานันเสร็จแล้วเนี่ยก็เอากลับมาบูรณะที่ปราสาทบันทายสีซึ่งถือว่าเป็นอัญมณีของกัมพูชาเนื่องจากเป็นโบราณฐานที่มันสลักลวดลายเนี่ยเต็มพื้นที่ในการบูรณะแบบอนาโตซีสเนี่ยอันที่หักพังลงก็ดีหรือเขาลื้อปราสาทลงเดิมก็ดีนะกลับนำไปต่อรูปร่างเข้าไปใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เป็นปราสาทที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบได้เลยนี่คือสิ่งที่ในวัฒนธรรมของการสร้างปราสาทแบบเมนเนี่ยเอามาใช้เป็นครั้งแรก
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นมาถึงจะเอามาใช้ในประเทศไทย
1: ครับทีนี้ที่แรกในประเทศไทยนี่ที่อาจารย์ให้มาคือพิมาย
0: ใช่ครับ
1: พิมายซึ่งหลายคนคงเคยไปเนาะเป
0: ็
1: นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับอาจารย์ช่วยเล่าที่มานิดหนึ่งนะครับ
0: ก็คงไม่พ้นกับรัฐบาลฝรั่งเศสดี
1: คร
0: ับเนื่องจากว่ามีความร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพื่อที่จะบูรณะตัวปราสาทหินขึ้นวันนี้พิมายเนี่ยถูกเลือกเป็นปราสาทที่จะต้องใช้วิธีการเนี่ยเป็นหลังแรกรัฐบาลฝรั่งเศสส่งนักโบราณคดีคือฟิลิปเบอร์นาร์ดโกลิเย่เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะมาทำโครงการบูรณะที่ปราสาทหินพิมายเพราะนั้นโดยความร่วมมือกับหม่อมเจ้ายาใจกิจพงษ์ซึ่งพระองค์ท่านก็เป็นสถาปนิกซึ่งรับผิดชอบโครงการอยู
1: ่ครับ
0: บูรณะตัวปราสาทหินพิมายโดยวิธีอนาติโลซิสนะซึ่งปราสาทหินพิมายเนี่ยมันพังในส่วนยอด
1: ครับ
0: เมื่อเขาศึกษารูปแบบแล้วก็ความแข็งแรงของตัวปราสาทแล้วเนี่ยได้ลื้อเฉพาะในส่วนของมนดกที่อยู่ด้านหน้าตัวปราสาทประธานเนี่ยออกมาทำใหม่
1: ครับ
0: คือลื้อตั้งแต่ส่วนบนจนกระทั่งถึงพื้นราบพื้นดินเลยระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าไปใหม่แล้วก็นำหินมาประกอบคืนให้เป็นรูปร่างแล้วส่วนตัวประสาทประธานที่เราเห็นในภาพที่หักลงไปครึ่งหนึ่งนี่นะครับก็นำหินทั้งหมดเนี่ยไปต่อขึ้นมาเป็นประกอบเป็นยอด
1: ตัวประสาทประธานเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ไปแตะเขาเพราะว่าเขายังคงแข็งแรงอย
0: ู่
1: เน
0: ี่
1: ยไม่ได้รื้อออกมาทั้งหมดอะไรอย่างน
0: ั
1: ้นครับก็ต่อยอดเข้าไป
0: หรือเฉพาะด้านหน้าร
1: อบเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้ววางฐานรากใหม
0: ่ในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปางพรหมทัตกับปางหินแดงที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ตัวประสาทประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็ส่วนมณฑปเนี่ยถูกรื้อออกหมดแล้ว
1: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าต่อจากพี่ไม้นี่พอสำเร็จปั๊บเนี่ยเป็นไงต่อครับมีปราสาทที่2ที่3พวกพนมพวกนี้ไหมครับเพราะว่า

0: เป็นท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็สวยงามมาก
1: หลังจากที่บูรณะปราสาทหินพิมายเสร็จแล้วเนี่ยกรมศิลปากรก็ได้นำความรู้เหล่านี้ไปบูรณะที่ปราสาทพนมรุ้ง
0: ครับ
1: ซึ่งก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันก็คือแบบอนาติโลซีพนมรุ้งเนี่ยพังเสียหายมากกว่าพิมายอีกนะครับ
0: โอ้ครับ
1: คือเรียกว่าลงมากองเป็นกองหินขนาดใหญ่เลย
0: แต่นี่ในกรณีพนมรุ้งถ้าเป็นขนาดนั้นนี่แปลว่าต้องเวลาทำนี่ก็ต้องเรียกว่างานมากกว่าพิมายปราบก็ต้องเอาออกหมดแล้วก็
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเยอะเลยใช่ไหม
1: มากกว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
0: ครับ
1: เมื่อนำหินออกทั้งหมดแล้วก็ต่อขึ้นไปใหม่เราจะเห็นว่าสัดส่วนของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ประหลาดกว่าพิมายผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสเองอย่างอาจารย์ชมบูซีเย่เนี่ยได้เข้ามาดูที่ปราสาทพนมรุ้งก็จะเห็นว่าส่วนยอดมันจะแหลมกว่าปกติส่วนบัวคอมันจะสูง
0: ครับ
1: อาจารย์มีภาพไหม
0: ภาพนี้ครับภาพนี้อาจารย์ช่วยชี้จุดนี้ก็ได้ครับ
1: เนี่ยส่วนข้างบนเนี่ยมันจะสูงกว่าปกติซึ่งยอดบัวอย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน
0: อ๋อเป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยที่นมรุ้งที่นี่
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าอาจารย์บูซีเย่วิจารณ์ว่าอาจจะบูรณะผิด
0: ครับ
1: ที่จริงแล้วทีมช่างที่เขาทดลองมาก่อหินนะ
0: ครับ
1: เขายืนยันว่าหินทุกก้อนเป็นหินเดิม
0: ครับ
1: ตำแหน่งที่เอาไปวางอยู่คือตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นไม่มีทางผิด
0: ไม่มีทางพลาดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีพนมรุ้งในมุมอื่นด้วยนะครับจากหนังส
1: ือ
0: โบราณนี้ครับยอดแหลม
1: ใช่
0: เดิมทีแสดงว่าเป็นกองแบบนั่นเลยไม่มาแบบโครงสร้างสวยอย่างนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: น่าเป็นกองหินอยู่ก็ในเล่มนี้มีนะอาจารย
0: ์ครับในเล่มใหญ่ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูภาพกินครับ
1: ครับพอบูรณะปราสาทพนมรุ้งเสร็จเนี่ยพี่มายถูกบูรณะเพิ่มเติมในส่วนอื่นองค์ประกอบอื่นแล้วก็เปิดอุทยานแล้วก็ย้ายไปที่ปราสาทหินพนมวัน
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเป็นโรงเรียนฝึกหัดบูรณะปราสาทหินแบบอนาติโลซีสให้กับกรมศิลปากรโอ้
0: แสดงว่าที่เรียกว่า2ที่แรกเนี่ยก็เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นไปแต่ว่าพอจะเรียนรู้จริงจังที่ฝึกขึ้นมาเนี่ยต้องที่พนมวันที่อาจารย์หมายถึงว่าอย่างไรที่3
1: มีนักสถาปนิกอีกท่านหนึ่งที่บูรณะปราสาทหินพิมายร่วมกับนักวรรณคดีคือสถาปนิกคนนั้นชื่อว่าเปียร์พิชาร์ด
0: ครับ
1: เปียร์พิชาร์ดเนี่ยเข้ามาเขียนแบบตัวปราสาทหินพิมายนะแล้วก็ถูกเชิญให้มาเป็นครูฝึกที่ปราสาทหินพนมวันนี้ด้วยเขาก็นำนักศึกษาของเขาเข้ามาร่วมงานแล้วทำวิทยานิพนธ์กัน
0: ครับ
1: หลายคน
0: เริ่มจริงจังเลยครับทีนี้ถ้าเรามาดูตรงเรียกว่าขั้นตอนทีละขั้นหนึ่งเนาะของการทำอนาสิโลซิสนะครับอาจารย์จะรู้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือการสำรวจก่อนอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่านี่เป็นเคสของตาเหมือนทมเนาะนะครับว่าในตอนที่เรียกว่าต้องการบูรณะตาเหมือนทมเนี่ยนะครับช่วงขั้นตอนสำรวจนี่เป็นไงบ้าง
1: เนื่องจากว่าเทคนิคขั้นตอนแบบอนาติโลซีสเนี่ยมันมีกระบวนการค่อนข้างจะเยอะ
0: ครับ
1: อาจารย์อย่างที่ผมเกริ่นในตอนแรกว่ามันตั้งแต่ว่าเราค้นพบปราสาทแล้วก็เข้าไปสำรวจ
0: ครับ
1: ทางโบราณคดีในการสำรวจทางโบราณคดีที่ปราสาทตะมันทมเนี่ยอาจจะยุ่งยากกว่าที่อื่นหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นเขตชายแดน
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ในภาวะสงครามกับเขมรแดงในช่วงที
0: ่
1: พวกผมที่ทำงานอยู่เราต้องพึ่งกำลังทหารนะ
0: ครับ
1: พาเข้าไปนะเพราะฉะนั้นการเดินการเข้าไปสำรวจเนี่ยมันไม่สามารถเอารถเข้าไปถึงได้เราต้องใช้วิธีเดินเท้าจากหมู่บ้านหนองกันนาเข้าไปยังตัวปราสาทเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่8โมงเช้าไปถึงเที่ยงเพราะฉะนั้นพอเข้าไปถึงตัวปราสาทปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่านไอ้พวกที่อยู่ของพวกเขมรแดง
0: ครับ
1: ซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ใช้เป็นกันชนกับทางกองทัพเวียดนามสมัยก่อนยังรบพุ่งกันอยู่เข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างในภาพเราก็จะเห็นแคมป์ที่อยู่แบบง่ายๆของเขาแล้วก็กลุ่มทหารเขมรแดง
0: ซึ่งนี่คือพวกเขมรแดง
1: ใช่ครับ
0: นั้นครับ
1: ที่
0: ก็อยู่ระหว่างทางที่เข้าไป
1: รู้กันเราต้องให้เขาพาเข้าไปเนื่องจากว่าเขาเชี่ยวชาญ
0: ชำนาญพื้นที่
1: ภูมิประเทศมากกว่าเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเขาจะเจาะแนวทุ่นระเบิดเข้าไปในตัวปราสาท
0: แล้วพอไปถึงปั๊บ
1: พอถึงตัวปราสาทตะมันทมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพของปราสาทตะมันทมเนี่ยมันถูกทำลายเยอะมากสอบถามจากทางทหารเขมรแดงเขาบอกว่า

0: บางส่วนเนี่ยถูกอาวุธยิงเข้ามาโดนตัวประสาทหักพังลงบางส่วนเนี่ยเกิดจากคนเข้าไปซื้อขายเวลาวัตถุ
1: โอ้ครับ
0: โดยการสกัดทำลายตัวประสาท

0: นั่นเป็นตัวที่จุดประกายมาที่นี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่ครับอันนี้ก็เป็นที่ผมช่วงเจอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สภาพตัวประสาทเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวหินเนี่ยมันถูกรื้อลงมากองสภาพอย่างเงี้ยมันเป็นการรื้อใหม่ๆเลยนะ
0: รื้อโดยคน
1: ทั้งโดยคนทั้งโดนอาวุธสงคราม
0: ด้วยครับพังทลายลงมา
1: โดยเฉพาะตัวหลังปราสาทบริวารที่อยู่ทางที่ตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเดิมเนี่ยมันคงจะสมบูรณ์นั่นแหละแต่พอมันพังลงมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยมันก็คือคนนั่นแหละทำลายแล้วก็ภาวะสงครามในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการพังทลายของมันด้านหน้าเนี่ยจึงพังลงมาหมดวิธีการอย่างนี้แหละครับที่มันต้องพึ่งวิธีการบูรณะแบบอนาโตลิซิส
0: ครับ
1: ในพื้นที่บริเวณรอบปราสาททั้งหมดเนี่ยเวลาเราเข้าไปสำรวจมันก็ยังคงเห็นนี่พวกกับระเบิด
0: ครับ
1: ฮะซึ่งที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะเป็นระเบิดที่เขาเรียกว่าลงผี
0: ทางซ้ายมือเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ลงผีก็คือว่าพอเราเหยียบปุ๊บเนี่ยเดิมมันจะเป็นกล่องประกบกันพอประกบกันปุ๊บเหยียบปุ๊บมันก็จะทำให้สลักเนี่ยหลุดออกไป
0: ไปทริกเกอร์ไป
1: ใช่ครับ
0: ไปเริ่มต้นกระบวนการ
1: ใช่มันก็เชื่อมตัวมันถึงจะเข้าไปจุดระเบิด TNT แล้วก็เป็นระเบิดที่ทำลายบุคคล
0: ผลงานนักโบราณคดีนี่ถือว่าไปอยู่แถวในพื้นที่ที่มันมีเรื่องของความขัดแย้งพวกนี้อยู่นี่เสี่ยงภัยเหมือนกันนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญทหารต่างๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปแล้วก็ไปจัดการกับพวกไอ้ระเบิดทั้งหลายกับระเบิดทั้งหลายนี่ด้วย
1: ภาพขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นศิลาจารึกที่ชาวบ้านเข้าไปขโมยแล้วก็สกัดเอาลายของตัวประสาทตะวันตกออกไปจำหน่าย
0: ครับรูปร่างมันคล้ายๆใบเสมาเหมือนกันอาจารย์มันมียอดแหลมๆ
1: ใช่คร
0: ับ มองเข
1: ้
0: าใจถูกไหมครับเนี่ย
1: ถูกครับ
0: ครับ
1: จะลึกหลายหลักมีรูปแบบคล้ายใบเสมา
0: คล้ายๆอย่างนั้นนะเลยแต่นี่จะลึกแบบ
1: แต่นี้พอเราเก็บรวบรวมแล้วปัจจุบันก็ยังจัดแสดงอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์นะครับ
0: ครับ
1: เราสามารถไปดูได้หลังจากที่ทำการสำรวจแล้วกลับมาวางแผนงานว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเข้าไปบูรณะตัวประสาทยังไงนะก็คือการเตรียมงานบูรณะเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะต้องเตรียมพื้นที่ให้ปลอดภัยและต้องเตรียมพื้นที่ให้มีพอที่สำหรับงานขุดแต่งแล้วก็รื้อหินย้าย
0: ต้องรื้อออกมามีที่วางเป็นกลุ่ม
1: ที่วาง
0: เป
1: ็
0: นกล
1: ุ่
0: ม
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เรากำหนดเนี่ยจะต้องให้ทางกองกำลังสุรนารีเนี่ยเขาส่งทหารช่างเข้ามาเก็บกู้กับระเบิด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทหารเนี่ยเขาจะถือพวกรายละเอียดของแผนผังของอะไรต่างๆอยู่ในมือแล้วก็กำหนดขอบเขตบริเวณร่วมกันกับนักโบราณคดี
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือผมเข้าไปดำเนินการชี้ให้ว่าเราจะเอาห่างจากตัวปราสาทเท่าไหร่
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเคลียร์พื้นที่
1: ในที่นี้เรากำหนดให้ข้างละ40 เมตร
0: ครับ
1: กู้กับระเบิดออกแล้วก็ล้อมรั้ว
0: ครับล้อมรั้วแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเพื่อไว้วางพวกหินต่างมาใช่ไหมครับ
1: ก่อนการขุดแต่งอ่ะเราต้องทำความสะอาดบริเวณ
0: หลังจากระเบิดไปแล้วคราวนี้ก็ทำความสะอาดซะหน่อย
1: ใช่ครับทำความสะอาดบริเวณเพื่อที่จะวางผังคุมพื้นที่ผังคุมพื้นที่เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เราเก็บรายละเอียดของสภาพปัจจุบันของโบราณสถานก็คือโบราณสถานสูงเท่าไหร่เหลือหินจำนวนกี่ก้อนอันนี้เราจะทำทั้งรูปด้านแล้วก็รูปแปลนบันทึกไว้หมดตั้งแต่หินที่อยู่บนดินพอใต้ดิน
0: ปุ๊บเนี่ยด้วยนะครับ
1: แต่ว่าเราลื้อข้างบนออกข้างล่างก็จะเห็นผังกิจตัวนั้นก็ยังจะคุมอยู
0: ่ครับ
1: เพราะหินทุกก้อนเราจะเขียนรหัส
0: ครับ
1: ทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นสภาพของทางเข้า
0: โคปูระ
1: ด้านหน้า
0: คือทางเข้าครับ
1: ซึ่งเป็นงานที่ก่อนการขุดแต่งเราจะเห็นว่าหินเนี่ยก็จะกระจายตกหล่นอยู่เต็มไปหมด
0: ครับ
1: ซึ่งพวกนี้เราต้องทำรหัสคุมไว้
0: ถึงรหัสที่ตามภาพจะให้ดูใช่ไหมครับมีต
1: ั
0: วเลขมีตัวอักษรอย่าง9 F3 อะไรอย่างนี้พวกนี
1: ้ขั้นตอนในการทำผังเพื่อกำหนดรหัสหินหล่นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งคือผังหินหล่นเนี่ยมันหล่นไปที่ทางไหนของตัวประสาทเราก็จะกำหนดเป็นรหัสตัวอักษรไว
0: ้ครับ
1: นะประจำผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนใหญ่จะนิยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ในการคุม

0: พื้นที่แล้วก็ในแต่ละช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็จะมีตัวเลขกำหนดไว้วัตถุโบราณวัตถุหรือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน
1: พื้นที
0: ่ที่เราคุมไว้นี่แหละเราก็จะรู้หมดว่ามันมาจากส่วนไหน
1: ครับ
0: สมมติว่าส่วนบนสุดของโบราณสถานพังลงมันไกลหน่อยใช่ไหม
1: จันใช่อยู่สูงอยู่สูงคร
0: ับ ล้มสูง
1: อยู่สูง
0: ล้มไกลหน่อย
1: ไกล
0: อย่างนั้นนะครับใกล้ลงมาก็จะล้มใกล้หน่อยเมื่อเรารู้พวกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาทิศทางของหินที่มันล้มด้วยอาจารย์ก็สำคัญ
1: ครับ
0: พอมันล้มบางอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมันล้มเป็นแถว
1: นะเอียงลงมา
0: ซ้อนกันอย่างนี
1: ้ใช่อ
0: ันนี้ก็จะง่ายกับการที่เราจะประกอบคืน
1: ก็แสดงว่าตอนที่มันเดิมทีอยู่ก็อยู่ติดกันใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับพวกนี้ก็กลุ่มเดียวกัน
0: กลุ่มเดียวกันเราก็จะแยก
1: สังเกตเห็นแบบตัวหนังสือก็จะไล่กันได้อย่างบางที 9G4 9G5 อย่างนี้ใช่ไหมก็แสดงว่าโอเคมันอยู่คู่กันอยู
0: ่อย่าง F นี่ก็อยู่เป็นอีก ABCDEFG ใช่ไหมฮะผังกริดมันก็จะต่อกัน
1: ทุกชิ้นเนี่ยต้องมีรหัสแบบนี
0: ้ถูกครับ
1: ถ้าไม่เพื่อที่ยังไม่มีเสร็จเลย
0: ไม่มีเราไม่ทำคือประกอบได้ยันแต่มันจะเสียเวลามาก
1: ใช่เสียเวลามากทำไมนั่นครับ
0: แต่ถ้ารู้ว่าหล่นอยู่ตรงไหนเอากลับคืนเนี่ยเร็วแล้วก็ง่าย
1: ครับอันนี้พอถึงขั้นตอนที่4ขุดแต่งคำว่าขุดแต่งนี่ในทางโบราณคดีนี่เป็นยังไงครับอาจารย์
0: ขุดแต่งก็คือการนำเอามูลดินที่ทับถมอยู่โบราณสถานเนี่ยออกให้หมด
1: เคลียร์ออกไป
0: ให้เห็นแต่
1: ให้เหลือแต่เนื้อของ
0: สภาพโบราณสถานจริง
1: ครับ
0: เนื้อโบราณสถานจริงเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่ติดอยู่กับตัวโบราณสถาน
1: ครับ
0: แล้วก็มีทั้งส่วนที่หล่นกองกระจาย
1: หล่นทั้งหลายนั่น
0: บริเวณทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเคลียร์พื้นที่หินหล่นออกไปก็ดีหรือที่อยู่ติดกับตัวโบราณสถานก็ดีเนี่ยเราก็ต้องทำงานโบราณคดีที่ค่อนข้างจะละเอียด
1: เพื่อที่จะใช้เวลาเยอะมากพอสมควรผมก็รู้สึกว่าอย่างนั้นว่าขั้นนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับตอนที่นักโบราณคดีไปขุดพวกแหล่งโบราณคดีต่าง
0: เอาความยากง่าย
1: ไม่อาจจะยากง่ายไม่เทียบกันแต่ว่าใช้เวลาการใช้เวลานี่ไม่น้อยน่าจะไม่น้อยเลยความรู้สึกผม
0: มันก็อย่างปราสาทหินเนี่ยความระวังในเหมือนกับที่เราไปศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย
1: ์ครับ
0: มันก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ามนุษย์เวลาอยู่อาศัยเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงไว้จนการเตรียมอาหารการกินการอะไรต่างๆมันชิ้นเล็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าปัญหามัน
1: ชิ้นใหญ
0: ่ชิ้นใหญ
1: ่ครับ
0: พอชิ้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าหน่อยนึง
1: ครับมีก็นี่ตามบรรทมนะหลังการขุดแต่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่งนะครับ
0: อันนี้เป็นประสาทประธานกับตัวมณฑปที่ต่อยื่นออกไปทางด้านหน้า
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่ามันมีหักพังมากพอเราขุดแต่งเอาหินตามกิจต่างๆออกมาแล้วอาจารย์เราก็ต้องมานั่งประกอบไอ้หินหล่น
1: ทดสอบก่อน
0: ทดสอบ
1: ทดสอบเบื้องต้น
0: อันนี้คือทดสอบเบื้องต้นว่ามันมีองค์ประกอบของมันเนี่ยอยู่ครบ
1: ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยมันยากแล้วถ้าเป็นต้องดูข้างล่างก่อนมาครบปั๊บ
0: การทดสอบนี่คือเป็นการทดสอบแบบคร่าวๆนะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วในขั้นตอนบนหน้าจริงๆเนี่ยเวลาเราจะเอาขึ้นเราจะต้องเทพื้นแล้วก็ประกอบให้เห็นแบบชัดเจนถึงจะเอาขึ้นได
1: ้ครับ
0: เมื่อเราทดลองประกอบหินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาถึงขั้นตอนการบูรณะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนบูรณะปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งในส่วนการศึกษาฐานรากเดิม
1: ครับ
0: ฐานรากเดิมของตามบรรทมเนี่ยอาจจะต่างจากตัวประสาททั่วไปที่อยู่บนพื้นดินตามปกติเพราะว่าตามบรรทมเนี่ยมันสร้างอยู่บนเทือกเขาแล้วมันก็มีหินภูเขาเป็นฐานรากด้วยส่วนหนึ่งมีดินทรายที่เขาถมเป็นฐานรากอีกส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นดินเนี่ยเราจะเทคอนกรีตเสริมเหล็กไว้เป็นโครงสร้าง
1: ให้มันคงนะครับ
0: วิศวกรทดสอบน้ำหนัก
1: แรงอัดต่างครับ
0: การรับน้ำหนักของดินว่าได้กี่ตันต่อ1ลูกบาศก์ต่อลูกบาศก์เมตรแล้วเนี่ยออกแบบโครงสร้างเสร็จเทคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จปุ๊บถึงจะนำชิ้นส่วนหินเดิมที่รื้อออกทั้งหลังเนี่ยเอามาเรียงกลับเข้าไปใหม่ในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานรากเดิมของเขาเนี่ยคือก้อนศิลาแรง
1: ครับ
0: ถูกฝังอยู่ในดินแต่เราเทคอนกรีต

0: ทำเหล็กให้แล้วก็เอาศิลาแรงทั้งหมดเนี่ยวางอยู่บนชั้นคอสโลคอนกรีตสำเร็จ
1: สำเร็จที่หนึ่งครับที่จะเล่าให้ฟังเมื่อเขากล่าวว่าไอ้ตัวศิลาแรงอยู่ข้างล่างนะเป็นฐาน
0: ใช่ครับ
1: แต่อยู่ข้างบนต่าง
0: ถ้าคนโบราณเขาจะไม่มีคอนกรีตสำเร็จมันจะทรุดตัวนานเป็นพันปีมันก็จะทรุดตัวแล้วก็หักพังลงได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็คือธรรมชาติมาก
1: ครับ
0: เมื่อเราวางฐานรากเสร็จเราก็เอาหินทรายนะฮะวางข้างบนก้อนศิลาแรง
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าหินทรายในแต่ละชั้นวางบนศิลาแรงที่ตะมันธมเนี่ยมีชั้นศิลาแรงเป็นฐานรากแค่ชั้นเดียวใช้ก้อนหินแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าปราสาทหลังใหญ่ใช้ก้อนศิลาแรงเนี่ยวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นขึ้นไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้มนต์ดบปราสาทประธานเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตะมันธมที่เราบูรณะช่วงแรกๆเนี่ยเราบูรณะตัวมนต์ดบประธานที่โดยการรื้อทั้งหลังนะครับตัวประสาทฐานไม่ได้รื้อทั้งหลังเนื่องจากว่ามันตั้งอยู่บนแผ่นหิน
1: ครับ
0: นะก็แค่จัดรูปแบบองค์ประกอบเขาก็มันก็เป็นรูปทรงเมื่อประกอบหินทั้งหมดตามรหัสที่เรารื้อออกนะฮะเราก็พอได้รูปทรงตามเดิมแล้วเนี่ยถึงจะเอาหินเสริมหรือว่าเอาหินที่ตกหล่นขึ้นมาวาง
1: ครับ
0: จะลองเปิดดูอีกนิดนึงอันนี้คือเป็นขั้นตอนในการบูรณะค่อยๆเรียงขึ้นมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นขึ้นมา
1: ไล่ขึ้นมานะ
0: ไล่ขึ้นมาเป็นชั้นโดยใช้
1: วางรากฐานให้มั่นคงก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาตามรหัสที่ใส
0: ่โดยใช้หินเดิมทุกก้อน
1: เดิมทุกก้อน
0: ครับนี่ฮะเราจะเห็นว่ามันก็ค่อยๆเป็นรูปทรง
1: ร่างขึ้นมาครับ
0: ขึ้นมา
1: ต่อขึ้นมาครับ
0: นี่ฮะ
1: อันนี้หลังจาก
0: อันนี้คือสภาพ
1: สำเร็จแล้วเนาะ
0: สำเร็จแล้วที่เราบูรณะเสร็จมีภาพที่เปรียบเทียบให้อาจารย์เห็นด้วยครับว่าแต่เดิม
1: ครับ
0: เนี่ยฮะ
1: ชมเน
0: า
1: ะ
0: ภาพนี้เรา
1: ภาพนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับเราจะเห็นว่ารูปที่อยู่ทางด้านอันนี้ด้านซ้ายมือใช่ไหมอาจารย์กับขวามือพวกนี้อันนี้เป็นลักษณะที่ก่อนที่จะบูรณะ
1: ครับ
0: จะเห็นว่ามันมีหินที่แตกแยก
1: ออก
0: จากกันชัดเจน
1: ครับ
0: แต่พอบูรณะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหินก้อนเดียวกัน
1: ครับ
0: อย่างภาพก่อนหน้านั้น
1: ก่อนและหลังครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ของปราสาทตะมันธมกองหินข้างหน้าของตัวปราสาทบริวารเนี่ยใครจะคิดว่ามันสามารถที่ขึ้นมาเป็นรูป
1: กลับมาขึ้นเป็นรูปร่างนี้ได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้คือเทคนิค
1: มนุษยธรรม
0: เทคนิคโดยอนาสติโลซินเนี่ย
1: ครับ
0: คือเรารื้อหินทุกก้อนมาค่อยๆประกอบพอประกอบกับคืนได้รูปทรงก็ยกขึ้นไป
1: ยกขึ้นใหม่ใหม่ครับ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเสร็จแล้วเนาะ
0: ใช่อันนี้คือหลังเสร็จแล้วรื้อระเบียงคดแต่ว่ามันเกิดปัญหาเรื่อง MOU 13ก
1: ็
0: เลยต้องพับโครงการลง
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้อันพนมวันเนาะที่อาจารย์ฝากภาพมาด้วยแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่หลายคนเข้าถึงง่ายเนาะอันนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับคืออำเภอเมืองโคราช
0: พนมวันเนี่ยถ้าเราดูปราสาทรุ่นเก่าเราจะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งส่วนยอดเนี่ยหักพังลงหมดเทคนิคก็คือขุดแต่งแล้วเสร็จปุ๊บก็นำหินทั้งหมดมากองต่อเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไว
1: ้ครับ
0: อันนี้คือที่ผมกล่าวถึงว่าคุณวสุเนี่ยกล้าตัดสินใจที่จะเสนอให้ปราสาทเต็มยอดเนี่ยก็เนื่องจากว่ารูปแบบของตัวปราสาทพนมวันเนี่ยมันสามารถประกอบให้ถึงส
1: ่
0: วนยอดได
1: ้มีความมั่นใจ
0: มีความมั่นใจว่าเราควรจะ
1: ตามกลับไปที่เดิม
0: ไม่ควรจะแหกกฎบัตรนิดนึง
1: ไม่ควรจะเรียกว่างี้ยึดตาม 5% ที่ว่านั้นไม่งั้นเราไปที่ไม่ถึงยอดใช่ไหมไม่เต็มที
0: ่ใช่ครับ
1: เพราะเรามีของที่เรามั่นใจใช่ไหมในทางเรียกว่าหลักฐานแล้วก็ความรู้ด้วยก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับในโอกาสหน้าหากว่ามีประเด็นอื่นที่มีเรียกว่ามิติทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยนะครับเราเรียนเชิญอาจารย์มาอยู่ในใกล้ครั้งหนึ่งนะครับ
0: ได้
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: กันอยู่ใกล้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีจักรีสมัยพระคู่ขวัญคู่พระราชหฤทัยเคียงคู่องค์ภูวนัยในทุกยามขออัญเชิญไรรัตเทพพร้อมรักบริรักษ์องค์ราชินีศรีสยาม48พรรษาทรงสง่างามทั่วเขตคามแซ่ซ้องทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน

0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกกันไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการขู่บังคับทำให้ผู้เสียหายหวาดกลัวรวมถึงมีการบงการให้กระทำลักษณะที่คล้ายๆกับการจัดฉากค่ะว่าคนที่ถูกบังคับถูกลักพาตัวไปนี่กลายเป็นรูปแบบของการหลอกลวงนะคะพบแล้วในหลายประเทศรวมถึงเคยเกิดขึ้นกับคนไทยที่เป็นกลุ่มนักศึกษามาก่อนด้วยค่ะล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาหญิงชาวจีนถูกสแกมเมอร์ข่มขู่บงการให้เธอเดินทางมาที่ประเทศไทยก่อนที่จะทำให้แกะจัดฉากนะคะว่ามีการถูกลักพาตัวเป้าหมายสำคัญเพื่อเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินเกือบ13ล้านบาทนี่เป็นคลิปวิดีโอที่นางสาวหวังนักศึกษาชาวฮ่องกงถ่ายเอาไว้เพื่อส่งให้กับสแกมเมอร์ก่อนที่สแกมเมอร์จะส่งต่อให้กับครอบครัวของเธอเพื่อเรียกเงินค่าไถ่3ล้านเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ12ล้าน5แสนบาทแลกกับการปล่อยตัวเธอพ่อของนางสาวหวังได้รับคลิปวิดีโอนี้เมื่อวันที่1มิถุนายนเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาในไทยค่ะแต่ว่าไม่ได้โอนเงินเพราะรู้ว่าเป็นแผนของสแกมเมอร์เนื่องจากเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาลูกสาวถูกหลอกลวงโดยบังคับให้ขอเงินจากครอบครัวเกือบ6ล้านบาทก่อนที่จะเข้าแจ้งความกับตำรวจฮ่องกงเพื่อให้ประสานกับทางการไทยช่วยติดตามหาตัวลูกสาวหลังจากที่รับแจ้งจากตำรวจฮ่องกงก็ได้สืบสวนข้อมูลจากตรวจคนเข้าเมืองพบว่านางสาวหวังออกจากฮ่องกงเมื่อวันที่31พฤษภาคมถึงประเทศไทยกลางดึกเวลา 2:36 นาทีของวันที่1มิถุนายนจากนั้นเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดกระบังโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมแสดงตัวเข้าเช็คอินต่อมาช่วงเช้ามีการเรียกรถรับจ้างเพื่อออกไปซื้ออุปกรณ์ประกอบไปด้วยเชือกสายรัดมีดสีและลิปสติกสีแดงหลังจากที่ได้อุปกรณ์มาแล้วมีการจัดฉากค่ะมีการใช้สีแต่งแต้มตามร่างกายให้คล้ายๆกับรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายพร้อมกับใช้เชือกพันธนาการตัวเองเหมือนกับว่าถูกกักขังมีการตั้งกล้องเพื่อบันทึกวิดีโอพร้อมกับข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือมีเงื่อนไขสำคัญคือเรียกค่าไถ่12ล้าน5แสนบาทสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดผู้เสียหายทำเพียงลำพังภายใต้การถูกควบคุมจากสแกมเมอร์ซึ่งข่มขู่ให้เธอหวาดกลัวหลังจากที่คลิปเสร็จเธอถูกสั่งให้ย้ายโรงแรมไปที่ย่านบางพลีก่อนที่ตำรวจจะติดตามช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้าวันนี
1: ้น้องบอกว่าเนี่ยทำอะไรทุกอย่างตั้งแต่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยฉันต้องวิดีโอคอลคุยเขาตลอดเลยคือไม่สามารถที่จะวางสายหรือขาดการเชื่อมต่อได้เลยถามว่าเอ้าทำไมอ่ะก็หายไปเลยก็หนีไปเลยสิทำไมต้องไปเชื่อฟังเขาก็คือน้องเนี่ยเชื่อโดยสนิทใจว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยตัวเขาจะมีถูกดำเนินคดีนะครับหรืออาจจะส่งผลต่อตัวคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะครับก็ภายหลังนะครับก็ได้ตรวจสอบทดเบื้องต้นนะครับภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขานะครับโทรศัพท์มือถือเราพบว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลงเครื่องมาที่ไทยเนี่ยคนร้ายเนี่ยแชทสั่งการตลอดเลยลงเครื่องแล้วถ่ายรูปให้ดูด้วยออกประตูไหนขึ้นรถคันไหนกินอะไรทำอะไรคือน้องคนนี้ต้องถ่ายภาพรายงานทุกอย่างไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำกินข้าวเดินทางไปไหนต้องถ่ายนอนโรงแรมไหนทำอะไรต้องแจ้งทุกอย่างเพื่อให้คนร้ายรู้ครับ
0: ด้านผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าการขู่บังคับโดยใช้ความหวาดกลัวบงการให้ผู้เสียหายกระทำลักษณะนี้เรียกว่าการลักพาตัวเสมือนจริงค่ะเป็นรูปแบบการหลอกลวงที่พบในหลายประเทศเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับชาวไทยเช่นกัน
2: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและน้องๆที่เป็นเยาวชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีการหลอกว่าไปทำความผิดต่างๆให้ปรึกษาพ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่หรือ

0: ูอาจารย์ที่ใกล้ชิดเพื่อหาคำแนะนำและคำปรึกษานะครับ
1: สำหรับนางสาวหวังทันทีที่ตำรวจช่วยออกมาได้ค่ะพ่อของเธอก็เดินทางมารับกลับไปที่ฮ่องกงทันทีตำรวจจังหวัดกาญจนบุรียังคงไม่เปิดเผยถึงผลการชันสูตรศพของน้ององุ่นนะคะเป็นเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแม้ว่าผลการตรวจเบื้องต้นจะออกมาแล้วก็ตามนะคะวันนี้ตำรวจเองก็ยังได้ออกหมายเรียกทั้งคนงานก่อสร้างชาวบ้านรวมถึงคนในครอบครัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.สังขละบุรีเชิญตัวชาวบ้าน5คนคนงานก่อสร้างในสำนักงานสงฆ์ที่โคร่งรวมทั้งแม่น้ององุ่นและพี่สาวมาสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่จังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งในคนงานก่อสร้างให้ข้อมูลว่าวันที่30พฤษภาคมเป็นวันที่น้ององุ่นหายตัวไปไม่เห็นกลุ่มเด็กๆมาวิ่งเล่นที่บริเวณสำนักสงฆ์ดังกล่าวซึ่งผิดสังเกตค่ะแต่ก็ไม่เห็นคนแปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่ด้วยกระทั่งช่วงเย็นถึงทราบว่าน้ององุ่นหายไปด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มาประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีระบุว่าขณะนี้การสืบสวนคืบหน้าไปแล้วบางประเด็นและตำรวจอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้รอบด้านเพื่อคลายความสงสัยให้กับครอบครัวและสังคมแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
2: ครับ24ปากที่ว่าเนี่ยรวมชาวบ้านที่นั่งเยอะมากๆ
3: โอ้มันยังไม่หมดฮะเพราะเราก็ต้องเกณฑ์ทั้งคนที่ดูหนังคนก่อสร้างทั้งหมดอ่ะเราก็ต้องพยานแวดล้อมทั้งหมดมาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้ทำความผิดนะฮะเราเพื่อหาพยานแวดล้อมไม่ครบทุกประเด็นก่อนนะครับไม่ยากหรอฮะครับไม่เป็นไรฮะครับผม
1: การเสียชีวิตของน้ององุ่นทำให้ชาวบ้านที่โคร่งตำบลปังเพลอำเภอสังขละบุรีหลายครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานค่ะวันนี้มารวมตัวกันที่ศาลาสำนักสงฆ์เพื่อหามาตรการป้องกันเด็กๆในชุมชนเพราะว่ายังไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่ซึ่งในชุมชนก็มีเด็กเล็กอายุตั้งแต่2ขวบไปจนถึง12ปีมากถึง60คนชาวบ้านต้องช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังรวมถึงมีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านไปตระเวนรอบๆหมู่บ้านเพื่อคัดกรองบุคคลด้วย
4: ตั้งแต่เกิดเหตุมาชลบกับผู้ช่วยจะอยู่ในพื้นที่ตลอดแต่ถ้ากลางคืนก็กลับบ้านไปพักผ่อน
2: แต่ก็สแตนบาย
4: ก็ใช่ค่ะสแตนบายตลอด
2: ที่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นไหมคร
4: ับ ไม่เคยไม่เคยมีเลยค่ะพี
2: ่ไม่เคยมีเลย
4: ไม่มีค่ะนี่เป็นเหตุการณ์แรกนะตั้งแต่อยู่ในชุมชนนี้มาตอนนั้นเป็นสมาชิกอบต.ก็มา10กว่าปีจะอยู่ในชุมชนตลอดรู้พื้นที่ตลอดก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
2: แล้วตอนนี้เราเข้มงวดเรื่องของการดูแลลูกยังไงเพราะเรามีลูกเล็ก2คนเนี่ย
5: ครับต้องพยายามไม่ให้ลูกสายตาครับ
2: คือต้องอยู่ใกล้กับเราตลอดเลยใช่ไหม
5: ครับ
2: ปกตินี่คือแบบว่าให้เขาไปเล่นตามภาษาเขาไหมหรือว่ายังไง
5: ไม่ค่อยเลยเท่าไหร่แม่ก็อยู่เสร็จติดกับสายตาอยู่กับเรา
2: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีปล่อยบ้างอะไร
5: ปล่อยบ้างครับครับ
2: แต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องก็คือปล่อยไม่ได้เลย
5: ไม่ได้ไม่ได
2: ้กังวลเลย
5: กังวลในไหน
1: มีรายงานว่าผลชันสูตรของน้ององุ่นเบื้องต้นออกมาแล้วค่ะแต่ว่าตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพื่อความรอบคอบและความรัดกุมของคดีกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเมื่อมีผู้ใช้บริการร้านอาหารจีนที่ย่านห้วยขวางเขาบอกว่าร้านที่เขาไปใช้บริการไม่รับสแกนจ่ายผ่านทางธนาคารไทยค่ะแต่ว่าขอรับเป็นเงินหยวนหรือว่าให้จ่ายผ่านระบบชำระเงินของจีนแทนเมื่อทีมข่าวไปลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะพบว่าร้านอาหารแห่งนี้ก็ให้ข้อมูลอีกด้านนึงค่ะเขาให้คำตอบว่าในวันเกิดเหตุระบบชำระเงินของไทยไม่สามารถรับชำระได
6: ้มีบัญชีไทยไม่มีสแกนจ่ายประทับผมมีรุ่นจริง
1: ใหม่เป็นเสียงบางส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนบนแพลตฟอร์ม TikTok ค่ะเขาแสดงความไม่พอใจของร้านอาหารจีนบนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางหลังจากที่ร้านนี้ไม่รับสแกนจ่ายเงินเป็นเงินบาทไทยและต้องการให้ชำระเป็นเงินหยวนนางสาวละลินซึ่งเป็นคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าได้ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนชาวจีนที่ร้านดังกล่าวป้ายเมนูมีทั้งภาษาไทยและจีนแต่ว่าข้อความภาษาไทยคล้ายๆกับแปลผ่านโปรแกรมแปลภาษาพอเข้าไปในร้านก็พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพนักงานสื่อสารเป็นภาษาจีนเป็นหลักเมื่อถึงเวลาชำระเงินร้านแจ้งว่าไม่รับสแกนจ่ายผ่านระบบธนาคารไทยแล้วก็สอบถามต่อว่ามีเงินสดหรือไม่พอเธอและเพื่อนแจ้งว่าไม่มีเงินสดพนักงานก็ถามต่อว่ามีเงินหยวนหรือไม่ไม่มีก็เลยเสนอให้ชำระผ่าน WeChat Pay หรือว่า Alipay แทนพร้อมกับเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก50บาทเพื่อเป็นอัตราค่าแลกเปลี่ยนทำให้ทั้งลูกค้าและฝ่ายที่ให้บริการโต้เถียงกัน จนในที่สุดร้านยอมนำ QR code บัญชีไทยมาสแกนชำระเงิน
7: ทีนี้ทางปิงก็เลยบอกว่าสแกนจ่ายครับพนักงานแจ้งว่าที่นี่ไม่มีสแกนจ่ายแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวเราต้องจ่ายยังไงอะคะเขาก็บอกว่ารับเงินสดเท่านั้นหรือว่าจ่ายผ่าน WeChat Alipay ได้โอเคปิงก็เลยบอกว่าโอเคผมมี WeChat แล้วพอจะเดินไปจ่ายอะค่ะปกติอะเวลา WeChat กับ Alipay อะมันไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะมันสามารถจ่ายได้ซึ่งเวลาเราไปห้างหรือไปเซเว่นนะคะเราก็สามารถใช้ WeChat กับ Alipay จ่ายได้โดยผ่านตัวกลางธนาคารไทยในการคิดอัตราแลกเปลี่ยนค่ะแต่ว่าของร้านเนี้ยคือเขากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองโดยโอนผ่านบัญชี WeChat ส่วนตัวซึ่งปิงก็เลยบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่น่าจะได้ไม่น่าจะถูกต้องไหมคุณจะมาคิดเรทอัตราแลกเปลี่ยนเองได้ยังไงเพราะว่าคุณต้องอิงจากของธนาคารในแต่ละวันสิ
8: ค่ะ
7: เขาก็บอกว่าก็แค่นิดเดียวเองปิงเขาก็เลยโวยวายขึ้นมา
1: หลังเกิดเหตุการณ์ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่ร้านแห่งนี้ค่ะพบว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเปิด24ชั่วโมงมี QR code พร้อมเพย์ธนาคารไทยวางให้ลูกค้าชำระเงินขณะเดียวกันผู้อำนวยการเขตห้วยขวางวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าวันเกิดเหตุระบบรับชำระเงินผ่านธนาคารไทยขัดข้องเมื่อลูกค้าไม่มีเงินสดจึงแนะนำให้ชำระผ่าน WeChat หรือว่า Alipay
9: ทางร้านในช่วงที่เป็นข่าวไวรัลนะครับได้สอบถามทางเราพนักงานแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยสแกนเงินไทยนะครับก็ชำรุดครับตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงินไทยอย่ารับชำระเงินสดตลอดครับก็กระแสข่าวที่ออกไปนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับวันนี้เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในพื้นที่ของพนักงานคิดเพิ่มขวางนะครับเราคิดว่าหากมีกรณีดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เราจะลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงนะครับเพื่อความเป็นธรรมของพี่น้องประชาชนเพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะครับอย่างเราไปครับ
1: ด้านนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าจะนำปัญหาการชำระเงินตราต่างประเทศของร้านอาหารรวมถึงร้านบริการในประเทศไทยนำไปพิจารณาแก้ปัญหาต่อไปคุณผู้ชมคะนับถอยหลังอีกเพียง25วันเท่านั้นนะคะที่ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วค่ะในช่วงเวลานี้ผู้สมัครแต่ละหมายเลขต่างกันพากันงัดกลยุทธ์ชูนโยบายเด่นระหว่างที่ลงพื้นที่ไปหาเสียงนะคะในขณะเดียวกันค่ะสนามการเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้ก็ยังได้เห็นแคมเปญรวมถึงไอเดียใหม่ๆที่ใช้ในการหาเสียงด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดตัวแคมเปญหาเสียงรูปแบบใหม่ที่สยามสแควร์ค่ะโดยเปลี่ยนหน้าจอ LED และพื้นที่สาธารณะให้เสมือนแกลเลอรี่แสดงนโยบายเพื่อลดภาพจำของการใช้ป้ายหาเสียงแบบเดิมๆเปิดโอกาสให้ศิลปินร่วมถ่ายทอดนโยบายกว่า250ข้อระหว่างที่ลงพื้นที่ในชาชาติก็ยังได้ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาถึงเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตในสังกัดกทม.มูลค่าสูงถึง4ล้านบาทยืนยันว่าไม่กังวลและขอให้คนที่มีหลักฐานยื่นต่อปปช.ทันทีทั้งนี้นายชัชชาติระบุว่าจะไม่ยอมให้เกิดการซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรื่องนี้เพิ่งจะมาเปิดเผยในช่วงที่ใกล้กับการเลือกตั้ง
10: ยินดียอมรับการตรวจสอบทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ทุกคนนะไม่มีปัญหาครับ
11: เมื่อมันเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วอาจารย์มองไหมคะว่า
10: ผมยังไม่เห็นเป็นปัญหาเลยเน
11: า
10: ะ
11: การเลือกตั้งครั้งนี้มันอาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะมีการ
10: อ๋อไม่เป็นไรหรอกเราก็ยืนของเราไม่มั่นๆว่าเราก็เป็นมา4ปีนะถึงว่าอย่างนั้นก็บอกทีมงานว่าจริงแล้วไอ้ช่วงสุดท้ายมันคงมีไอ้พวกนี้ออกมาเยอะก็จริงๆถ้าเกิดมันมีเหตุนี้แล้วมันควรจะพูดมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วถูกไหมมันก็อันนี้เราก็ยืนนิ่งๆเพราะเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้กังวลด้วยครับก็ถ้ามีอะไรก็ชี้แจงมาจะได้ถ้าเป็นข้อจริงก็จะได้เป็นดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลย
1: ผู้สมัครอีกคนหนึ่งนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ลงพื้นที่ไปที่ย่านอารีและซอยพหลโยธิน1ไปพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคมาร่วมช่วยเดินหาเสียงด้วยนายอนุชาบอกว่าปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่พญาไทก็คือการจัดทางเท้าการสัญจรหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่ากทม.เขาจะเร่งบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ว่ากทม.และสก.ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12: ถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานตรงนี้เนี่ยสก.ในพื้นที่ถ้าเป็นของพรรคประชาธิปัตย์
8: คงไม่ปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นคงนำไปพูดคุยในสภากรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรก

0: ระดับที่2ก็คือพูดคุยกับทางด้านผู้ว่ากทม.โดยตรงทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยรวดเร็วมากขึ้น
1: ด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปที่ซอยรามคำแหง53นำเสนอนโยบายค้าขายง่ายมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างการสัญจรบนทางเท้ากับการค้าขายนอกจากนี้ค่ะยังชูข้อเสนอเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างเช่นใต้ทางด่วนริมทางรถไฟตึกร้างเพื่อแก้ไขปัญหาสวยและสร้างสมดุลให้ทั้งคนเดินเท้าและผู้ค้าอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมนโยบายนี้จะยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าเป็นหลักแต่จะจัดระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที
2: ่เรื่องของการที่มีประชากรแฝงเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยที่หนาแน่นนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่เพียงพอนะครับทำให้การจอดรถมอเตอร์ไซค์ในย่านห้องเช่าครับที่มีความหนาแน่นเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณโดยรอบนะครับเราก็ได้รับฟังปัญหามาตลอดทางไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ค้าขายอยู่ในบริเวณนั้นนะครับประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่สัญจรมาอยู่ตรงนี้ก็บอกเล่าถึงความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหารถติดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดแล้วก็การถูกกีดขวางครับ
1: นอกจากเรื่องทางเท้าคนค้าขายคนสัญจรค่ะยังเตรียมมาตรการจูงใจภาคเอกชนอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีที่ดินเพื่อส่งเสริมให้มีศูนย์อาหารราคาประหยัดมากขึ้นในหลายย่านของกรุงเทพมหานครอีกด้วยคุณผู้ชมคะหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีคนที่ลักลอบเดินทางไปเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนฝั่งประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเนื่องจากบ่อนคาสิโนฝั่งนั้นได้รับความเสียหายจากการปะทะรอบ2ไปแล้วในขณะเดียวกันค่ะบริเวณทางขึ้นช่องสะงามก็มีการตั้งด่านตรวจสกัดอย่างเข้มงวดด้วยบริเวณทางขึ้นจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษห่างจากด่านช่องสะงามประมาณ5กิโลเมตรฝ่ายความมั่นคงณเวลานี้ค่ะยังคงตั้งด่านสกัดเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ว่าจะมีการปิดด่านแห่งนี้ก่อนการปะทะเกือบ1ปีก็ตามคุณผู้ชมคะถนนเส้นนี้ยังเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงามในอดีตเป็นแหล่งค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสดระหว่างชาวไทยและกัมพูชาแต่ว่าปัจจุบันค่ะปิดเงียบไม่มีการค้าขายแล้วสภาพคล้ายๆกับกลายเป็นเมืองร้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลว่าจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติงานตามปกติคือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและฝ่ายปกครองรวมทั้งรถบรรทุกสำหรับลำเลียงอุปกรณ์ก่อสร้างของทหารตลอดแนวชายแดนส่วนกรณีที่มีนักการเมืองออกมาระบุว่าพบประชาชนลักลอบเข้าไปเล่นการพนันที่คาสิโนสงามรีสอร์ทเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากมีการตั้งด่านความมั่นคงประชาชนจึงไม่สามารถเข้าออกอีกทั้งบ่อนคาสิโนก็ได้รับความเสียหายจากการยิงปะทะเมื่อช่วงเดือนธันวาคมจนได้รับความเสียหายไม่สามารถเข้าไปเล่นหรือว่าพักอาศัยได
3: ้มาเนี่ยมีทหารของเราไปซ้อมรบอย่างใหญ่มากอยู่ช่องสะงามทีนี้ทางทหารเขมรทางนี่เขาก็มาสังเกตการจะมีคนเยอะหน่อยที่บ่อนแต่บ่อนมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันโดนเละมากๆแหละครับครับผม
4: ก็คือว่าเป็นที่ว่ามีคนที่บ่อนเข้าไปใช้บริการเข้าไปนั่งพักน่ะคือเป็นแค่เจ้าหน้าที่เป็นครั้งคราว
3: นะเป็นแค่เจ้าหน้าที่ครั้งคราวอย่างของเราในช่องสะงามเนี่ยเราจะมีประชุม RBC อย่างน้อยก็เห็นว่าเดือนละครั้งก็ทางทหารเขมรเองก็เข้ามาเตรียมพร้อมอยู่ตรงนั้นเวลาถึงเวลาของเราเขาก็จะมาเจอกันอยู่ตรงด่านมาประชุมกันก็จะอาจจะมีคนเยอะหน่อย
1: สำหรับส่วนของโรงแรมที่พักค่ะเรื่องนี้ผู้ประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาระบุว่ายังคงมีการเปิดรีสอร์ทเพื่อรองรับนายทหารกัมพูชาก่อนที่จะมีการประชุม RBC กับฝ่ายไทยขบวนเดินธรรมยาตราเชียงใหม่เชียงรายเพื่อปกป้องแม่น้ำทั้ง6สายค่ะเป็นการปกป้องแม่น้ำจากสารพิษข้ามพรมแดนนะคะตอนนี้ค่ะขบวนธรรมยาตรานั้นใกล้เดินทางถึงปลายทางที่จังหวัดเชียงรายแล้วพร้อมกับส่งเสียงเรียกร้องให้นายรัฐมนตรีนั้นเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยการร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่บ้านแควบัวดำตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเป็นหนึ่งในกิจกรรมธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงสารวินและแม่น้ำกระบุรีของเครือข่ายภาคประชาชนคุณผู้ชมคะบ้านแควบัวดำ

0: หนึ่งในหมู่บ้านที่ติดแม่น้ำกกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในปี2567โดยบ้าน9หลังถูกกระแสน้ำพัดเสียหายและปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านต้องเปลี่ยนไปจากปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวล่องแพแม่น้ำกกและการประมงหายไปชาวบ้านต้องหันมาทำการเกษตรพร้อมกับเลี้ยงสัตว์แทน
1: ระบบเรื่องน้ำไอ้น้ำแม่กกเนี่ยเปลี่ยนไปเลยคือจะไม่เข้าไปเลยแล้วก็กลับมาทำการเกษตรพวกเลี้ยงหมูปลูกกล้วยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำนาปีละโหนนะครับทำนาเนี่ยก็ใช้น้ำจากภูเขาเนาะครับ
2: ลำบากมากขึ้นแล้วมันเพียงพอไหมครับ
1: ก็ลำบากครับลำบากอยู่ในเรื่องน้ำนะก็ลำบากอยู่แต่อีกไม่นานซ้ำที่ถูกน้ำท่วมไปเนี่ยคือเหมือนกับบ้านร้างไปเลยครับหมู่บ้านนะบ้านร้างไปเลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: ประธานกลุ่มรักเชียงของระบุว่าตลอดเส้นทางการเดินธรรมยาตราได้พบกับประชาชนที่สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบจากน้ำหลายเรื่องค่ะต้องการให้นายกเข้ามารับผิดชอบรับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเช่นการทวงถามเรื่องแร่แร่เอิร์ธโดยเฉพาะแร่ข้ามพรมแดนนโยบายของรัฐต่อการจัดการเหมืองแร่ไปจนถึงการเยียวยาฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษและสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วย
3: ให้รัฐบาลเห็นว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่จะต้องร่วมมือกันทั้งอนุภูมิภาคคุณน้ำโขงสารวินแล้วประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้เพราะว่าประชาชนของประเทศไทยบ้านเราเดือดร้อนมีปัญหามากเพราะนั้นประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการแก้ปัญหานี้ แล้วเรื่องนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมันแก้ไม่ได้มันจะต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้ทั้งประเทศทั้งเกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของเหมืองดีมานด์ซัพพลายต่างๆที่อยู่ในห่วงโซ่นี้จะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ร่วมกัน
0: ขบวนเดินธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำเริ่มเดินทางจากตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ละวันจะมีการจัดเวทีเสวนาสะท้อนถึงสถานการณ์สารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำและในวันที่5มิถุนายนนี้คาดว่าจะมีมวลชนเข้าร่วมประมาณ 2,000 คนเดินขบวนแห่5สายน้ำ5บาดแผลจากสวนสาธารณะข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวงไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขปัญหาแม่น้ำปนเปื้อนสารพิษข้ามพรมแดนมาดูปัญหาผักตบชวาแน่นเต็มลำคลองที่บริเวณหน้าวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีค่ะผักตบแน่นเป็นทางยาวกว่า3กิโลเมตรนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรทางน้ำได้ค่ะล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองนำเรือดักผักตบชวารวมถึงเครื่องจักรกลเข้าไปกำจัดผักตบออกจากคลองได้แล้วแต่แค่บางส่วนเท่านั้นผักตบชวาบริเวณคลองบางหลวงเชียงรากหน้าวัดเสด็จตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีเห็นเป็นทางยาวแน่นแบบนี้กว่า3กิโลเมตรค่ะเรื่องนี้กำลังสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่และกระทบกับการสัญจรทางน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนำเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวาเป็นวันที่2แล้วแต่ว่าการดำเนินการค่อนข้างล่าช้าเพราะว่ามีเครื่องจักรสนับสนุนเพียงแค่เรือลำเดียวเท่านั้นทำให้การกำจัดผักตบชวาออกจากคลองทำได้แค่บางส่วนชาวบ้านบอกว่าปัญหาผักตบชวาแน่นเต็มลำคลองเกิดขึ้นมานานแล้วและมีปริมาณสะสมมากขึ้นในช่วงเข้าฤดูฝนแม้ว่าปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกจะใช้เส้นทางหลักสัญจรหลังจากที่มีถนนตัดผ่านแต่ว่าบางส่วนค่ะยังจำเป็นต้องพายเรือข้ามฝั่งแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการสัญจรทางน้ำ
4: บ้านป้าสวยเขาอยู่ติดกับคลองเส้นเล็กเนี่ยครับคลองแล้วเขาพายเรือมาก็คือมาขึ้นตรงนี้แล้วก็ส่งหลานเข้าไปที่โรงเรียนครับก็คือถ้ามาทางมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็ออกทางนั้นได้เลยถนนข้ามสะพานเหลืองมาครับแล้วก็เข้าโรงเรียนได้แต่ด้วยลูกหลานเขาน่าจะทำงานแล้วก็ตัวเขาเลยต้องมาส่งพายเรือมาส่งครับ
0: นายกอบต.สวนพริกไทยบอกว่าสาเหตุเกิดจากมีการปิดประตูระบายน้ำคลองน้ำอ้อมซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีสูบน้ำดิบสำแลค่ะทำให้ผักตบชวาจากอีกฝั่งคลองเข้ามาในพื้นที่พอเข้ามานานๆเข้าก็สะสมจนแน่นเต็มลำคลองไปกีดขวางทางน้ำจนน้ำไม่สามารถไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็เป็นแบบนี้แทบจะทุกปี
5: แม่น้ำเจ้าพระยาไหลขึ้นก็เข้ามาแต่ขาออกมันไม่ได้ออกมันก็เลยมาอักที่หน้าวัดที่มีการร้องเรียนนะจริงๆแล้วมันก็คือเราแก้ไขอยู่แล้วแต่นี้มันใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเอง
6: ซึ่งเข้าใจว่าคลองวัดสันเจ้าเนี่ยมีการเปิดประตูยกลอยตลอดนะคะซึ่งเวลาน้ำขึ้นน้ำลงมันก็เป็นกลไกตามธรรมชาติก็คือยะวาก็พัดเข้ามาในเวลาน้ำขึ้นในขณะเดียวกันพอเวลาน้ำลงยะวาก็พัดออกไปแต่ว่าคลองฝั่งนี้อีกด้านนึงเนี่ยประตูเนี่ยจะเปิดเฉพาะเวลาน้ำขึ้นแต่เวลาน้ำลงเนี่ยประตูจะปิดทำให้พอเวลาน้ำขึ้นเนี่ยยะวาพัดเข้ามาแต่พอน้ำลงประตูปิดเนี่ยยะวาไม่สามารถพัดออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้มันก็เลยทำให้จำนวนผักตบชวามันจึงอัดแน่นอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะ
0: ล่าสุดทางอบต.สวนพริกไทยจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาค่ะพร้อมกับประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีขอสนับสนุนแบ็คโฮแขนยาวเข้ามาช่วยด้วยพร้อมกับฟื้นฟูสภาพน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอิทธิพลของพายุโซนร้อนชังมีก่อให้เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นค่ะทั้งฝนที่ตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มพร้อมกับส่งผลกระทบต่อการคมนาคมเป็นวงกว้างภาพมุมสูงเผยเห็นจุดที่เกิดเหตุดินถล่มในจังหวัดชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นหลังจากพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนชังมีสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุดินถล่มเมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟในพื้นที่แต่การบริการรถไฟสายดังกล่าวถูกระงับไปก่อนหน้านี้แล้วขณะที่เศษซากดินโคลนและหินที่ถล่มลงมาสร้างความเสียหายต่อเสาไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงด้วยทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อครัวเรือนเกือบ 60,000 หลังคาเรือนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงได้รับรายงานเกิดเหตุน้ำท่วมต้นไม้หักโค่นเศษซากปรักหักพังกีดขวางทางรวมถึงเหตุดินถล่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่คุณผู้ชมคะภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วอย่างน้อย15คนขณะที่ทางการออกคำแนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดทั่วภาคตะวันตกเฉียงใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยขณะที่บรรยากาศที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวพบว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างอยู่ในสนามบินหลังจากสภาพอากาศเลวร้ายส่งผลให้เที่ยวบินจำนวนมากล่าช้าหรือว่าถูกยกเลิกโดยวันนี้สายการบินต่างๆรวมถึงสายการบิน All Nippon Airways และ Japan Airlines ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศรวมแล้วประมาณ900เที่ยวบินส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารร่วม 90,000 คนส่วนบริการรถไฟความเร็วสูงในคิวชูและบางพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นประสบปัญหาล่าช้าเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการระงับการให้บริการรถไฟบางส่วนในพื้นที่โตเกียวด้วยหลังจากที่อิทธิพลของพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในบางจุดค่ำคืนนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังคงรอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์ค้นหาไทย PBS จึงคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา

คนหายไทย PBS รับแจ้งนายเมธาวงยังประเสริฐอายุ56ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณเรือนจำจังหวัดน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองน่านนายบุญมีจตุเทนอายุ57ปีสูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยวงสว่าง21แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: Nation Leagues นะคะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nation League สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนทีมสาวไทยทีมอันดับ18ของโลกลงประเดิมสนามพบกับเซอร์เบียทีมอันดับ9ของโลกซึ่งทีมสาวไทยที่เสียเปรียบคู่แข่งเรื่องรูปร่างพยายามสู้กับเซอร์เบียได้อย่างสูสีแต่มาพลาดท่าในช่วงเวลาสำคัญตอนท้ายเซตส่งผลให้ไทยแพ้เซอร์เบียไปขาดลอย3เซตรวดคะแนน24ต่อ26 23ต่อ25และ19ต่อ25โดยเกมนี้พิมพ์พิชยาศศิภาพรและปักพัชยาทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยทำไปคนละ7คะแนนโดยนัดต่อไปไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันพฤหัสนี้เวลา 18:30 นตามเวลาประเทศไทยแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่นรายการเวิลด์ทัวร์ 1,000 เป็นการแข่งขันในรอบแรกซึ่งไฮไลท์ของรอบนี้เรื่องที่ประเภทคู่ผสมจากเดชาพลโพวารานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพบกับยูอิชิชิโมกามิกับไซยากะโฮบาระคู่มือ15ของโลกจากญี่ปุ่นที่เพิ่งเอาชนะคู่นักกีฬาไทยในศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งการเจอกันครั้งนี้บาสเฟมแก้มือได้สำเร็จเอาชนะคู่แข่งไป2ต่อ1เกมคะแนน23ต่อ21 19ต่อ21และ21ต่อ19ผ่านเข้าไปเจอกับฮูเปงรอนกับไล่เป่ยจิงคู่แข่งจากมาเลเซียในการแข่งขันรอบ2ส่วนไฮไลท์อีกคู่อยู่ในประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกพบกับชิวปินเชียนมือ13ของโลกจากไต้หวันโดยน้องเมย์ต้องออกแรงสู้กับคู่แข่งถึง3เกมก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างพลิกล็อก1ต่อ2คะแนน21ต่อ19 16ต่อ21และ19ต่อ21ถูกหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบแรกเท่านั้นส่วนนักแบดมินตันไทยคนอื่นๆที่ผ่านเข้าสู่รอบ2มีทั้งพนิชพลธีรรัตน์สกุลจากชายเดี่ยวพิชามนและพรประวีในประเภทหญิงเดี่ยวนันทการและเบญญาภา2พี่น้องเอี่ยมสะอาดในประเภทหญิงคู่ขณะที่วิวกุลวุฒิความหวังของไทยในประเภทชายเดี่ยวไม่ได้ไปต่อเพราะมีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวระหว่างแข่งรอบแรกแม้ว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะไม่มีทีมชาติจากอาเซียนคว้าสิทธิ์ลงแข่งขันแต่ยังมีส่วนร่วมทางอ้อมหลังจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกเป็นลีกจากอาเซียนที่มีนักเตะลุยฟุตบอลโลกมากที่สุดถึง3คนนำโดยเจอวานคาสตาเนียดาวยิงทีมชาติกูราซาวจากสโมสรตารังกานู FC นออันราวับเดกองกลางทีมชาติจอร์แดนและโมฮัมเหม็ดอาบูอัลนาดีเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติจอร์แดน2นักเตะของสลังงอส่วนในไทยลีกมีนักเตะ1คนร่วมแข่งขันคือในรายของเรบินซูลาก้ากองหลังทีมชาติอิรักจากสโมสรการท่าเรือขณะที่อินโดนีเซียซูเปอร์ลีกมีนักเตะ1คนเล่นฟุตบอลโลกจากฟรานปูโตสกองหลังทีมชาติอิรักของสโมสรเปอร์ซิปบันดุงปิดท้ายที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยความคืบหน้าการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียที่จะมีขึ้นวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการจัดแข่งชิงแชมป์ระดับทวีปที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC โดยล่าสุดมี8ชาติตอบรับส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยนำโดยจีนฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วไปสมัครแข่งขันได้อย่างอิสระในประเภท Challenge
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมกฤตนัยมีชัยครับเราจะกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับสองสามีภรรยาจังหวัดมหาสารคามหันเพาะเลี้ยงไข่ผำแปรรูปใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพทำไอศกรีมไข่ผำไข่ผำมัทฉะสร้างรายได้สวนทุเรียนหลงลับแลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเปิดฤดูกินทุเรียนจัดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแลในวันหยุดเดือนมิถุนายนนี้

0: ุธามาศปลูกโพพาไปศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทรายจังหวัดศรีสะเกษชมภูมิปัญญาปั้นดินเผาด้วยมือทุกขั้นตอนมียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปีในช่วงของดีทั่วไทยถ้าพูดถึงพันธุ์ไม้ด่างนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยบางเวลาก็อาจจะไม่ได้มีกระแสหรือว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆไม้ด่างบางตัวบางอย่างยังขายได้ราคาดีแล้วก็ส่งออกนอกด้วยครับอย่างกวักมรกตด่างที่ราชบุรีครับเจ้าของสวนเพาะพันธุ์ด้วยคุณภาพที่ดีครับลวดลายสีสันเป็นที่ถูกใจลูกค้าต่างประเทศส่งขายสร้างรายได้กันยั่งยืนเลยครับการลุ้นให้เกิดลายด่างนี่ถือเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีโอกาสได้ไม้ด่างเพียงประมาณ 16% หรือว่าเฉลี่ย1ใน6เท่านั้นนะครับนี่เป็นความท้าทายของผู้เพาะพันธุ์กวักมรกตด่างเป็นเวลากว่า20ปีที่นายอุดมทิตวัฒนสกุลเจ้าของสวนอุดมการ์เด้นตำบลดอนคลังที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพัฒนาสายพันธุ์กวักมรกตมานานนะครับปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์ได้จากทุกส่วนของต้นทั้งใบกิ่งลำต้นแล้วก็เมล็ดนะครับรวมไปถึงทำให้ออกมาเป็นลายด่างหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักปลูกแล้วก็นักสะสมต้นไม้จากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยส่วนสีสันที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกนะครับตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่โทนชมพูม่วงแล้วก็โทนเหลืองส้มแดงนะครับซึ่งเฉดสีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูครับ
1: นี่ความนิยมในเรื่องของสีเฉดสีอะค่ะในระหว่างของคนไทยกับชาวต่างชาตินี่นะคะพี่มันมีความแตกต่างกันไหมคะ
2: ปัจจุบันนี้สีที่นิยมกันเนี่ยก็จะหมุนเวียนกันเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่าดำด่างเนี่ยขอให้ได้สีสดสดสวยๆโดยเฉพาะในกลุ่มของเฉดสีนี่ก็จะเป็นของชมพูม่วงกลุ่มหนึ่งแล้วก็สีออกโทนเหลืองแดงหรือว่าส้มอีกเฉดสีหนึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งเราที่เราให้เช่นพวกปุ๋ยวิตามินอาหารเสริมหรือว่าธาตุบางตัวนี่ก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเรื่องของความต้องการของระบบเนี่ยมันอยู่ที่ความสวยของต้นด้วยแต่ว่าทั้งในประเทศเนี่ยก็ใช้ได้ทุกตัวแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยวันนี้เขาก็ต้องบอกว่าขอให้ด่างก่อนนะสีเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะหายากนิดนึงแต่ว่าพอเริ่มมีมากปุ๊บเขาก็จะเริ่มแยกว่าขอซื้อในกลุ่มเฉดสีนี้สีนั้นอันนี้ก็ตามกระแสความนิยมในช่วงเวลานั้นนั่นเหมือนกันครับ
0: วิธีการชำก้านนะครับจะตัดใบออกแล้วก็หั่นก้านเป็นท่อนผ่าส่วนล่างให้เป็นแฉกนะครับจากนั้นก็ทาปูนแดงทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนำไปชำส่วนการชำใบครับใช้เทคนิคผ่าตัดแยกแล้วก็ชักนำด้วยสารอินทรีย์อ่อนๆ นะครับทำให้ใบเพียง1ใบจะแตกต้นใหม่ได้ถึง 2-6 ต้นเลยครับวัสดุเพาะชำนะครับที่สวนจะใช้พีทมอสนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลท์ผสมกันโดยรองก้นด้วยมะพร้าวสับแล้วก็ถ่านเพื่อช่วยให้วัสดุปลูกนั้นโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีครับมะพร้าวสับก็ต้องล้างสารแทนดินออกก่อนใช้งานนะครับใช้เวลาประมาณสัก 5-6 สัปดาห์ครับรากกับหัวเนี่ยจะเริ่มงอกออกมาแล้วก็อีกประมาณ 3-4 สัปดาห์จะพัฒนาเป็นต้นอ่อนขนาดเล็กนะครับเมื่อต้นเริ่มแข็งแรงก็เปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นมะพร้าวสับผสมถ่านแล้วก็เพอร์ไลท์แทนดินเพื่อให้สะดวกต่อการถอนแล้วก็การส่งออกครับ
1: ตัดใบอะค่ะหรือว่าเป็นช่วงลำต้นอย่างเงี้ยค่ะพี่เราเลี้ยงไปนานขนาดไหนอะคะถึงจะได้เป็นต้นใหญ่ที่แบบสวยงามเลยอะค่ะ
2: คือจากใบเนี่ยกว่าจะงอกขึ้นมาเป็นลำต้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนแต่ถ้าช่วงเวลานั้นเราเห็นแล้วเราก็แยกออกไปเลยแล้วก็เลี้ยงจนโตที่จะทำตลาดได้วันนี้ที่เราทำต้นที่ส่งออกนะครับก็จะประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีก็จะทำตลาดได้แต่ว่าบางทีงอกขึ้นมาด่างปุ๊บคนก็มาซื้อเก็บกันไปแล้วเพราะว่าคอยไม่ไหวมันนานมากตัวนี้ที่มันคงอยู่ได้เพราะว่าเขามีการขยายพันธุ์ค่อนข้างจะช้านะครับใช้ระยะเวลานานต้นด่างช้ำแล้วบางครั้งงอกขึ้นมาไม่ได้ด่างบางครั้งนะต้นแม่เนี่ยใบเนี่ยด่างแท้ๆเลยแต่ช้ำแล้วบางทีมันไม่ได้ด่างในหน่อแรกต้องคอยหรือว่าไม่ได้ด่างเลยก็มี
0: ปัจจุบันนี้ส่งออกต่างประเทศประมาณ70%นะครับแล้วก็ขายในไทยประมาณ30%ตลาดหลักๆนี่อยู่ที่ตะวันออกกลางยุโรปจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งการส่งออกเนี่ยมีมาตรฐานเข้มงวดนะครับคุณผู้ชมต้นไม้จะต้องมีลายด่างต่อเนื่องกันตั้งแต่เล็กจนโตห้ามเกิดอาการหลุดเขียวหรือว่าหลุดดำนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงด้วยแสงธรรมชาติเท่านั้นด้วยไม่ใช้ไฟ LED เร่งสีเพราะว่าเมื่อขนส่งใช้เวลานานเนี่ยสีมันจะดรอปจนไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้ครับ จริงๆกวักมรกตด่างเนี่ยใช้เวลาเพาะเลี้ยงนานตั้งแต่สักประมาณ1ปีครึ่งจนถึง2ปีครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าแค่เริ่มแทงหน่อออกมาเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาสั่งจองกันแล้วครับก็ถือว่าเป็นไม้ด่างอีกตัวนึงที่ยังถือว่ายังยืนในระยะยาวได้ยังสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องครับส่วนแบบประดับอีกอย่างนึงนะครับก็มีมานานหลายคนก็รู้จักกันนะครับอย่างแคคตัสเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็ยังปลูกกันเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากนะครับอย่างที่จังหวัดตรังก็ปลูกได้ในพื้นที่บ้านตัวเองเขาทดลองเลี้ยงทดลองปลูกนะครับแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ต้นได้สีสวยๆเอาไว้ขายสร้างรายได้หลักแสนแล้วด้วยครับใช้พื้นที่ข้างบ้านประมาณสัก1งานเองนะครับสร้างเป็นโรงเรือนปลูกแคคตัสหรือว่าต้นกระบองเพชรอยู่ที่บ้านของนางพยาวคงน้อยและนายสุรินทร์ศรีหเนินสองสามีภรรยาตำบลบางเป้าอำเภอกำตังจังหวัดตรังนะครับซึ่งเขามีอาชีพค้าขายแล้วก็ทำสวนก็มาเพาะขยายพันธุ์แคคตัสขายมาได้ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วครับโดยเริ่มจากลูกสาวครับที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็เวลาที่กลับบ้านมาก็จะเอาแคคตัสเนี่ยมาฝากให้แม่ช่วยเพาะเลี้ยงครับจากนั้นก็เข้ากลุ่มแคคตัสนะครับเพื่อหาความรู้แล้วก็เห็นว่าเพื่อนเนี่ยโพสต์ขายกันก็เลยคิดว่าเพื่อนขายได้เราก็ต้องขายได้เหมือนกันนะครับก็เลยลองขายดูเพื่อเป็นอาชีพเสริมปรากฏว่าขายได้ดีครับจากที่เลี้ยงในเต็นท์เล็กๆนะครับก็เลยขยายเป็นโรงเรือนจริงจังแล้วก็เริ่มศึกษานะครับและขยายพันธุ์ด้วยตัวเองก็เพาะขายมาเรื่อยๆครับทั้งทางออนไลน์ด้วยส่งขายไปทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ขายหน้าร้านที่บ้านด้วยตอนนี้มีกว่า50สายพันธุ์นะครับรวมถึงมีพันธุ์ไม้แปลกด้วยราคาขายมีตั้งแต่หลัก10บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทก็มีครับตอนแรกที่ทำคนเดียวนั้นนะครับเพียงแค่ 2-3 ปีเนี่ยก็สามารถขายได้เงิน 2-3 แสนบาทเลยครับ
3: ตรง
4: อันนี้เท่าไหร่เน
3: ี่
4: ย
3: ไม่กี่บาทค่ะ 3-40 เองอันนี้คือเป็นไม้ที่เพาะปันเองอะค่ะดอกสวยมันจะมีลูกๆที่เราเพาะไว้ค่ะคือเราสามารถมาแยกได้เนี่ยค่ะแบบนี้คือที่เพาะไว้สามารถเอามาแยกลงกระถางได้ค่ะกระถางเดียวค่ะ
4: นี่คนที่ซื้อเขาก็ซื้อที่เลี้ยงแล้วหรือว่าลูกเล็กๆคะ
3: มันจะมีสองประเภทกับบางคนชอบไม้ใหญ่บางคนก็เริ่มจากต้นเล็กๆเลยคือเขาจะอยากเห็นพัฒนาการแต่ละวัน
0: การปลูกบำรุงรักษาครับนี่เป็นพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากนะครับชอบแสงแดดแต่ว่าต้องไม่จ้าเกินไปนักนะครับก็เลยทำระบบปิดเพื่อกรองแสงด้วยจากนั้นก็ยังขายดินปลูกผสมสำหรับปลูกแคคตัสด้วยครับราคากิโลกรัมละ50บาทตอนนี้เจ้าของบ้านบอกว่าทำงานอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าลูกสาวที่เรียนจบแล้วก็มาช่วยกันเพาะพันธุ์อีกแรงหนึ่งก็ถือว่ายังจะตั้งใจเพาะพันธุ์นะครับตัวแคคตัสเหล่านี้ต่อไปเพราะมองว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ครับและพืชที่กำลังมาแรงในตลาดสุขภาพช่วงนี้ครับนั่นก็คือการเพาะเลี้ยงไข่ผำนะครับเป็นตัวอย่างที่โรงเรือนในการเพาะเลี้ยงของสองสามีภรรยาที่มหาสารคามนะครับตอนนี้สามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมมีทั้งไอศครีมมีทั้งไข่ผำมัทฉะด้วยแล้วก็ปลูกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความสะอาดด้วยครับน้ำผงไข่ผำอบแห้งนะครับมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มสีมันจะเหมือนกับการชงชามัทฉะเลยครับแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนก็ทำให้ไข่ผำนี่ตอบโจทย์ในเรื่องของโปรตีนนะครับแล้วก็แปรรูปได้หลายอย่างด้วยอย่างมัทฉะอบแห้งไอศกรีมไข่ผำมัทฉะไข่ผำสดนี่ก็เอาไปแกงหรือว่าทำใส่ไข่เจียวหรือว่าคลุกกับข้าวชงกับกาแฟชงใส่น้ำมะพร้าวหรือว่าใส่เบเกอรี่ก็ได้มันก็จะคล้ายกับขนมปังชาเขียวครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เลยเริ่มรู้จักไข่ผำกันมากขึ้นนะครับนายวุฒิพลประดับวันเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจสำราญโรจน์ที่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเคยเลี้ยงโคกระบือแล้วขาดทุนก็เลยหันมาเลี้ยงไข่ผำสู้ภัยแล้งแทนนะครับเพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีนกรดอะมิโนที่จำเป็นแล้วก็วิตามินแร่ธาตุต่างๆสามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างรวดเร็วครับใช้พื้นที่และก็ทรัพยากรน้อยด้วยจึงมีศักยภาพพัฒนาเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยการนำไข่ผำเนี่ยมาแปรรูปนะครับเป็นการตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ตรงๆเลยครับ
5: ขายเหมือนมัจฉะซึ่งทำให้เด็กๆ เขารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วพอเขาได้ลองปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเออมันคล้ายกันแต่ว่าไข่ผำเนี่ยมันจะไม่มีคาเฟอีนซึ่งเด็กสามารถทานได้ตลอดแต่มันให้ฟีลเรื่องของมัจฉะถือแก้วก็เหมือนถือแก้วมัจฉะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าความเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ย

0: เป็นโจทย์สำคัญที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ที่ฟาร์มใช้สารอาหารอินทรีย์ครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยนำไปสู่การยกระดับการผลิตผัมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ครับ
1: ผัมในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่น่าจับตามองครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ในบ้านเราเช่นเรื่องของภัยสงครามภาวะฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งสงครามระดับโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งผัมก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ให้สารอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของผัมเนี่ยนะครับจุดเด่นของผัมก็คือเรื่องของโปรตีนเรื่องของวิตามิน B12 ซึ่งวิตามิน B12 เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นพืชชนิดเดียวที่มีวิตามิน B12 นะครับ
0: ตอนนี้ออเดอร์หลักๆนะครับมีผัมอบแห้งนะครับราคาผงผัมแห้งเนี่ย1กิโลกรัมมาจากไข่ผัมสด 25-30 กิโลกรัมก็จะขายกันกิโลกรัมละ200บาทนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเลี้ยงไข่ผัมจะทำให้สะอาดที่สุดเลยโดยมีการล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็ยังสามารถรับประทานสดได้ด้วยครับแต่ว่าไข่ผัมที่เลี้ยงเนี่ยมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งศัตรูสำคัญเลยนั่นก็คือตะไคร่น้ำนะครับถ้าเกิดตะไคร่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตัวผัมผัมก็จะแตกตัวออกไปไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้ที่กลุ่มเนี่ยเปิดให้มาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กันได้ทั้งประเทศเลยจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่พิษณุโลกนะครับได้เวลาของฤดูกาลทุเรียนหลงลับแลนะครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมแล้วไปเรียนรู้กันได้ด้วยครับสวนที่นี่ถือเป็นหลงลับแลใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะครับตอนนี้เปิดให้เข้าชมกันแล้วแล้วก็ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับจัดโปรมีบุฟเฟ่ทุกวันหยุดด้วยครับ
2: ภูทุเรียนก็คือว่าอย่างลูกนี้นี่5ภูเต็ม1 2 3 4แล้วก็5ภูอย่างนี้ถือว่าเกรด A นะครับครับเนี่ยลูกนี้เกรด A เลยครับเพราะว่ามี5ภูนะครับพอทุเรียนที่มีคุณภาพเนี่ยก็คือทุเรียนที่ผสมติดตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่ออกดอกผสมดอกเกสรแล้วก็ผสมได้ทั้ง5ภูแล้ว5ภูโตขึ้นมาก็ได้เนื้อทั้ง5ภูอย่างนี้ถือว่าทุเรียนคุณภาพ
0: นี่เป็นวิธีการสังเกตว่าทุเรียนหลงลับแลแบบพรีเมียมที่จะเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นของคุณภาพจริงๆเลยนะครับส่วนเนื้อข้างในผ่าให้ดูได้ว่าน่ากินมากๆรสชาติอร่อยเนื้อละเอียดแบบครีมมี่เลยครับที่เป็นทุเรียนของศูนย์การเรียนรู้การปลูกทุเรียนนอกถิ่นสวนไฮฮิลฟาร์มบ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับของนายสอนกันตรัตนากุลอายุ82ปีเป็นเจ้าของสวนทุเรียนหลงลับแลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพื้นที่อยู่บนภูเขาสูง450เมตรจากระดับน้ำทะเลครับถือว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารสำหรับพืชเป็นอย่างดีอากาศก็เย็นสบายครับเหมาะกับการปลูกทุเรียนอย่างมากจึงได้ผลผลิตทุเรียนหลงลับแลลินลับแลที่มีคุณภาพเสมือนต้นเดิมทุกประการเลยครับและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP กรมวิชาการเกษตรเปิดให้มาศึกษาหาความรู้กันการปลูกทุเรียนเพื่อเอาไปปรับใช้ในสวนกับผู้สนใจด้วยปีนี้ได้ผลผลิตเป็นทุเรียนหลงลับแลอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับส่วนลินลับแลได้ผลผลิตเยอะกว่าปีที่ผ่านมาก็เพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือทำให้ได้เนื้อเยอะถูกใจคอทุเรียนนะครับราคาขายทุเรียนหลงลับแลกล่อง5กิโลกรัมราคา 1,750 บาทส่วนทุเรียนหลินลับแลครับถือว่าหากินยากนะครับวันนี้เนื้อเนียนละเอียดดุดครีมนะครับหวานมันเมล็ดรีบกลิ่นหอมละมุนด้วยกล่องนึง4กิโลกรัมราคา 2,400 บาท
2: หลินลูกนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทุเรียนที่ได้คุณภาพลูกนี้ได้ทั้ง5ภู1 2 3 4 5 5ภูครับถ้าหลินลูกนี้เวลาแก่จัดแล้วก็จะได้เนื้อทั้ง5ภูครับแต่ปกติแล้วหลินเนื้อจะบางกว่าหลงหลินจะมีเนื้อประมาณ 15% ของน้ำหนักลูกถ้าเป็นหลงก็จะมีน้ำหนักประมาณ 35% ของน้ำหนักลูกครับ
0: ทางสวนไฮฮิลฟาร์มจะเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนหลงลับแล 100% เลยครับคนละ499บาทในวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่11โมงไปจนถึงบ่ายโมงตรง

0: นะครับถ้าสั่งจองล่วงหน้าก็จะลดราคาเหลือคนละ450บาทเพื่อเป็นการเปิดฤดูการกินทุเรียนหลงลับแลตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยครับหรือว่าใครอยากไปซื้อที่หน้าสวนก็ไปลองสอบถามกันได้ครับไปดูว่าหลงกับหลินนะครับมีความแตกต่างกันยังไงอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบด้วยแล้วก็มีผลไม้อื่นๆตามฤดูการเริ่มวางขายที่หน้าสวนไปด้วยครับหน่วยงานราชการในหลายพื้นที่รับช่วงนี้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตรวมถึงสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัยไปด้วยครับอย่างอบต.หัวสำโรงที่ฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมการสานขันโตกจากวัยให้กับบรรดาแม่บ้านผู้สูงอายุทั้งหลายได้มาพบมาเจอกันแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับมาร่วมอบรมกันอย่างคึกคักผ่านกิจกรรมฝึกอบรมการทำขันโตกจากหวายเทียมนี่เป็นงานหัตถกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงนะครับที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงซึ่งจากโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสนะครับประจำปีงบประมาณ2569มุ่งพัฒนาเรื่องทักษะอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนนายธนเกียรตินพเกตนายกอบต.หัวสำโรงบอกว่าโครงการนี้นี่เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมฝึกอาชีพที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อบรมการทำฝาชีครอบอาหารมาก่อนแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่นะครับก็เลยสานต่อมาสู่การเรียนรู้ด้านงานจักสานเพื่อสร้างกลุ่มวิชาชีพของอบต.หัวสำโรงให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ
1: มากนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นการต่อเนื่องนะฮะเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะถึงวันที่สุดที่เราได้ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับระหว่างแต่ละหมู่บ้านนะครับมาเจอกันมาพบปะกันสร้างความสามัคคีนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างอาชีพให้กับพวกเขานะครับแล้วก็ทำให้เขามีกิจกรรมนะครับซึ่งโลกปัจจุบันนี้คือเป็นโลกผู้สูงวัยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับผู้สูงวัยนะครับให้เขามีสุขภาพจิตนะที่ดีนะมีสุขภาพร่างกายใช้สมองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์นะครับ
0: และทางอบต.หัวสำโรงก็ยังมีแนวคิดคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดนะครับอย่างตะกร้าฝาชีกระเป๋าแล้วก็ขันโตกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนต่อเอาไปผลิตชิ้นงานได้จริงแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพเอาไว้ขายได้จริงครับบรรยากาศในงานก็บรรดาผู้สูงวัยครับต่างตั้งใจที่จะมาเรียนรู้กันเพราะว่าการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรก็ตามนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปแน่นอนแล้วก็ได้มาพบปะเพื่อนวัยเดียวกันเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพจิตไปด้วยครับช่วงของดีทั่วไทยครับพาไปที่ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านโพนทรายที่ตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่นี่ยังอนุรักษ์วิธีการปั้นดินเผาด้วยมือทุกขั้นตอนเลยครับของที่ทำส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมเป็นหม้อสาวไหมแบบดั้งเดิมซึ่งมียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปีเลยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: แม้วัยจะล่วงเลยมากว่า70ปีแล้วแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับยายบุญนาทองแก้วชาวบ้านโพนทรายอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกษที่ยังคงนั่งปั้นหม้อสาวไหมด้วย2มืออย่างชำนาญหม้อทุกใบออกมามีรูปทรงและขนาดเท่ากันราวกับจับวางค่ะปัจจุบันที่นี่ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปั้นหม้อดินเผาบ้านโพนทรายเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะ
1: ยายหัดปั้นแต่15ปีพุ่นมันก็ปั้นมาเรื่อยๆก็แม่ผ้าเฮ็ดบัดนี้แต่ตอน15ปียายหัดแบบคือต้องมาหัดนี่ล่ะก็มาตีแท้ก็20ปีตีเป็นเฮ็ดอยู่เฮ็ดซุมื้อนั่นล่ะเฮ็ดมื้อละนิดละหน่อยคือยายเฮ็ดนี่ล่ะ
0: วัสดุสำคัญที่ขาดไม่ได้คือดินเหนียวที่ได้จากในหมู่บ้านโพนทรายเพราะเนื้อดินมีความเหนียวเป็นพิเศษเมื่อนำมาปั้นและเผาจะทำให้หม้อดินเผามีความคงทนแข็งแรงค่ะ
1: แต่เขาก็ขุดเอาสันหนึ่งสันสองนี่บ่ได้เด้สันที่สามผลที่สี่ผลจากสิมีดินซุ่มนี
2: ่โอ้ต้องขุดลงไปลึกเลย
1: ถ้าแม่นลงไปโค้กก็เอามือหนึ่งออกก่อนมือหนึ่งโจกออกมือสองเขาจังสีเอาใดซุ่มนี
2: ่ค่ะ
1: จังสีเอาตีหม้อใดเด
2: ้ค่ะแล้วดินเขามันมีความเหนียวยังไงบ้างนะคะยาย
1: เหนียวอีนี่เหนียวจะปั่นหมอแล้วนั่นที่ว่าปั่นบ่ติดปั่นตีออกตีออกขึ้นบนนั่นปั่นหน่อยตีออกตีออกก็มันก็ใหญ
2: ่ค่ะ
1: ดินเหนียวอีหลีเฮ็ดกระถางเฮ็ดหมอเฮ็ดโอ่งเฮ็ดหยังได้เบิด
2: ค่ะดินเหนียวนี่คือถ้าเกิดเราจะไปปั้นหม้อได้เราต้องทํายังไงก่อนนะคะต้องมีการหมักยังไงบ้างคะ
1: นี่สิหมักนี่เอาน้ํามักน้ํามักให้มันอ่อนๆเขาจังก็เป็นหวดกับเสือมันนี่เสือต่ําไปในขู่นี
2: ่ค่ะหมักเอาน้ำใส่ไว้ดินนิดประมาณสักกี่วันได้คะ
1: บ่แล้ว30นาทีมันก็เปื่อยเลยนี
2: ่อ๋อมันก็เปื่อยเลยอะคะ
1: นี
2: ่ก็ปั้นได้เลยอะคะ
1: มันเข้ากับไปนวดก่อน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่กว่าจะขึ้นรูปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะต้องนวดดินเหนียวจนเข้ากันดีแล้วยังต้องนำดินที่ผ่านการเผาและบดละเอียดมาคลุกเคล้ากับดินเหนียวสดอีกรอบแบบนี้เพื่อเพิ่มความแกร่งให้กับเนื้อดินค่ะ
1: ลุยเสื่อก่อนแล้วนี่ลุยเอาตัวนี้ก่อนนี่เริ่มแรกนี่ลุยกับมะเผากับไปตั้มกับฮอนเอาพุ้นมันก็เป็นหนวดเสดินคือย่ายผ้าหนวดนั่นล่ะหนวดกับหนวดได้ถึงได้ขนาดว่าถึงก็แตกหนวดนี่แย่ๆแล้วก็จังสิบ่แตกก็จังได้มาปั่นหม
0: ้อหลังจากเตรียมดินพร้อมแล้วก็ถึงขั้นตอนการขึ้นรูปยายบุญหนาและชาวบ้านใช้เวลาเพียงไม่นานก็ปั้นออกมาเป็นปากหม้อที่สวยงามค่ะจากนั้นต้องนำไปพักไว้ให้ดินแห้งหมาดๆก่อนจะนำมาตีกระทบให้ได้รูปทรงหม้อที่กลมมนและสมบูรณ์แบบนี้ค่ะ
1: นั่นล่ะเฮ็ดรูปปากขึ้นก็มารูปตีจะได้มาเผานี่
0: เมื่อปั้นหม้อสาวหมายสะสมได้หลายสิบใบแล้วก็ได้เวลาขนขึ้นรถเข็นย้ายไปยังลานโล่งแจ้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญนั่นคือการเผาหม้อแบบโบราณค่ะหม้อดินเผาโบราณแบบนี้ต้องใช้ความประณีตในการจัดเรียงหม้อทีละใบอย่างเป็นระเบียบโดยวางไม้ฟืนไว้ใต้พื้นก่อนจุดไฟเผาแล้วค่อยๆนำฟางข้าวมาคุมทับใช้เวลาเผาประมาณ 10-20 นาทีจากนั้นจะปล่อยทิ้งไว้ให้หม้อคลายความร้อนจนเย็นจึงจะรื้อออกเพื่อเตรียมส่งขายค่ะ
1: แต่นี่เผาโบราณที่นี่เอามีเตาคือเจ้าย่ายเผาเทือนละร้อยกว่าหน่วยธรรมดานี่กระเพาะจังสิล่ะข้าวเดียวก็แล้วเพราะว่าเขาเจ้าเทศกิจเขาบ่เฮ็ดได้ย่ำฝนเขามาเฮ็ดลำบากย่ายก็เฮ็ดย่ำฝนย่ายก็เฮ็ดย่ำแรงก็เฮ็ดเท่านี้เท่าน้อยสิละบ่ได้เฮ็ดหลาย
0: นอกจากหม้อสาวใหม่แล้วยายบุญนายังสามารถปั้นหม้อดินเผาได้อีกหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าโดยยายจะใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาเรื่อยๆค่ะ
1: มีหม้อแอ่งน้ำก็มีแอ่งใส่น้ำใส่ตีนแอ่งใส่น้ำมีหมอหลอกมีหมอรับทานมีหมออีนาคมีอมศิลป์มีกระถางเห็นบอกกระถางอยู่เฮือน2หน่วยพวกเพิ่นพากันเฮ็ดกระหมอเนื้อจิ้มจุ่มนั่นกระทรวงนี่ชุดนึงกระทรวง50หมอแอ่งน้ําก็60หมอรับทานก็30หมอจิ้มจุ่มกับเต้าสุดนั่นก็100นึงก็จะมาสร้างให้เฮ็ดเข้าไปใส่แล้วถอยย้ายแล้วอยู่บนท่าหายกับพวกคุณหารบ่คุณหารผมได้เข้ามาสั่งหมออีนาคเนี่ยน้อยน่าคือเข้ามาหมอไปใส่กระดูกกันหน้ารุ่นน้อยเข้ามาสั่งเท่าละ200-300ผมได้คุณหาร
0: ราคาขายขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบตามคำสั่งซื้อมีตั้งแต่ราคาหลัก10ไปจนถึงหลักร้อยบาทถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่สร้างประโยชน์ทั้งช่วยคลายความเหงาและยังสร้างรายได้เสริมนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ต่อวัยจริงๆค่ะ
3: นอกจากหม้อสาวไหมที่เป็นของใช้งานกันในพื้นที่แล้วนะครับก็ยังดัดแปลงเป็นสินค้าอื่นๆเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายอย่างกระปุกออมสินก็มีด้วยเป็นงานปั้นที่มีเอกลักษณ์นะครับงานแฮนด์เมดตั้งใจทำทุกขั้นตอนเลยครับปิดท้ายกันด้วยหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่จังหวัดสระแก้วก็จัดงานแถลงข่าวตอนนี้เริ่มเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครับตั้งแต่วันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ครับมีการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อทั้งแบบภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยทั้งประเภทประชาชนทั่วไปแล้วก็เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: จะชวนทุกคนลงประกวดหมู่บ้านดีเด่นค่ะ
1: หมู่บ้านดีเด
2: ่
1: น
2: ในการประกวดหมู่บ้านดีเด่นปีนี้ฉันให้เวลา5 ปี
0: ปีนี้ได้แน่นอนค่ะแล้วถ้าปีนี้หมู่บ้านควันหลงได้รางวัลผู้ใหญ่จะว่าไงคะ
2: ฉันก็คงจะหาอะไรไปขอโทษตาโชตนั่นแหละแล้วถ้าควันหลงแพ้
3: ตาโชตต้องเลิกทำสหกรณ
4: ์เจี๊ยบ
5: เจี๊ยบเจี๊ยบอะไรหรือเปล่า
0: โอเค
5: รถไปเฮ้ยหยุด
6: เฮ้ยทำไมไม่หยุด
5: นอนเจี๊ยบขึ้นรถ
0: ฮะ
5: ขับให้หน่อย
0: เออไปนายเร็ว
5: เอารถเลย
2: เฮ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเฮ้ยสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
5: ร้านแล้วครับน้ำมึงชันโลครับผู้ใหญ่ผมรีบไปก่อนนะครับ
7: น้ำมึงชันโลจากเกสรดอกไม้ 100%
8: เปิดมึงนี
9: ่ตามไหมครับ
10: ไม่ต้องหาจะไปบอกขยี้พวกคนหลงในงานนี้

0: เฮ้ยเธอขับรถมองทางสิ
1: มันจะโอเคไหมอ่ะ
0: มันไม่โอเคอยู่แล้วมองทางก่อนยายเจี๊ยบ
1: แต่ว่าวันนี้นายทำดีมาก
0: เฮ้ย
1: แท็ก
0: ขับรถขับสองมือ
1: เร็ว
0: เอ้าขับสองมือได้แล้ว
1: เค
0: ถ้าไม่อยากขับนี่จ่อข้างหน้าเลยเดี๋ยวฉันขับให้
1: ฉันอยากขับให้ฉันขับเถอะแทนคำขอบคุณที่นายช่วยชีวิตฉันวันนี
0: ้ตอนนี้มันเรื่องอะไรเนี่ยทำไมต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายให้โดนจับแบบนี้ฮะ
1: นี่นายใครจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงฮะไปถามนู่นตัวนู้นก็เจ้าหลงมันเดินไปไหนฉันก็เดินตามใช่ไหมเจ้าหลง
0: มีแต่เรื่องให้ต้องเป็นห่วง
1: เอ้าไม่ดีเหรอนายจะได้เป็นพระเอกไง
0: พระเอกอะไรล่ะหาเรื่องให้สิไม่ว่าที่คอยดูนะผู้ใหญ่คมกริตได้ตามราวีไม่เลิกแน่ๆ

0: แต่ก่อนนะไอ้เท่าโชคเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยผู้ใหญ่คมกริดแพ้โหวตนะแกได้ให้เด็กมาขี่มอเตอร์ไซค์รอบหมู่บ้านอ่ะทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนอ่ะจนไอ้พวกมอเตอร์ไซค์มันเกี่ยวกันเองล้มนะถึงได้เลิกลากันไปอ่ะ
1: คอยดูนะฉันจะทำให้ผู้ใหญ่คมกริดยอมแพ้

0: นี่เลมี่เห็นน้ำสีฟ้านี่ไหมนี่แม่เขาทำครามกันอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตากเป็นอย่างนี้เลยเป็นไงล่ะ
1: โอ้กว่าจะได้ผ้าทอผืนหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วยิ่งตอนทอผ้านะยากมากๆแต่ว่าพี่ก็อยากให้ลองนะมันสนุกดีอะ
2: ฉันจะอิจฉาพี่แล้วสิมีเรื่องน่าสนุกให้ทำตลอดเลยอะและคลิปน้องหลงที่ส่งมาโอ้โหสุดคิ้วน้องมากเลยอะนี่นะ
3: ถ้าใส่รายละเอียดเพิ่มอย่างเช่นแบบ
2: วันๆน้องทำอะไรน้องกินอะไรเปิด IG ให้น้องสักหน่อยแล้วก็ลงรูปลงคลิปทุกวันนะรับรองเลยนะว่าเป็นกวางเซเลบแน่
0: จริงๆพี่ก็อยากทำนะแต่ว่าไม่มีเวลาเลยอ่ะแล้วอีกอย่างเน็ตที่นี่เลมี่ก็รู้ว่าไม่ดีเลยอ๋อและอีกอย่างอาทิตย์หน้านะที่นี่จะมีงานถ่ายทรงดำเดี๋ยวพี่ก็ต้องทำโปรโมทด้วย
2: ก็ส่งข้อมูลมาให้น้องสิคะ
1: จะได้ช่วยโปรโมทให
0: ้จริงป่ะเนี่ยเลมี่น้องรักพี่เกรงใจสุดๆเลยอ่ะ
2: เฟกมากไม่เนี่ยเลยค่ะคลิปเจ้าหลงอ่ะมันติดหน้าพี่ด้วยจะให้เอาออกหรือเปล่า
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเอง
2: เอางั้นนะ
1: เอ๊ะไม่เอาดีกว่า
0: เปลี่ยนใจแล้วตัดพี่ออกเลยดีกว่าพี่ไม่อยากให้มีดราม่าอะไรในหมู่บ้านอะแล้วอีกอย่างหมู่บ้านควันหลงเนี่ยจะต้องเป็นหมู่บ้านดีเด่นให้ได
2: ้โอ้โหทำขนาดนี้นี่ตกลงจะไปอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วใช่ไหม
0: งั้นแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย
2: เอ้าไปงี้อีกแล้วเหรอ
4: ทุกคนคะเทศกาลไทยทรงดำจะมาถึงแล้วนะคะเตรียมตัวกันหรือยังอย่าลืมหาชุดผ้าไทยทรงดำสวยๆเลิศจะได้ไม่เสียชื่อกันตาเฟบริกแอนด์ดีไซน์นะคะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะชื่อนี้คือมายังไงแล้วใครตั้งเนี่ยไม่เคยได้ยินเลย
4: ตั้งเมื่อกี้เลยเป็นไงเลิศไหมนากันตามีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแล้วนะ
0: โ
4: หแล้วซูมีชุดยังอ่ะ
0: โอ้ยังไม่มีเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมด้วยอ่ะ
5: นี่นี่นี่นาเตรียมไว้ให้แล้วแทนๆสวยไหมนี่ใส่ไปหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นปันๆช่วยเพื่อนใส่ละกันนะทำดีๆล่ะอย่าให้เสียชื่อกันตาจารวีแฟบริกแอนด์ดีไซน์ฉันขอเติมชื่อจารวีไปด้วยนะหวังว่าคงไม่ว่ากัน

0: อ้าวมาแล้วจ้า
1: ฮิวมาแล้วเหรอลูก
0: เดี๋ยวฉันช่วย
1: จ้าจ้าช่วยแม่หน่อย
2: นั่นนานได้ขายทีเอาให้เต็มที่นะพ่อหนุ่มสินค้าที่ค้างสต็อกตั้งแต่ปีที่แล้วจะได้ขายหมดในปีนี
1: ้มาตามคำเรียกร้องของลูกค้าเหรอจะมารับชันนรงค์ใช่ไหมรอสักครู่นะทิวลูกค้าเรานะดีดีนะจ่ายเงินก็ดีแถมมารับของด้วยตัวเองอีกเนาะลูกค้าเราเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยมาออกบูธและที่เขามารับเองเนี่ยก็เพราะว่าเขากลัวว่าเขาต้องรอเป็นเดือนนะ
3: ไอ้ที่ว่าขายของไม่ออกเนี่ยผู้ใหญ่น่าจะคุ้นมากกว่าพวกเรานะเออไอ้ข้าวที่ค้างอยู่ในโกดังเนี่ยว่างๆเอามาตากบ้างก็ดีนะเดี๋ยวมันจะเน่าซะหมด
1: เ
2: ออไอ้พุทธไปวะ
4: ไปไหนครับผู้ใหญ
2: ่ไปตากข้าวสิวะ
1: ไม่มาเร็วกว่านี้หน่อย
5: หัวล้ออะไรกันเหรอครับน่าดูสนุกจังครับ
0: หัวล้อคนที่มาหาเรื่องสิพี่ทิพย์ผู้ใหญ่คมกิจเขา

0: วเขาในทิวเขาหลังเขา
1: ฮะ
2: โอ้ยมัวแต่เหม่อกันน้อหนุนลูกค้ามารอซื้อชันนาโรงแล้วนุ่นอ่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูก
5: โอ้เจี๊ยบแต่งอย่างนี้สวยดีนะเนี่ยเหมือนจารวีเลย
2: แล้ว
5: หาหลักจานะกันตาก็จันแต้จันว่านะ
2: เอ๊ทำไมฟังนาพูดแล้วรู้สึกเหมือนซูจังฮะพ่อไม่อยู่แถวนี้แล้วไปช่วยขายยาดองดีกว่านะไปพี่อาทิตย์พี่ทิวเร็ว
6: เร็ว
4: ทิวอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปนี่
1: ฮะ
4: เจี๊ยบเที่ยวตลาดไทยทรงดำครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ลูก
0: โหนานแล้วอะค่ะล่าสุดก็ตอนที่แม่ยังอยู
4: ่โหเหรอกันตาที่นี่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วนี่เนาะไม่มีเนาะไม่มีทิวพาเจี๊ยบไปเดินตลาดไปลูกไปเขาไม่เคยเดินเลยนะ
1: เดี๋ยวต้องขายของยันเอ็ม
4: ไม่เป็นไรปานมาช่วยนะไปพาเจี๊ยบไปเที่ยวไปลูกไปนะไปเธอเขาไม่ได้เที่ยวตั้งนานแล้ว
0: ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปเที่ยวเองก็ได
4: ้นั่น
1: เดี๋ยวฉันไปด้วยก็ได้มีเอมขอเนี่ย
4: น่ะน่ารักอ่ะเห็นวะ
5: ขนลุก
4: ขนลุกอะไรแล้วนี่มามองอะไรช่วยกันสิยกน้ำผึ้งมาเลยอุ้ย
7: คนจะช่วยก็ไล่เขาไอ้คนไม่อยากช่วยก็เรียกให้มาช่วย
4: อย่าไปยุ่งกับหนุ่มสาวเขาได้ไหมเลี้ยงสิ
7: เลี้ยงสิ
4: อ้าวเลี้ยงสิอาการตาเธอเลี้ยง

0: ี้ก็สวย
1: อันนี้ก็สวย
0: แต่นี้มันไม่เหมือนกันใช่ป่ะมันสองอัน
1: นึงก็สวยจ้า
0: จริงๆมันไซส์เดียวกันเลยเนาะเอ้ยหรือมันไม่เท่ากันอ่ะอุ๊ยนี่มันสีส้มเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช
2: ่อ้าวเอาสักอันนึงแล้ว
1: สวย
0: อุ๊ย
1: ก็ทำข้าวเป้าจ้า
0: ทำอะไรอยู่จ๊ะป้า
3: ทำข้าวเป้าอยู่ครับอยากทำไหม
0: ได้เหรอคะ
3: โอเคครับ
0: ทำไปเลย
3: ทำแรงๆทำแรงๆทำแรงๆกันนี่แรงอีกหน่อยนึง
4: ตามแรงๆหน่อยเอาค่าเพิ่มไหม
5: เด
2: ี๋
5: ยวก
2: ็อีกครั้งโอ้ยโอ้ยตั้งใจหน่อยยายเจี๊ยบเธอรู้ป่ะเนี่ยข้าวเม่าเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปใช้ในงานป๊าตงนะ
0: งานป๊าตงคืออะไรอ่ะ
2: ก็งานบูชาผีเรือนน่ะแหละ

0: ียบนี่สิยังกลัวผีอยู่เหรอเนี่ยแต่ก่อนก็ยังไปนั่งเล่นนอนเล่นในกระเล้าห้องอยู่เลย
1: ก็นั่นมันผีที่คุ้นเคยผีบรรพบุรุษฉันแต่ถ้าผีที่ไม่คุ้นน่ะใครจะโอเค
2: ไม่ไหวอ่ะ
0: เจี๊ยบ
1: นี่กาแฟอะไรเหรอคะ
3: อ๋อเป็นกาแฟตาลตนดครับผม
0: เอา2แก้วเลยครับ
3: ได้ครับ
0: เออฉันเลี้ยงเอง
1: โอเค

0: ักจังเลยเนาะใช่ไหมมองอะไรอ่ะ
1: กาแฟคือตลอด2แก้วได้แล้วครับ
2: ไงสดชื่นขึ้นเปล่า
0: อร่อยมากค่ะจ่ายตังค์ดิ
2: รู้แล้ว
1: นี่ครับขอบคุณครับ

0: เฮ้ยนี่เจี๊ยบเดี๋ยวเธอโชว์ทอผ้าหน่อยเปล่าเผื่อจะได้ช่วยกระเพื่อมยอดขายได้ไงฮะ
1: ขอเดินเที่ยวก่อนได้ไหม
0: ก็ได
1: ้เหมือนกัน

0: นายโอ้โหขนมาซะสวยเลยนะวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
1: พี่ขนมาเองอันนี้เองกระเป๋าฟ้า
0: อันนี้เหรอ
1: ทายกระเป๋าฟ้าโอ้ก็ขาดเราหล่อเลยอ่ะ
0: เก่งๆๆนี่ลายสวยมากเลยนี่ไปซื้อเลยนี่เอาจัดให้เขาสักใบนึงเป็นไงหมอนสวยดีเนาะวันนี้ขายได้กี่ใบแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ก็หมดเห็นแล้วก็หายน้ำเลยเนี่ยหิวเลยอ้าวให้ป้าเขาก่อนมาขอสักแก้ว
2: อุ๊ยนี่ข้าวจี่ใช่ไหมจ๊ะขายไม้ละเท่าไหร่คะ
3: 20ค่ะ
2: งั้นเอาไม้หนึ่งหยิบได้เลยใช่ไหมนี่หอมจังอร่อยอ่ะ
4: จะกินไหมนี
2: ่อย่ามาแย่งฉันนะนี่ของโปรดฉันแม่ฉ
0: ัน
2: ทำ
0: ให้ชื่นใจเนาะของโ
2: ปรดโอ้ยลง
5: เป
2: ็
5: นคนดุมากเลยเน
2: ี่
5: ย
2: ไม่เอาอ่ะ
4: มากินหน่อย
2: งั้นนี่คนละอันเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอาไปเลยจะไม่ต้องแย่งกัน
4: พูดแล้วนะ
2: อ
4: ันนี้มันดูอร่อยกว่า
2: ไม่เอานายก็กินของนายไม่มีมันมีอีกตั้งเยอะตัวเป็นเด็กๆไปได
4: ้นี่ก็ของโปรดฉันเหมือนกัน
2: จริงเหรอมันคืออะไรจ๊ะแม่
6: ม
2: ัน
6: คือขนมไฟลุยจ
2: ้
6: ะ
4: อะไร
2: อร
4: ่
2: อย
4: อร่อยใช่ไหมไหนมาลองชิมหน่อยสิ
2: ไม่เอาไปกินของนายนี่นี่กินเลย
4: อันนี้มันอร่อยกว่าฉันจะกินนี
2: ้อันนี้ของนายสวยกว่าดูดิมันดู
4: แลกกันนะ

0: าลไทยทรงดำหมู่บ้านควันหลงค่ะและนี่เล่มพี่เองมาแล้วหุ้ยนี่มีกวางด้วยนี่นะคะทุกคนสามารถมาเยี่ยมน้องเจ้าหลงได้ที่ฟาร์มกวางควันหลงค่ะไปกันเลยไทยทรงดำไทยดำไทยทรงหรือว่าลาวทรงเนี่ยเป็นกลุ่มชนชาติไตที่อพยพมาจาก12จุดไทยเมื่อ200ปีก่อนค่ะนี่ทุกคนชาวไทยทรงดำก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะคะทั้งการแต่งกายแล้วก็ทรงผมค่ะนี่เลยมีอยากให้ทุกคนสังเกตคนที่มาเที่ยวงานวันนี้นะคะซึ่งชาวไทยทรงดำก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะคะทางการแต่งกายแล้วก็ทรงผมเลยมีอยากให้ทุกคนสังเกตการแต่งกายของคนที่มาในงานนะคะว่าวันนี้เนี่ยชาวควันหลงใส่ชุดไทยทรงดำกันทั้งชายและหญิงเลยค่ะผู้ชายใส่ช่วงขาฮีผู้หญิงใส่สิ้นลายแตงโมหืมสวยมากเลยค่ะ
1: เคยไปผ่านฐานเออกันเ
0: นอะอย่างคู่นี้นะคะเป็นไงคะเป๊ะๆ เลยเนาะ
2: เลมี
0: ่เอ้าเจนนี่เย้เ
3: จอกันเลย
2: ทำไมไม่บอกเนี่ย
0: ก็มาถึงเร็วไปหน่อยไม่ได้โทรบอกสวัสดีค่ะชื่อเลมี่นะคะเป็นน้องสาวพี่เจนนี่ยินดีให้รู้จักค่ะ
4: ครับ
0: คุณ
4: ชื่อ
2: ทิวเขาหรือว่าชื่อเล่นว่าหลังเขา
0: หลังเขาเหรอ
4: ชื่อทิวเขาครับหรือเรียกว่าทิวเฉยๆก็ได
0: ้ตั้งงานมากเลยหมายถึงว่าหล่อมากเลยค่ะเป็นคนที่นี่เลยเหรอคะ
4: ครับเป็นคนที่นี่ครับ
0: อ๋อดีจังเลยเลมี่กำลังหาไกด์พาทัวร์งานพอดีเลยค่ะ
2: อ้าวแล้วฉันล่ะเลมี
0: ่ก็ตามมาสิไปโอ้โหนี่อะไรคะเนี่ย
4: อันนี้ขนมควายลุยครับ
0: ขนมควายลุยแล้วนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะเนี่ย
5: อ๋อส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวน้ำตาลตะโหนดเกลือแล้วก็กะทิจ้ะเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำข้าวเหนียวกับน้ำตาลตะโหนดเกลือนี่เอามากวนผสมกันค่ะ
0: แล้วต้องกวนนานไหมคะเนี่ย
6: กวนไปเรื่อยๆให้เหมือนควายย่ำอยู่ในนา
4: นี่เห็นอย่างนี้นี่3ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ย
0: 3ชั่วโมงเลยเหรอคะโหอย่างนี้ไม่เบื่อแย่เลยเหรอคะเนี่ยกวนนานๆนะคะ
6: ไม่เบื่อครับก็กวนไปก็คุยกับแม่เรื่อยๆไปครับ
4: จริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านไทยทรงดำด้วยกันแหละครับ
0: ถ้างั้นระหว่างรอขนมเนี่ยพี่ทิวมีอะไรอยากจะถามกับเลมี่ไหมคะ
4: ก็เลมี่ดูถนัดเรื่องสื่อกับมีเดียมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะงานถนัดเลมี่เลยเป็นทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอปปี้ไรเตอร์แล้วก็โปรโมเตอร์ค่ะพูดแล้วก็อย่าหาว่าเลมี่คุยนะคะเลมี่เนี่ยปั้นดินให้เป็นดาวได้เลยนะ
4: แล้วยายเจี๊ยบเนี่ยเขาหมายถึงเจนนี่อะครับตอนอยู่กรุงเทพนี่ทำงานเหมือนเลมี่ป่ะครับ
0: ก็ไม่ใช่
2: เลมี
0: ่มาพอดีเลยตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเลมี่ขอตัวนะคะพี่จิวมีอะไรก็ถามตรงๆกับจอมขวัญจอมนลีได้เลยนะคะ
4: โอเคครับ
2: เป็นอะไรคะทำไมอยากรู้เรื่องคนอื่นเขาจังเลยหลังเขา
4: เอ้านี่มีเรื่องอะไรมาเหรอฮะเฮ้ยฉันช่วยได้นะเหมือนตอนเด็กๆไงจำไม่ได้เหรอ
3: ตุ๊กตาพังหมดแล้ว

0: ันไม่เป็นไรแล้วฉันหายเจ็บแล้วฉันแข็งแรงขึ้นแล้วฉันจะปกป้องเธอเอง
1: นายเป็นคนซ่อมให้หรออ
0: ืมถ้ามีอะไรพังอีกเอามาให้ฉันซ่อมนะ
2: นี่นายไม่คิดว่าตอนนั้นมันเลี่ยนไปหน่อย
3: ก็ตอนนั้นชิงเด็กก็คิดได้แค่นี้แหละ
2: เขากำลังจะซึ้งอยู่แล้วเชีย
3: วเฮ้ยแต่ฉันเป็นห่วงเธอจริงๆนะ
2: อืมรู้
3: จำไว้เลยนะว่าเธอไม่ได้สู้คนเดียวมีฉันด้วย

0: จ้าแต่งลำมาเย้ยเจ้าทำเหลือจ้านุ่งเสื้อตีนกามตัวเมาตอดก้อนในสาวนางเฮ้ยจังตื่นเย้ยตื่นปลาเสือเสียมาก่อนเนอะจังตื่นปลาเสือเสียปูนมูลโ
1: ผงนี่คือการละเล่นอะไรเหรอคะพี่ทิว
2: เขาเรียกว่าอินก่อนฟอนแคนครับ
1: แล้วมันเล่นยังไงอะคะ
2: ก็จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโยลูกมกรที่ฝ่ายหนึ่งรับ
1: มกร
2: มกรคือลูกช่วงครับที่น้องเขาถืออยู่นั่นแหละ
1: แล้วก็คือโยนไปโยนมาแบบนี้เหรอคะ
2: จริงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าโยนให้อีกฝ่ายหนึ่งรับได้เขาก็จะถือว่ามีใจแต่ถ้าอีกฝ่ายโยนไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้หรือว่าแกล้งรับไม่ได้เนี่ยเขาก็จะถือว่า
1: ชวดแห้วหรือว่าขาดแคลวใช่ไหมคะไม่ได้เป็นคู่กันนั่นเองค่ะ
2: ประมาณนั้นครับ
1: แบบนี้ก็เหมือนการลองใจหรือว่าเสี่ยงทายเลยนะคะว่าเขาจะรักเขาจริงหรือเปล่าโดยมีประชาชนเนี่ยเป็นสักขีพยาน

0: พูดแล้วก็เขินจังเลยอ่ะถ้าเกิดว่าแบบนี้มันก็คือการสารภาพรักกลางชุมชนเลยนะคะเนี่ยจะชวนใครมาเล่นนี่ก็ต้องมันนามันจัดนิดนึงนะคะเนี่ย
1: ครับผม
0: พี่เจนี่ฉันฝากถ่ายนะได้สิไปค่ะพี่ทิวไปสาธิตวิธีการเล่นกัน
2: พี่จังมาตอดมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนเมื่อหาลาขึ้นตอดขึ้นกลางฟ้าสายลาโตเมื่อเอาหลอกันนี้สาวนางฮ่าเอ้ยฮ่า
0: ตายพี่ทิวแล้ว
1: ครับ
0: มาเลยค่ะ
1: เอานะ
3: มีสาวๆน่ารักอย่างเลมมี่มาแอคใหญ่เลยนะ
2: จังเมื่อตอดมาค่ะเมื่อหาลอนจังเมื่อตอดมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนเมื่อหาลาตอนขึ้นกลางฟ้ามาคายโยน
0: โอ้ยหญิงสาวละมาก่อนได้ค่ะและนี่คือใบหน้าของหญิงสาวที่รับลูกช่วงได้นะคะอุ้ยหน้าแดงจนอยากรู้เลยว่าปัดบัชออนเบอร์ไหนคะเนี่ย
3: ปัดบัชออนอะไรกันล่ะร้อนจะตายนี่พี่ไม่เป็นลมก็ดีแค่ไหนละ
1: ขอโทษดินะครับเลมี่พี่โยนผ้าไปหน่อย
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่เลมี่ว่านะพี่ทิวน่าจะต้องไปตัดแว่นใหม่แล้วค่ะเพราะว่าสายตาพี่ทิวตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเอียงมากๆเลยค่ะโอเคโอเคงั้นต่อไปพี่ทิวมีสินค้าพื้นบ้านอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
1: จริงๆก็มีอยู่นะครับแต่ว่าจะให้พี่พูดหน้ากล้องเหรอพี่ทำไม่ได้หรอก
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเรามีผู้ที่เหมาะสมแล้วก็เชี่ยวชาญในการรีวิวหน้ากล้องอยู่แล้วค่ะ
3: ไม่อ่ะพี่ไม่ทำ
0: เอ้าทำไมล่ะพี่อยากให้สินค้าที่นี่ขายได้เยอะๆไม่ใช่หรอจะได้เป็นเจนนี่ที
3: ่เลมี
0: ่ฉันขอโทษพี่เจนนี่ฉันลืมไปว่าพี่ไม่อยากคิดถึงมันแล้วอ่ะ
1: มีอะไรเหรอครับเจี๊ยบมีเรื่องอะไรเหรอ
3: มันไม่เกี่ยวกับนาย
1: ไอ้เจี๊ยบเดี๋ยวสิไอ้เจี๊ยบเดี๋ยว
0: พี่ทิวให้เขาอยู่คนเดียวสักพักเลยค่ะ

0: พี่ครับเขากวางอ่อนเนี่ยครับทางแพทย์จีนอ่ะเขาเชื่อว่าเป็นยาวิวัฒนาครับพี่แล้วก็มีกรดอะมิโนครับช่วยการกระตุ้นการผัดเซลล์ด้วยครับแล้วก็มีแบบแคปซูลครับพี่อันนี้ครับทานง่ายครับพี่ใช่กินปุ๊บกินกับน้ำได้เลยแต่ที่สำคัญครับพี่อันนี้เลยนี่ครับไฮไลท์พี่ผมดองเองกับมือพี่ลองชิมดูครับพี่รับรองพี่นี้เลยฟิตปังไม่มีจอด
1: เป็นไง
2: ครับสุดยอดครับรสชาติดีครับ
0: สักขวดเลยพี
2: ่คุณผู้หญิงเขาทานได้ใช่ไหมครับอย่างนี้
0: ใช่ครับผมผู้หญิงทานง่ายครับผมไม่บาดคอครับ
2: ครับคุณลองกินหน่อยไหม
1: ไม่เอาอ่ะ
2: คุณลองดูไหม
3: ลองดูครับ
1: โอ้โหว้าวสุดยอดมากพี่คะอันนี้คือดองอย่างดีเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขากวางอ่อนค่ะหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะพี่ใช่ค่ะและที่สำคัญกลุ่มหนึ่งปุ๊บกลุ่มอื่นๆตามมาแน่นอนไม่ต้องห่วงลองดูค่ะลองดู
0: นี่ครับผมคุณผู้หญิงครับ
1: ของหนูล่ะ
0: อันนี้มา
1: ของหนูอ่ะ
0: ชนกับคุณพี่เขาหน่อย
1: ชนค่ะพี่ชนค่ะ
0: หมดเลยครับ
1: อร่อยแบบนี้ขวดเล็กไม่พอหรือเปล่าคะ
2: ขอสักขวดนะครับ
0: โอเคครับผมนี่ครับผมครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับ

0: ของดีแบบนี้พี่ก็ต้องให้คนในหมู่บ้านกินก่อนหรือเปล่าไม่กินหรอ
1: มา
0: ไป
1: เฮ้ยหมด

0: กินแรงน้ำกัน
1: นั่งนั่งนั่ง
2: เอาเยอะเลยค่ะ
0: นี่นี่นี่แกงหน่อส้มน้ำพริกมะแขวนเลือดตาหูด้านแจ่วลอยและนี่แจ่บมากผักจุ๊บอาหารไทยดำแท้ๆเลยนะเนี่ยแจ่บมาก
2: น่าทานมากเลยค่ะขอลองเลยแล้วกันนะคะ
1: เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวตาทานด้วยอร่อยอร่อย
2: อร่อยมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาทานจังเลยอะค่ะ
1: ทานเยอะๆทานเยอะๆ
2: ขอโทษนะคะมีหมดแต่ถ่ายฟู้ดเทจอะค่ะคุณตากับคุณน้าก็เลยไม่ได้ทานสักทีเชิญเลยค่ะ
1: นี่ไงตาไปก่อนแล้ว
2: อ้าว
1: ไม่ไหว
2: เลยเลยค่ะ
0: แหมเราก็รอแล้วพี่ศิระอะพ่อหนูอะไม่มาเยี่ยมมั้งเหรอถ้าทางจะยุ่งใช่ไหม
2: ค่ะคุณพ่อใกล้เกษียณแล้วด้วยก็เลยต้องมอบหมายงานให้ลูกน้องอะค่ะแต่ที่ยุ่งที่สุดตอนนี้นะคะก็คือการไปลงเรียนเลี้ยงกล้วยไม้ค่ะใช่ค่ะ
0: โ
2: อ้เขาหางานทำตอนเกษียณนะคะ
1: ดีดีดี
2: แล้วก็อีกเรื่องที่ยุ่งมากก็คือตามเรื่องคดีพี่เจนนี
3: ่นี่เกิดอะไรขึ้นกับยายเจี๊ยบแล้วอยู่ๆก็กลับมาที่ควันหลงเนี่ยมีใครทำอะไรมันหรือเปล่า
4: โอ้ยไม่มีใครทำอะไรมันหรอกมีแต่มันไปทำคนอื่นเขาไปยั่วสวาดเจ้านายจนมีเรื่องต้องลาออก
3: ไอ้กิ๊กนี่มึงอย่าพูดอะไรพ่อยๆแบบนี้นะ
4: เบิร์ดหลักฐาน
5: หาอะไรอยู่จ๊ะน้องเจนนี่ให้พี่ช่วยไหม
6: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เจอค่ะ
7: เฮ้ย
4: เป็นไงล่ะเปิดเก็บหลักฐาน
7: ไม่จริง
4: อะไรไม่จริงฮะหนูฮะก็ทุกอย่างมันอยู่ในคลิปแล้วเราก็เห็นกันจัดๆว่าหนูเจนนี่เนี่ยหรือขวัญใจยายเจี๊ยบขวัญใจชาวขวัญหลงไม่ได้เป็นประวัติใสสะอาดอะไรเลยเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่มีเรื่องดังพลอย
7: คำพูดสมกับเป็นคนที่โตมากับการรับสื่อข้างเดียวลูกหลานไม่สอนหรอคะว่าอย่าเชื่อข่าวลือข่าวปลอมเฟกนิวส์ค่ะ
4: เฮ้ยหนูเชื่ออะไร
7: เรมี่ค่ะ
4: เรมี่เธอก้าวร้าวแล้วเนี่ยใครกันจะเชื่อข่าวปลอมฮะ
7: มะนาว2ลูกโซดา1ขวดฆ่าเซลล์มะเร็งได้จริงหรือเฟก
4: จริงสิ
7: การโทรศัพท์ทางไลน์จะทำให้เกิดเนื้องอกในสมองจริงหรือเฟก
4: จริงฉันไม่เคยโทรศัพท์ทางไลน์เลย
7: ทดสอบแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณน่ะอ่านแต่บทความพวกซูโดไซน์อ้างผลวิทยาศาสตร์ปลอมๆอ่ะ
4: เบิร์ดตรวจหลักฐานสิตรวจดูสิเป็นไง
1: เมื่อกี้มันไม่มีขึ้นครับผู้ใหญ่
4: อะไรไม่มีขึ้นตอนนี้อ่ะฮะโอ้
7: เรื่องจริงไม่แฟร์ก็คือมีผลสำรวจแล้วว่าคนอายุมากที่เล่นมือถือเนี่ยกว่า 75% ตกเป็นเหยื่อข่าวลือเพราะรู้ไม่เท่าทันและไม่ตรวจสอบ
4: นั่งหนูที่ชอบเหมานะเนี่ยฉันคือผู้ใหญ่คมกริตคนที่จะลงสมัครกำนันในสมัยหน้านี้ฉันทำอะไรก็ต้องตรวจสอบอย่างดีไม่มีผิดพลาด
7: ถ้าอย่างนั้นก็คงตรวจสอบไม่รอบคอบอะค่ะเพราะว่าความจริงเรื่องพี่เจนนี่อะมันไม่ได้มีแค่นั้น

0: นี่ถามจริงมีเรื่องอะไรเนี่ย
1: ฉันเคยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆแรกๆมันก็ดีหรอกนะทั้งยอดวิวทั้งรายได้ตอนนั้นนะอยากได้อะไรก็เหมือนเสกเอาได้ทุกอย่างทั้งเสื้อผ้าอาหารหรือว่ารถแต่ที่จริงมันคือการใช้เงินอนาคตพอมีบิวตี้บล็อกเกอร์ใหม่ๆมากขึ้นยอดวิวและรายได้ก็ลดลงแต่หนี้กลับมากขึ้นทุกวันจนฉันต้องไปรีวิวสินค้าแทบจะทุกแบรนด์แล้วพอคนมันจะสวยมันก็สวยได้อีกเรื่อย
2: ๆชอบสีไหนก็อย่าลืมไปตามๆกันเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ค่ะดีมากเลยค่ะน้องเจนนี
2: ่ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ
4: ฝากไว้นะเดี๋ยวไปธุระที่ทองหล่อแป๊บ
5: หาอะไรจ๊ะน้องเจนนี่พี่ช่วยไหม
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เจอOh!

0: มีอะไรกัน
1: คุยกับเด็กนั่นมันตบผม
0: ตบตบทำไม
1: ผมก็แค่แตะเนื้อต้องตัวมันนิดเดียวเอง
2: วันนั้นนะพี่พุ่มกับเนี่ยคนที่เป็นแฟนเจ้าของแบรนด์นั่นแหละเขาเข้ามาเห็นพอดีถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่รอดอะแต่ก็นั่นแหละเขาขอให้ฉันเงียบเรื่องนี้เพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของแบรนด์เขาแต่ฉันก็มานั่งคิดว่ามันไม่ถูกต้องอะนี่มันเป็นอาชญากรรมทางเพศเลยนะฉันก็เลยโพสต์เรื่องนี้ก็หวังว่าจะเตือนคนที่ทำงานเหมือนกันแล้วมันก็มีคลิปหลุดอ่ะเพียงแต่ว่าคลิปนั้นมันหลุดมาไม่หมด
3: เธอก็เลยทิ้งทุกอย่างไปที่นั่นแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ที่นี่อย่างเงี้ยเหรอ
2: ไม่ได้ทิ้งธรรมดานะฉันทิ้งนี่ก้อนเบลเลอร์ไว้เลยแหละนี่แต่ว่าอย่างน้อยวันนั้นนะฉันก็ได้เอากระเป๋าฟาดนายหื่นกามได้ไปทีนึงเชื่อที่ฉันพูดป่ะ
4: ฉันไม่เชื่อใครจะเชื่อเรื่องที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเล่าฮะใครเหรอ
5: จะหาเชื่อ
6: หาก็เชื่อ
4: แล้วมึงเชื่อไหม
6: เชื่อครับ
4: นี่ทุกอย่างเป็นแค่ลมปากคนแต่หลักฐานมันอยู่ในคลิปทุกคนเห็นจะอยู่แล้ว
5: คลิปน่ะมันความจริงแค่เสี้ยวเดียวที่เหลือมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได
6: ้ก็เหมือนที่ซูบอกให้ลูกบ้านปลูกข้าวรีแล้วส่งขายโรงงานโดยตรงบอบอกว่าต้องซื้อเมล็ดพืชของเขาเท่านั้น
4: เดี๋ยวๆๆตะชดไอ้เรื่องเช้าโชว์ของหลานแกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับข้าวรีวะ
5: ถึงเจี๊ยบมันจะมีเรื่องเฉาโชว์จริงๆแต่ฮาก็จะดูที่มันเอ็ดในวันนี้และทุกวันนี้มันก็เอ็ดแต่สิ่งดีๆฮาก็เห็นแต่มันขยันตั้งใจมุ่งมั่นจะทำให้หมู่บ้านควันหลงของเรามันดีขึ้น
4: ได้ในเมื่อฮาเอาของดีมาให้พวกซูแต่พวกซูไม่รับก็ไม่เป็นไรฮาก็จะไปแต่อย่ามาร้องไห้ขี้มูกโป่ง

0: ทีหลังนะหาจังสู้เลย
1: หาจังสู้เลย

ามามามามากินข้าวกันกินข้าวกันเยอะแยะเลยเนี่ยจัดแจ๊บทั้งนั้นเอ้าไปยืนทำอะไรตรงนั้นล่ะมานั่งนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอร่อยอร่อยจับจับทั้งนั้นเลย

0: ี่ยวันนี้ตอนกลางวันนะตาไปเดินที่ตลาดเนี่ย
1: ตาจินัน
2: เออ
1: นี
2: ่ไอ้เท่าทำไมกินน้อยจังเนี่ย
0: นี่มันมีร้านหนึ่งนะโอ้โหน้ำตาสดหวานหวาน
1: เนาะ
0: อีกร้านหนึ่งขายหมอนะสวยสวย
2: เราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่า
0: คือตาเนี่ยเห็นแล้วก็อยากจับไปอะไรไอ้14อีกครั้งอะไรเนี่ย
2: นางไปได้เท่า
0: ชื่นใจ
1: น่าด
2: ู
1: เลย
2: แจ่มขนาดนี้เนี่ยคนกรุงเทพไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะ
0: นี่แล้วตาเนี่ยเห็นอะไรอุ้ยสดชื่นไปหมดเลย
2: ตาใครเนาะ
1: อะไรสดชื่นก็ไม่รู้
2: กินดีกว่า

0: นี่ทุกคนคะที่เจนนี่เนี่ยอยากให้หมู่บ้านควันหลงทำบ้านพักโฮมสเตย์ก็เพราะว่าพวกเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเราจะต้องทำคลิปแนะนำหมู่บ้านของเราแล้วก็โปรแกรมโฮมสเตย์ของเราค่ะนี่ไงพระเอกของเธอคนใจร้าย
1: นี่รับฝัน
2: ปันปันที่รัก
0: ที่รักเฮ้ยสองคนนี้เขาไม่เป็นแฟนกันตอนไหนอะ
3: นางแบบไม่อยู่แล้วอะเอาไงอะ
0: โ
3: อ้ดูแขนก่อนแขนแขน
4: นักท่องเที่ยวถามหาแต่สัญญาณเน็ตอะคอยแต่ให้เอมรับใช้อ่ะ
5: ไม่เหมือนอย่างที่พูดไว้เลยเพิ่งถอยว่าใช่โรงแรมเด้อโอ้ยใช่อ่ะดิ
6: ยกเลิกการจองไปเถอะเจ้าเจี๊ยบอย่าให้ชาวบ้านเขาต้องวุ่นวายเพราะนักท่องเที่ยวอีกเลย
4: ชาวบ้านเขาต้องการเงินแต่เขาไม่ได้บ้าเงินเหมือนเธอนะ
0: เหมือนฉันหมายความว่าไง
4: ก็เธอบ้าเงินจนเป็นหนี้บัตรเครดิตก็ต้องหนีไปอยู่นี่ไม่ใช่หรอ
7: หนี้บัตรเครดิต

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภาคะนะมะคารังโรปะ

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน4มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันชิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมวัตรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเราต้องคุยกันต่อเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการเคาะเกณฑ์ออกมาใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะดราม่าพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะเกณฑ์ที่บอกว่าถ้าลูกคนไหนเนี่ยเอาคุณพ่อเอาคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์เมื่อวานนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ถือว่าเข็มขัดสั้นเหมือนกัน
3: คาดไม่ถึง
1: นายกบอกแบบนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าพอให้ลงทะเบียนใหม่กด

0: ยืนยันตัวตนใหม่เนี่ยค่ะแล้วคนที่ถือบัตรคนจนตอนนี้บางคนเขาไม่ได้ถนัดเล่นโทรศัพท์มือถือ
1: ครับ
0: ภาพเดิมๆมันจะกลับมาอีกแล้วที่ธนาคารน่าจะมีคนไปยืนยันตัวตนบัตรคนจนค่อนข้างจะเยอะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจับตาดูเลยวันนี้ที่ธนาคารน่าจะมีคนเยอะนะคะ
1: ใช่วันนี้วันที่4มิถุนายนนะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพนี้กลับมาอีกครั้งนึงขณะเดียวกันพูดถึงคนที่เขาได้สิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์เนี่ยคือบางคนเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคุณผู้ชมลองคิดภาพตามว่าบางคนเนี่ยเขาถึงขั้นต้องวางแผนต้องวางแผนในการเดินทางเพื่อมาซื้อของในแต่ละครั้งแต่พอเป็นบัตรคนจนไม่ได้จำกัดวงเงินเนี่ยครับเงินอยู่ในบัตรเนี่ย 1,000 บาทนั่นหมายความว่าการจับจ่ายใช้สอยแต่ละครั้งเขาต้องมีการวางแผนมีความสำคัญมากทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความสำคัญพอมันมีกฎเกณฑ์ใหม่เข้ามาหลายคนที่เขารอหลายปีมากกะว่ารอบนี้แหละจะได้ใช้แน่ๆจะได้เข้าเกณฑ์แน่ๆพอมันมีเรื่องของลดหย่อนภาษีเข้ามาโลกออนไลน์ดราม่ากันเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับกฎเกณฑ์ล่าสุดนี้มากน้อยแค่ไหนพูดคุยกับเรา3คนในรายการวันใหม่ไทย PBS กันเข้ามาได้นะครับ
2: ครับชวนคุยกันเช้าวันนี้นะครับทุกช่องทางไลฟ์ของเรากันเลยนะครับส่วนเรื่องแรกต่อไปนี้อันนี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ต้องเห็นด้วยครับแล้วก็ต้องเติมราคานี้ราคาน้ำมันครับปรับขึ้นนะครับดีเซลขึ้น80สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มเบนซินขึ้นอีก40สตางค์ต่อลิตรมีผลแล้วครับตี5ครับอัปเดตราคาน้ำมันเช้านี้กันหน่อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ายังไงก็ต้องเติมราคานี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องเติมครับคุณผู้ชม ดีเซลเนี่ยขึ้นมาอีก80สตางค์ต่อลิตรนะครับทั้ง B20 แล้วก็ดีเซลปกตินะครับส่วนน้ำมันกลุ่มเบนซินนี่ครับแก๊สโซฮอล95ก็ขึ้นมา40สตางค์ต่อลิตรเหมือนกันนะครับราคาหน้าปั๊มเช้าวันนี้จะอยู่ที่43บาท30สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91 42บาท93สตางค์ต่อลิตร E20 38บาท30สตางค์ต่อลิตร E85 34บาท24สตางค์ต่อลิตรนะครับก็เป็นการปรับเพิ่มราคาน้ำมันเช้าวันนี้แล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางเองดูยังจะไม่น่าจะไว้วางใจเมื่อวานนี้ก็มีทั้งโดรนมีทั้งขีปนาวุธที่โจมตีเข้าไปในประเทศกลุ่มอ่าวก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งสำหรับสถานการณ์แล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นระยะยาวหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันนะครับว่าราคาน้ำมันที่เราใช้อ้างอิงอย่างที่สิงคโปร์แล้วก็ในบ้านเราเนี่ยจะมีการขยับปรับตัวมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกัน
0: ค่ะนี่เป็นวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่มาตรการที่ภาครัฐเนี่ยกำลังใช้อยู่นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือการช่วยเหลือประชาชนด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็มาตรการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเติมเงินเข้าไป 1,000 บาทนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่ากรณีที่ปรับราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือรัฐช่วยซื้อสินค้า
2: ครับ
0: อุปโภคบริโภคเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยคือที่เราประหยัดได้เนี่ยมาจ่ายค่าน้ำมันแทน
1: ต้องจ่ายเพิ่มไง
2: ไทยช่วยไทยพลัสไม่เข้าร่วมใช่ไหมเข้าไม่ได้เนาะจ่ายไม่ได้
0: ค่ะก็บางคนก็บอกว่าจริงๆคือค่าน้ำมันควรจะเป็นหนึ่งในสินค้าที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะ
2: ครับคุณผู้ชมไหนๆก็พูดถึงเรื่องน้ำมันแล้วนะครับไปที่ปลวกแดงจังหวัดระยองกันหน่อยครับมันมีกรณีที่รถขนน้ำมันไปลงน้ำมันผิดนะครับแทนที่จะไปลงน้ำมันที่เป็นถังของดีเซลแต่ว่าถังนั้นเนี่ยมันเป็นถังเก็บของเบนซิน95ครับปรากฏว่าพอลงน้ำมันดีเซลไปปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์ก็มาเติมกันหลายสิบคันนะครับขี่กันออกไปไม่เกิน200เมตรรู้เรื่องเลยครับโอ้โหคือคนที่โพสต์ในโซเชียลเขาใช้คำว่ารถตายเพราะว่าขับออกไปขี่ออกไป
1: ไปต่อไม่ไหว
2: ไม่ได้มันดับหมดเลยครับคุณผู้ชมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองนำรถจักรยานยนต์เข้าไปซ่อมนะครับขอให้ช่างช่วยถ่ายน้ำมันออกจากตัวรถล้างทำความสะอาดระบบน้ำมันของรถทั้งหมดเพราะว่าเครื่องมันน็อกครับมีน้ำมันดีเซลผสมกับเบนซินก็เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ทันทีเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่เกิดปัญหาเขาเล่าว่าทางปั๊มเนี่ยชี้แจงว่ารถขนส่งน้ำมันโหลดน้ำมันลงถังเก็บผิดไปโหลดดีเซลลงไปผสมกับถังเบนซิน95ทีนี้พอเติมปุ๊บรถของตัวเองขี่ออกจากปั๊มได้แค่200เมตรรถมีอาการวูบหลังจากนั้นดับไปเลยครับ
3: เขาบอกว่าไอ้รถที่มาโหลดน้ำมันลงในถังใหญ่อ่ะพอโหลดผิดเป็นถังน้ำมัน95นะแต่โหลดของดีเซลลงไป
4: มั ก็เลยมามีปัญหากับรถล
3: ู
4: กค้า
3: ใช่ครับ
4: พี่เติมไปนานไหมพี่ขี่มานานไหมมันถึงดับ
3: ขี่ไปไม่ถึง200เมตรครับบุบดับเลย
4: ดับเลย
5: ผมขับเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มเลยครับเติมเสร็จแล้วผมขับออกจากปั๊มไปได้ยังไม่พ้นหน้าปั๊มเลยแล้วมันดับกลางถนนเลย
4: กลางถนนเลย
5: ใช่ครับยังดีที่ยังหักหลบเข้าเกาะกลางถนนไม่งั้นก็โดนชนไปแล้ว
4: แล้ว

0: กระทบนะครับยังไม่รวมรถยนต์บางคันที่เติมผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ขับออกไปเป็นรถเก่งนะคุณผู้ชมก็ใส่ดีเซลไปเต็มๆเลยทั้งๆที่เติม
1: เบนซิน
0: เบนซินแต่เขาบอกว่ารถเนี่ยยังไม่ดับบ้านนะอยู่ข้างปั๊มมันมีน้ำมันที่ค้างอยู่ในถังในท่อก็กังวลว่าระยะยาวมันจะเกิดผลอะไรตามมาหรือเปล่านะครับไปดูที่สมุทรปราการครับมีผู้เสียหายวัย34ปีเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการแจ้งความร้องทุกข์หลังจากนำรถจักรยานยนต์ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งที่ตำบลแพรกษาแล้วก็พบว่ามีน้ำผสมอยู่ในน้ำมันเมื่อพยายามไกล่เกลี่ยกับทางปั๊มกลับไม่แสดงความรับผิดชอบครับ
2: น้ำมันเขาตรวจสอบตลอดส่งรูปแล้วให้ดูแล้วก็คนเติมเป็นเยอะมากเลยหลายร้อยหลายเป็นพันคันไม่มีใครมาแจ้งเลยมีหนูคันเดียว
3: แล้วเราอยากให้ทางปั๊มรับผิดชอบยังไงบ้างคะกับกรณีเคสแบบนี้เคสของเรา
2: ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากเขาก็ตรงไปตรงมาก็คือเขาก็ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่หนูซ่อมไป
0: ผู้เสียหายก็อยากจะให้ทางปั๊มตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถ้าปัญหามันเกิดขึ้นจากทางปั๊มก็อยากจะให้รับผิดชอบจ่ายค่าซ่อมรถที่เสียไปมากกว่า 2,000 บาทด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางปั๊มเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกนะครับก็มีการพูดถึงกันว่ามันมีน้ำมันปนมาหรือเปล่านะครับอยากจะให้ทางร้านทางปั๊มเนี่ยตรวจสอบให้หน่อยนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมมาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้พอเปิดเกณฑ์ใหม่ออกมาก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะคะเกี่ยวกับข้อกำหนดแล้วก็หลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะๆเนี่ยก็คือการที่รัฐเนี่ยกำหนดว่าหากลูกนำสิทธิ์ของพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ล่าสุดเรื่องนี้นะคะนักข่าวไปถามนายกยอมรับเลยนะคะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลคาดไม่ถึงแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนเกณฑ์คัดกรองในรอบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปสำรวจในโลกออนไลน์กันก่อนเลยนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโพสต์นี้ตั้งคำถามว่าพ่อแม่ที่ถูกเอาชื่อมาลดหย่อนภาษี 30,000 บาทจะโดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนทันทีสรุปแล้วชีวิตจะไม่มีอะไรได้ลดหย่อนเลยเหรอลูกก็ไม่มีสามีก็ไม่มีนะคะบางก็รู้สึกผิดอย่างเช่นคนนี้ค่ะที่เขาโพสต์ว่าเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รู้สึกผิดมากที่ใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บางก็ตอบว่าแบบนี้แย่สิจนจริงแต่เราเอาแม่มาลดหย่อนเช่นเดียวกับอีกคนนะคะที่บอกว่าพ่อแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปที่ลูกใช้ลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการพร้อมกับตั้งคำถามว่าพ่อแม่ของตนเองจะเข้าใจไหมและตนเองก็บอกว่าไม่โอเคเลยสำหรับเกณฑ์ในข้อนี้นะคะขณะที่บางส่วนชวนคิดหาทางออกยกตัวอย่างอย่างเช่นอยากรู้ว่าคนอื่นๆคิดยังไงหากลูกใช้บิดามารดาอายุ60ปีลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์จากการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคำถามก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดของรัฐมันควรเป็นเหตุให้พ่อแม่ต้องถูกตัดสิทธิ์หรือไม่และจะมีวิธีการคัดกรองอย่างไรให้พ่อแม่ที่ยากจนจริงได้รับสิทธิ์สวัสดิการบัตรคนจนแม้ลูกจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากพ่อแม่ที่อายุ60ปีโดยผู้โพสต์จะออกตัวนะคะบอกว่าอยากฟังความเห็นและมุมมองซึ่งอาจจะมีวิธีใหม่ๆที่คัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคุณผู้ชมอยากจะชวนคุยด้วยนะคะว่าใครมีข้อเสนอหรือว่าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงด้วยนะคะบางส่วนเนี่ยยังโพสต์ด้วยนะคะว่าถ้าลูกเงินเดือน 30,000 บาทอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมดูแลทั้งครอบครัวไม่รวมผ่อนบ้านผ่อนรถใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีสุดท้ายพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนคนรวยเลี่ยงภาษีโอนที่ให้ลูกลูกโอนให้หลานไม่เห็นตรวจสอบจริงจังคุณผู้ชม
1: ครับก็แต่นี่เห็นภาพเลย
0: ก็ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจเนาะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่ามีตังค์แต่ว่าโอนชื่อทุกอย่างให้ไปอยู่ในลูกหลานในตระกูลหมดเลยอ
4: ่ะ
0: ก็เท่ากับว่าที่ดินก็ไม่ได้ครอบครองใช่ไหมครับรถบางทีอาจจะไม่มีไงลูกหลานก็ขับให้อะไรแบบนี
4: ้ซึ่งก็สะท้อนว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาวางแผนทางการเงินวางแผนจัดการมรดกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเนี่ยนายกยอมรับนะคะว่าโครงการที่ครอบคลุมการดูแลประชาชนจำนวนมากถึง30ล้านคนย่อมมีทั้งคนที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่อง

0: ที่รัฐบาลเนี่ยค่ะเข็มขัดสั้นหรือว่าคาดไม่ถึงแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ทำการทบทวนหรือว่าเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในรอบปัจจุบันเนื่องจากกระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ
1: ปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าเรื่องของโครงการเหล่านี้มันก็เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมทำสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงนะก็เราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสมัยไหนเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: หมายถึงว่าในรอบนี้ต้องมีหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนใช
1: ่
2: ไหม
1: ก็ผมมันดำเนินการไปแล้วมันไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้ว
0: นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยนะคะว่าน้อมรับข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็เงื่อนไขในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบถัดไปส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะคุณผู้ชมว่าแล้วจะทบทวนอีกเมื่อไหร่เพราะว่ารอบนี้เนี่ย9ปีอะถึงมาทบทวนแล้วลงทะเบียนกันใหม
3: ่จริง
0: ค่ะ
3: ครับก็อาจจะต้องรอรอบถัดไปนายกยืนยันแล้วว่าไม่มีการทบทวนเกณฑ์นะครับเพราะว่าไม่ทันแล้วนะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรับปรุงประสิทธิภาพและกระตุ้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบถัดไปโดยให้ไปถามบุคคลท่านนี้ครับทางด้านของคุณเอกนิตินิติธันตรภาสเมื่อวานนี้ตอนให้สัมภาษณ
0: ์
3: ดังนั้นฟังเสียงคุณเอกนิติกันหน่อยครับคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าคือชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนนะบอกว่ามันเป็นเกณฑ์ที่รัฐบาลต้องการที่จะตรวจการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือทุกวันนี้มันมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นจึงต้องไปดูทุกกระบวนการครับซึ่งมันก็มีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่จะคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆพร้อมกับบอกอีกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นี้ครับ
4: จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์ต่างๆก็กระทรวงการคลังได้แถลงเข้าไปแล้วนะครับ
3: ความเห็นในไลฟ์คุณผู้ชมมาเพียบเลยนะครับผมพยายามหาดูว่ามีคอมเมนต์ไหนที่สามารถอ่านออกอากาศได้อยู่นะครับคุณผู้ชม สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าและประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการรอบใหม่คุณจำเป็นต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทุกรายครับทุกกรณีส่วนกลุ่มที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปเพื่อดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะครับส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยมีบัตรจะไม่สามารถลงทะเบียนในรอบปี2569ได้หากไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลข้างต้นยังไงดีครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้เรื่องของหลักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาเพราะว่าหลายคนก็มองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ตามข้อกฎหมายที่สามารถลดหย่อนได้แต่กลับกลายเป็นว่าถูกนำมาใช้ในการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้ว
5: ครับนี่มีคุณผู้ชมบอกว่าแล้วลูกที่เขาเสียภาษีรายปีแล้วเสียภาษีเยอะๆแบบนี้ก็เอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนไม่ได้แล้วสิเพราะว่าพ่อแม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วหรือบางคนก็บอกว่าพ่อแม่โดนตัดสิทธิ์จะไม่ได้บัตรเพราะว่าเพียงพ่อลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยมาลดหย่อนภาษีหลายคนตั้งคำถามบอกว่าแบบนี้มันก็ได้หรอนะครับขณะเดียวกันบางคนก็ยังบอกด้วยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานเนี่ยรายได้แค่วันละ400แต่ก็มีรถยนต์ที่ครอบครองอยู่ แบบนี้ถามว่าจนจริงหรือเปล่าสุดท้ายจะเข้าเกณฑ์จะได้หรือเปล่าหลายคนตั้งคำถามแบบนี้นะครับ
3: ถ้ามีรถยนต์เหมือนจะไม่เข้าเกณฑ์แล้วนะสำหรับเกณฑ์ใหม
0: ่ไม่ได้แล้ว
3: ไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชม
0: ค่ะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ถูกตัด

0: ผิดถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะคะแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปเนี่ยค่ะ125ซีซีอันนี้ไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะเชื่อว่า9ปีที่รอคอยคำนี้ไม่เกินจริงเพราะว่าหลายคนบอกว่าคือเป็นผู้มีรายได้น้อยอยากได้จะเข้าร่วมโครงการของรัฐเหลือเกินแล้วก็รอมา9ปีทีนี้ถ้าไปสอบถามกลุ่มชาติพันธุ์ที่จังหวัดลำพูนเขาบอกว่าเขารอมานานมากแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยพวกเขาจะได้รับสิทธิ์กันด้วยหรือไม่นะครับขณะเดียวกันถ้าไปถามชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่บางคนเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้แล้วแต่เขาก็มีข้อจำกัดเรื่องของระยะทางในการมาซื้อของเหมือนกันบางคนต้องเดินทางไกล30กิโลเมตรเพื่อมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องมีการวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยครับดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยนักข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจมานะครับเจอภาพนี้เลยขี่รถเครื่องมาคุณผู้ชมถ้าภาษาเหนือเนี่ยขี่รถเครื่องขี่รถจักรยานยนต์มา
2: ครับ
1: แล้วดูข้างหน้าสิครับข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของอุปโภคบริโภคถูกจัดวางจนเต็มหน้ารถจักรยานยนต์เลยนางสาวพรณพัฒน์แซ่ห่างชาวบ้านตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกเขาเดินทางมาจากหมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงเพื่อพาแม่ของเขาเนี่ยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเดินทางจากบ้านมาที่ตลาดแม่มาลัยระยะทางเขาบอกขี่รถเครื่องมา30กิโลเมตรเพราะในหมู่บ้านเนี่ยมีร้านค้าเพียง2แห่งเท่านั้นทีนี้เมื่อวาน3มิถุนายนเป็นวันหยุดครับก็เลยพาแม่แล้วก็ลูกอีก2คนมาซื้อของใช้ตุนเอาไว้หน่อยขับรถมาที่ตลาดแม่มาลัยเนี่ย30กิโลเมตรมาครั้งนึงก็ซื้อกันให้คุ้มเลยนะครับนางสาวพรณพัฒน์เนี่ยเล่าบอกว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้เงินช่วยเหลือก็ได้เดือนละ300บาทเขาบอกแทบไม่พอกับค่าครองชีพนะครับเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มากเลยส่วนเรื่องของการคัดกรองสิทธิ์รอบใหม่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้เดือดร้อนแล้วก็ลำบากจริงๆอะครับ
3: แถวที่บ้านน่ะร้านค้าเขาจะแพงกว่าข้างล่างนี้อีกเพราะว่าข้างล่างนี้เรามาซื้อข้างล่างนี้เหมือนแบบเขาเราซื้อเยอะเขาก็มีส่วนลดอย่างนี้ให้เราด้วยเน
4: า
3: ะ
4: เราก็เลยตั้งใจเดินทางมาที่นี่เอา
3: ใช่
4: เพราะว่าถ้าที่นู่นมันก็ค่าขนส่งค่าอะไร
3: ใช่เพราะว่าถ้าเรามาซื้อข้างล่างนี้เราจะได้เยอะกว่าแล้วก็ข้างบนอะเราจะได้สินค้าน้อยกว่าอย่างเงี้ย
4: แต่300นี่ไม่พอแน่นอน
3: ไม่พอแน่นอน
4: เพิ่มเป็นตอนนี้เป็นพันละ4เดือนใช
3: ่ค่ะ
4: 4เดือนนี่ถือว่าน่าจะพออยู่แล้ว
3: น่าจะพออยู่ค่ะ
1: 1,000แต่ละคนไม่เท่ากันนี่คือเรื่องจริงนะ
2: ครับ
1: นู่นเนี่ยเขาต้องวางแผนเพราะว่าถ้าไปซื้อด้านบนเนี่ยเขาบอกราคามันจะสูงกว่านั่นหมายความว่าขี่รถจักรยานยนต์มาข้างล่างเนี่ยคือของราคาถูกกว่าได้ปริมาณที่เยอะกว่าด้วยนะครับไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ลำพูนกันหน่อยเป็นชุมชนชาวปากากะยอครับในตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมีประชากรราวๆ500ครอบครัวด้วยกันเป็นหนึ่งชุมชนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเริ่มมีความตื่นตัวในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบางส่วนเขาบอกว่าเตรียมตัวเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารที่จะเปิดให้บริการในวันนี้แหละ4มิถุนายนนะครับขณะที่อีกหลายครอบครัวก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยากให้ช่วยอำนวยความสะดวกนำลูกบ้านที่เขาไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือไม่มีรถให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยพาไปธนาคารหน่อยเพื่อไปลงทะเบียนรับสิทธิ์วันนี้ครับ4มิถุนายนซึ่งการลงทะเบียนรอบใหม่เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ายังกังวลอยู่เลยเพราะว่าจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลเหมือนรอบที่ผ่านมาหรือไม่ถ้าเป็นแบบเดิมชาวบ้านเขาบอกว่าคงไม่ผ่านนะทั้งที่4ถึง5ปีตั้งแต่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเนี่ยจนถึงชาวบ้านจนถึงเวลานี้เนี่ยชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆแต่ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่ได้บัตรคนจนเหมือนเดิมครับ
5: ประชุมงานครับชาวบ้านก็กังวลอยู่ครับกังวลเกี่ยวกับระบบนะครับว่าต้องขีดข้อมูลให้ข้อมูลอย่าง 4-5 ปีที่แล้วหรือเปล่าครับทางนั้นก็กลัวว่าจะไม่ผ่านนะครับ
4: มันมีความเปลี่ยนแปลงมา 4-5 ปีจากที่ผ่านมาที่ทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนคนจนยังจนเหมือนเดิมไหม
5: จนอยู่ครับคนที่จนก็จนครับไม่มีเงินคือรายได้น้อยครับแล้วเขาก็คิดว่าผ่านแต่ถ้าเขาไปลงแล้วเขากังวลว่าจะไม่ผ่านนะครับ
1: ด้านผู้ใหญ่บ้านใหม่พัฒนานะครับก็เลยมีการเสนอให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปตรวจสอบลูกบ้านเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับชาวบ้านนะครับให้ไปดูข้อมูลของลูกบ้านว่ามีการเข้าเกณฑ์อย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ชาวบ้านบอกว่าดีใจมากเลยคนที่ไม่ได้รอบก่อนคนที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้วไปก็มีความตั้งใจเหมือนกันว่าคงจะได้สิทธิ์ในรอบนี้เพราะหลายคนบอกแบบนี้บอกว่า300บาททุกเดือนหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา ได้มากเลยนะครับ

0: มาดูโครงการไทยช่วยไทย plus กันต่อนะครับคุณผู้ชมได้ไปใช้สิทธิ์กันแล้วหรือยังถ้าเกิดว่ายังหรือใช้แล้วก็พูดคุยกันมาได้ในไลฟ์ของรายการวันใหม่ไทย PBS ด้วยนะครับ60 40นะครับสำหรับโครงการนี้ไม่ใช่50 50แล้วถามคุณผู้ชมว่าแล้วราคาสินค้าแถวบ้านมันปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ากรมการค้าภายในเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วนะครับว่ามีการปรับขึ้นราคาสินค้าส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านไปเดินตลาดครับดูภาพบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้ครับโอ้โหอบอุ่นทีเดียวนะครับคนล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับใช้เวลาเมื่อวานนี้ในการไปเดินตลาดสี่ย่านพบปะประชาชนแล้วก็ติดตามการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้มีการไลฟ์ในเพจของท่านด้วยนะครับ32นาทีผมกดเข้าไปดูเลยอยากรู้ว่าท่านนายกจะเรียกโครงการนี้ว่าอะไรปรากฏว่าร้านแรกนายกเดินเข้าไปถามคนขายมีคนละครึ่งปะร้านที่2จ่ายคนละครึ่งเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่60 40สรุปนายกเรียกโครงการนี้ว่าโครงการ60 40นะ
1: แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยแปลว่าอะไร
0: แปลว่าอะไรไม่รู้
1: ครั้งแรกแปลว่าจริงที่สุด
0: คุณผู้ชมไปดูในไลฟ์นายกได้2นาทีแรกอ่ะผมเปิดมาปุ๊บอ้าวนายกเรียกคนละครึ่ง
2: ครับ
1: อาจจะติดปากอ่ะ
0: ใช่ก็จริงๆประชาชนหลายคนก็ติดปากคนละครึ่งนะครับส่วนที่แถวๆจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันก่อนคุณกัญญารัตน์ผู้สื่อข่าวเรารายงานมาว่าชาวขอนแก่นเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการไทยพลัสเป็นชื่อเล่นจะได้เข้าใจตรงกันไทยพล
2: ั
0: ส
2: สั้นกว่า
0: สั้นกว่าเข้าใจง่าย
1: แต่ว่าถ้าเรียกคนละครึ่งก็คือเข้าใจตรงกันอย่างเมื่อวานดิฉันเนี่ยไปใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แม่ค้าเขาบอกว่าคนละครึ่งไหมอ่ะคนละครึ่ง
0: ก็เข้าใจก็คือโครงการนี
1: ้
0: เมื่อวานนี้มีโพสต์ใน Facebook ที่คนแชร์กันเยอะมากไปใช้สิทธิ์แล้วก็แบบเนี่ยแหละจำชื่อโครงการไม่ได้ขอจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยด้วยไม่มีนะครับโครงการนี้ยังไม่มีนะไทยช่วยด้วยนะคร
2: ับจำไม่ได้ก็คิดชื่อใหม่ไปเลย
0: เขาบอกอุ๊ยอายแม่ค้ามากเลยนะแล้วก็มาแชร์มาโพสต์ในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายกก็ไปอุดหนุนหลายร้านนะครับอย่างร้านนี้เป็นนมชมพูอันนี้จะเป็นร้านหลังๆละก็จะเห็นว่านายกอ่ะใช้เงินสดจ่าย
2: ครับ
0: แต่ว่าจ่ายแบบไม่ต้องทอนเพราะว่าแค่ร้านแรกที่นายกไปก็สแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปแล้วเป็นหลักร้อย
1: อ๋อแปลว่าหมดละ
0: น่าจะหมดตั้งแต่ร้านแรกๆเดาว่าน่าจะหมดละนะครับคุณผู้ชมก็เลยต้องจ่ายด้วยเงินสดนะครับจากนั้นนายกไปซื้อทุเรียนด้วยนะครับไปซื้อทุเรียนลูกหนึ่งนี่แต่ว่าถามว่าได้กลับบ้านทั้งลูกไหมไม่ครับได้กลับแค่ภูเดียวเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็แบ่งให้วินจักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซค์ครับไปถุงหนึ่งแล้วก็ยังแบ่งให้แม่ค้าขายลอตเตอรี่ด้วยอีกถุงหนึ่งซื้อทุเรียนแจกเลยนะครับระหว่างทางที่ท่านเดินตามตลาดเนี่ยครับก็มีคนทักตลอดนะครับที่ตลาดสี่ย่านเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าประชาชนก็สะท้อนถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าครั้งนี้ต่างจากเดิมแอปพลิเคชันใช้งานได้ดีผู้คนจับจ่ายกันมากขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักครับมีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังใจอย่างเต็มที่เนี่ยอย่างคุณยายท่านนี้นะครับทำท่าไทยช่วยไทยพลัสหลายครั้งมากนะฮะทำท่าแบบคล่องเลยทีเดียวนะฮะทีมข่าวไทย PBS สำรวจการจับจ่ายที่ตลาดสดขนาดใหญ่ย่านสะพานใหม่ก็พบว่าภาพรวมเนี่ยประชาชนจับจ่ายในโครงการของรัฐกันอย่างคึกคักพอไปพูดคุยกับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์อย่างกลุ่มนักศึกษาบางคนเขายอมรับว่าได้รับสิทธิ์ครั้งแรกมองว่าในฐานะผู้รับประโยชน์ก็ยินดีที่มีตัวช่วยในการลดค่าอาหารแต่ถ้ามองให้ลึกถึงที่มาของงบประมาณก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ที่คุ้มค่าหรือเปล่าส่วนประชาชนอีกช่วงวัยบอกว่าโครงการช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายอย่างเรื่องของกับข้าวเนี่ยได้เลยแต่ปีที่ผ่านมาก็เคยพบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแล้วก็ขึ้นราคาครับ
3: ถ้าเป็นคนละครึ่งเมื่อก่อนอะรอบแรกเคยเหมือนกับเขาเหนียวหมูทอดอะเขาให้เราน้อยแล้วก็ขึ้นราคาของจากปกติถ้ารอบแรกนะรอบนี้ยังไม่เจอค่ะ
4: เรากังวลไหมว่าจะมีพวกแม่ค้าแม่ค้ารับจ่ายกัน
3: น่าจะมีแต่เรายังไม่เจอ
0: ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในครับจัดเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่แบบปูพรมติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้านะครับโดยเปรียบเทียบราคาก่อนจะมีโครงการกับราคาในเดือนปัจจุบันนี้ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับทางท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว 1-2 กรณีเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าในบางรายการซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ครับ
5: แต่ในประเด็นเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่ามีเข้ามา 1-2 รายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดว่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการขอปรับราคาสินค้าด้วยในบางตัวนะครับผมที่เป็นการปรับขึ้นแต่อยู่ในโครงสร้างตัวสินค้าควบคุมเดิมอยู่นะครับเขาปรับอย่างเช่นปกติแล้วเขาขายบนป้าย50บาทนะครับแต่ช่วงโปรโมชั่นเขาก็จะขาย46บาทนะครับตอนนี้เอามาขาย48บาท49บาทตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูว่าสิ่งที่เอากลับขึ้นมาจาก46เป็น49เนี่ยเป็นเพราะโปรโมชั่นปกติหมดนะครับก็เลยกลับมาขายราคาเดิมหรือเป็นเพราะการฉวยโอกาส
0: หากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทเลยครับหรือทั้งจำทั้งปรับและถ้าหากประชาชนพบความผิดปกติสามารถร้องเรียนเข้าไปได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับอ่านความเห็นในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ก็มีหลายคนที่ยอมรับว่าร้านแถวบ้านเนี่ยปรับราคาขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่อยากจะแจ้งทางกรมการค้าภายในเพราะว่าเป็นร้านที่อุดหนุนประจำรู้จักกับเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของร้านอธิบายถึงต้นทุนที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องก็ใช้ช่วงนี้แหละในการปรับราคาสินค้าเลยก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าอย่างนึงคือเวลาราคามันขึ้นเนี่ยมันจะลงยากไงคุณผู้ชมก็ถ้าหากว่าหมดโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วเนี่ยค่ะอันนั้นเนี่ยคือของจริงที่เราจะต้องจ่ายจริง
0: อีก4เดือนข้างหน้านะ
1: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าเดี๋ยวจะเติมเข้ามาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยค่ะไปจนถึงนู่นเลยค่ะอีก4เดือนนะคะ คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ที่สภ.เมืองพัทยากันหน่อยเมื่อวานเรานำเสนอไปนะคะที่บอกว่ามีคนโทรเข้ามาซึ่งเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นแก๊งทวงหนี้ค่ะโทรเข้ามากว่า200สายในช่วง3วันเนื่องจากมีคนเนี่ยเขาตั้งสายโอนเข้ามานะคะแต่ว่าคือสถานการณ์มันเหมือนจะดีขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้ดี 100% นะคะแต่ก็บอกว่าบางสายที่โทรเข้ามาเนี่ยมีข้อสังเกตมันเหมือนกับระบบอัตโนมัติหรือว่า AI อะค่ะ
6: ในทางนึงตอนนี้คุณก็สามารถขอกู้ยืมในวงเงินที่สูงขึ้นได้ทันทีค่ะขอแนะนำให้คุณชำระเงินวันนี้ได้ไหมคะ
7: อ๋ออันนี้เป็นโรงพักพัทยาจ้าในส่วนงานแจ้งเหตุจ้าง
6: ั้นขอยืนยันกับคุณอีกครั้งนะคะว่าคุณจะชำระเงินวันนี้ใช่ไหมคะ
7: ไม่จ้า
6: ไม
7: ่
6: ได้ย
7: ิน
6: ขอพ
7: ู
6: ดอ
7: ี
6: กคร
7: ั้
6: งได้ไหมคะ
7: ไม่จ
1: ้
7: า
1: อันเนี้ยถามอย่างตอบอย่างเลยอ่ะ
2: เหมือนไม่ได้ฟังคำตอบเลย
1: เหมือนไม่ได้ฟัง
0: ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นระบบอัตโนมัติหรือมันเป็น AI หรือเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะนี่เป็นคลิปที่ผู้สื่อข่าวบันทึกเอาไว้หลังจากที่ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าที่ห้องศูนย์วิทยุสภ.เมืองพัทยานะคะเนื่องจากมีผู้ตั้งโอนสายมาที่เบอร์ของสภ.จนทำให้ตำรวจเนี่ยต้องรับสายกว่า200สายในช่วง3วันที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้พบว่ายังมีโทรเข้ามาค่ะอย่างเช่นสายเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมแม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังปลายสายที่โทรเข้ามาบอกว่าโทรผิดที่นี่เป็นสถานีตำรวจแต่ผู้โทรยังพูดตามรูปแบบเดิมแล้วก็ขอให้ยืนยันตัวตนและชำระเงินภายในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มวงเงินกู้ก่อนที่จะระบุนะคะว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วก็จะโทรกลับมาใหม่ซึ่งจากการสนทนาเนี่ยคุณผู้ชมลักษณะมันคล้ายๆกับระบบตอบรับอัตโนมัติหรือว่ามีการใช้ AI อะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์วิทยุเปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงมากเมื่อเทียบกับ 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนใหญ่คนที่โทรมาทราบว่าเป็นสถานีตำรวจก็จะขอโทษแล้วก็ยุติการสนทนาแต่ก็ยังมีบางคนเหมือนกันที่พยายามโทรติดต่อซ้ำหรือไม่ยอมวางสายทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องกดตัดสายแล้วก็บล็อกหมายเลขดังกล่าวไปนะคะทางด้านพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก็บอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไปรวบรวมและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมายเลขที่โทรเข้ามาทวงหนี้และหมายเลขที่ใช้โอนสายมายังสถานีตำรวจเพื่อไปสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปน่าสนใจตรงที่เนี่ยคุณผู้ชมหมายเลขที่ใช้โอนสายมายังสถานีตำรวจด้วย
0: ครับ
1: ถ้าหากว่ามีเจ้าของเลขจริงๆเจ้าของเบอร์จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะมีความผิดนะคะเพราะเป็นการสร้างความปั่นป่วนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตำรวจนะคะ
2: คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนเห็นข่าวกันแล้วแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์หลายคนก็ตกอกตกใจนะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วจริงๆกำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะครับกรณีที่ชาวจีนและก็เพื่อนเนี่ยเขาไปใช้บริการร้านอาหารจีนย่านห้วยขวางระบุแบบนี้บอกว่าร้านเนี่ยไม่รับสแกนจ่ายผ่านธนาคารไทยแต่ว่าร้านเนี่ยขอรับเป็นเงินหยวนหรือว่าจ่ายผ่านระบบชำระเงินของจีนเช่น Alipay หรือว่า WeChat โดยจะขอบวกอีก50 บาทเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าแบบนี้ก็ได้หรอนะครับทีมข่าวไทย PBS ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอาหารย่านห้วยขวางไปพบว่าร้านดังกล่าวยังรับชำระเงินทุกรูปแบบแต่พนักงานอ้างแบบนี้บอกวันเกิดเหตุเนี่ยระบบชำระเงินไทยไม่สามารถชำระเงินได้ครับ
8: ใช่ไม่มีบัญชีไทยไม่มีสแกนจ่ายคำถามผม
9: มีนุ่นจริงไหม
8: เพราะว่ามีนะครับผมต้องจ่ายพันครึ่ง50 บาทเขาเมื่อ325 บาทต้องให้ผมจ่ายพันครึ่ง50 บาท
9: เขารับแต่เงินสด
8: ใช่ก็คือไม่มีภาษีไม่มีผู้หยัก
10: รับแต่เงินหยวน
8: ใช่แต่รับแต่เงินหยวนที่ประเทศไทยเสียภาษีด้วยนะครับ
2: อัดคลิปแบบนี้เลยแล้วก็โพสต์ลงในโลกออนไลน์บอกว่าสแกนระบบของธนาคารไทยก็ไม่ให้สแกนนะครับแล้วก็ให้ชำระผ่านระบบ Alipay หรือว่า WeChatแต่จะขอบวกอีก50 บาทก็เลยอัดคลิปแบบนี้เลยบอกว่าแบบนี้ก็ได้หรอนะครับร้านอาหารจีนที่ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ร้านนี้เนี่ยคือจากการไปสำรวจเขาอยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางครับผู้ใช้บริการก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินนี่แหละที่อัดคลิปแล้วก็ไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ทีมข่าวไทย PBS ไปพูดคุยกับนางสาวรลินซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปดังกล่าวเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกเขาเดินทางไปรับประทานอาหารกับเพื่อนชาวจีนลักษณะภายนอกร้านเป็นร้านอาหารทั่วไปเลยมีป้ายจดทะเบียนบริษัทติดอยู่หน้าร้านป้ายเมนูมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาจีนแต่ข้อความภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกับแปลผ่านโปรแกรมภาษามาแล้วนี่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยพอเข้าไปภายในร้านครับเขาพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนพนักงานเนี่ยสื่อสารภาษาจีนเป็นหลักอันนี้อยู่จีนหรืออยู่ไทยกันแน่ด้านในร้านก็ภาษาจีนพนักงานก็พูดภาษาจีนอีก
0: ครับ
2: เนี่ยนะครับเป็นการตั้งสังเกตตั้งข้อสังเกตของคนที่เขาไปใช้บริการทีนี้มาถึงขั้นตอนเรื่องของการชำระเงินละร้านเนี่ยแจ้งบอกว่าไม่รับสแกนจ่ายผ่านระบบธนาคารไทยแล้วก็สอบถามลูกค้าอีกว่ามีเงินสดหรือเปล่าล่ะทีนี้พอแจ้งไปว่าไม่มีเงินสดพนักงานก็เลยถามต่อว่ามีเงินหยวนไหมเมื่อไม่มีก็เลยเสนอให้ชำระผ่าน WeChat หรือว่า Alipay แทนครับแล้วก็เรียกเก็บเงินเพิ่มอีก50 บาทระบุแบบนี้บอกว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนครับ
11: จากข้อที่สังเกตที่ชำระเงินมาหลายๆที่เพราะว่าอย่างร้านในห้างอะค่ะที่เป็นร้านอาหารจีนหรืออะไรก็ตามรับชำระผ่าน WeChat หรือ Alipayเราก็สามารถสแกนจ่ายเหมือนจ่าย QR code ได้เลยไม่ต้องมาคิดอัตราแลกเปลี่ยนเองเขาจะถูกเหมือนธนาคารเขาจะมีการตั้งอะไรของเขาไว้อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเงินมันต้องผ่านตัวกลางธนาคารไทย
2: คนไปใช้บริการเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าตอนที่จะมีการชำระเงินเนี่ยโต้เถียงกันอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมโต้เถียงกับทางพนักงานร้านอยู่พักนึงเลยสุดท้ายเนี่ยร้านก็เลยยอมนำ QR code บัญชีไทยมาให้สแกนชำระเงินเอาไหนบอกชำระไม่ได้ต้องโต้เถียงสักพักนะถึงเอามาให้สแกนนะครับผู้ใช้บริการก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าร้านเนี่ยอาจจะมีเจตนาไม่รับการชำระเงินผ่านระบบไทยหรือต้องการรับเงินเข้าบัญชีต่างประเทศโดยตรงหรือไม่เรื่องนี้พอมีคนไทยไปนั่งรับประทานด้วยกับเพื่อนชาวจีนเนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้ถึงเจตนาของร้านว่าเรื่องของการรับโอนเงินเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับพอได้ข้อมูลดังกล่าวทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจร้านที่มีการร้องเรียนเข้ามาพบว่าร้านดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับเปิด24 ชั่วโมงตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเมื่อวานนี้3มิถุนายนร้านยังเปิดให้บริการตามปกติแล้วจากการไปสำรวจก็พบว่ายังมี QR code พร้อมเพย์ธนาคารไทยเนี่ยวางให้ลูกค้าเนี่ยชำระเงินที่โต๊ะตามปกติเลยนะครับ เรื่องนี้อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องใหญ่นักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงร้านค้าที่รับเงินหยวนนะครับโดยนายกเนี่ยระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอการกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องดำเนินการ

0: ทุกกรณีนะครับยืนยันบอกว่าทุกอย่างทำภายใต้กฎหมายและความยุติธรรมครับ
1: เขามีการตรวจตราทุกอย่างอยู่แล้วทุกวันนี้ก็จับผู้กระทำผิดแทบทุกวันทุกวันนะครับปราบปรามผู้กระทำผิดทั้งเรื่องผู้มีอิทธิพลนะเรื่องยึดชายหาดมาทำกินเรื่องข่มขู่ผู้คนนะพอไปดำเนินการอ้าวไปโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มาหาว่าไปกลั่นแกล้งอะไรอีกเยอะแยะไปหมดทุกอย่างทำภายใต้กฎหมายนะครับแล้วก็ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความยุติธรรมใครไม่ผิดก็กลับไปทำงานการที่มีการโยกย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางก็เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
2: นอกจากนี้ค่ะทีมข่าวลงไปสำรวจตลอด2ข้างทางบนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญเขตห้วยขวางก็เต็มไปด้วยร้านอาหารจีนนะคุณผู้ชมป้ายภาษาจีนรวมไปถึงเมนูก็เป็นภาษาจีนนะคะผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อมูลนะคะว่าปัจจุบันมีร้านค้าจีนเข้ามาเปิดย่านห้วยขวางมากขึ้นระบบการชำระเงินรองรับการชำระเงินในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแต่ว่าทุกร้านยังต้องรับชำระเงินไทยค่ะโดยเขตห้วยขวางเนี่ยค่ะบริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญประชาอุทิศเทียนร่วมมิตรแล้วก็ RCA มีสถานประกอบการชาวต่างชาติที่จดทะเบียนอยู่ทั้งหมด79รายนะคะทีนี้ไปถึงทั้งทีค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวก็เลยสุ่มเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านหม่าล่าร้านหนึ่งนะคะภายในร้านเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นภาษาจีนค่ะทีนี้พอถึงเวลาจ่ายค่าอาหารก็พบว่าร้านนี้เนี่ยรับเงินไทยตามปกติสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดแล้วก็การโอนด้วยแอปพลิเคชันต่างๆนะคะซึ่งทีมข่าวเนี่ยเลือกจ่ายผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารพบว่าบัญชีปลายทางเนี่ยเป็นบัญชีธนาคารในประเทศไทยแต่ชื่อบัญชีอ่ะคุณผู้ชมเป็นชื่อชาวจีนชาวจีนเป็นเจ้าของบัญชีนะคะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าบัญชีปลายทางเนี่ยไม่ใช่ชื่อนิติบุคคลแต่เป็นชื่อบุคคลธรรมดา
3: ถ้าเกิดว่าไปร้านก็น่าจะต้องเป็นแบบชื่อบริษัทของร้านหม่าล่าใช
4: ่
3: ไหมแต่นี่เป็นชื่อบุคคล
2: ชื่อบุคคลขณะเดียวกันทางพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับให้ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการดำเนินธุรกิจร้านอาหารจีนทั้งหมดโดยละเอียดนะคะไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะนายวิทัยรัตนากรบอกว่ารับไปพิจารณาปัญหาการชำระเงินตราต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาทุนเทาหรือว่านอมินีนะคะขณะเดียวกันแบงก์ชาติก็กำลังเร่งประสานการทำงานกับก.ล.ต.ค่ะกำกับการแลก USDT หรือว่าสกุลเงินดิจิทัลซึ่งอาจจะเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบด้วยนะคะ
3: เมื่อคืนนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ห้วยขวางอีกครั้งนึงอยากจะไปดูว่ามีหรือเปล่าร้านที่รับแต่เงินหยวนไม่รับเงินบาทนะครับปรากฏว่าเจอข้อมูลที่น่าสนใจที่น่าสนใจที่ว่านี้ก็คือปรากฏว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาต้องทำมาหากินที่นี่กลัวได้รับผลกระทบครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทีมข่าวเราไปย่านห้วยขวางอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่าภายในซอยก็ยังคงมีชาวจีนจำนวนมากคนไทยก็มีนะครับที่เดินทางในพื้นที่ดังกล่าวนะครับรับประทานอาหารกันตามปกติครับพอนักข่าวของเราพยายามจะเข้าไปขอสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าและคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในย่านดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีใครยอมให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกว่าเกรงว่าจะได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่นี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับตรงกันเลยบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจลงตรวจพื้นที่มาตรวจสอบหรือว่าตรวจตาความเรียบร้อยพร้อมกับยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาภาพรวมก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่มาตรวจสอบจับกลุ่มชาวจีนหรือบุคคลต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายเป็นประจำอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ามีผู้แจ้งข้อมูลให้หรือไม่แล้วก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่แห่งนี้มีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศัยมาปักหลักประกอบกิจการกันเป็นจำนวนมากจึงทำให้การจับกลุ่มหรือปราบปรามอาจจะยังทำได้ไม่ครอบคลุมแต่เท่าที่พบเห็นยังยืนยันว่ารูปแบบการตรวจสอบของตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตก็จะลงพื้นที่มาเป็นประจำโดยการลงพื้นที่อาจจะไม่ได้ทำทุกคืนหรือว่าทุกวันนะครับ แต่จะเป็นในรอบระยะสัปดาห์หรือว่าในรอบเดือนก็ว่ากันไปนะครับนี่เป็นภาพล่าสุดของย่านห้วยขวางเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยนะครับผมว่าต้องทำหากินในพื้นที่นี
0: ้ครับคุณผู้ชมบอกเลยบอกว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยคือห้วยขวางค่อนข้างที่จะคึกคักแล้วคุณผู้ชมบอกว่าแบบนี้เรียกว่ามณฑลห้วยขวางได้หรือเปล่าเพราะว่ามีแต่ชาวจีนอยู่ขณะเดียวกันก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องของนอมินีด้วยเพราะว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยหลายคุณผู้ชมบอกว่าน่าสงสัยอยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับ
2: ค่ะหลายคนก็ขนานนามว่าแบบนั้นนะคะมณฑลห้วยขวางเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็มีหลายร้านที่เป็นเจ้าของเป็นคนจีนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการกวาดล้างกันไปนะคะเพราะว่ามาประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ก็เป็นอีกโจทย์นึงเหมือนกันที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปเร่งแก้ไขปัญหานะคะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่ยังคงเกี่ยวกับคนจีนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้พูดถึงแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยค่ะมันมีวิธีการหลอกลวงแบบใหม่นะคะเป็นวิธีการข่มขู่แล้วก็บงการให้เหยื่อเนี่ยจัดฉากว่าตัวเองเนี่ยถูกลักพาตัวล่าสุดมีนักศึกษาหญิงชาวจีนคนนึงค่ะถูกหลอกให้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเรียกค่าเป็นค่าไถ่อะค่ะจากครอบครัวเกือบ13ล้านบาทค่ะนี่คุณผู้ชมภาพนี้เลยนะคะใครเห็นก็โอ้โหตกใจอะค่ะ
3: ครับ
2: เหมือนเธอถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้แบบนี้ค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่นางสาวหวังนักศึกษาชาวฮ่องกงถ่ายเอาไว้เพื่อส่งให้กับสแกมเมอร์ก่อนที่สแกมเมอร์เนี่ยจะส่งต่อให้กับครอบครัวของเธอเพื่อเรียกเงินค่าไถ่3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่12ล้าน5แสนบาทนะคะแลกกับการปล่อยตัวเธอค่ะพ่อของนางสาวหวังเนี่ยได้รับคลิปนี้เมื่อวันที่1มิถุนายนเวลาสักประมาณ10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแต่พ่อเนี่ยไม่โอนเงินนะคะเพราะว่ารู้ว่าเป็นแผนของสแกมเมอร์เนื่องจากเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยก็ถูกหลอกลวงโดยบังคับให้ขอเงินจากครอบครัวเกือบ6ล้านบาทก่อนที่จะเข้าแจ้งความกับตำรวจฮ่องกงเพื่อให้ประสานกับทางการไทยช่วยติดตามหาลูกสาวค่ะหลังรับแจ้งจากตำรวจฮ่องกงก็ได้สืบสวนจากข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็พบว่านางสาวหวังเนี่ยออกจากฮ่องกงเมื่อวันที่31พฤษภาคมมาถึงไทยกลางดึกเวลา 2:36 นาทีก็คือประมาณ 2:00 ของวันที่1มิถุนายนจากนั้นเนี่ยเธอเข้าพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่านลาดกระบังค่ะใช้หนังสือเดินทางปลอมแสดงตัวเข้าเช็คอินและช่วงเช้าได้เรียกรถรับจ้างค่ะเพื่อออกไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ที่ว่าคือเชือกสายรัดมีดสีแล้วก็ลิปสติกสีแดงจากนั้นได้มีการจัดฉากค่ะใช้สีแต่งแต้มตามร่างกายคล้ายกับรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยค่ะพันธนาการตัวเองให้เหมือนกับว่าถูกกักขังแล้วก็มีการตั้งกล้องเพื่อบันทึกวิดีโอพร้อมกับข้อความขอความช่วยเหลือด้วยเงื่อนไขค่าไถ่12ล้าน5แสนบาทเรื่องนี้นะคะทางสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ก็บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดผู้เสียหายทำเพียงลำพังภายใต้การถูกควบคุมจากสแกมเมอร์ที่ข่มขู่ให้หวาดกลัวหลังทำคลิปเสร็จค่ะก็ถูกสั่งให้ย้ายโรงแรมไปที่ย่านบางพลีก่อนที่ตำรวจจะตามช่วยเหลือตัวเธอได้ทันค่ะ
4: น้องบอกว่าเนี่ยทำอะไรทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยฉันต้องวิดีโอคอลคุยเขาตลอดเลยคือไม่สามารถที่จะวางสายหรือหายขาดการเชื่อมต่อได้เลยถามว่าเอ้าทำไมอ่ะก็หายไปเลยก็หนีไปเลยสิทำไมต้องไปเชื่อฟังเขาก็คือน้องเนี่ยเชื่อโดยสนิทใจว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยตัวเขาจะมีถูกดำเนินคดีนะครับหรืออาจจะส่งผลต่อตัวคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยนะครับก็ภายหลังนะครับก็ได้ตรวจสอบทดเบื้องต้นนะครับภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขานะครับโทรศัพท์มือถือเราพบว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลงเครื่องมาที่ไทยเนี่ยคนร้ายเนี่ยแค่สั่งการตลอดเลยลงเครื่องแล้วถ่ายรูปให้ดูด้วยออกประตูไหนขึ้นรถคันไหนกินอะไรทำอะไรคือน้องคนนี้ต้องถ่ายภาพรายงานทุกอย่างไม่ว่าจะเข้าห้องน้ำกินข้าวเดินทางไปไหนต้องถ่ายนอนโรงแรมไหนทำอะไรต้องแจ้งทุกอย่างเพื่อให้คนร้ายรู้ครับ
3: ข่าวนี้น่าสนใจนะครับแล้วคงจะต้องมาขยายความกันหน่อยคำว่าลักพาตัวเสมือนจริงครับผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการขู่บังคับ

0: โดยใช้ความหวาดกลัวบงการให้ผู้เสียหายกระทำแบบนี้มันก็คือลักพาตัวเสมือนจริงซึ่งเป็นรูปแบบการหลอกลวงที่จริงๆก็พบในหลายประเทศแล้วก็เคยเกิดขึ้นกับชาวไทยมาแล้วเหมือนกันครับ
1: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แค่ทำให้เกิดความกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีกระทบกับพ่อแม่เด็กถึงยอมทำตามทุกอย่างที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์บอกซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นแรกที่เราเห็นเราได้มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นกับเด็กชาวไทยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนและน้องๆที่เป็นเยาวชนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีการหลอกว่าไปทำความผิดต่างๆให้ปรึกษาพ่อแม
0: ่ชัยพูดถึงว่ากรณีน้องๆ นักศึกษาปุ๊บนึกถึงเคสในบ้านเราเลย
2: ครับ
0: มันเคยมีเคสลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแล้วเราก็เคยรายงานข่าวคุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: ไหมที่แบบว่ามีการโทรมาข่มขู
3: ่
0: หลอกให้กลัวแล้วก็ไปเปิดห้องอยู่เองแต่ว่าไม่ได้มีการลักพาตัวจริง
3: ๆใช
0: ่แต่นักศึกษาหรือว่าน้องคนนั้นเนี่ยก็ไปเก็บตัวอยู่แบบนั้นเป็นวันเป็นวัน
3: ให้คุยโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงไม่ให้วางสายนะคะ
2: วิดีโอคอลค้างไว้ตำรวจไปเคาะห้องเปิดห้องเข้าไปยังวิดีโอคอลคุยกันอยู่เลย
0: ครับ
2: ครับ
0: บางเคสไม่เชื่อว่าคนที่มาช่วยเนี่ยเป็นตำรวจจริงอีกต่างหากก็หมายความว่ามันมาแล้วนะครับคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้ในบ้านเราสำหรับการลักพาตัวเสมือนจริงนะครับส่วนกรณีของชาวจีนคนนี้ครับนางหวังทันทีที่ตำรวจช่วยออกมาได้พ่อของเธอก็เดินทางมาไทยรับตัวกลับฮ่องกงทันทีผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์บอกว่าคดีนี้มันสะท้อนถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีและการควบคุมการเรื่องของจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะไม่ได้มีการลักพาตัวจริงแต่มันก็สร้างความเสียหายและความหวาดกลัวอย่างมากจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงและหน่วยงานต่างประเทศดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกับป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่ออีกนะครับขณะเดียวกันก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าเชื่อคนที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหากถูกข่มขู่ให้โอนเงินตัดการติดต่อกับครอบครัวหรือให้เดินทางเพียงลำพังควรจะตรวจสอบข้อได้จริงและแจ้งตำรวจทันทีซึ่งส่วนใหญ่มันไม่น่าจะมีกรณีแบบนี้หรอกนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะครับเขาไม่ให้คุณเดินทางคนเดียวไม่ให้ตัดการติดต่อกับครอบครัวแน่ๆก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วน1599โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคร
3: ับ ค่ะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยค่ะบางส่วนให้การกับตำรวจก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าคือตอนคุยปลายสายเนี่ยเขาจะใช้หลักจิตวิทยาหลอกลวงขู่บอกว่าคุณเนี่ยมีคดีนะเงินในบัญชีของคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะต้องเอาไปตรวจสอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรามั่นใจว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรเกี่ยวกับคดีอาญาต่างๆเนี่ยค่ะอย่าไปคุยกับคนกลุ่มนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะคะ
2: ครับลักพาตัวเสมือนจริงขีดเส้นใต้คำนี้ไว้เลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ผู้ปกครองอย่างเดียวนักเรียนนักศึกษาถ้าเกิดว่าจะต้องรับสายโทรศัพท์ลักษณะแบบนี้ก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาด้วยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยพูดถึงกลุ่มนักศึกษาเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจคุณผู้ชมที่จังหวัดสุรินทร์คือเขาไปพบข้อมูลบอกว่านักเสพยาบ้าหน้าใหม่ตอนนี้เป็นเยาวชนอายุเพียง12ปีเท่านั้น12ปีนี้เข้าถึงยาเสพติดแล้ว
3: คืออยู่ป.6 เองนะครับคุณผู้ชม
2: ครับอยู่ป.6 แล้วก็เสพยาแล้วนะคุณผู้ชมขณะเดียวกันพอไปสำรวจโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบไปตรวจสอบปัสสาวะของเด็กเนี่ยไปพบว่าเด็กนักเรียนหญิงมากกว่า10คนมีสารเสพติดในร่างกายครับนายรุจิภาสมีกุศลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปยังกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเยี่ยมผู้เข้าร่วมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกรมการปกครองนะครับซึ่งมีระยะเวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพจำนวน120วันด้วยกันนายรุจิภาสได้ไปพบแล้วก็ไปพูดคุยกับชายวัย59ปีที่เคยเสพยาเสพติดจนฤทธิ์ยาเนี่ยทำลายประสาทก่อนจะเข้าร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งถือว่าเป็นผู้เสพที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มแต่อีกรายเนี่ยเขาไปพูดคุยกับชายคนหนึ่งอายุ19ปีเป็นชาวอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ที่เคยเสพยาจนฤทธิ์ยาทำลายประสาท19ปีเนี่ยถือว่าอายุน้อยที่สุดในที่แห่งนี้แล้ว

0: แล้วนะครับโดยชายอายุ19ปีเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบแค่ชั้นม.2 สมัครใจมาเข้าร่วมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองโดยเขาบอกแบบนี้เขาบอกเขาเริ่มเสพยาตั้งแต่อายุ14ปีเสพมาต่อเนื่องครับตั้งแต่14จนตอนนี้อายุ19ปีพร้อมกับยอมรับนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยขายยาเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็ยอมรับแบบนี้ว่ายาเสพติดเนี่ยรับมาจากรุ่นพี่ในหมู่บ้านอีกทีนึงครับ
1: เยอะครับผมขายให้เนื้อเหี้ยเลยครับขาย
2: ไ
1: ม่ได้ครับ
2: ตัวไหนต้นตัวไหนบ้าง
1: ครับที่เสพเยอะที่สุด
2: ต
1: ั
2: วไหนตามสุด
1: ๆที่เขาเล่นกัน
2: อายุน้อยสุดเด็กสุดที่เสพ
1: ตัว
2: ไหน
1: ใครเห็นก็พอผมก็เสพครับ
3: โอ้โห
1: เดินมันงอนที่มันอยู่ที่ชุมชนเราข้างครับ
2: ยิงชายไม่เลือกไม่เลือกเลยใช่ไหม
1: ไม่เลือกเลยครับ
2: สองเ
1: หต
2: ุเลย
1: ใช่ครับ
4: อยากให้แก้ไขยังไงกับโรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเรื่องยาเรื่องอะไรโรงเรียนเนี่ยมัน
1: แก้ไขไม่ได้หรอกครับผมว่ามัน
4: บกแก้ไม่ได้เลย
1: ใช่เด็กมันก็มึนนะครับ
4: เด็กมึนด้วย
1: ถ้าผมเรียนอยู่ในพอโรงเรียนที่ว่าแบบ
2: อาจารย์วิทยาการ
1: ใช่ครับ
2: ลุงเยอะไหม
1: เยอะครับโรงเรียนใหญ่ๆยังห้ามไม่ได้ครับ
0: คือมีข้อมูลจากนักข่าวที่เขาลงพื้นที่เมื่อวานแบบนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมแล้วก็เอามาเตือนกันสำหรับผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของยาเสพติดลุกลามไปถึงกลุ่มเยาวชนละซึ่งเป็นนักเสพหน้าใหม่โดยมีกลุ่มเสี่ยงครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6จนถึงชั้นมัธยมโดยช่วงอายุที่อยากลองผิดลองถูกจะอยู่ในช่วงมัธยมต้นอายุเนี่ยระหว่าง12ถึง15ปีอยากลองผิดลองถูกแล้วนะครับแล้วก็เข้าถึงยาเสพติดด้วยมีข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนแห่งนี้เขาบอกว่าเขานำเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ชอบหนีเรียนจำนวน100คนครับ100คนมีทั้งมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายมาร่วมโครงการอบรมของทางอำเภอก่อนจะทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะคุณผู้ชม100คนนะม.ต้นกับม.ปลายรวมกัน100คนพอเอาไปตรวจปัสสาวะปุ๊บไปพบสารเสพติดเกือบ30คน
5: ค่ะ
0: 100คนเจอ30แต่ที่พีคกว่านั้นคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเกือบครึ่ง30คนที่เจอแต่เป็นผู้หญิงเกือบครึ่งนะครับในจำนวนดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นนี่แค่โรงเรียนเดียวเจอเด็กนักเรียนม.ต้นม.ปลายมีสารเสพติดในร่างกายไปแล้ว30คนนายรุจิภาสมีกุศลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าจะนำปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปหารือกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนที่เป็นนักเสพหน้าใหม่เพื่อเป็นการตัดวงจรผู้เสพตั้งแต่ต้นน้ำต่อไปด้วยนะครับ
5: ค่ะสถานการณ์นี้เนี่ยมันสะท้อนได้เห็นให้เห็นถึงยาเสพติดที่มันมีมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่น่ากังวลใจก็คือว่ามันกระจายไปในโรงเรียนแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนเนี่ยคือช่วงอายุ12ถึง15ปีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สมองเนี่ยค่ะจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีจากสารอาหารต่างๆไม่ใช่สารเสพติดนะคะคุณผู้ชมต้องหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะต้องมีความเข้มงวดในการตรวจตายาเสพติดให้มากขึ้นด้วยนะคะ
6: ครับปล่อยไว้ก็ผลกระทบระยะยาวนะครับต่อประสาทแล้วก็สมองด้วยนะครับไปที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับเด็ก5ขวบนั่งเล่นอยู่ช้างป่าบุกโอ้โหวิ่งหนีเอาชีวิตรอดสิครับเพลงเนี่ยอาจจะสนุกเพลงเนี่ยอาจจะมันแต่ชีวิตจริงไม่สนุกด้วยนะคุณผู้ชมช้างป่ามาแบบนี้ก็ต้องวิ่งกันสิครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากวงจรปิดนะครับหน้าร้านขายเคมีพันที่ชุมชนคุ้มกลางหมู่ที่13บ้านคลองตะเคียนตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราบันทึกเหตุการณ์ขณะที่เด็ก5ขวบเด็กผู้ชายนะครับนั่งเล่นอยู่หน้าร้านจู่ๆก็มีช้างป่าวิ่งเข้ามาที่หน้าร้านคนที่เป็นพ่อเห็นเหตุการณ์ก็ไปตะโกนบอกลูกเลยก่อนที่เด็ก5ขวบจะวิ่งหนีเข้าไปในบ้านได้ทันก่อนที่ช้างป่าจะวิ่งเข้าไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันครับไปยังไปยัง ม่แน่ใจว่าหมายถึงช้างหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นนะไปหรือยังถ้าคนแถวนั้น

0: คือไปกันหมดแล้วเพ่นกันทุกคน
1: คนไม่อยู่อยู่แต่ช้าง
0: ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมมาแบบนี้เลยภาพจากวงจรปิดอันนี้เป็นบ้านอีกหลังครับอยู่ใกล้กับบ้านหลังแรกเมื่อกี้นี้ก็บันทึกภาพขณะที่ช้างป่าเนี่ยวิ่งเข้ามาในบ้านก่อนที่เจ้าของบ้านจะเปิดออกมาดูพยายามดูว่าช้างไปหรือยังแล้วก็ตะโกนบอกคุณแม่ที่อยู่ในบ้านบอกว่าช้างเนี่ยมันไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 3 ทุ่มวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่บริเวณชุมชนคุ้มกลางนะครับก็พบชาวบ้านกำลังจับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยแม่ของเด็กวัย5ขวบที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าวันเกิดเหตุนอกจากลูกชายแล้วก็ยังมีหลานอีก2คนที่กำลังนั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนาทีชีวิตจริงๆที่เห็นช้างป่ากำลังวิ่งมาทางหน้าบ้านจึงพยายามตะโกนบอกเด็กๆให้ทุกคนวิ่งเข้าบ้านและทันแบบบุดวิดเพราะหากหนีไม่ทันก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่มีเด็กได้รับอันตรายหรือเปล่าครับ
2: กลัวช้างวิ่งเข้าหาลูกไง
3: ครับ
2: กลัวเด็กเนาะอาจจะวิ่งออกหาช้างก็ได้หรือช้างอาจจะวิ่งเข้าใส่เด็กก็ได้อันนี้เราก็เนาะตามความคิดอะความกังวลหวาดระแวงตีสามหนูยังไม่หลับเลยพี่เมื่อคืนนี
3: ้เรากังวลมาก
2: กังวลพี
3: ่เรากำลังกังวลอยู่คือกลัวลูก
2: กลัวลูกใช่
3: เพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่อง
2: ใช่พี่กลัวมากห่วงมากแล้วถ้าเมื่อคืนนี้ถ้าช้างไม่วิ่งหนีแล้วจังหวะที่พ่อเขาวิ่งมาแล้วช้างตลบกับใส่คนอ่ะไม่รู้ว่าจะพ่อหรือจะลูก
0: อีกคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์เหมือนกันก็คือนางสาวรุ่งฤดีคุณสว่างครับก็มีช้างป่าบุกเข้าไปในบ้านเหมือนกันเธอเล่าว่าตอนนั้นนอนอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าก็เปิดหน้าต่างออกไปดูโอ้โหไม่ได้เจอหมาครับเจอช้างเดินวนเวียนอยู่ในรั้วบ้านก็เลยรีบปิดหน้าต่างแล้วก็หลบอยู่ในบ้านพอทุกอย่างสงบจึงไปเปิดประตูดูครั้งนี้โอ้โหเจอช้างป่าเดินผ่านหน้าประตูไปต่อหน้าต่อตาเลยครับตนเองรู้สึกกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่แถวนั้นก็จะมีแต่ผู้สูงอายุและเด็กอาศัยอยู่กังวลเรื่องความปลอดภัยครับ
4: เดินอยู่ในบ้าน
3: ครับ
4: เดินออกมาเปิดประตูพอดี
3: ตอนนั้นตกใจไหมที่จ้าเอกกับช้าง
4: ตกใจพี่สาวเกือบแล้ว
3: ทำไมครับ
4: สาวกำลังจะเปิดมาของเอาในรถ
0: ชาวบ้านที่คุ้มกลางฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่แก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างจริงจังให้หน่อยนะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนกังวลว่าจะมีคนได้รับอันตรายชาวบ้านบางส่วนบอกว่าจะออกไปกรีดยางตอนนี้ไม่กล้าครับเพราะกลัวว่าจะไปเจอกับช้างป่ากลางสวนยางครับ
5: ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ฟ้าผ่าไรเดอร์บนสะพานรัชวิภาหน่อยนะคะล่าสุดอาการดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังอยู่ในห้อง ICU นะคะขณะเดียวกันก็มีการเสนอขอให้หน่วยงานค่ะติดตั้งสายล่อฟ้าบนสะพานยกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะนี่เป็นคลิปภาพนาทีระทึกนะคะวินาทีที่ไรเดอร์คนหนึ่งเนี่ยค่ะถูกฟ้าผ่าระหว่างที่เขาขับขี่อยู่บนสะพานนะคะคือไรเดอร์คนนี้เนี่ยค่ะล้มหมดสติเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดภรรยาของไรเดอร์คนที่ประสบเหตุดังกล่าวเนี่ยค่ะบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นตามลำดับและยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในห้อง ICU เพื่อรอเข้าตรวจสแกนสมองแล้วก็เช็คระบบประสาทอย่างละเอียดค่ะทีนี้พอเกิดขึ้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสังคมก็เกิดข้อถกเถียงถึงสาเหตุฟ้าผ่าใส่ไรเดอร์ว่ามาจากสื่ออะไรที่เป็นตัวล่อสายฟ้ารองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ออกมาโพสต์ให้ความรู้นะคะเพื่อเป็นการแก้ความเข้าใจผิดทางวิทยาศาสตร์โดยระบุนะคะว่าสร้อยคอที่เป็นพระหรือว่ามือถือเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวล่อฟ้ารอยไหม้เกรียมที่คอเนี่ยเกิดจากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านโลหะจนร้อนจัดค่ะจากเหตุการณ์นี้ก็เกิดการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตั้งระบบสายล่อฟ้าบนสะพานยกระดับหรือว่าทางด่วนเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในอนาคตรองศาสตราจารย์เจษดายังย้ำเตือนไรเดอร์แล้วก็ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หากเห็นฝนตั้งเค้าหรือว่าฝนเริ่มตกห้ามฝืนขี่ต่อนะคะโดยเฉพาะการขึ้นสะพานสูงควรจะหาจุดจอดหลบฝนที่ปลอดภัยอย่างเช่นปั๊มน้ำมันหรือว่าอาคารขนาดใหญ่ส่วนสภาพอากาศในวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึงร้อยละ60ช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนะคะ เขตเฝ้าระวังพายุลมกระโชกแรงก็คือจตุจักรลาดพร้าวบางเขนดอนเมืองแล้วก็สายไหม

0: ดังนั้นพี่ๆไรเดอร์แล้วก็คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะควรที่จะหาข้อมูลแล้วก็หลีกเลี่ยงการขึ้นสะพานสูงในช่วงที่ฝนตกด้วยนะคะ
1: ครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคุณผู้ชมจะออกไปในที่กลางแจ้งก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คุณสิริมารายงานไปแล้ววันนี้หลายพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนัก160ของพื้นที่เหมือนกันปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมเข้ามาก็ส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคเหนือเจอกับฝนตกหนักนะครับตรวจสอบเรื่องของจังหวัดที่จะต้องเจอฝนตกหนักกันหน่อยวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างพิษณุโลกกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์วันนี้เจอฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับขณะเดียวกันมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงแล้วก็พายุฝนฟ้าคะนองกันด้วยส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-27 องศาส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 35-38 องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและก็จังหวัดนครราชสีมาช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีแล้วก็สระบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวันนี้วัดได้อยู่ที่33องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักมากที่สุดเลยนะครับร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้อยู่ที่34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนวันนี้คลื่นลมจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้จะอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสครับ
2: ตามข่าวต่างประเทศเช้านี้กันนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางต้องกลับมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนะครับหลังจากที่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามันมีพัฒนาการมีเหตุเกิดขึ้นมากมายนะครับทั้งในเลบานอนที่อิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่อเนื่องส่วนที่คูเวตที่เผชิญการโจมตีระลอกใหม่ก็ท่ามกลางคำถามนะครับว่าการเจรจายุติศึกระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสรุปแล้วมันยังคงดำเนินอยู่หรือเปล่านะคุณวินิษฐา
3: ถ้าไปถามทรัมป์ก็จะบอกว่ายังเป็นไปด้วยดีมากนะการเจรจาในส่วนนี้แล้วก็อาจจะเห็นการบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วภายในสุดสัปดาห์นี้ทรัมป์บอกไว้นะคะส่วนฝั่งอิหร่านยอมรับว่าไปโจมตีเป้าหมายในคูเวตจริงเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านก่อนหน้านี้แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีที่สนามบินของคูเวตค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพจุดที่เกิดไฟลุกไหม้นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นกลุ่มควันกระจายไปทั่วบริเวณอันนี้อยู่ในอาคารสนามบินนานาชาติคูเวตเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่ามกลางภาพคนที่เราจะเห็นว่าวิ่งหนีภัยอันตรายกันค่อนข้างวุ่นวายทีเดียวหลังจากจุดนี้ถูกโจมตีอย่างรุนแรงค่ะหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคูเวตทยอยเดินทางเข้าไป ตรวจสอบความเสียหายภายในอาคารสนามบินทางการคูเวตรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นผลจากการใช้โดรนของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนยืนยันว่าเป็นพลเมืองสัญชาติอินเดียนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า60คนส่วนเที่ยวบินต่างๆต้องระงับการบินชั่วคราวก่อนที่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสายการบินคูเวตแอร์เวย์ยืนยันว่ากลับมาให้บริการเที่ยวบินอีกครั้งหลังอาคารผู้โดยสารหมายเลข4หลังจากที่ประเมินความเสียหายและเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศคูเวตระบุว่าการโจมตีโดยฝีมืออิหร่านยังทำให้สถานที่ทางการทูตหลายๆแห่งในคูเวตได้รับความเสียหาย

0: วุธของสหรัฐส่วนกองทัพสหรัฐตอบโต้ว่าข้อกล่าวอ้างของทางอิหร่านเนี่ยเป็นเท็จและชี้ว่าอิหร่านโจมตีสนามบินโดยเจตนาแล้วก็ไตร่ตรองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะส่วนทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับผู้สื่อข่าวนะคะยืนยันอีกรอบนึงบอกว่าการเจรจาเพื่อหาทางยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังดำเนินไปได้ด้วยดีมากแล้วก็คาดว่าสองฝ่ายอาจจะบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในสุดสัปดาห์นี้ด้วยหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาระบุว่าการเจรจาที่ว่านี้หยุดชะงักลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่อิสราเอลเดินหน้าโจมตีเป้าหมายของกลุ่มเฮสบอลาในตอนใต้ของเลบานอนนอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าต้องการให้การเจรจาในประเด็นอิหร่านกับเลบานอนเนี่ยแยกจากกันเพราะว่าทั้งสองสมรภูมิอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วแม้จะมีคำยืนยันแบบนี้จากทรัมป์นะคะแต่ว่าทางด้านของอับบาสอาราคชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าแม้ว่าการติดต่อหารือกับสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ตัดขาดนะแต่ว่าการเจรจาก็ไม่ได้คืบหน้าแต่อย่างใดแล้วย้ำด้วยว่ากองทัพอิหร่านจะเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายป้องกันตนเองเสริมด้วยว่าการกระทำใดๆที่เป็นประปักษ์ต่ออิหร่านจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ทันทีด้วยนะคะที่ทรัมป์บอกอยากให้การเจรจาเรื่องอิหร่านกับเลบานอนแยกจากกันเพราะสมรภูมิต่างกันนี่อาจจะเป็นไปได้ยากในมุมของอิหร่านนะคะเพราะว่าขีดเส้นเอาไว้แต่แรกแล้วว่าถ้าจะตกลงยุติสงครามกับสหรัฐในส่วนของเลบานอนก็ต้องไม่โดนอิสราเอลโจมตีด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในฝั่งสหรัฐก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทรัมป์เองก็ออกมายอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ดูเหมือนการเจรจากับฝั่งอิหร่านจะคืบหน้าไปแล้วแต่ว่าก็มาชะงักลงเพราะว่าอิสราเอลไปโจมตีไปยึดปราสาทโบฟอร์ดในเลบานอนเนี่ยทรัมป์ก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับตัวของบีบี้ที่เขาเรียกอย่างสนิทก็คือตัวเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็มีการใช้คําว่าบ้ามากสิ่งที่ทําลงไปเหมือนกับโกรธจริงอันนี้ผู้นําสหรัฐก็ยอมรับมาเองซึ่งสื่อก็มาตีว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่บีบี้เหมือนทําอะไรที่กวนใจบรรดาผู้นําสหรัฐ
1: ครับ
0: เพราะว่านอกจากทรัมป์เองก็หลายคนไล่ย้อนไปโจไบเดนเองบารักโอบามาเองกระทั่งบิลคลินตันก็เคยมีแบบกระทบกระทั่งกันแบบนี้มาแล้วโดยเฉพาะก็เกี่ยวกับเรื่องอิหร่านเรื่องในตะวันออกกลางนี่แหละ
1: แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างโจไบเดนหรือว่าบารักโอบามาเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ว่าก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าราบรื่นมาตั้งแต่ต้นแต่อย่างกรณีทรัมป์เนี่ยก็คือเหมือนชื่นมื่นมาตลอดเพิ่งจะมีครั้งนี้แหละที่ออกมาแล้วก็พูดค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็ออกมายอมรับว่าก็ในการเจรจาผ่านโทรศัพท์ระหว่างทั้งสองคนก็มีการใช้คำที่มันแรงแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน
0: ขัดใจจริงๆนะ
1: โอ้ก็ถือว่าแรงนะ
0: ใช่
1: เนาะคำว่าบ้านเนี่ย
0: ค่ะแบบมีคำเกือบๆหยาบด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมไปกันที่อินเดียนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุที่น่าสลดใจขึ้นนะคะเพราะว่ามีเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูงหลายชั้นอย่างรุนแรงโดยเหตุเกิดในย่านที่พักอาศัยทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนค่ะ
0: ตัวอาคารเนี่ยนะคะเขาให้บริการเหมือนที่พักด้วยก็เลยมีรายงานว่าผู้ประสบภัยบางส่วนเป็นชาวต่างชาติด้วยที่เขาเดินทางไปรักษาตัวในอินเดียหรือว่าไปกับญาติๆที่ไปรักษาตัวภาพที่เกิดขึ้นก็คือต้องมีการวิ่งหนีตายออกมารวมตัวกันด้านนอกอาคารด้วยค่ะนี่เป็นภาพนาทีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่อาคารจุดนี้นะคะนำมาซึ่งเหตุการณ์โกลาหลอยู่ในย่านมาวิยานครทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเปลวไฟเนี่ยโหมลุกไหม้รุนแรงออกมาจากตัวอาคารแล้วก็จะเห็นเป็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดึงดูดความสนใจจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจำนวนมากนะคะหลายคนออกมามุงดูเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนกบางส่วนมีรายงานว่าเสี่ยงชีวิตเข้าไปพยายามจะฝ่าควันไฟเข้าไปช่วยเหลือผู้ภัยลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันด้วยสื่อท้องถิ่นในอินเดียในรายงานบอกว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นลักษณะอาคารพาณิชย์ชั้นล่างเนี่ยเขาเปิดเป็นเหมือนร้านอาหารแต่ชั้นบนแบ่งซอยเป็นห้องพักคือเรียกง่ายๆว่าให้บริการในลักษณะของ bed and breakfast กลุ่มผู้ประสบภัยผู้เสียชีวิตสื่อท้องถิ่นระบุว่ามีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยหลายคนเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นย่านที่นิยมของชาวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการด้านการแพทย์เข้ารับการรักษาพยาบาลต่างๆในอินเดียนะคะทางหัวหน้าหน่วยดับเพลิงที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยบอกว่าหน่วยกู้ภัยกับนักดับเพลิงบุกฝ่ากองเพลิงเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในออกมาได้อย่างน้อย40คนเจ้าหน้าที่อีกคนนึงแจ้งว่ากู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากกองเพลิงได้ตอนแรก4คนนะคะแล้วก็ขยับ

0: มาสำรวจเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายเจอเสียชีวิตถึง21คนด้วยกันหลังจากที่ควบคุมเพลิงได้สำเร็จส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหลังเกิดเหตุนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะแล้วก็ประกาศจะจ่ายเงินชดเชย 200,000 รูปีให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บจะได้ 50,000 รูปีเป็นการชดเชยปัญหาแบบนี้นะคะอุบัติเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเกิดบ่อยครั้งทีเดียวในอินเดียเพราะว่ามีการประเมินบอกว่าบางทีผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้อยู่อาศัยผู้ใช้อาคารส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังสอบสวนว่าตัวอาคารนี้นะคะได้ขออนุญาตทำกิจการเกสต์เฮาส์หรือว่าเป็นที่พักถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่าเจอว่าละเมิดเนี่ยอาจจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาต่อไปคำบอกเล่าจากผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้เคียงเนี่ยฟังดูแล้วก็น่าตกใจพอสมควรนะคะบอกว่าเจอคนที่เหมือนกับต้องพยายามไปหลบคือด้านตรงข้ามเนี่ยเขามีร้านขายของเขาบอกว่าไฟลามลงมาอย่างรวดเร็วบางคนต้องกระโดดลงมาจากชั้นบนแต่ว่าดีที่อาคารไม่ได้สูงมากบางคนที่กระโดดลงมาก็ยังรอดชีวิตอยู่พยานบางคนบอกว่าเห็นคนวิ่งออกมาจากตึกสำลักควันเนี่ยตัวเองต้องเข้าไปช่วย CPR แล้วก็ช่วยก่อนที่เรียกว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าที่จะนำไปด้วยเพราะว่าคนบาดเจ็บก็เยอะแล้วมีการไปเจอร่างผู้เสียชีวิตเหมือนกอดกันอยู่ในห้องน้ำคือพอควันไฟโหมกระพือหนีออกมาไม่ได้ก็เข้าไปหาความชื้นพยายามไปหลบในห้องน้ำแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
1: เคสที่อินเดียเนี่ยคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นบทเรียนแล้วก็น่ามาดูเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลที่สำนักข่าวฮินดูสถานรายงานเนี่ยพบว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจคืออาคารแห่งนี้มีประตูทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวแล้วหน้าต่างปิดสนิททั้งหมดเลยแล้วประตูเข้าออกทางเดียวเป็นประตูเซ็นเซอร
0: ์
1: มันยังไม่ชัดเจนว่าช่วงที่เกิดไฟไหม้อ่ะเซ็นเซอร์มันทำงานหรือเปล่าคนที่อยู่ในอาคารออกได้หรือไม
2: ่
1: นอกจากนั้นยังไปเจอข้อมูลที่พบว่าจริงๆการขออนุญาตที่เปิดเป็นเบดแอนด์เบรกฟาสต์เปิดได้คือ6ห้องแต่อัดเข้าไปใน25ห้
2: อง
1: ดังนั้นคนเนี่ยเข้าไปพักค่อนข้างเยอะการจะอพยพเวลามีเหตุฉุกเฉินปุ๊บมันก็อาจจะทำได้ไม่ทันหรือเปล่านะครับมันก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ก็ต้องมีมาตรการในการรองรับหลังจากนี้กันด้วยนะคร
2: ับเป็นที่พักด้วยแล้วก็เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยแน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนด้วยนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่อินเดียนะครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับจากอินเดียไปกันที่ญี่ปุ่นกันต่อมันมีเหตุการณ์ที่เป็นภาพเหตุการณ์หมีควายตัวใหญ่มากบุกไปโรงงานในฟุกุชิมะครับไปไล่กวดแล้วก็ทำร้ายพนักงานจนบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เองต้องเปิดปฏิบัติการล่าตัวครั้งใหญ่เลยนะครับ
0: หมีควายตัวนี้ทำคนเจ็บไปแล้ว4คนแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นน่ะค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเขาตะเลิดไปทำร้ายชาวบ้านคนที่โดนเนี่ยมีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นผลกระทบนะคะทางการต้องสั่งปิดโรงเรียนรอบบริเวณเพื่อความปลอดภัยค่ะชวนคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้อยู่ที่โรงงานเหล็กชื่อว่าฟุกุชิมะสตีลเวิร์คส์คือเป็นภาพนาทีระทึกจริงๆเจ้าหมีควายตัวนี้เนี่ยวิ่งไล่กวดพนักงานคนนี้อายุประมาณ20ปีตามรายงานข่าวอยู่ตรงประตูทางเข้าก่อนที่รถจี๊ปเนี่ยจะวิ่งแล่นเข้ามาเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเหมือนกับสกัดเอาไว้ได้ทันแต่ว่าหมีเนี่ยมันตะเลิดเข้าไปในตึกต่อด้วยนะคะเหตุการณ์จุดนี้เขาบอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บไป2คนเป็นพนักงานอายุ20ปีกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ60ปีแล้วหลังเกิดเหตุจุดแรกเนี่ยเจ้าหมีควายตัวนี้ก็ยังหนีเข้าไปแถบย่านที่พักอาศัยใกล้เคียงไปทำร้ายคนอีก2คนผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวใหญ่มากแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าเห็นเดินอยู่บนดาดฟ้าด้วยก่อนจะหายตัวไปเหตุการณ์นี้ทำให้โรงงานในพื้นที่ต้องระงับการทำงานชั่วคราวนะคะโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในใกล้เคียงเนี่ยต้องประกาศปิดการเรียนการสอนไปเมื่อวานนี้ต้องเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์กันแทนแล้วก็มีคำสั่งเตือนประชาชนให้เว้นการออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นด้วยเพราะว่าอันตรายไม่รู้จะไปเจอกับเขาหรือเปล่าทางการฟุกุชิมะเนี่ยเปิดเผยว่าแม้ว่าจะมีการอนุมัติคำสั่งฉุกเฉินให้เจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจะสยบหมีควายตัวนี้ให้ได้มีให้อนุญาตตั้งแต่วันอังคารแล้วเขาก็วางกำลังเฉพาะกิจซุ่มรอจังหวะล่วงเลยมาตลอดทั้งวันพุธเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ยังไม่สามารถจัดการกับหมีตัวนี้ได้สักทีโดยเฉพาะ ปัญหาเรื่องของสภาพพื้นที่ในโรงงานมีค่อนข้างจะคับแคบมีสิ่งกีดขวางต่างๆรู้สึกว่าจะเป็นอันตราย

0: แบบนี้เจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่าดูเหมือนว่าเจ้าหมีควายตัวนี้จะแสดงพฤติกรรมที่ฉลาดเป็นพิเศษคือเหมือนจะรู้จักระมัดระวังตัวไม่หันหลังให้ไม่เผลอไม่เปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยิงยาสลบได้แผนยิงยาสลบเนี่ยก็เลยพับไปชั่วคราวก่อนจะต้องดูความปลอดภัยของทีมก่อนที่เข้าไปปฏิบัติงานดูรายงานข่าวจากสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เขาบอกว่ายังไม่เจอนะแล้วก็เหมือนกับหมีตัวนี้ยังกบดานอยู่ในพื้นที่ตำรวจก็ยังต้องดักอยู่เหมือนกันทั้งเจ้าหน้าที่วางกำลังมีอาวุธเป็นปืนยาสลบพร้อมที่จะจัดการแล้วก็กรงดักหมีที่เอาเข้าไปตั้งแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเพิ่มจำนวนการเอากรงเข้าไปประจำตามจุดต่างๆด้วยภาพค่อนข้างน่ากลัวจะไม่เราจะได้ยินรายงานเรื่องหมีทำร้ายคนเยอะแต่จะไม่ได้เห็นช็อตที่เขาวิ่งกวดขนาดนี้วิ่งแบบวิ่งห้อจริง
1: ๆครับแล้วข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะคุณผู้ชมที่ญี่ปุ่นเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าคุมะเซนเซนถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นเส้นที่แบ่งเขตระหว่างเขตที่หมีอาศัยอยู่กับเขตที่คนอาศัยอยู่แล้วมันมีข้อมูลที่พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเส้นที่หมีอาศัยอยู่มันขยับเข้ามาใกล้ชุมชนมากขึ้นก็คงจะต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่สำหรับคนไทยที่อาจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้นะครับแล้วก็อาจจะกังวลมันมีเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเว็บไซต์ชื่อว่า kumamap.com kumamap.com สามารถดูได้ว่าในช่วง1วัน7วัน30วันที่ผ่านมาจุดไหนที่พบหมีบ้างแล้วมันตรงกับจุดที่เรากำลังจะไปเที่ยวหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็อาจจะเพื่อความสบายใจได้อีกส่วนหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้เห็นไปนะครับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงร้อนระอุและทวีความตึงเครียดเรื่อยๆไม่จบสักทีนะครับคือยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงเรื่องนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกหลายด้านเลยนะครับจนหลายคนเองก็เครียดกับข่าวนี้ไปตามๆกันเหมือนกัน
0: เป็นที่มาของไอเดียด้วยความที่สถานการณ์เครียดก็เลยมีกลุ่มศิลปินในสหรัฐเขาอยากจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็เหมือนล้อเลียนปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านของสหรัฐโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นสีสันให้หลายๆคนอาจจะได้มีรอยยิ้มกันได้บ้างค่ะตู้เกมแบบนี้เหมือนตู้เกมอาจจะหายากแล้วนะคะเป็นตู้เกมอาร์เคดเขาเอาไปตั้งที่อนุสรณ์สถานสงคราม DC ในวอชิงตันดีซีของสหรัฐคนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปเล่นกันแต่ว่าสังเกตดูตู้ดีๆนะคะจะเห็นเหมือนแบบโพสต์ทรูธของโดนัลด์ทรัมป์นะตัวลายของตู้เมื่อสักครู่นี้ดูแล้วก็รู้เลยว่าไม่ใช่เกมทั่วไปซึ่งนี่คือเกมที่เขาใช้ชื่อว่า Operation Epic Furiousstraight to hell คือของจริงคือ epic fury straight อันนี้คือใช้คำว่าช่องแคบนะแล้วก็เอามาล้อกับการแบบไป to hell อะไรแบบนี้คือเสียดสีสงครามสมัยใหม่เสียดสีการเมืองปัจจุบันตอนนี้นะคะล้อเลียนปฏิบัติการของทรัมป์เต็มที่แล้วในตัวเกมเนี่ยก็คือตัวละครหลักก็โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดโอกาสให้ใครที่เล่นเนี่ยนะได้จำลองสถานการณ์สงครามสวมบทเป็นทรัมป์เลยเนี่ยบินข้ามไปตะวันออกกลางไปอิหร่านแล้วก็ไปเหมือนเข้าไปในสมรภูมิกลายเป็นฉากทะเลทรายคือเนื้อหาเต็มไปด้วยการล้อเลียนตัวผู้นำก็ดีรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ก็ดีรัฐมนตรีนักการเมืองต่างๆแล้วก็เอาข้อความต่างๆคำพูดที่ทรัมป์เคยพูดเอามาใช้รวมถึงเนี่ยวลาดิเมียร์ปูตินก็มาอยู่ในเกมด้วยต่างๆเหล่านี้สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาเนื้อเรื่องของเกมสะท้อนความทับซ้อนของสงครามสื่อแล้วก็ความบันเทิงที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะคะนี่เป็นฝีมือของกลุ่มศิลปินชื่อว่า The Secret Handshake เคยสร้างผลงานล้อเลียนเหตุการณ์สำคัญสำคัญในรัฐบาลทรัมป์มาแล้วหลายๆชิ้นหลายคนที่ไปลองเล่นเนี่ยชื่นชมมากบอกว่านี่เป็นงานศิลปะที่ทำให้เกิดบทสนทนาที่จริงจังเกี่ยวกับสถานการณ์โลกซึ่งใครที่สนใจก็ไม่ต้องไปเล่นตู้เกมอาร์เคดถึงที่ DC นะคะเล่นออนไลน์ได้เป็นเว็บไซต์ลองเซิร์ชดูก็ได้คุณผู้ชมถ้าสนใจ operationepicfurious.org นะคะต้องบอกว่าทีมข่าวต่างประเทศของเราหลังจากที่ทำข่าวนี้ก็ได้พยายามเข้าไปลองเล่นกันดูมีบางคนหยุดเล่นไม่ได้เนื่องจากว่าในเนื้อหาของเกมถ้าคุณไปดูตามจุดต่างๆคือมันมีกิมมิกซ่อนอยู่ทุกที่แล้วเขาโค้ดสำคัญสำคัญที่ทรัมป์แหมวาทะเด็ดก็เยอะเนาะเอามาใส่หมดเลยคุณแล้วสำหรับคนที่ตามข่าวต่างประเทศเนี่ยมันสนุกมากเผื่อคุณผู้ชมสนใจ
2: การเมืองไปอยู่ในตู้เกมมันก็สนุกไปอีกแบบแต่ไม่ต้องไปถึงที่ DC ก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยอันนี้ก็น่าสนุกสำหรับหลายๆคนที่อยากลองนะ
1: ครับ อาจจะเป็นเกมที่อาจจะต้องอัปเดตข้อมูลกันใหม่บ่อยหน่อย
0: ใช่
1: เนาะเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนทุกวันนะโดยเฉพาะที่ทำพูดด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธิธา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: คุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเรานะคะไปดูการเสียชีวิตของน้ององุ่นกันหน่อยนะคะตำรวจจังหวัดกาญจนบุรียังไม่เปิดเผยผลชันสูตรศพน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบแม้ว่าผลการตรวจเบื้องต้นจะออกมาแล้วนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ตำรวจเรียกคนงานก่อสร้างชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะพนักงานสอบสวนเชิญตัวชาวบ้าน5คนแล้วก็คนงานก่อสร้างในสำนักสงฆ์ในพื้นที่เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันก็ยังเชิญแม่ของน้ององุ่นแล้วก็พี่สาวมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเช่นกันค่ะหนึ่งในคนงานก่อสร้างให้ข้อมูลนะคะว่าวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่น้ององุ่นหายตัวไปมีความผิดสังเกตก็คือไม่เห็นกลุ่มเด็กๆอะค่ะมาวิ่งเล่นบริเวณดังกล่าวแล้วก็ไม่เห็นคนแปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่จนกระทั่งช่วงเย็นจึงทราบว่าน้ององุ่นหายตัวไปส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะก็มีรายงานนะคะว่าผลชันสูตรศพน้ององุ่นเบื้องต้นออกมาแล้วแต่ว่าตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดค่ะขอเร่งรัดการสืบสวนสอบสวนก่อนเพื่อความรอบคอบรัดกุมของคดีสามารถคลายความสงสัยให้กับครอบครัวและสังคมส่วนทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะโดยระบุนะคะว่าขณะนี้การสืบสวนคืบหน้าไปแล้วในบางประเด็นแล้วก็ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้รอบด้านเพื่อคลายความสงสัยให้กับครอบครัวและสังคมแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะ
4: 24ปากที่ว่าในโรงชาวบ้านที่นั่นเยอะมากๆ
5: โอ้มันยังไม่หมดฮะเพราะเราก็ต้องเกณฑ์ทั้งคนที่ดูหนังคนก่อสร้างทั้งหมดอ่ะเราก็ต้องพยานแวดล้อมทั้งหมดมาแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้ทำความผิดนะฮะเราเพื่อหาพยานแวดล้อมไม่ครบทุกประเด็นก่อนนะครับ
4: ทำโทษง่ายยากพี่ตุ
5: ๊กไม่ยากหรอฮะครับ ไม่เป็นไรฮะครับผม
3: ชาวบ้านบอกด้วยนะคะว่าการเสียชีวิตของน้ององุ่นเนี่ยค่ะก็ทำให้หลายครอบครัวกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานเพราะว่ายังไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่หรือว่านอกพื้นที่นะคะซึ่งในชุมชนเนี่ยค่ะมีเด็กเล็กอายุตั้งแต่2ขวบไปจนถึง12ปีมากถึง60คนจึงต้องช่วยกันสอดส่องแล้วก็ระแวดระวังไม่ให้ลูกหลานของตัวเองคลาดสายตาค่ะ
6: ครับต้องพยายามไม่ให้ลูกสายตา
7: คือต้องมาอยู่ใกล้กับเราบ้างปกตินี่คือแบบว่าให้เขาไปเล่นตามภาษาเขาไม่อยู่ว่า
6: ไม่ค่อยเลยเท่าไหร่แม่ก็อยู่เสร็จติดกับสายตาอยู่กับเรา
7: แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีปล่อยบ้าง
6: ปล่อยบ้างครับ
7: แต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องก็คือปล่อยไม่ได้เลยไม่แน่กังวลเลย
3: ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านปังเพลก็บอกนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตระเวนรอบหมู่บ้านค่ะไปคัดกรองบุคคลรวมไปถึงขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าพบสิ่งผิดปกติก็ให้รีบแจ้งทันทีค
8: ่
3: ะ
8: ตั้งแต่เกิดเหตุมาชลบกับผู้ช่วยจะอยู่ในพื้นที่ตลอดค่ะแต่ถ้ากลางคืนก็กลับบ้านไปพักผ่อน
9: แต่ก็สแตนบาย
8: ก็ใช่ค่ะสแตนบายตลอด
9: ถ้าเกิดว่ามีเหตุมีอะไรก็พร้อมที่จะเรียกคนที่ทันที
8: ค่ะ
7: ผู้ใหญ่จะถามในฐานะผู้นำชุมชนนี้นะครับเพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือถามก่อนว่าที่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับ
8: ไม่เคยมีเลยค่ะพี
9: ่ไม่เคยมีเลย
8: ไม่มีค่ะนี่เป็นเหตุการณ์แรกนะตั้งแต่อยู่ในชุมชนนี้มาตอนนั้นเป็นสมาชิกอบต.ก็มา10กว่าปีจะอยู่ในชุมชนตลอดรู้พื้นที่ตลอดก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
9: ไม่เคย
3: ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนไปรวมตัวกันที่ศาลาสำนักสงฆ์นะคะก็ไปพูดคุยกันถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับน้ององุ่นค่ะแล้วก็หามาตรการป้องกันเด็กๆในชุมชนซึ่งคนในชุมชนเนี่ยค่ะจะร่วมกันตรวจสอบการเข้าออกของคนแปลกหน้าแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งเหตุถ้าหากว่ามีคนต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่นะคะ
2: ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้เป็นรถโดยสารไปพุ่งชนสามีภรรยาที่เขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณท้องถนนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองคนเสียชีวิตแต่มันมีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมที่แม่เนี่ยก่อนเสียชีวิตเขาบอกกับลูกที่เป็นลูกคนสุดท้องอายุเพียง10ขวบบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะซื้อเค้กให้ในงานวันเกิดทีนี้แม่ของน้องไม่อยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้เราเลยได้เห็นภาพของจิตอาสาซื้อเค้กไปให้น้องไปจัดงานวันเกิดล่วงหน้าของน้องต่อหน้าโรงศพของแม่ครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศการจัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้กับเด็กชายนพดลแสงครุฑหรือน้องอ้วนที่ศาลา6วัดบางฉลงนอกจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้

0: นี้มีเพื่อนญาติแล้วก็กลุ่มจิตอาสาร่วมร้องเพลงอวยพรแล้วก็นำเค้กมามอบให้กำลังใจน้องอ้วนเนี่ยเป็นลูกชายของนายธเนศแสงครุฑแล้วก็นางมาลีวงจิ๋วผู้เสียชีวิตจากเหตุรถโดยสาร2แถวพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก่อนเป่าเค้กเนี่ยน้องอ้วนได้ยืนบอกกล่าวต่อหน้ารูปแล้วก็ลงศพของมารดาน้องอ้วนบอกกับมารดาบอกว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตามความฝันในการเป็นครูให้ได้หลังจากพูดกับลูกมารดาแล้วก็ได้นำเค้ก2ชิ้นเนี่ยไปวางมอบให้กับพ่อแม่ข้างโลงศพท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้ก็เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มจิตอาสาที่ต้องการสานต่อคำสัญญาของผู้เป็นแม่ซึ่งก็เคยบอกว่าจะจัดงานวันเกิดเล็กๆให้กับลูกชายในปีนี้โดยมีประชาชนจำนวนมากก็มาร่วมส่งเค้กแล้วก็มอบกำลังใจให้กับน้องอ้วนเมื่อวานนี้กันด้วยครับ
1: แต่วันนี้คุณแม่ท่านไปสบายแล้วต่อไปนี้ก็หลวงพี่ของเราแล้วก็ลุงป้าน้าอาทั้งหลายเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลหนูนะหนูไม่ต้องกลัวนะว่าไม่มีใครหนูมองดูทุกคนวันนี้เขามาเพื่อหนูมาเพื่อจัดวันเกิดให้หนู
2: คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวนะคะเขาบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยบอกกับน้องว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยแม่มีเงินซื้อเค้กให้หนูแล้วนะพ่อกับแม่เนี่ยได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2คนรวมกันสามารถซื้อเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้หนูได้แล้วน้องเนี่ยเกิดวันที่22มิถุนายนนะคะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: หลายคนก็มีการแชร์ประโยคนี้ที่น้องให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปมันก็เลยนำมาสู่งานวันเกิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
0: ครับน้องเกิดวันที่2แล้วก
2: ็22มิถุนายน
0: 22มิถุนายนแล้วก็วันที่เกิดเหตุก็คือ1มิถุนายนพ่อแม่ก็กำลังจะออกไปซื้อกับข้าวมาให้กับลูกๆ3คนด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับทนายวีทนายจิตอาสาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากคู่กรณีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพแล้วเนี่ยทีมทนายความก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวโดยทนายจิตอาสายืนยันบอกว่าจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไปครับ
3: อันนี้ครับ
4: เหตุการณ์ที่ระยองก็มีเหตุการณ์ที่มีคนพยายามจะไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศคนที่ไปพักในรีสอร์ทในโรงแรมนะครับตอนนี้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนมาตรการความปลอดภัยกันเร่งด่วนเลยครับดูภาพวงจรปิดนะครับของรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมแห่งหนึ่งครับที่ระยองครับอยู่ที่บริเวณอ่าวช่อบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยองก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยนะครับบันทึกภาพขณะชายต้องสงสัยเดินวนเวียนอยู่ภายในพื้นที่ช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งของคืนวันที่30พฤษภาคมจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังห้องพักของหญิงคนหนึ่งผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าชายคนดังกล่าวพยายามก่อเหตุล่วงละเมิดแต่ยังดีที่เพื่อนกว่า10คนที่พักอยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาช่วยได้ทันเวลาครับล่าสุดทางโรงแรมได้ออกมาขอโทษผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าจะยกระดับมาตรการความปลอดภัยและคัดกรองบุคคลภายนอกป้องกันเหตุซ้ำแล้วก็ชี้แจงว่าในวันเกิดเหตุมีผู้บริหารเวรดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงและใช้เวลาประมาณ15นาทีในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากที่พักของพนักงานอยู่ห่างออกไปราวๆ200เมตรนอกจากนี้ทางโรงแรมยอมรับว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำและได้เพิ่มพนักงานเดินตรวจตราพื้นที่ตลอดทั้งคืนตั้งแต่4ทุ่มจนถึง8โมงเช้าสำหรับคดีนี้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ตามไปจับได้บริเวณรอบดวงตามีรอยเล็บข่วนพบว่าเป็นชายไทยอายุ31ปีเป็นคนงานก่อสร้างที่ทำงานอยู่แถวนั้นเค้นถามเนี่ยก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุหวังจะเข้าไปลักทรัพย์แต่บังเอิญเจอผู้เสียหายในห้องก็เลยตั้งใจจะข่มขืนด้วยนะครับขณะที่นางสรินทิพย์ทับมงคลทรัพย์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงแรมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจหลังเกิดเหตุก็ได้ประสานกับตำรวจสภ.เพตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนติดตามผู้ก่อเหตุได้ภายในคืนเดียวพร้อมยืนยันว่าเกาะเสม็ดยกระดับเพิ่มมาตรการความปลอดภัยเข้มขึ้นไปอีกครับ
5: วันพรุ่งนี้เราก็จะมีการประชุมเพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องการวางแผนวางมาตรการเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะเชื่อมั่น ในเกาะเสม็ดนะคะจากสื่อสังคมออนไลน์ตัวนี้สื่อโซเชียลที่ไปกันทั่วเนี่ยก็เข้าใจค่ะถึงเพราะเราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันนะคะว่าถ้าได้รับเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะกระทบด้านจิตใจแบบไหนนะคะอันนี้เข้าใจดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายินดีนะคะที่จะช่วยเหลือหรือว่าจะเยียวยาทางด้านใดก็ให้ติดต่อประสานได้นะคะเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที
4: ่ด้านนายพิษณุเขมพันธ์นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหลังจากนี้ก็จะต้องประชุมร่วมกับตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานอบต.ชุดรักษาความปลอดภัยบูรณาการร่วมกันแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเข้มข้นขึ้นไปอีกเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะเสม็ดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขทุกคนครับ
2: มาดูการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะก็วันเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนะคะผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าหลายคนก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะคะเมื่อวานนี้มีแคมเปญค่ะการหาเสียงของนายชัชชาติที่พยายามโชว์ความล้ำสมัยไอเดียหาเสียงใหม่ๆคุณผู้ชมลองดูค่ะอาจารย์ชัชชาติเนี่ยค่ะยังคงสร้างสีสันให้กับการเมืองสนุกขึ้นต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเปิดตัวแคมเปญหาเสียงรูปแบบใหม่ที่สยามสแควร์ค่ะอาจารย์ชัชชาติเนี่ยเปลี่ยนหน้าจอ LED ในพื้นที่สาธารณะให้เป็นเสมือนแกลเลอรี่แสดงนโยบายเพื่อลดภาพจำของการใช้ป้ายหาเสียงแบบเดิมๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ศิลปินเข้ามาร่วมถ่ายทอดนโยบาย250ข้อแต่ระหว่างการลงพื้นที่ก็มีประเด็นร้อนนะคะที่ต้องออกมาชี้แจงก็คือกรณีที่มีการเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตในสังกัดกทม.มูลค่าสูงถึง4ล้านบาทอาจารย์ชัชชาติยืนยันนะคะว่าไม่กังวลแล้วก็ท้าให้ผู้ที่มีหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ได้ทันทีย้ำชัดว่าไม่มีทางยอมให้เกิดการซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าทำไมเรื่องนี้เพิ่งมาเปิดเผยในช่วงใกล้เลือกตั้งตอนนี้ทีมกฎหมายกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: ยินดียอมรับการตรวจสอบทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ทุกคนนะไม่มีปัญหาครับ
6: เมื่อมันเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วอาจารย์มองไหมคะว่า
3: ผมยังไม่เห็นมีปัญหาเลยเน
6: า
3: ะ
6: การเลือกตั้งครั้งนี้มันอาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะมีการ
3: อ๋อไม่เป็นไรหรอกเราก็ยืนของเราไม่มั่นมั่นว่าเราก็เป็นมา4ปีนะผมว่าจริงแล้วก็แบบทีมงานมากจริงแล้วไอ้ช่วงสุดท้ายมันคงมีไอ้พวกนี้ออกมาเยอะก็จริงๆถ้าเกิดมันมีเหตุนี้แล้วมันควรจะพูดมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วถูกไหมมันก็อันนี้เราก็ยืนนิ่งๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้กังวลด้วยครับก็ถ้ามีอะไรก็ชี้แจงมาจะได้ถ้าเป็นข้อจริงก็จะได้เป็นดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลย
2: ส่วนทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีค่ะจากพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปที่ย่านอารีแล้วก็ซอยพหลโยธิน1นะคะมีแรงหนุนสำคัญอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางเคียงข้างค่ะเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ด้วยตัวเองนะคะนายอนุชาระบุว่าปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่พญาไทก็คือเรื่องการจัดการทางเท้าแล้วก็การสัญจรหากได้รับความไว้วางใจจะเร่งบูรณาการการทำงานระหว่างผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเตรียมปักหมุดเวทีปราศัยใหญ่ในช่วงวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้นะคะเพื่อนำเสนอนโยบายพัฒนาเมืองแบบเต็มรูปแบบค่ะ
7: ถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานตรงนี้เนี่ยสก.ในพื้นที่ถ้าเป็นของพรรคประชาธิปัตย์คงไม่ปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นคงนำไปพูดคุยในสภากรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรกลำดับที่สองก็คือพูดคุยกับทางด้านผู้ว่ากทม.โดยตรงทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยรวดเร็วมากขึ้น
2: ส่วนทางด้านนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปซอยรามคำแหง53ไปนำเสนอนโยบายค้าขายง่ายค่ะมุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างการสัญจรบนทางเท้ากับการค้าขายนายชัยวัฒน์เนี่ยชูข้อเสนอเพิ่มจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วนพื้นที่ริมทางรถไฟหรือว่าตึกร้างเพื่อแก้ไขปัญหาส่วยแล้วก็สร้างสมดุลให้ทั้งคนเดินเท้าและผู้ค้าได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมนโยบายนี้ค่ะบอกว่าจะยึดสิทธิ์ของผู้ใช้ทางเท้าเป็นหลักแต่ก็จะมีการจัดระเบียบที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ค่ะ
8: เรื่องของการที่มีประชากรแสงเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เป็นแหล่ง แหล่งอาศัยที่หนาแน่นนะครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่เพียงพอนะครับทำให้การจอดรถมอเตอร์ไซค์ในย่านห้องเช่าครับที่มีความหนาแน่นเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็ได้รับฟังปัญหามาตลอดทางไม่ว่าจะเป็น

0: แลพี่น้องที่ค้าขายอยู่ในบริเวณนั้นนะครับประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ตรงนั้นแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่สัญจรมาอยู่ตรงนี้ก็บอกเล่าถึงความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหารถติดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดแล้วก็การถูกกีดขวางนะครับ
1: นอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการจูงใจภาคเอกชนนะคะอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีที่ดินเพื่อส่งเสริมให้มีศูนย์อาหารราคาประหยัดมากขึ้นในหลายย่านของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
2: ดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับตอนนี้เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งต้องเร่งจับกุ้งขายให้แพรับซื้อในราคาที่เรียกว่าขาดทุนเลยเขาบอกว่าตอนนี้มาเลเซียเนี่ยสั่งงดนำเข้ากุ้งจากไทยก็เลยส่งผลทำให้ราคากุ้งตกต่ำรายวันสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยู่ครับเจ้าของบ่อกุ้งอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเร่งจับกุ้งขายให้กับแพรับซื้อหลังจากราคากุ้งเกิดความผันผวนตกต่ำรายวันก็เลยทำให้เจ้าของบ่อกุ้งเกรงว่าหากยังฝืนเลี้ยงไปก็อาจจะทำให้กุ้งเนี่ยยิ่งขาดทุนนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนางนวพัฒน์คลังทิพรัตน์เจ้าของบ่อกุ้งบอกว่ากุ้งที่จับขายเนี่ยมีจำนวน1บ่อน้ำหนักประมาณ8ตันขนาดอยู่ที่ประมาณ65ตัวต่อ1กิโลกรัมจากเดิมเคยขายอยู่ที่กิโลกรัมละ140บาทแต่ว่าตอนนี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทครับซึ่งเป็นราคาที่บอกเลยว่าขาดทุนเพราะว่าต้นทุนเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ135บาทไปแล้วก็เลยส่งผลทำให้การขายกุ้งบ่อนี้ขาดทุนไปถึง 2-3 แสนบาทเลยครับเจ้าของบ่อกุ้งสะท้อนแบบนี้บอกว่านับตั้งแต่มาเลเซียเนี่ยสั่งงดการนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเฉพาะกุ้งในพื้นที่จังหวัดตรังสตูลและก็สงขลาก็เลยส่งผลทำให้ราคากุ้งตกลงแบบรายวันซึ่งมันสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยครับก็เลยมีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยการประกันราคากุ้งและก็ควบคู่ราคาปัจจัยการผลิตไม่ให้สูงขึ้นด้วยครับ
3: จะเลิกแล้วค่ะถ้าอยู่แบบนี้จะเลิกแล้วเพราะว่าแบกต้นทุนไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าต้นทุนเราไอตอนนี้1กิโลต้นทุนอยู่ที่135บาทถ้าไซส์นี้อะค่ะ
4: แล้วทีนี้เหมือนคนอื่นๆก็เลิกเลี้ยงไปเยอะเลยใช่มั้ยคะ
3: เลิกเลี้ยงเยอะแล้วค่ะเพราะว่ามันสู้ต้นทุนไม่ไหวไอค่าไฟก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดแก๊สน้ำมันไอ้ค่าขนส่งก็บวกกับเกษตรกรทั้งนั้นเลยค่ะ
2: นางลลิตาสายเงินครับเขาเป็นแม่ค้ารับซื้อกุ้งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจากการไปตระเวนรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรพื้นที่ต่างๆเขาพบว่าผู้เลี้ยงกุ้งเดือดร้อนอย่างหนักเลยตอนนี้บางคนถึงขั้นลดพื้นที่เลี้ยงกุ้งให้น้อยลงจากเดิมบางคนเคยเลี้ยง 7-8 บ่อตอนนี้เหลือเพียง 1-2 บ่อเท่านั้นเพื่อพยุงให้ลูกน้องมีงานทำต่อไปครับ
5: เขาก็ชะลอจากที่เราบอกเลยว่าคือจากปริมาณใช่ไหมก็เลี้ยงแบบน้อยๆหน่อยคือแบบต้นทุนแต่ถ้าว่าเขาไม่เลี้ยงกันเลยกับอุปกรณ์เขาเนี่ยเขาก็ยังพูดบอกว่าเนี่ยถ้ากุ้งเป็นแบบนี้เขาจะเลี้ยงต่อไหมเราบอกว่าถ้าไม่เลี้ยงต่อแล้วอุปกรณ์ล่ะถ้าราคากุ้งมาเกิดดีขึ้นอะและอุปกรณ์ใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะแรงกว่าไหม
4: หนักกว่า
2: เกษตรกรเดือดร้อนกันหนักจริงๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวครับ4มิถุนายนนี้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศจะเข้าไปพบอธิบดีกรมประมงเพื่อไปยื่นหนังสือส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือระยะสั้นเช่นการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกิโลกรัมละ20บาทซึ่งเคยดำเนินการได้ผลมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าอยากขอให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิตเช่นต้นทุนแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งพันกุ้งค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มและรวมไปถึงการตลาดต้องหาตลาดรองรับให้ชัดเจนให้กับเกษตรกรด้วยครับ
6: ติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์นะครับก็คงจะต้องเริ่มกันที่ผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยในศึก VNL นะ
7: ครับผมนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าตำราเดิมเล่นดีแต่ไม่มีแต้มนะฮะน่าเสียดายแต่ว่าอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือดูแล้วเนี่ยทีมชุดนี้น่าจะมีอนาคตเพราะว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยเป็นหน้าใหม่ก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับต้านความแกร่งของเซอร์เบียไม่ไหวแพ้ไปขาดลอย3เซตรวดในเกมนัดประเดิมสนามในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับ

0: การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกครับที่เมืองหนานจิงประเทศจีนนัดประเดิมสนามทีมสาวไทยอันดับ18ของโลกลงสนามพบกับเซอร์เบียทีมอันดับ9ของโลกเซตแรกเนี่ยรูปเกมออกมาสูสีครับแต่ว่าช่วงปลายเซตไทยโดนเซอร์เบียนำห่างไปก่อน18-23แม้ว่าโค้ชออสครับจะปรับเอาออมทรัพย์ปรับพัชยาและลูกนิกนัทธนิชาลงมาเปลี่ยนเกมจนทำให้ไทยได้ตีเสมอเป็น24-24แต่สุดท้ายครับไทยมาพลาดจังหวะรับบอลแรกทำให้แพ้ไปก่อนอย่างน่าเสียดาย24-26เซต2ครับสาวไทยยังคงทำผลงานได้ดีทำแต้มไล่เบียดมากับเซอร์เบียแต่ว่าในช่วงท้ายครับต้านความเด็ดขาดของอเล็กซานดราอูซิแลกหัวเสาตัวเก่งของเซอร์เบียไม่ไหวแพ้ไปอีกด้วยคะแนน22-25เซต3โค้ชออสปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกือบครึ่งทีมเพื่อแก้สถานการณ์แต่ก็ยังต้านเซอร์เบียไม่ไหวครับแพ้ไปอีก19-25ส่งผลให้ไทยแพ้เซอร์เบียไป3เซตรวดหลังจบเกมครับโค้ชออสชื่นชมนักกีฬาหน้าใหม่ที่แม้จะยังตื่นเต้นกับการเล่นเกมใหญ่ครั้งแรกครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำผลงานได้ดีขณะที่กัปตันผู้เสียดายที่ไทยเก็บแต้มในวันนี้มาไม่ได้แต่ได้เห็นข้อบกพร่องที่จะนำไปแก้ไขก่อนลงแข่งนัดต่อไปครับ
1: แล้วก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีกับนักกีฬาใหม่ๆหลายคนได้มีโอกาสลงไปเล่นแล้วก็แสดงผลงานที่ดีเราพลาดโอกาสที่เราจะได้ชัยชนะในเซตที่1ก็เป็นที่น่าเสียดายนะสิ่งที่เราพลาดเนี่ยเราก็ทราบในเซตที่1เราพยายามที่จะให้การช่วยเหลือนักกีฬาใครที่ยังมีข้อผิดพลาดเออร์เลอร์เราก็พยายามที่จะให้คำแนะนำนะก็ทุกคนก็อาจจะตื่นเต้นด้วยนะในส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเรื่องของการสกัดกั้นและการรับตกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในเซตที่1เรายังมีเกมอีกหลายเกมที่จะต้องเรียนรู้และพยายามที่จะชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยเราเล่นกับจีนเนี่ยไม่ง่ายนะครับเป็นเกมที่หนักและเกมที่ยากคิดว่าทุกคนจะพยายามกันเต็มที่นะครับในเกมต่อไปนะครับ
2: ก็แอบแบบว่าเสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย 3-0 เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้ออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลําบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทําได้ดีน้องใหม่ก็ทําได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าหน้าสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
0: ส่วนเกมอีกคู่ในกลุ่มเดียวกับไทยครับระหว่างจีนเจ้าภาพพบกับสาธารณรัฐเช็กทีมอันดับ15ซึ่งผลการแข่งขันเกิดการพลิกล็อกครับเมื่อสาวเช็กบุกมาเอาชนะจีนไปขาดลอย3เซตรวดคะแนน25-20 25-20และ26-24ทำให้จีนครับเสียคะแนนมากถึง 16.91 คะแนนจนอันดับโลกครับหล่นจากอันดับ6มาอยู่อันดับที่7ซึ่งจากผลในนัดนี้แน่นอนว่าจะทำให้สาวไทยต้องเจองานยากขึ้นไปอีกขั้นเพราะว่านัดต่อไปครับไทยจะลงสนามพบกับจีนที่หวังจะคู่หน้ากลับมาโดยเกมระหว่างไทยกับจีนครับจะแข่งกันในวันนี้เวลา 18:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ
3: คือจริงๆการไปเจอกับเซอร์เบียเมื่อวานนี้มันเป็นความหวังหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้แมตช์แรกเนี่ยชนะไปก่อนจะได้อุ่นใจนั่งไถฟีดแฟนๆวอลเลย์บอลเมื่อวานเนี่ยลุ้นไปด้วยลุ้นยิ่งกว่าเชียร์วอลเลย์ก็คือกลุ่มแฟนคลับที่เขาอินเนี่ยแหละนะ
0: เพราะว่าเซอร์เบียเนี่ยที่เราเจอนัดล่าสุดเนี่ยเขาไม่มีทิยาน่าบอสโควิดตัวเก่งของเขาด้วยแต่ว่าดาวรุ่งที่เขาดันขึ้นมาเนี่ยนั้นทำผลงานได้ดีนะครับแล้วการเจอกับจีนก็น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าที่จีนเนี่ยไปแพ้เช็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโค้ชเอานักกีฬาดาวรุ่งลงสนามนะฮะเขาก็สงสัยกันว่าทำไมไม่เอาดาวรุ่งมาเจอกับไทยเอาไปเจอกับเช็กทำไมเพราะว่าเช็กเนี่ยคือจริงๆเป็นทีมที่เรามองว่าน่าจะมีโอกาสชนะได้มากสุดแต่เจอแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับแผนใหม่เชื่อว่าการเจอกับจีนเนี่ยต้องเก็บแต้มให้ได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่างานหนักแน่ในสัปดาห์ที่เหลือครับไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหหลายชุดเลยลงซ้อมลงแข่งกันนะครับซึ่งทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็กำลังเตรียมตัวขั้นสุดท้ายนะครับก่อนจะไปแข่งฟีฟ่าเดย์แล้วก็นักเตะที่รับการจับตาเมาก็คืออนันต์ยอดสังวาลดูน่าจะเป็นเดอะแบกของทีมชุดนี้นะครับอันนั้นยอดสังวาลครับแนวรุกทีมชาติไทยเชื่อมั่นว่าการได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติคูเวตที่มีนักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวสูงหลายคนจะทำให้ทีมชาติไทยได้ประโยชน์สูงสุดในเกมนี้ครับผลงานของโฟแบร์อันนั้นยอดสังวาลในวัย24ปีกับลำพูนวอริเออร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับจากการลงเตะทุกรายการทั้งหมด34นัดยิงไป7ประตูทำ9แอสซิสต์รวมไปถึงเป็น

0: ผู้เล่นที่มีสถิติดวลตัวต่อตัวชนะสูงสุดเป็นอันดับ2ของไทยลีกที่167ครั้งทำให้ฤดูกาลหน้าครับอนันต์เตรียมย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแน่นอนแล้วแม้ว่าในสีเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่อนันต์จะยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองและก้าวผ่านความกดดันมาได้ครับตั้งแต่ยุคของโค้ชมาโน่โพกิ้งต่อมาถึงโค้ชอิชิอิแต่ว่าในยุคของโค้ชแอนโทนีฮัตสันยังคงให้โอกาสเรียกตัวติดทีมชาติไทยอีกครั้งใน FIFA Day 2นัดที่จะพบกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นต่อด้วยการบุกไปเยือนทีมชาติจีนครับในวันที่9มิถุนายนซึ่ง FIFA Day หนนี้ครับจะเป็นโอกาสแจ้งเกิดของอนันต์อีกครั้งเพราะว่านักเตะตำแหน่งตัวรุกริมเส้นจะไม่มีทั้งสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตารวมไปถึงอิกลาสันโรนครับที่เพิ่งถอนตัวจากอาการบาดเจ็บซึ่งอนันต์ยอมรับว่าการอุ่นเครื่องกับทีมชาติคูเวตที่นักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวสูงจะทำให้นักเตะไทยได้ประโยชน์ในเกมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งเอเชียนคัพต่อไปครับ
1: ตัวโปรแบนด์ได้มั้ยครับครับก็ยกระดับครับเพราะว่าพี่มวยก็คอยแบบกระตุ้นน้องๆครับก็มีพวกซีเนียร์ที่พวกรุ่นพี่ก็คอยเล่นกับเราคอยเฮฮาสนุกกับเราครับไม่ให้เราแบบเก่งเกินไปครับก็แน่นอนครับมันก็ต้องการเข้าทำประตูครับแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่ต้องยิงประตูให้ได้ครับก็น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าแล้วก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับ
0: ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุด U19 ครับโดยโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียด้วยการถล่มบรูไนไป 9-0 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยดาวิดสงสัมเภากองกลางจากสโมสรหัวหินซิตี้พอใจกับผลงานของตัวเองครับจากเกมชนะบรูไนซึ่งเป็นการลงเล่นในนามทีมชาติไทยหนแรกในชีวิตโดยหวังจะพัฒนาตัวเองและแก้ไขจุดอ่อนครับเพื่อพาทีมเอาชนะสิงคโปร์ในนัดต่อไปให้ได้ครับ
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นครับรู้สึกดีใจที่ได้ลงไปเล่น
3: ก็ได้ฟอร์มเบรกขนาดไหนกับการลงเล่นนัดแรกกับทีม
2: ก็พอใจระดับนึงครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกนิดหน่อยต้องปรับเรื่องการจบสกอร์ครับเรามีโอกาสมากกว่านี้ครับแต่เรายังทำได้ไม่ดีพอก็ต้องเก็บ3แต้มแบบก็จะทําผลงานให้ดีออกมาให้ดีครับก็ฝากมาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกผมจะพาไปเป็นแชมป์ให้ได้ครับ
0: สําหรับทีมชาติไทยครับจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันศุกร์นี้ต่อด้วยการเจอกับมาเลเซียในวันจันทร์ที่8มิถุนายนโดยทั้ง2นัดจะเตะในเวลา 20:00 นซึ่งแชมป์กลุ่มจากทั้ง3กลุ่มรวมไปถึงทีมอันดับ2ที่มีผลงานดีที่สุดทีมเดียวเท่านั้นครับจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปส่วนเมื่อวานนี้ครับก็มีเกมอุ่นเครื่องชุด U23 ระหว่างทีมชาติไทยพบกับคีร์กีสสถานซึ่งแข่งระบบปิดไม่มีการถ่ายทอดสดโดยไทยครับถูกคีร์กีสสถานยิงนำก่อนช่วงทดเจ็บครึ่งแรกก่อนจะมาได้ยศกรบุรพาสมบทซุปเปอร์ซับครับทำประตูตามตีเสมอนาที82ทำให้เกมนี้จบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1โดยทีมช้างศึกชุด U23 จะลงเตะอุ่นเครื่องนัดต่อไปพบกับเกาหลีใต้ในวันเสาร์นี้ครับเวลา 18:00 นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนกันยายนนี้ต่อไปครับก็ต้องมาลุ้นผลงานของนักเตะไทยนะในเอเชียนเกมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผลงานดีที่สุดของไทยคือการได้อันดับ4ปี2002แล้วก็2014แต่ปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าผลงานอาจจะลุ้นทำให้ได้ดีขึ้นเพราะว่าไทยลีกเนี่ยปัจจุบันก็ถือเป็นลีกอันดับต้นๆของเอเชียแล้วนะฮะก็ลุ้นผลงานของน้องๆกันต่อไป
4: ครับเชียร์ทุกยูเลยทั้งยู29ยู23แล้วก็ FIFA Day ที่เราต้องเจอกับคูเวตด้วย
0: นะครับอีกอันนึงที่ต้องเชียร์กันก็คือเรื่องของแบดมินตันนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันที่อินโดนีเซียแล้วก็เป็นรายการใหญ่ด้วยซึ่งผลงานล่าสุดก็คือบาสเฟมเนี่ยแก้มือได้สำเร็จนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเสียดายก็คือ2ความหวังของไทยอย่างรัชนกอินทนนท์แล้วก็วิลกรูดเนี่ยไม่ได้ผ่านไปรอบต่อไปนะครับบาสเฟมครับล้างตาเอาชนะคู่ปรับเก่าจากญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบในศึกแบดมินตันรายการใหญ่ที่อินโดนีเซียขณะที่เมย์รัชนกครับพลาดท่าแพ้คู่แข่งจากไต้หวันตกรอบแรกครับแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่นครับรายการเวิลด์ทัวร์ 1,000 เป็นการแข่งในรอบแรกซึ่งไฮไลท์รอบนี้เริ่มที่ประเภทคู่ผสมครับจากเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ3ของโลกพบกับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระ คู่มือ15ของโลกจากญี่ปุ่นคู่ปรับเก่าครับที่บาสและเฟรมเพิ่งจะเป็นฝ่ายแพ้มาในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศสิงคโปร์

0: เทศเมื่อสัปดาห์ก่อนแม้ว่าการเจอกันรอบนี้คู่นักกีฬาไทยต้องเจองานหนักอีกครั้งครับเพราะว่าต้องดวลกันนานถึง3เกมแต่สุดท้ายครับเป็นทางฝั่งบาสเฟมที่ล้างตาได้สำเร็จเอาชนะไป2-1เกมคะแนน23-21 19-21และ21-19ผ่านเข้าไปพบกับกูแปงรอนกับไล่เป่ยจิงคู่นักกีฬาจากมาเลเซียในการแข่งขันรอบ2ส่วนไฮไลท์อีกคู่ครับอยู่ในประเภทหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกพบกับชิวปินเชียนมือ13ของโลกจากไต้หวันโดยเมรัชนกต้องออกแรงสู้กับคู่แข่งถึง3เกมครับก่อนจะเป็นฝ่ายพลิกล็อกแพ้ไป1-2เกมคะแนน21-19 16-21และ19-21ถูกอยู่เส้นทางเอาไว้ที่รอบแรกเท่านั้นส่วนนักแบดมินตันไทยคนอื่นๆที่ผ่านเข้ารอบ2ครับมีทั้งพนิชพลธีรรัตน์สกุลจากชายเดี่ยวพิชชามนกับพรประวีในประเภทหญิงเดี่ยวนันทการและเบญญาภาครับ2พี่น้องเอี่ยมสะอาดในประเภทหญิงคู่ขณะที่วิวกุลวุฒิครับความหวังของไทยในประเภทชายเดี่ยวไม่ได้ไปต่อเพราะว่าบาดเจ็บจนต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันในรอบแรกครับกับวิวเนี่ยก็ต้องลุ้นกันหนักๆเลยเพราะว่าเหมือนมีอาการบาดเจ็บถอนตัวมา2รายการแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายสำคัญก็คือฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็อย่าให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ำเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วกับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้สีสันกีฬาที่นำมาฝากกันก็ยังอิงกระแสวอลเลย์บอลเหมือนกันแต่ว่าเป็นการคอลแลบกันนะครับระหว่างวอลเลย์บอลกับบัวขาวครับสีสันกีฬาเช้านี้ครับไปดูบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยที่เปลี่ยนบทบาทจากการขึ้นชกบนสังเวียนมาทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลแนะนำเทคนิคการบล็อกลูกตบรูปแบบใหม่ให้กับนักตบเยาวชนไทยครับนี่เป็นบรรยากาศการอุ่นเครื่องครับของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกับทีมวอลเลย์บอลมัธยมชั้นนำของญี่ปุ่นโดยบัวขาวบัญชาเมฆครับนักมวยไทยที่เดินทางมาสอนมวยที่ญี่ปุ่นได้ใช้เวลาว่างแวะมาเยี่ยมชมและทักทายทางด้านของวิลาวัณอภิญญาพงษ์ปลื้มจิตถิ่นขาววรรณาบัวแก้วและมณิกากันทองแบบเป็นกันเองและเมื่อได้มาดูวอลเลย์บอลทั้งทีครับบัวขาวก็เลยขอสวมบทบาทเป็นผู้ฝึกสอนโดยได้แนะนำเทคนิคการบล็อกลูกตบรูปแบบใหม่ให้กับน้องๆบล็อกที่ว่าก็คือการยกมือบังที่หัวและก็ที่หน้าครับทำเอาน้องๆเนี่ยหัวเราะกันไปต่างๆกันครับ
1: ไม่ต้องหัวครับคุณกิฟต์เขาเป็นสายบู๊สายนักตบอยู่แล้วครับตอนนี้เขาเป็นมือโปรอยู่แล้วนะครับเขาจะมองออกเมื่อกี้ก็นั่งดูด้วยกันเราต้องเฮ้ยเห็นน้องเล่นเราต้องอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ต้องสลับอย่างนี้ตัวนี้ต้องตีอย่างนี้อ่ะเขาเหลี่ยมของเขารู้อยู่แล้วนะครับในสายกีฬาวอลเลย์บอลนะครับคุณกิฟต์แล้วก็คุณน้องวันนี้ก็ได้มาร่วมเชียร์ข้างสนามกับผมด้วยกับน้องๆให้ที่มาให้กำลังใจน้องๆครับ
2: เมื่อกี้พี่ติวอะไรน้องๆครับ
1: ติวก็คือบอกว่าการสูงๆกาจะตกนะครับแล้วเวลาเดินเข้าไปแบบมือเข้าไปอัดมือก่อนเลยครับก็ขึ้นไปแล้วก็ศอกจะร่วงหรือกาจะตกคอนะครับ
2: คนละเล่ห์อ๋อจะไม่ได้
1: ไม่คนละกีฬา
2: คนละกีฬา
1: อ๋อก็บอกให้น้องเขาแบบสวิงแขนแรงๆประมาณนั้นแหละครับขอบครับ
0: สำหรับน้องๆวอลเลย์บอลชุดนี้ครับมีนักกีฬาที่มาจากจังหวัดสุรินทร์บ้านเดียวกับบัวขาวร่วมทีมมาด้วยซึ่งนี่คือโครงการค่ายพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพหรือรายการ Youth to Professional Camp ครับหรือว่า YPC ซึ่งอยู่ภายใต้โปรเจกต์ Progress to Success ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4ทั้งนี้ครับโครงการ YPC ได้รับความร่วมมือจากสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลชั้นนำของญี่ปุ่นทั้งวิกตอรีนะฮิเมจิและซันโตรีซันเบิร์ดรวมไปถึงทีมจากลีกมหาวิทยาลัยชื่อดังและการรองอุ่นเครื่องกับทีมโรงเรียนระดับมัธยมของประเทศครับซึ่งโปรเจกต์นี้ครับจะมีไปจนถึงวันที่1-8มิถุนายนนี้ครับ
3: นอกจากไปสอนมวยแล้วก็สอนวอลเลย์ด้วยก็ไม่ลืมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ให้กับนักตบลูกยางสาวไทยด้วย
0: ใช่แต่บอกน้องๆว่าจดจำแต่ไม่ต้องทำตามเลยไม่ใช่แค่สาวเอานะครับ
4: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS ครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าวนะครับ8 โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะครับส่วนช่วงนี้เรา4 คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ